ในซอยงามวงศ์วาน18น้ำสูงประมาณครึ่งล้อนะครับรถก็เอาไงดีจะไปต่อได้ไหมนะมันจะมีแบบเอ๊ะไปยิ่งไปยิ่งลึกหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับค่อยๆขับขี่กันด้วยบริเวณแยกมหาวิทยาลัย

0: Espera.ดูดิโอ้คุณจะรั่ว
1: ไปดูต่ออีกจุดหนึ่งแยกวังหินลาดพร้าวนะครับฝนก็ตกหนักน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันนะครับทำให้รถเนี่ยประมาณ20คันจอดอยู่บนฟุตบาทนี่ไม่สามารถที่จะฝ่าไปได้ครับ
2: มาดูซอยนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันครับมอเตอร์ไซค์ครับหนีขึ้นมาจอดตรงนี้กันโอ้โหตรงนี้20กว่าคันนะครับจอดหลบน้ำกันอยู่นะครับไปไม่ได้นะครับต้องอยู่ตรงนี้กันน่าจะรอให้น้ำลงกันเลยทีเดียววู้ทักทายหน่อย
1: ก็เป็นผู้ประสบภัยร่วมกันนะครับน้ำค่อนข้างสูงเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างมีความเปราะบางมีความอ่อนไหวเรื่องของฝนตกน้ำก็จะท่วมหรือว่าขังอยู่บนถนนนะครับทีนี้เนี่ยก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ฝนตกที่ไรตกหนักหน่อยก็จะเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับมี Google Flood Hub ประเมินว่า24ชั่วโมงข้างหน้าก็คือครอบคลุมถึงวันนี้นะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมสมุทรปราการก็คือพื้นที่ติดต่อกัน4จังหวัดเนี้ยมีความเสี่ยงน้ำท่วมบางจุดก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับดูภาคกลางดูกรุงเทพแล้วก็พื้นที่รอบๆแล้วไปที่ภาคเหนือกันหน่อยปรากฏว่าที่พื้นที่ต้นน้ำแม่สะเปยอำเภอขุนยวงของแม่ฮ่องสอนน้ำก็หลากเข้าท่วมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับเนี่ยครับโรงเรียนบ้านแม่สะเปใต้นะครับก็หลังจากเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับร่วมกับคุณครูเนี่ยก็มาสำรวจความเสียหายเห็นว่าข้อความแจ้งเตือนจากปภ.เนี่ยมาช้าไปเกือบ50นาทีเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ข้อความมันก็ทำอะไรไม่ทันแล้วนะครับที่จังหวัดน่านปรากฏว่าน้ำป่าเนี่ยหลากที่หน้าวัดถ้ำเชตวันที่ตำบลสันทะอำเภอนาน้อยมวลน้ำหลากลงจากภูเขามาอย่างรุนแรงครับลงมาขนาดนี้นะครับก็ทำให้การใช้เส้นทางในพื้นที่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างแรงนอกจากนี้แล้วเนี่ยมวลน้ำยังทะลักเข้าสู่ชุมชนใกล้กับวัดถ้ำเชตวันชาวบ้านก็ต้องเก็บข้าวเก็บของรวมถึงช่วยกันเก็บกิ่งไม้ขยะที่ลอยมากับกระแสน้ำด้วยครับทีนี้พอน้ำมันมานะครับมันก็ลงเร็วเหมือนกันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าหลังจากที่น้ำลดเนี่ยในอำเภอก็ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความเสียหายมีประมาณ12หลังที่เสียหายได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับไปต่อที่สุโขทัยฝนที่ตกหนักในพื้นที่เนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนนคร1กับชุมชนนคร3ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับคือน้ำมันระบายไม่ทันมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาและที่เพชรบูรณ์ครับแม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มสักเมื่อวานนี้ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับเพราะว่าตรงจุดวัดสถานีวัดระดับน้ำ S3 เนี่ยนะครับระดับน้ำ8เมตร56เซนแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีการปักธงแดงแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังเนี่ยขึ้นธงแดงแบบนี้นะครับส่วนชุมชนบ้านไร่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและยังไม่ไหลเข้าท่วมบ้านนะครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำนะครับทีนี้เตือนคุณผู้ชมนะก่อนออกไปทำงานนะครับตอนนี้7โมงกับอีกประมาณ7นาทีวันนี้นะครับฝนตกหนักนะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เอาเป็นว่าฝนตกหนักในทุกภาคของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรื่องของสภาพอากาศจะมาว่ากันอีกทีนึงครับ
3: พาไปดูภาพความช่วยเหลือของเหล่าบรรดาชาวบ้านที่พาคุณยายวัย90ปีออกจากบ้านที่สังขละบุรีครับจะพาเข้าเมืองไปช่วยในการทำบัตร ATM ใหม่ดูความลำบากลำบนที่เกิดขึ้นครับนี่คือภาพเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่ครับที่หมู่บ้านเกาะเสด็งนะครับที่ตำบลไร่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรีครับนำตัวคุณยายเซอร์ป่วยนะครับอายุ90ปี

0: ตัวคุณยายเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับซึ่งต้องออกจากบ้านเพราะอะไรครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัวคุณยายเองเนี่ยคือเขามีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเขาเรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาทแล้วมันจำเป็นในการเอาเงิน 1,000 บาทเนี่ยมาดูแลคุณยายปรากฏว่าบัตร ATM ที่ทุกทีคุณยายจะฝากลูกฝากหลานไปกดเนี่ยมันหมดอายุโอ้โหคุณผู้ชมครับเดือดร้อนกันหลาย10ชีวิตเลยก็ว่าได้ครับนี่ฮะต้องพากันทำเสลี่ยงที่จะหามคุณยายออกไปหมู่บ้านใกล้สุดก่อนเลยครับจากตัวหมู่บ้านที่คุณยายอยู่คือเกาะเสด็งเนี่ยนะครับไปที่กองม่องทะนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องเดินเท้าไป9กิโลเมตรแล้วเส้นทางเนี่ยคือผ่านป่าผ่านนาแล้วก็นี่ฮะดูสภาพดินโอ้โหลำบากหนุ่มๆหลายคนจะต้องสลับกันแบกคุณยายนะครับเพราะว่าที่มากันเนี่ยเพราะว่าเดินกันไปสักคนละ500เมตรเอาเปลี่ยนจนกระทั่งมาถึงในตัวพื้นที่หมู่บ้านจากนั้นครับต้องพากันต่อขึ้นรถอีก30กิโลฮะจากกองม่องทะเนี่ยนะครับไปยังกรุงไทยสาขาสังขบุรีคือในตัวเมืองอีกกว่า39กิโลเมตรและที่บอกให้ฟังเนี่ยแหละครับว่าบัตร ATM คุณยายหมดอายุก็แหมเอาจริงๆผมนี่ก็พยายามหาข้อมูลว่ามันส่งบัตรใหม่ไปให้เลยไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับจนกระทั่งต้องพาคุณยายออกมาทำบัตรใหม่เพื่อจะเบิกเบี้ยยังชีพสูงอายุเดือนละ 1,000 บาทเข้ามาช่วยเหลือคุณยายในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความลำบากของชาวบ้านนี่นึกภาพถ้าไม่ใช่คุณยายแต่เป็นผู้ป่วยในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกันจะออกมาหาหมอได้ต้องเดินทางแบบนี้ครับ
1: เอามาดูผลการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับช้างศึกทีมชาติไทยก็ประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะคีร์กีสสถานได้อย่างสุดมันครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ในเกมนัดนี้นะครับไทยจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกใส่คีร์กีสสถานตั้งแต่ต้นเกมเกือบทำประตูได้หลายครั้งแต่กลายเป็นว่าคีร์กีสสถานเนี่ยยิงประตูนำได้ก่อนนะครับในนาทีที่23และ47นำไทยไปก่อน2ประตูต่อ0แต่ขุนพลแข้งช้างศึกเนี่ยก็สู้ไม่ถอยตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็ส่งผู้เล่นสำรองอย่างเจ้าม่อนมาเติมเกมรุกแล้วกลายเป็นฮีโร่เหมายิงคนเดียวอีก2ประตูในนาทีที่69และ73ทำให้ไทยเนี่ยแซงเอาชนะคีร์กีสสถานไปได้3ประตูต่อ2นะครับประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกเอาไว้ได้หลังจบเกมโค้ชวังหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดยังไงบ้างไปฟังกันหน่อยครับ
3: พี่เชื่อมั่นทุกคนพวกเราเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นทีมงานโค้ชเชื่อมั่นเพื่อนนั่นคือศรัทธาถ้าเราไม่สิ้นศรัทธาจำไว้เลยว่าทุกอย่างกลับมาได้นะอย่าขาดศรัทธาเดียว
1: สู้ต่อนะครับทีนี้โปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลาบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยครับ
0: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
1: เรื่องของการกวาดล้างขบวนการที่ต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นประกอบกิจการทำธุรกิจยังไงก็แล้วแต่นะครับก็พยายามที่จะปราบมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรสาครทีนี้เนี่ยตำรวจก็บุกไปแล้วเกิดความเสียหายยังไงเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโร ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
9: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
11: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
12: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
13: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
12: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
15: Lactozoid 300 milliliters Be your original Lactozoid Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
16: Lactozoid อร่อยคุ้มค่า
17: It's real
18: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
19: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
20: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วย
21: นี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า
22: ใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
23: ดาวนี่ลักซ์
24: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
25: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: การใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทยปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
7: ิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
8: ฮาจิมะ
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: ไม่มี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
3: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
4: โมง18นาทีนะครับพามาดูภาพแล้วก็คลิปที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่อย่างมากนะครับกับปรากฏการณ์น้ำทะเลลดลงที่พังงาจนเห็นฐานของแลนด์มาร์คอย่างเขาตะปูก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่โลกกำลังเตือนเราครับ
5: นี่เป็นสกีบัตรเขาเรียกบัตรภูมิภาคครับภูมิภาคคือภาคใต้ใช่ภาคใต้สามารถใช้บัตร
6: เหมือนเดิมค่ะเมื่อวานก็แห้งนี่ประมาณกี่โมงแล้วมีคนบอกว่าให้ถ่ายที่โคนเขาตะปูให้ดูแต่วันนี้แห้งอ่ะแห้งไม่เหมือนวันแรก
4: ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาตะปูเนี่ยที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พังงาเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำทะเลนะครับสูงกว่านี้นะครับแต่พอมาวันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าน้ำทะเลมันย้ายจากฝั่งเนี่ยแปซิฟิกเนี่ยไปที่ละตินอเมริกานะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลเนี่ยมันเหือดแห้งไปแต่ว่ามันน้ำทะเลมันย้ายไปกองอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เป็นลักษณะที่ว่าน้ำทะเลลดลงจนเห็นฐานรากของเขาตะปูนะครับหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นก็จะได้เห็นแล้วว่าอ๋อฐานรากลงไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยก็คือปลาเองก็เกยตื้นก็ตายอยู่บนฝั่งด้วยนะครับเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันมาพร้อมกับการที่น้ำทะเลเนี่ยลดหายไปส่วนเกาะปัญหยีปรากฏเป็นอีกจุดนึงนะครับที่น้ำทะเลลดต่ำลงเช่นเดียวกันนะครับทีเนี้ยมันก็เลยมีการอธิบายในทางวิชาการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตท่านบอกว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เกาะปัญหยีหรือว่าที่อ่าวพังงาที่บ้านเราเท่านั้นนะครับจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเทียบเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเรายังไม่เห็นผลกระทบหรอกเพราะฝนตกทุกวันเลยมันยังไม่เป็นปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญแต่ว่าทะเลเนี่ยทำให้เห็นว่าเกิดปรากฏการณ์จากซุปเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับแล้วการที่น้ำทะเลลดแบบนี้เป็นการย้ายมวลน้ำนะครับซึ่งมันก็จะไปกองอยู่อีกฝั่งนึงซึ่งการลดลงอันนี้ไม่ได้คือปกติแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทะเลจู่ๆน้ำลดลงไปนะครับแบบกระทันหันระวังอาจจะเกิดคลื่นสึนามินะครับเพราะว่ามันจะดึงน้ำออกลงไปก่อนแล้วทีเนี้ยน้ำมันก็จะแบบปล่อยพลังออกมาขึ้นฝั่งอีกทีนึงแต่การที่น้ำทะเลลดหายไปแบบนี้ที่เกิดขึ้นอย่างที่พังงาเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องแผ่นดินไหวหรือว่าสึนามินะครับแล้วอาจารย์เสรีท่านยังเตือนนะครับว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันมาจริงนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องรับมือเพราะว่านอกจากความแล้งแล้วเนี่ยความร้อนอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยด้วยครับ
7: มันไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยเหตุการณ์อื่นนะเช่นถ้าเห็นอย่างนี้แสดงเห็นว่าอะไรหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราจะเผชิญกับความร้อนความแล้งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันถูกพัดไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดความชื้นมันก็จะไม่ค่อยมีฝั่งเราแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาคือร้อนแรงในปีหน้ากลางปีหน้าเนี่ยจะร้อนแรงมาก
4: ครับอ่ะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องปรากฏการณ์น้ำทะเลลดนะครับก็เคยเกิดขึ้นที่อาร์เจนตินาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอน้ำทะเลลดเนี่ยมันส่งผลต่อการเดินเรือสมุทรหรือแม้กระทั่งการออกไปทำประมงนะครับเรือสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับหรือใกล้กับไทยหน่อยอินโดนีเซียทะเลสาบนะครับจากามุงกูเนี่ยปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปสิ่งปลูกสร้างที่เคยจมอยู่นะครับหลายร้อยปีก็โผล่มาให้เห็นนะครับคือในฝั่งบ้านเราที่น้ำลดหายมันก็จะไปเติมในฝั่งละตินอเมริกานะครับถ้าฝั่งของเอเชียเนี่ยทำการประมงได้ลดลงปรากฏว่าสัตว์น้ำก็จะไปเพิ่มฝั่งโน้นแทนมันก็จะเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาแต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะของซูเปอร์เอลนีโญที่บ้านเราอาจจะเพิ่งสังเกตกับระดับน้ำทะเลแต่ว่ามันเพิ่งมานะครับมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งคาดการณ์กันว่ามันอาจจะลากยาวไปจนถึงกลางปี

0: หน้าก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องนี้อย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับนั่นก็คือท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับกวาดล้างขบวนการแก๊งจีนเถาล่าสุดเนี่ยไปจับกลุ่มแก๊งจีนครับมาสวมสิทธิ์นอมินีไทยครับเปิดบริษัทมูลค่ากว่า600ล้านบาทพร้อมกับให้ลูกชายสวมสูติบัตรหรือว่าบัตรประชาชนคนตายนะฮะอ้าวเรื่องนี้ครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งครับที่สมุทรสาครพร้อมกับพบว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงชาวจีนที่มาใช้ชื่อคนไทยในการถือครองมูลค่าในรวมกว่า600ล้านบาทนะครับแล้วก็อย่างที่รายงานทราบกันไปก็คือว่าแล้วพาลูกชายชาวจีนมาอยู่เมืองไทยสวมสูติบัตรคนตายเสมือนกับว่าลูกชายคือคนไทยกะว่าให้สืบทอดมรดกต่อไปครับเพราะตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวก็คือทางด้านของคนจีนดังกล่าวที่มาอยู่ไทยเนี่ยนะฮะก่อประวัติอาชญากรรมทำร้ายคนจีนในไทยด้วยนะครับเรื่องนี้มีการจับกุมได้4คนนะครับได้แก่ตัวในเมียอายุ37ปีครับสัญชาติที่ตรวจสอบพบตอนแรกคือชาวเมียนมามาเป็นเจ้าของโรงงานครับต่อมาก็พบว่ามีนายธนดลทราบภายหลังว่านี่คือลูกชายแท้ๆของนายเมียวครับแล้วก็มีนางสาวนาฝาครับทำหน้าที่ก็คือเป็นพนักงานของโรงงานแล้วก็เป็นผู้ที่มอบสิทธิ์ความเป็นแม่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยที่ตัวเองจริงๆแล้วลูกตายตั้งแต่5ขวบให้ตัวนายธนดลเนี่ยมาสวมสิทธิ์ก็คือลูกนายเมียวมาสวมสิทธิ์เป็นธนดลแทนครับและอีกคนที่จับกุมได้คือนายเอลูกจ้างชาวไทยก็ถูกใช้ชื่อเป็นโนมินีเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดรับสารภาพจากการตรวจสอบพบว่าชื่อเหล่านี้ถือหุ้นบริษัท3บริษัทก็คือไขว้กันไปกันมาเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของคนไทยเนี่ยแหละครับจากข้อมูลพบว่าตัวนายเมียวเนี่ยเข้าเมืองไทยตั้งแต่ปี56ครับก่อนมาตั้งบริษัท3แห่งในสมุทรสาครพร้อมกับมีการถือหุ้นสัดส่วนแตกต่างกันแต่เมื่อตรวจสอบอย่างที่รายงานกันไปว่าหุ้นทั้งหมดก็ไขว้กันไปไขว้กันมารวมแล้วเหมือนกับว่าตัวนายเมียวแล้วก็เพื่อนต่างชาติเนี่ยแหละครับถือผลประโยชน์รวมกัน 100% เข้าข่ายการใช้นอมินีครับพร้อมกับมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าตัวนายเมียวเองเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วก่อนเข้าเมืองไทยชื่อว่าลีฮะเป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวแล้วก็ไปสวมสิทธิ์ทำพาสปอร์ตเมียนมาเข้ามาอยู่ไทยในนามของนายเมียวหรือว่ามิสเตอร์เมียวครับเจ้าตัวยอมรับว่าแท้จริงแล้วเป็นคนจีนซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีคดีทำร้ายพนักงานหญิงชาวจีนซึ่งศาลอุทธรณ์พิจารณาจำคุกไปแล้ว2ปี10เดือนปัจจุบันอยู่ในชั้นศาลฎีกานะครับส่วนลูกชายอายุประมาณ18ปีครับเจ้าตัวเนี่ยพอตำรวจควบคุมตัวได้พูดแต่ว่าผมไม่เกี่ยวข้องผมอยากกลับบ้านครับฟังเสียงดูฮะ
2: ในเรื่องที่ผมเล่ามานะครับทั้งเป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทนะครับแล้วสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
3: อยู่แล้วผมอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีแล้ว
4: ครับค่ะถามนิดนึงพอเรามีสูติบัตรเรารู้มั้ยว่าเราได้สัญชาติไทยเราได้สิทธิประโยชน์อะไรมากมายอย่างนี้ในประเทศไทย
3: ผมตอนนี้ก็คือไม่อยากเกี่ยวอะไรผมตอนนี้ก็คือที่1ปีนั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12 13ผมทําอะไรไม่ได้ผมตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทําธุระไม่มีอะไรผิดผมไม่มีซากคุณไม่มีจู่ไฟ
2: ไม่เป็นไร
3: ถ้าจริงๆอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลยขอโทษนะตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านที่จริงเลยเพราะว่าแม่กับย่าเพื่อนอยู่ที่จริงหลายปีไม่มีกลับเขาอยากเจอแล้วจริงๆ
4: แสดงว่าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไร
3: ผมไม่รู้ผิดอะไร
1: คือตัวเยาวชนคนนี้ก็คือลูกชายของนายเมียวนะครับบอกว่าตัวพ่อเนี่ยพามาไทยตั้งแต่อายุ12 13อยู่มาประมาณสัก5ปีแล้วไม่รู้จริงๆว่าถูกนำชื่อไปใส่สิทธิ์แทนตัวนายธนดลซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวธนดลเนี่ยคือเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุ5ขวบเป็นชาวเชียงดาวส่วนทางด้านของคุณแม่ได้รับการติดต่อบอกว่าให้มาช่วยย้ายชื่อบุคคลคนนี้มาเป็นเหมือนกับลูกตัวเองซะหน่อยได้ค่าเดินทาง500บาทอ้างแบบนี้ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดกฎหมายเพราะไม่รู้หนังสือจริงๆครับ
0: สำหรับอารมณ์มาดู

0: ภาพบรรยากาศความสนุกในงาน Nivea Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026กันหน่อยนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยเอามาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ครับ
1: บรรยากาศสุดคึกคักเหล่าศิลปิน One Music ยกขบวนมอบความสุขให้น้องๆ อย่างต่อเนื่องในกิจกรรม Nivea Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026ล่าสุด Diamond นรกรบูมสหรัฐและวงคิสเมบุกไปถึงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีงานนี้จัดเต็มทั้งบูธกิจกรรมและเกมสนุกๆให้เด็กๆรวมสนุกรับของรางวัลมากมายปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันโชว์ร้องเต้นและเปิดโอกาสให้น้องๆได้ใกล้ชิดศิลปินแบบ Exclusive อีกด้วย
2: พวกเราเพิ่งเดย์และเพิ่งปล่อยเพลงไปแต่น้องๆก็ร้องได้ก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่ทำให้แบบงานวันนี้ของพี่ๆคิสเมทเนี่ยแบบสุดยอดไปเลยค่ะมีความสุขมากๆเลย
3: เตรียมซ้อม Give Me More แล้วก็เพลงอื่นๆของค่ายวันมิวสิกกันมาด้วยนะคะ
2: เจอกันค่ะ
1: กิจกรรมสนุกๆแจกความมั่นใจให้กล้าเป็นตัวเองแบบนี้อย่างมีต่อเนื่องแล้วเจอกัน
4: ไปยิ้มกันต่อนะครับกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDH ครับซึ่งหลายคนไปดูรอบพรีวิวกันแล้วบอกเลยว่าแหมเป็นสุดยอดภาพยนตร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเรื่องอะไรติดตามได้เลยครับ
5: ภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์รอมคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Productions ที่ล่าสุดได้รับเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูและถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry's First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดป่าอดุญญารามนะครับหลังจากที่มีกรณีพิพาทเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินปรากฏทุกอย่างจบแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่ผู้บริจาคเนี่ยมีเจตนายกที่ให้กับวัดอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อวานนี้ก็คือได้โฉนดที่มีการเปลี่ยนรายชื่อคนถือครองกรรมสิทธิ์เป็นวัดป่าอดุญญารามจบ 100% เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าครับ

0: ิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลอันเดอร์เดอะซีโลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: มองเฟลอร์โอมิราล
2: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
3: Magic Clean GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
4: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: บรรเทาอาการไอ
10: ขับเสมหะ
9: ทำให้ชุ่มคออ
10: ยาแก้ไอตราเสดาว
9: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
11: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
1: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
0: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
2: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
4: มาคิดแล้วมาฝึก
5: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
6: สมุนไพรอุ๊ยว่าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
7: ่แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทยเท่านั้นค
12: ่
11: ะ
12: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
14: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไ
14: ห
16: ม
14: ใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
17: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
18: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้เฮนรี่ฟอสเตจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
19: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: 7โมง37นาทีนะครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีการไปปราบไปจับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์เป็นระยะแต่ว่ามันก็ยังคงสร้างความเสียหายเกิดขึ้นให้ทั้งกับคนไทยและคนทั่วโลกรวมไปถึงคนอเมริกันนะครับที่ล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสหรัฐเขาก็เลยมีการทำรายงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้รัฐบาลของตัวเองเนี่ยไปสอบสวนไปสืบสวนและดูซิว่าบุคคลดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับพลเมืองชาวอเมริกันหรือไม่เพราะว่าจะต้องนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรต่างๆเหล่านี้แล้วรายงานชุดนี้ที่ออกมามีชื่อคนไทยรวมอยู่ด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับสำหรับรายงานชุดนี้ที่ออกมานะครับคือมีการส่งไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมีการส่งไปยังรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพราะว่าต้องทำงานประสานกันเพื่อที่จะสืบสวนข้อมูลตามที่รายงานของคณะกรรมการกิจการต่างประเทศบอกว่าทั้ง28คนนะครับเป็นทั้งบุคคลและเป็นทั้งนิติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์กับการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับอันนี้ทางสหรัฐเขาก็บอกว่าพลเมืองเขาเนี่ยเสียหายเยอะมาก28รายชื่ออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็เป็นการเปิดรายชื่อเบื้องต้นจะผิดจะถูกเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ในการสอบสวนของทางหน่วยงานของสหรัฐอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับว่าหน่วยงานไทยต้องไปทำคดีให้เขานะเพียงแต่ว่ามีบางส่วนที่เกี่ยวพันไปถึงคนไทยด้วยนะครับเอาอย่างรายชื่อที่คุ้นหูกันอย่างเบนสมิธเบนสมิธคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นล็อบบี้ยิสต์ชาวแอฟริกาใต้สัญชาติกัมพูชาสัญชาติเขมรนะครับซึ่งเบนสมิธเนี่ยก็เคยมีประเด็นในบ้านเรานอกจากเบนสมิธแล้วเนี่ยฮุนโต ุนโตเป็นหลานของฮุนเซนนะครับนอกจากคุณโตแล้วก็จะมีลูกเขยของฮุนเซนที่ถูกระบุในรายงานมีรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยของกัมพูชานะครับถูกระบุในรายงานมียิมเลียกคนนี้ก็คุ้นหูกันดีเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชาเป็นประธานกลุ่มบริษัทนะ BIC Group นะครับแล้วก็ในส่วนของคนไทยที่ถูกระบุชื่อเป็น1ใน28คือคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับในสมัยของอนุทิน1นะครับคนนี้ก็คือตัวของคุณวรพักษ์ก็ถูกกล่าวอ้างว่าไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวพันกับบริษัท BIC Group ของทางยิมเลียกนะครับทีนี้พอมีชื่อของคุณวรพักษ์ปรากฏออกมาเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook นะครับยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์การฟอกเงินและการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆนะครับก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็ตอบในทุกข้อสงสัยคือรายงานฉบับนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าสหรัฐเนี่ยเป็นคนทำขึ้นมาโดยคณะกรรมการกิจการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการระบุชัดเจนมากว่าประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวเนี่ยนะครับรายงานบอกว่าเพิกเฉยต่ออาชญากรรมออนไลน์ที่น่าตกใจนะครับก็มีการยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เมียนมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการทำลายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่คือถ้าเราเคยเห็นภาพก็คือว่าไอ้ KK Park ที่ไปพังถล่มเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ของเก่าก็พังไปของใหม่มันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและไอ้ของใหม่ที่สร้างเนี่ยก็ไม่ไปควบคุมด้วยควบคุมไม่ได้นะครับตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมีศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่เนี่ยโผล่ขึ้นมาหลายสิบแห่งและที่เขมรหรือกัมพูชา รายงานฉบับนี้อัดยับเลยนะครับเพราะว่าเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยรายงานของกรรมธิการกิจการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าผลกำไรจากศูนย์หลอกลวงอาจจะสูงกว่า 60% ของ GDP คือประเทศนี้ไม่ต้องทำอะไรละนะครับตั้งศูนย์หลอกลวงในประเทศแล้วก็เงินเนี่ยรายได้เนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขมรเนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องจากรัฐบาลคือไอ้สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์มันจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลและมันเกิดการมีส่วนร่วมของชนชั้นนำในพรรครัฐบาลซึ่งเอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้เห็นชัดเลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ข้อกล่าวหาที่คนเขาเมากันว่าเป็นศูนย์กลางของพวกสแกมเมอร์จนกระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นสแกมโบเดียไปแล้วเนี่ยนะครับแต่รายงานฉบับนี้ชี้ชัดให้เห็นว่าบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลเกี่ยวข้องจนทำให้การเกิดขึ้นของสแกมเมอร์ยังคงหลอกลวงอยู่ได้โดยไม่ถูกปราบปรามก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รายงานฉบับนี้สรุปก็คือว่ามีทั้งชื่อของบุคคลมีทั้งชื่อของนิติบุคคลทั้ง28รายชื่อด้วยกันนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐก็อาจจะต้องนำโดยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปสอบสวนและกำหนดมาตรการลงโทษ

0: คว่ำบาตรบุคคลทั้งหมดนี้นะ28รายชื่อเนี่ยภายใน180วันหลังจากนี้นะครับ
1: ขณะเดียวกันครับทางการไทยเราเองก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีครั้งนี้แหละครับที่ทางด้านของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับได้บุกเข้าไปตรวจสอบคฤหาสน์หลังหนึ่งคุณผู้ชมครับคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยค่าเช่าเนี่ยเดือนละ 900,000 นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเช่าครับเป็นฐานปฏิบัติการเอาไว้หลอกคนโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนี่ฮะโอ้โหหลายคนบอกนี่ถ่ายละครหรือเปล่าคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่ทางด้านของพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธครับรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับนำกำลังเข้าตรวจสอบตรวจค้นคฤหาสน์หรูหลังใหญ่มหึมาครับแถวเขตบางบอนกรุงเทพหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบ้านหลังนี้ฮะมีชาวต่างชาติเข้าออกมากผิดปกติคือดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ครอบครัวมาเช่ากันอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยดูวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับจากการบุกเข้าไปตรวจค้นจากหมายตรวจนะครับก็ไปพบว่าจุดนี้แหละครับเป็นแหล่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยผู้ต้องหา15คนที่จับได้เป็นคนไทย1คนครับต่างชาติ14คนมีทั้งชาวญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาทุกคนซัดทอดตรงกันบอกว่ามีหัวเฮดก็คือผู้บงการชาวจีนหนีไปได้ครับอยู่ระหว่างติดตามตัวครับตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้จากการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปพบว่าเช่ามานานกว่า1ปีค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทและแน่นอนครับว่านอกจากการตรวจแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด15รายได้ในบ้านหรือคฤหาสน์หลังนี้ครับไปพบอุปกรณ์ต่างๆทั้งเครื่องมือตัวสคริปต์ในการหลอกลวงแล้วก็ไปเจอชุดที่คล้ายกับเป็นชุดตำรวจของญี่ปุ่นแล้วก็มีการจัดห้องเป็นสัดเป็นส่วนเสื้อก็มีหลายไซส์นี่มีตราตำรวจเอาไว้โชว์ซึ่งแต่ละคนนี่แหมหน้าตรงกับที่นั่งก้มหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ว่าคนละชุดกันนะครับสุดท้ายคาดการณ์ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นแหล่งปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงคนญี่ปุ่นให้โอนเงินมาซึ่งบทคล้ายๆกับที่คนไทยเราโดนกันครับ
2: แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันแต่เขาจะพยายามอยู่คนละที่พยายามอยู่คนละประเทศอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกคนไทยก็จะไปอยู่ที่ปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่อันนี้คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกคนญี่ปุ่นเขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปหลอกคนญี่ปุ่นวิธีการลักษณะเดียวกันก็จะเป็นการหลอกในชั้นต้นมีการโทรศัพท์ไปให้เกิดความน่าเชื่อถือชั้นต่อไปก็คือจะมีการแต่งกายให้เป็นคนญี่ปุ่นให้เป็นตำรวจญี่ปุ่นเพื่อเอาไปหลอกเพื่อให้คนญี่ปุ่นเชื่อถือเช่นกันลักษณะเดียวกันเหมือนกับกองร้อยปอยเป็ด
1: ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะครับยังยึดทั้งของกลางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือจำนวนมากครับมีชิปแลกเงินรวมไปถึงครับพบยาเสพติดเช่นไอซ์และอุปกรณ์ในการเสพยาเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมกับตามตัวผู้บงการชาวจีนมาให้ได้ครับ
0: ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ประชุมกกต.เนี่ยมีมติส่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาไปยังศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสว.ปรากฏว่าก็มีการนำเสนอข่าวในลักษณะที่ว่ากกต.เนี่ยในที่ประชุมเนี่ยไม่รับเอาเส้นเงินที่ตรวจพบแล้วก็ไปประกอบกับการทำสำนวนคดีของทาง DSI นะครับทำให้สำนักงานกกต.ต้องออกเอกสารชี้แจงนะครับว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก DSI มาใช้ประกอบในการไต่สวนเรื่องการหัวสว.เนี่ยนะครับอันนี้ชี้แจงแบบนี้นะครับว่าคือกกต.เนี่ยนะครับได้พิจารณาแล้วมติ4-3เนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะเอาสำนวนเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นนะครับรวมถึงความเห็นของ DSI เนี่ยนะครับมาใช้นะในที่ประชุมกกต.อภิปรายว่าตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งจากสว.การเลือกสว.จากทางคณะอนุชุดที่36จึงไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งปวงจาก DSI ซึ่งไม่มีการกล่าวหรือว่ามีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการชี้แจงว่าอันเนี้ยทำไมถึงไม่รับนะครับณวันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.ชี้แจงไปแต่ทีนี้เนี่ยความวุ่นวายมันเกิดขึ้นในสภาอันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมติกกต.ด้วยเนื่องจากว่าในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ต้องไปชี้แจงรายงานว่าปีงบประมาณ67เนี่ยกกต.มีผลปฏิบัติงานอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าพอคุณแสวงชี้แจงเสร็จปุ๊บทีนี้ถึงคิวของส.ส.พรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมานะครับทักท้วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องมติการส่งฟ้อง

0: 277คนนะครับแล้วก็ถามหาเหตุผลว่าบุคคลอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องทำไมไม่ถูกสั่งฟ้องหรือถูกส่งฟ้องไปด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยประสิทธิภาพในการตรวจสอบของกกต.เนี่ยเป็นยังไงปรากฏระหว่างมีการอภิปรายไปเนี่ยคุณชยพลเปิดสไลด์ประกอบไปด้วยพาดพิงคุณสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยนะครับจนทำให้บุคคลที่ถูกพาดพิงคือคุณสุประชัยเนี่ยประท้วงขอให้ถอนคำพูดนะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยครับ
1: เดี๋ยวสไลด์ขึ้นเลยนะครับแต่สิ่งที่จะหลุดลอยไปคือเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลบ้านใหญ่หรือเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจของพรรคภูมิใจไทยหรือที่มีผลประโยชน์ชอนชัยระดับท้องถิ่นมาเป็นเวลานานนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เส้นเงินไม่ชัดเท่ากลุ่ม77คนที่ถูกสั่งฟ้องก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบมาก่อนอยู่แล้วซึ่งถ้าพิจารณาตามระเบียบของกกต.นี่ควรเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่ามีขบวนการหัวสว.เกิดขึ้นจริงและเครือ
2: พาดพิงผมคุณมีสิทธิ์อะไรมาพาดพิงผม
3: ท่าน
2: ผมสองก็คือการพาดพิงตรงนี้ทำให้ผมเสียหาย
4: คุณณัฐวุฒิเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง
5: เขาใช้สิทธิ์พาดพิงหรือประท้วงครับ
4: ใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
5: ถ้าพาดพิงขอไปตอนท้ายได้ไหมครับ
2: เหตุผลที่ผมออกมาปกป้องเนี่ยเพราะเอาใจนายสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าผมท่านประธานเองพวกผมเองเราไม่มีนายในพรรคภูมิใจไทยผมเป็นผู้ก่อตั้งพรรคมาเป็นปีที่18ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคมา16ปีผมจึงมีหน้าที่ที่จะตกปกป้องบ้านของผมในสิ่งที่พวกมาใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมขึ้นทีนึงแล้วผมเป็นนายกพตส.พยายามโยงสตอรี่แบบหนังน้ำเน่าแล้ววันนั้นก็ผมก็ปล่อยแหละแต่สิ่งที่อยากจะขอเรียนหารือต่อกับท่านประธานให้มันจบแล้วผมจะไม่ลุกแล้วกรณีนี้ก็คือเขาควรจะถอนคำพูดตรงนี้สองก็คือบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายจากกกต.นั่งอยู่ตรงโน้นน่ะท่านไม่อภิปรายทางโน้นเลยอภิปรายอยู่ตรงนี้แล้วเอาสำนวนการสอบสวนผลการวินิจฉัยเรื่องคดีมาพูดแล้วก็โยงถึงภูมิใจไทยผมว่านี่ไอ้นี่คือสร้างธรรมเนียมใหม่ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นธรรมเนียมเก่านี่ไม่มีแล้วธรรมเนียมใหม่ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซัดฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวก็เตรียมตัวก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะซัดกลับตอนผมอภิปรายขอบคุณครับ
0: อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นยกแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นจริงๆก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณไอติมภริษฐ์นะครับประธานวิปฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาอภิปรายต่อก็เนี่ยแหละก็มีบางส่วนที่พูดถึงภูมิใจไทยด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนก็ตรวจสอบการทำงานของกกต.นะครับเพราะว่าคุณภริษฐ์เนี่ยบอกว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามก็คือบางคนบางกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการหัวสวทำไมไม่ถูกสั่งฟ้องต่อศาลครับ
6: เนื้อหาสาระของเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อภิปรายในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ผมย้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยในเมื่อมติกกต.ที่เพิ่งออกมานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสืบเนื่องมาจากการทำงานของกกต.ตลอดปี67และ68เนี่ยมันเกิดข้อคำถามในสังคมว่าเป็นมติที่สอดคล้องกับหลักการและหลักกฎหมายหรือไม่ฉะนั้นการพยายามจะอธิบายว่ามันมีผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่กกต.อาจจะมีมติไม่สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยผมคิดว่ามันยังคงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการทำงานของกกต.ผมอยากจะขอให้ท่านประธานทำความเข้าใจ
0: แล้วก็คนที่ลุกขึ้นมาพูดถึงการทำงานของกกต.ก็ไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายค้านนะครับคุณปราดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยเองก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งประเด็นสำคัญเรื่องของโพยว่าโพยมีการชี้นำบอกใครไปลงเลขนั้นเลือกเลขนี้เนี่ยนะครับคุณปราดอนบอกว่ากกต.เนี่ยตรวจสอบแล้วยังว่าไอ้โพยที่ว่าเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมหรือถูกทำขึ้นในภายหลังครับ
7: หากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุด26ทำไมมันไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการหรือไม่ท่านลงมติรายบุคคลทำไมอะครับนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อไงครับว่ามันมีกระบวนการหัวผมก็ต้องสอบถามท่านไปอีกว่าท่านได้มีการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ว่ามันมีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็สร้างภาพว่าพวกผมเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมด
0: แต่ว่าในมุมของการอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวหาไงมันก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการต้องสั่งฟ้องคุณกรวีปริศนานันท์

0: ฐกุลนะครับส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยตั้งคำถามเรื่องของเอกสารหรือข้อมูลที่มันหลุดไปถึงบุคคลภายนอกได้ยังไงครับ
1: คือท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ทำงานไม่ได้เรื่องเลยที่ปล่อยให้ข้อมูลความลับที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของท่านเนี่ยหลุดไปถึงบุคคลภายนอกมีอย่างที่ไหนครับผมในฐานะของคนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทำหนังสือขอข้อมูลเข้าไปว่าผมถูกกล่าวหาวันนอเวลานอใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรท่านไม่ตอบครับแต่กลับกลายเป็นว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ท่านจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร
0: นอกจากนั้นครับดูจากการอภิปรายแล้วเนี่ยซ้อมก่อนเดี๋ยวเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยน่าจะเป็นศึกใหญ่แล้วก็มีประเด็นเรื่องนี้แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มสวสำรองไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.กรณีที่ว่ายกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสวแล้วก็ให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่พอซึ่งเมื่อวานนี้ศาลฎีกาก็รับคำร้องไว้แล้วนะเดี๋ยวจะมีการนัดพิจารณากันต่อไปแต่ว่าเมื่อวานตอนที่รับคำร้องเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องที่รับไปครับ
2: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะอยู่ที่สภากันแล้วครับมาตามมาต่อกับโครงการรัฐที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะไปเที่ยวให้รัฐช่วยจ่ายกันบ้างห้องพักคือละ 1,500 2,000 ท่าทางไทยเที่ยวไทยพลัสคราวนี้เลื่อนไปก่อนไปนู่นเลยครับเมษาปีหน้าครับหลังจากที่เรื่องนี้มีการเปิดเผยนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่ตอนแรกเนี่ยรัฐบาลตั้งใจจริงๆครับที่จะออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยตอนแรกเนี่ยเรามีการวางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีว่ามันจะต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงเพราะว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงกุมภาพันธ์แต่จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าเป็น blackout period หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอไปคุยกันกับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมเฉพาะธุรกิจโรงแรมและบริการทั้งหลายก็เห็นตรงกันว่าเอาจริงๆนะจะจัดโครงการในช่วง high season ก็คือช่วงฤดูหนาวปลายปีเนี่ยมันน่าจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปทำช่วงหลัง high season ดีกว่าก็เห็นตรงกันครับเลยคิดว่าถ้าหากว่าจะต้องเลื่อนพร้อมกับเป็นการเลื่อนเพื่อจะหลีกทางให้ทางไทยช่วยไทยพลัสมาถึงก่อนก็น่าจะเป็นการดีด้วยนะครับเอาเบื้องต้นบอกแบบนี้ว่าถึงแม้จะเลื่อนแต่มาแน่ๆน่าจะมาเมษายนครับกันงบประมาณไว้แล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทยืนยันแบบนี้ว่าจะมาแน่นอนประมาณสัก1ล้านสิทธิ์ให้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าที่พักคืนละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทต่อสิทธิ์สูงสุด5คืนรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเดี๋ยวรอตอนใกล้ๆจะมากันก่อนก็แล้วกันครับ
0: ไปกันที่วัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการขั้นตอนทางเอกสารก็จบมันก็จะได้เลิกกรณีพิพาทว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแห่งนี้นะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยโฉนดตัวจริงก็ถึงมือของพระครูอดุลเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยซึ่งท่านก็มีเมตตาท่านบอกว่าหลังจากเนี้ยอโหสิกรรมทุกฝ่ายไม่ติดใจเอาความใครทั้งสิ้นครับ
3: ผู้ให้สัญญานายเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุญญารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อในพงสุวัฒน์เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
4: สาธุ
0: เนี่ยครับก็เจ้าพนักงานที่ดินส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้กับวัดป่าอดุญญารามนะครับต่อหน้าสื่อลูกศิษย์คณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านซึ่งพระครูอดุลท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เนาะนี่ก็คือเก็บฉบับสำเนาไว้ส่วนฉบับจริงเนี่ยก็ส่งต่อให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นช่วยเก็บรักษาท่านบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ติดใจเอาความใครละขออโหสิกรรมให้ทุกคนครับ
5: วันนี้หลวงพ่อก็มีความยินดีที่โฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี33ได้เป็นของวัดป่าอดุญญารามเรียบร้อยแล้วเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะขอวินิจฉัย
0: คือท่านก็อยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านแล้วผ่านเลยนะครับส่วนทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับก็บอกว่าก็จบนะก็เป็นการปิดฉากคดีพิพาท ยืดเยื้อมา30กว่าปีอ่ะนะเนื่องจากว่ากระบวนการทุกอย่างมันจบหมดแล้วทางศาลก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับทางเอกสารก็มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้ก็เป็นชื่อวัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าคู่กรณีป้าดาจะโต้แย้งฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่นะครับกันก็ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำอ่ะฟ้องเรื่องเดิมอ่ะศาลไม่รับฟ้องแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ถูกพิพากษาพิจารณาในชั้นศาลไปหมดแล้วหากคู่กรณีจะไปโต้แย้งหรือฟ้องเรื่องของการออกโฉนดอันนี้โน่นไปว่ากล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินหรือรัฐมนตรีมหาดไทยไม่เกี่ยวกับทางวัดอีกแล้วครับ
6: ต่อให้คุณร้องให้น้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่มีวันที่จะได้วัดป่าอันยารังอยากจะกราบดวงวิญญาณของตาเฮียงนะครับพิมพ์สีและทายาททุกคนที่ไม่คิดจะเอาที่ดินท่านเป็นผู้มีคุณูปการสร้างวัดบุญกุศลในครั้งนี้วันนี้ผมว่าถ้าตาเฮียงรับรู้ได้บนสวรรค์ท่านคงไปจุติอีกภพหนึ่งที่สูงกว่าเดิมเพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอารีรามถูกต้องครบถ้วน
0: แล้วก็พระครูอดุลท่านก็คือไม่ติดใจเอาความเรื่องคดีหมิ่นประมาทนะครับไม่ว่าใครจะไปหมิ่นประมาทอะไรท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่ดำเนินคดีทั้งสิ้นแต่ว่าอันนั้นมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับก็ถือว่าไม่เอาเรื่
2: อง
0: แต่คดีบุกรุกแล้วก็เอาของไปวางหน้าวัดก่อนนั้นเนี่ยกลุ่มชายชะกันกลุ่มเนี้ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอันนี้ต่อให้ท่านจะให้อภัยแต่ว่ากฎหมายก็ต้องเอาเรื่องอยู่ดีส่วนป้าดากับกลุ่มทายาทนะครับคัดค้านเรื่องการโอนโฉนดจากชื่อในเฮียงมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามตั้งคำถามว่าทำไมมันทำง่ายจังเลยนะครับยืนยันว่าทายาทเนี่ยยังติดใจเรื่องกรรมสิทธิ์ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ที่ฝ่ายวัดอ้างว่ามีเอกสารโฉนดฉบับจริงที่นายเฮียงมอบให้ป้าดาบอกว่าเอกสารนี้ต้องผ่านการพิสูจน์ตามกฎหมายหรือไม่ไม่ควรสรุปทันทีแล้วก็ตั้งคำถามถึงกระบวนการของกรมที่ดินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ายังคิดว่าไม่ถูกอีกนะครับป้าดาบอกว่าได้แจ้งความที่กองปราบไว้แล้วให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดแม้โฉนดจะเปลี่ยนชื่อเป็นของวัดแล้วแต่กลุ่มทายาทยืนยันยังไม่หยุดนะจะเดินหน้าตามสิทธิ์ในกระบวนการศาลจะไปถึงศาลฎีกาเดี๋ยวดูซิว่าศาลจะอนุญาตให้ฎีกาไหมนะเดี๋ยว10โมงวันนี้นะครับจะพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นตามหมายเรียกครับ
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 8โมงกับอีก1นาทีนะครับเรื่องของการประชุมที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็ล่มซ้ำซากของกสทช.นะครับเป็นครั้งที่11แล้วก็กลายเป็นว่างานเนี้ยผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยของประเทศชาติเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันและไปไหนไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันมีเพียงแค่คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าห้องประชุมกรรมการ6คนไม่มาร่วมนะครับกลายเป็นว่าองค์ประชุมไม่ครบก็เลยล่มเป็นครั้งที่11เดี๋ยวนัดใหม่วันที่23กันยายนพร้อมกับวาระสำคัญที่ยังคงค้างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวเทียมโรดแมปกิจการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตทีวีดิจิตอลนะครับกำลังจะหมดอายุใบอนุญาตเนี่ยในปี72และเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการรับชมโทรทัศน์ของคุณผู้ชมนะทั่วทั้งประเทศด้วยนะทีเนี้ยอาจารย์พี่รงรองรามสูตรนะครับและกรรมการอีก2คนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยืนยันนะไม่ได้ต้องการให้งานของกสทช.เนี่ยหยุดชะงักนะครับเพียงแต่ว่าฝากไปถึงคุณหมอสรณะให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้หมอเนี่ยใช้สิทธิ์ลาประชุมเพื่อเปิดทางให้บอร์ดกสทช.คนอื่นมาประชุมได้ตามปกติครับ
1: 6คนไม่เข้าคนเดียวเข้านี่มันแปลว่าอะไรเมื่อท่านไม่ทำตรงนี้แค่ลาประชุมอ่ะเพื่อให้คนที่เหลือประชุมได้ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยมาทำไมท่านเสียสละไม่ได้อันนี้ก็ฝากถามกลับไปเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ยึดกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นกิจประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
0: ส่วนคุณหมอสร

0: อย่างพื้นที่ภาคใต้เมืองไทยครับล่าสุดที่ยะลาครับเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสในการที่จะลงพื้นที่ไปแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยพื้นที่ของยะลาครับที่อำเภอเบตงครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงได้ลงพื้นที่ย่านการค้าครับพร้อมกับไปแจกหน้ากากอนามัยนะครับให้กับประชาชนแล้วก็ให้ความรู้ในการใช้งานที่ถูกต้องกันด้วยเพราะว่าเริ่มจะมีค่าฝุ่นมายังภาคใต้ของไทยเราแล้วนะครับอย่างเช้าวันนี้ครับค่าฝุ่นที่ยะลาอยู่ที่ PM 2.5 27ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเอาจริงๆก็เป็นสีเหลืองระดับปานกลางนะครับก็เริ่มจะมีผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงขณะที่อันดับ1ของค่าฝุ่น PM 2.5 ก็คือที่จังหวัดสงขลา 27.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันดับ2อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส 27.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าภาคใต้มีฝนก็จะช่วยลดฝุ่นได้นะครับวันนี้ฝนเยอะด้วยไปดูภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับตกทั้งที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับภาคอีสานฝนก็ประมาณ 70% แล้วก็ตกทั้งภาคภาคกลางเนี่ยฝน 70% เช่นเดียวกันตกหนักแถวจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณเมืองการราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับ
0: ภาคตะวันออกก็ฝนเยอะเช่นเดียวกันครับ 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักครับจะทั้งภาคเช่นเดียวกันนะครับภาคใต้วันนี้มีโอกาสเจอฝน 60-70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่และที่ตรังนะครับกรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเจอฝนเยอะเช่นเดียวกันครับ 70% ของพื้นที่ก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆเลย
2: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เป็นผู้ประสบภัยนะคะ
1: ที่ไหนน้ำท่วมหรอ
2: น้ำท่วมขังระบายไม่ทันแถวบ้านแล้วก็ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงบ้าน
1: วันนี้อีกวันนึงนะ
2: ว้าย
0: เต็ม
2: ๆต้องเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อค่ะฝั่งนี้ก็ต้องเตรียมตัวดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำหน้าเราก็ต้องชุ่มชื้นด้วยนะมาบำรุงกันกับคุณอุค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกช่วงนี้มันมีกระแสอันนึงที่ผู้ชายท่านนึงเขาพูดบอกว่าผู้หญิง35บวกคือผู้หญิงที่ไม่สวย
2: อุ๊ยงุนผู้หญิงที่แก่
3: คุณยินมั้ยคะ
2: หมดหยิดสิ
3: น่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเองเพื่อคุณค่าของตัวเราเองนะคะวันนี้ค่ะผิวเป็นประการด่านแรกนะคะที่บ่งบอกอายุเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เราปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องยิ่งต้องดูแลผิวค่ะเพราะถ้าไม่ดูแลพี่ชมพู่คือมันจะแบบไปตามวัยทำให้เราดูแก่ก่อนวัยนะคะแล้วเราไม่มั่นใจอย่างตัวเองเรานะวัยเลข4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผิวจะไม่ได้เหมือนสมัยเราตอนเลข2เลข3
2: ค่ะ
3: แล้วไหนเราจึงต้องดูแลลูกพาลูกไปทำแอคทิวิตี้กิจกรรมไปทะลงทะเลเป็นออกกำลังกายพาลูกเที่ยวเจอแสงแดดไม่พอค่ะนี่แสงแดดเมืองไทยร้อนด้วยแล้วแสบผิวมากเพราะฉะนั้นแสงแดดไม่ใช่แค่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำแต่ทำให้มีริ้วรอยร่องลึกและยังไม่พอเราสายเช็คงานอยู่หน้าจอคอมหน้าจอมือถือแสงสีฟ้าเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้เรานะคะมีริ้วรอยร่องลึกหลุมขนกว้างๆฝ้ากระด่างดำอะไรต่างๆปัญหาผิวมันชัดจนคนเริ่มทัก
2: ค่ะ
3: อุ๊ยทำไมดูแบบไม่สดใสเลยไอ้เราก็เริ่มรู้ละเริ่มไม่มั่นใจคราวนี้ก็ใช้มาหลากหลายผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่ว่าผู้หญิงวัยเลข35บวกๆจะใช้อะไรก็ได้ปรากฏลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกจนมาเจอตัวที่ใช่
2: ค่ะ
3: เป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้แนะนำเลยนะคะไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปนั่นคือโฮนเซรั่มค่ะตัวโฮนเซรั่มตัวนี้พี่หนุ่มเนี่ยนะคะลองเองกับตัวนะคะลองแล้วปรากฏว่าแกบอกต้องใช้คู่กันนะควรเซรั่มและควรกันแดดใช้อย่างต่อเนื่องปรากฏว่าปัญหาจุดด่างดำค่ะฝ้ากระริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูกระจ่างใสชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นไม่แห้งกร้านริ้วรอยล่องลึกต่างๆแลดูแบบตื้นขึ้นกระชับขึ้นหน้ากลับมาดูสดใสจะหลายคนทักว่าไปทำอะไรมาทำไมดูเด็กลงดูสดใสมากยิ่งขึ้นกล้าเผยผิวอย่างบางทีพี่ชมพู
2: ่
3: เราไปส่งลูกตอนเช้าแต่งหน้าไม่ทันก็สามารถหน้าสดไปได้เลยนะคะและตัวนี้ค่ะตัวโฮนเซรั่มอูชอบหลายคนชอบเพราะว่าเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวคนไทยมากๆเลยนะคะเพราะกว่าจะมาเป็นโฮนเซรั่มสูตรนี้พี่หนุ่มลองด้วยตัวเองลองแล้วลองอีกปรับสูตรหลายรอบจนเจอสูตรที่ถูกใจสูตรที่ใช่ซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นสูตรนวัตกรรมไบโอฟิล์มเป็นสูตรเฉพาะของโฮนเซรั่มเลยนะคะตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักที่มีส่วนช่วยในการกระชับนะคะลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้หน้าเนี่ยแลดูอ่อนกว่าวัยสดใสมากยิ่งขึ้นฝ้ากระรอยด่างดำแลดูจางลงนะคะแล้ววันนี้อูให้ดูตัวเซรั่มของเขาพี่ชมพู่เนื้อเบาสบายและเหมาะกับผิวคนไทยเหมาะกับอากาศเมืองไทยเพราะเบาสบายและซึมดีไม่กองหน้าผิวค่ะส่วนหนึ่งเวลาเราแต่งหน้าแล้วหน้าเป็นคราบหน้าเป็นขุยหน้าแคล็กเพราะบางทีเนี่ยครีมมันกองหน้าผิวแต่ตัวนี้ให้ความกระชับให้ความชุ่มชื้นนะคะกระจ่างใสตามมาตรฐานของสถาบันเดิมสแกนเลยนะคะมีการทดสอบกับอาสาสมัครทั้ง3เรื่องปรากฏว่าเห็นผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ค่ะทั้งความกระชับนะความชุ่มชื้นความกระจ่างใส

0: ไตค่ะและยังไม่พอตัวนี้พี่ชมพู
1: ่
0: เราผ่านอะไรมาเยอะอุ๊เคยติดสเตียรอยมาก่อนนะคะสาวๆคนไหนที่ผิวเคยติดสเตียรอยผิวเซนซิทีฟใช้อะไรก็แพ้ไม่เคยชนะใช้ตัวนี้ได้เพราะไม่มีพาราเบนซิลิโคน SLS Mineral Oil น้ำหอมสังเคราะห์แอลกอฮอล์ก็ไม่มีและแนะนำเมืองไทยร้อนขนาดนี้ต้องใช้นะคะคู่กับควรกันแดดค่ะซึ่งควรกันแดดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกันแดดแบบเนื้อไฮบริดนะคะตัวนี้สามารถป้องกัน UVA UVB ได้มีการทดสอบค่า SPF นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ COSMAX ว่าค่า SPFตามจริงมีนวัตกรรมตัวนึงค่ะที่เขาเรียกว่าซิงโคโลจีซึ่งตัวซิงโคโลจีนี่นะคะจะทำให้เนื้อครีมเนี่ยบางเบาอย่างนี้เลยค่ะไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบไม่วอกไม่เทาไม่ลอยไม่เยิ้มไม่หยานะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวย้ำว่าผิวเซนซิทีฟใช่พี่ชมพู่แล้วมีความเนียนเบลอผิวแต่งหน้าแล้วจะติดดีไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยไม่แคลกไม่วอกไม่เทาไม่เป็นอันตรายต่อผิวไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและปะการังนั่นหมายความว่าทาเล่นน้ำได้ว่ายน้ำได้ลงน้ำได้เลยดำน้ำได้เลยเป็นสูตรเฉพาะจากประเทศเกาหลีพี่หนุ่มทดลองมาเองเลือกเองหลายสูตรจนได้สูตรที่เหมาะกับผิวเมืองไทยผิวของคนไทยเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยวิธีการใช้ค่ะใช้ยังไงแน่นอนในช่วงเช้าเราก็ใช้ในส่วนของตัวเซรั่มก่อนนะคะใช้เซรั่มปุ๊บตามต่อด้วยกันแดดสเต็ปแค่นี้เองนะคะช่วยเบลอผิวเบลอริ้วรอยล่องลึกและทำให้เครื่องสำอางติดหน้าทนไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยไม่หนักหน้านะคะและก่อนนอนล้างหน้าสะอาดปุ๊บตามด้วยตัวนี้ได้เลยใช้เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องฝ้ากระแลดูจางลงริ้วรอยล่องลึกต่างๆแลดูจางลงไม่ต้องลองผิดลองถูกกันอีกต่อไปแล้ววันนี้เรามีเคสนะคะผู้ใช้จริงหลายคนเขาใช้แล้วเขาชอบอย่างเคสนี
1: ้
0: พี่ชมพู่หน้าหมองคล้ำมากสังเกตเห็นไหมคะหน้าหมองคล้ำเพราะว่าอะไรเจอแสงแดดบางคนบอกว่าแม่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนทำไมเป็นฝ้าเป็นกระก็มีรังสี UVA UVB เข้าถึงนะแล้วก็เล่นมือถือบ่อยๆนะคะหลังจากใช้โฮลเซรั่มทุกวันผิวหน้าสดใสริ้วรอยเห็นไหมคะลดลงสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะมาต่อเคสต่อไปเคสเนี้ยบอกเลยว่าไปไหนไม่ค่อยทากันแดด
1: ค่ะเพราะอันตรายเนี่ยไม่ทากันแดด
0: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมคะกันแดดแต่ก่อนมันเยอะมันหยาบมันเหนียวมันหนักแกไม่ทาเลยปรากฏฝ้ากระจุดด่างดำแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยด้วยปรากฏตอนนี้ใช้ในส่วนของโฮเซรั่มและกันแดดของโฮนนะคะแกบอกแกใช้ทุกวันนี่หน้าดีขึ้นฝ้ากระแลดูจางลงริ้วรอยต่างๆตื้นขึ้นเพราะอะไรตัวในส่วนของกันแดดเขามีตัวบำรุงด้วยแล้วเบาสบายผิวหน้าไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยวันนี้จัดโปรโมชั่น35บวกบวกไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปวันนี้เราลองผิดลองถูกไม่ได้แล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือ1ขวดเนี่ยปกติแล้วราคานะคะจะอยู่ที่ 2,590 บาทแต่วันนี้ซื้อ1ขวดค่ะให้ฟรีไปเลยอีก1ขวดยังไม่พออีก1ขวดนะคะเท่ากับว่าวันนี้ซื้อ1ได้2แต่ถ้าโทรมาทันนะคะสำหรับ100สายแรกปกติแล้วต้องซื้อแยกปกติแล้วต้องซื้อเพิ่มวันนี้ตัวกันแดดนะคะเราจะให้ไปด้วยนะตัวนี้อีก1หลอดปกติแล้วราคาอยู่ที่ 1,590 บาทโทรทัน100สายแรกนะคะวันนี้ให้ไปเลย1แถม2แถมอีก1เท่ากับว่าซื้อ1แต่ได้ถึง4ปกติแล้วราคารวมค่ะจะอยู่ที่ 9,360 บาทนะคะแต่วันนี้พี่ชมพู่ลดพิเศษเป็นราคาเปิดใจเป็นราคาอยากให้ลองเหลือเพียงแค่ 1,590 บาทนะคะ
1: ถูกมากนะ
0: ใช่ถูกมากใช้ไปแบบยาวๆเลยค่ะส่งฟรีทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำว่ากันแดดที่ให้ฟรี 1,590 บาทเซรั่ม2ขวดที่ให้ฟรี 5,180 บาทโทรทัน100สายแรกของแถมเฉพาะของแถมนะ 6,770 บาทโทรเลยนะคะที่023009000หรือ023009000แอดไลน์ก็ได้ที่แอดไซน์ควรช็อปหรือสแกน QR Code นะคะทักและส่งสติ๊กเกอร์ย้ำว่าวันนี้ซื้อ1แถมถึง3ค่ะได้เซรั่ม3ขวดกันแดดอีก1ทั้งหมด4ชิ้น 9,360 ไม่ต้องลดพิเศษค่ะวันนี้เหลือ 1,590 บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะม
1: ี
0: บริการเก็บเงินปลายทางรับของก่อนค่อยจ่ายตังค์สั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ023009590บาทเท่านั้นนะคะเอาวันนี้มาดูค่ะเรามีข่าวดีมาบอกต่อกับกิจกรรมดีๆนะคะช็อปโดนใจชิงโชคใหญ่กับโพลซื้อโพลวันนี้นอกจากจะได้รับโปรดีๆค่ะยังได้มีโอกาสลุ้นรางวัลอีกด้วยเพียงแค่ขูด QR Code ได้เราจะมี QRโค้ดตรงกล่องตรงนี้เวลาคุณซื้อไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะสแกน QR Code ผ่านมือถือได้เลยแล้วลุ้นรอรับรางวัลนะคะมีทั้งจักรยานยนต์ iPhone iPad และรางวัลอื่นๆอีกมากมายยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีโอกาสลุ้นรางวัลเยอะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2570ดังนั้นรีบโทรกันเลยค่ะวันนี้นอกจากจะได้โปรโมชั่นพิเศษที่พี่หนุ่มจัดให้ย้ำโปรโมชั่นนะคะเพราะผิวหน้า

0: รอกันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะคะต้องใช้ตัวที่เห็นผลจริงเห็นผลเร็วเห็นผลไวจากพี่หนุ่มเลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะโฮนนะคะปกติแล้วเซรั่ม1ขวด 2,590 บาทซื้อ1แถมอีก2ค่ะแต่วันนี้โทรทัน100สายแรกได้รับกันแดดที่มีบำรุงในตัวอีกด้วย1หลอดนะคะครบเซตเอาไปเลยค่ะ100สายแรกซื้อ1แถม3ซื้อ1ได้4ทั้งหมดปกติแล้ว 9,360 บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่ 1,590 บาทจัดส่งฟรีโอนเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะกันแดด 1,590 เซรั่ม 5,180 ทั้งหมดนี้ 9,000 กว่าบาทไม่ต้องเหลือเพียงแค่ 1,590 บาทโทรเลยนะคะที่023009000 023009000หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @โคนช็อปค่ะหรือสแกน QR Code ตรงหน้าจอจัดส่งให้ฟรีสั่งตอนนี้ส่งให้วันนี้เลยค่ะ
1: วันนี้คุ้มมากจริงๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะขอบคุณคุณอูมากๆ
0: ขอบคุณค่ะพี่ชมพู่ขอบคุณนะคะ
1: แล้วแต่เวลาแล้วนะคะไปดูรายการที่ทางข่าวกันต่อละค่ะ
2: เลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทไปเริ่มช่วงเมษายน 2570 หลังรัฐบาลผู้ประกอบการเห็นโครงการไม่ควรอัดฉีดงบช่วงไฮซีซั่นที่โรงแรมมีผู้เข้าพักสูงอยู่แล้วและหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนไทยช่วยไทยพลัสที่เตรียมต่ออายุถึงสิ้นปีโดยไทยเที่ยวไทยพลัสมี1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักคืนละ 1,500 บาทสูงสุด5คืนพร้อมคูปองร่วมจ่าย 50-50บุกคฤหาสน์หรูย่านบางบอนค่าเช่าเดือนละกว่า 900,000 บาทพบใช้เป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุ่งหลอกชาวญี่ปุ่นมีทั้งสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นและชุดตำรวจญี่ปุ่นไว้หลอกเหยื่อรวบผู้ต้องหา15คนขณะที่บอสชาวจีนยังหลบหนีตำรวจเร่งสกัดหนีออกนอกประเทศพบแล้วต้นตอรอยรั่วท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3หลังหลายหน่วยงานใช้เวลาไล่หาจุดรั่วนานกว่า2สัปดาห์จากก่อนหน้านี้พบน้ำมันซึมออกจากโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งอุดรอยรั่วป้องกันน้ำมันไหลปนเปื้อนท่อระบายน้ำสภากทม.มีมติไม่อนุมัติงบโครงการรถขยะ EV หลังมีข้อสงสัยเรื่องล็อกสเปคกทม.ยืนยันโครงการยังอยู่แค่ขั้นของงบประมาณยังไม่ได้จัดซื้อและยังไม่มี TOR จริงผลจากการตัดงบทำให้กทม.ต้องกลับไปเช่ารถขยะดีเซลต่ออีก1ปีชะลอแผนลดมลพิษในกรุงเทพรองผู้ว่าพรพรมระบุหากเดินหน้าโครงการ5ปีใช้งบ 6,000 ล้านแต่จะประหยัดค่าพลังงานได้กว่า 4,000 ล้านบาทครอบครัวเตรียมปล่อยคลิปใหม่ของหลุนโซโล่วันที่20กันยายนนี้เป็นคลิปที่เจ้าตัวถ่ายเก็บไว้ก่อนหน้านี้เผยยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่ครอบครัวตั้งใจทยอยส่งต่อพร้อมขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและรอชมคลิปของหลุนโซโล่
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกุมลกิจครับยังอยู่กับคุณเอ็มธนพลแสนมาจากช่องเอ็มไรเดอร์นะครับสวัสดีนะครับ
9: สวัสดีครับ
8: คุณเอ็มเอาเลยแนะนำให้หน่อยสำหรับใครที่ชมรายการอยู่นะครับน้องๆหนูๆเอาว่าเป็นอาชีพเสริมอาจจะเรียนอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์อยากจะมาเป็นไรเดอร์แนะนำยังไงเริ่มต้นยังไงครับในการเป็นไรเดอร
9: ์เริ่มต้นการที่เราจะเป็นไรเดอร์ก็คือสมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยเราจะมีแอปพลิเคชันหลายค่ายเนาะเราอยากจะวิ่งค่ายไหนเนี่ยก็สมัครค่ายนั้นพิมพ์เข้าไปแล้วก็สมัครก็จะต้องมีใบขับขี่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลักๆก็ประมาณนี้ครับพอเราสมัครเสร็จปุ๊บก็รอข้ออนุมัติพออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปวิ่งได้เลย
8: หมอง่ายแค่นั้นเลย
9: ใช่ครับซึ่งระหว่างการที่เราสมัครเนี่ยมันจะมีการอบรมพื้นฐานอย่างเช่นเราเจอสถานการณ์นี้ควรแก้สถานการณ์ยังไงไฟแดงรถติดอะไรยังไงก็คือมันพื้นฐานเบื้องต้นในการเหมือนแบบเราไปวิ่งจริง
8: อ๋อเขาอบรมให้ด้วย
9: ใช่ครับก็คือรับงานขั้นตอนนี้ออเดอร์เข้ามันจะมีหน้าตาแบบนี้ไปส่งลูกค้าจะมีแมปบอกเราต้องกดตรงนี้เราก็ทำตามได้เลยพอระบบอนุมัติเราก็ทำตามที่เราเคยเรียนรู้มา
8: เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะแล้วตัวเราต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไป
9: ไม่ครับ
8: อบรมออนไลน์หมดเลย
9: ใช่ครับออนไลน์เลยก็คือดูวิดีโ
8: อ
9: เขาก็จะสอนแล้วเขาก็จะมีข้อสอบให้เราตอบเหมือนการที่เราทำใบขับขี่ออนไลน์นั่นแหละ
8: โอเคแล้วการไปสมัครพวกแอปต่างๆนี่มันต้องใช้ตังค์ไหมมันต้องมีค่าสมัครมีอะไรไหม
9: ไม่เลยครับฟรี
8: เพราะฉะนั้นถ้าการลงทุนก็คือแทบอาจจะไม่ต้องลงทุนถ้ามีรถจักรยานยนต์อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องลงทุนเลยสิ
9: ในเรื่องของโทรศัพท์ค่า

0: โฮอินเทอร์เน็ต
1: อ๋อ
0: ใช่อันนี้คือต้องมีแอคเซสซอรีเสริมในเรื่องของ power bank สิ่งของจำเป็นที่เราต้องใช้ระหว่างวันเพราะว่าเราทำงานกับโทรศัพท์มันก็ต้องมีแบตทั้งวันการที่เราจะต้องมีแบตทั้งวันเราก็ต้องมี power bank หรือแบตสำรองหรือถ้ารถใครสามารถเสียบชาร์จได้ก็ในตัวนั้นก็ทุ่นตรงนี้ไป
1: แล้วยังต้องมีอะไรนะผมเห็นนะตอนนี้ขาตั้ง
0: ที่จับโทรศัพท
1: ์ใช่ที่ยึดโทรศัพท
0: ์ใช่ครับ
1: อันนั้นก็ต้องมี
0: ต้องมีเพราะว่ามันจำเป็นมากเพราะบางคนแบบถ้าไม่มีถืออย่างนี้ขี่มือเดียวมันอันตรายมันควรจะต้องมีใช้คำว่าควรจะต้องมีแต่ต้องใช้เลยครับ
1: ซึ่งที่นี่เป็นหลักร้อยเนาะไม่เท่าไหร่
0: หลักร้อยครับหลักร้อย
1: ใช่ไหมครับ power bank ก็หลักร้อย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าของดีหน่อยอาจจะเป็นพันแต่ก็มันก็หลักร้อยก็เอาอยู่ละ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างอื่นเหรอครับเช่นถ้าส่งอาหารส่งเอกสารมันต้องใช้อะไร
0: อ
1: ๋
0: อแล้วโทษทีครับการลงทุนครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เพราะว่าบางค่ายเนี่ยเขาฟิกเลยว่าคุณต้องจ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ของชั้นก่อนชั้นถึงจะเปิดระบบให้คุณวิ่งได้ อย่างเช่นเสื้อยูนิฟอร์มเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็กระเป๋าส่งอาหารซึ่งบางค่ายฟิกซึ่งบางค่ายก็ไม่ฟิก
1: ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ
0: เซตนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เสื้อประมาณ500กล่องอาหารประมาณ 1,000 ตีไปประมาณ 1,500
1: เสื้อนี่คือบังคับต้องใส่เลย
0: บางค่ายครับบางค่ายบังคับบางค่ายก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่บังคับแต่เพื่อทำงานแบบมืออาชีพการที่เรามีชุดไรเดอร์ใส่มันก็จะแบบบ่งบอกว่าเราเป็นไรเดอร์จริงๆครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะมีเงินต้นในการลงทุนถ้ามีจักรยานยนต์อยู่แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือประมาณสักพันสองพัน
0: ใช่2,000
1: ประมาณ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแต่ไอ้ใบขับขี่นี่สามารถที่เป็นใบขับขี่รถจักรยานยนต์ธรรมดาเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับซึ่งบางค่ายต้องมีอายุ1ปีขึ้นไปบางค่ายก็เป็นแบบชั่วคราวได้เลยซึ่งใบขับขี่ของเราก็จะมีแบบชั่วคราว1ปีอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่
1: จากประสบการณ์ของคุณเอ็มนะครับ มันมีอะไรที่คนอาจจะมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างนะครับที่อยากจะบอกคนที่อยากจะตัดสินใจมาทำเป็นไรเดอร์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
5: ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
9: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
1: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงที่2นี้นะครับคุณเอ็มนะฮะมีอะไรไหมที่มือใหม่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างจากประสบการณ์ของคุณอ่ะ
0: อาจจะมองว่าง่ายได้เงินเยอะแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างหนักพอสมควรในเรื่องของการที่เราจะมีรายได้เยอะยิ่งใครที่มีรายได้เยอะแสดงว่าเขาแบบใช้แรงค่อนข้างเยอะหนักเหมือนกันบางคนเห็นยอดไงว่าเฮ้ยคนนี้เขาวิ่งได้ตั้ง 30,000 เลยนะแต่การที่เขาจะวิ่งได้ยอดนั้นน่ะเขาต้องใช้เวลาวิ่งงานเนี่ยต่อวันน่ะหลายชั่วโมงมากๆไม่ต่ำกว่า10กว่าชั่วโมงใช่คนมองเห็นภายนอกคือไรเดอร์อาชีพนี้เงินเดือนเยอะกว่าเราอีกนะเราลาออกไปวิ่งดีกว่าอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่หลายคนตัดสินใจมาวิ่งไรเดอร์ด้วยเหตุผลนี้ก็มี
1: อ๋อเข้าใจผิดในประเด็นนี้
0: ใช่ครับก็คือเฮ้ยไรเดอร์เงินเดือนเยอะ 30,000 บาทแต่ของเราได้ 15,000 ลาออกดีกว่าไปวิ่งไรเดอร์แต่พอมาวิ่งจริงๆแล้วบางทีรายได้มันไม่แน่นอนกับอาชีพนี้แน่นอนอยู่แล้วบางทีได้น้อยบางทีได้เยอะก็แล้วแต่วันแต่การที่คน ได้เยอะๆนั่นคือเขาแบบทุ่มมากๆเลยในการที่แบบวิ่งไหล10ชั่วโมง
1: มันมีค่าใช้จ่ายแฝงไหมอะไรที่ต้องเจอนอกเหนือจากที่เราบอกไว้แล้วนะว่าสมัครเนี่ยมันต้องมีใช่ไหม
0: ครับ
1: ซื้อเสื้อซื้ออะไรอุปกรณ์ต่างๆเนาะแต่ระหว่างทางแน่นอนละค่าน้ำมันเนี่ยหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแฝง
0: ค่าซ่อมบำรุงรถในส่วนเนี้ยถ้าคนวิ่งหนักอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
1: ถี่เลย
0: อาทิตย์ละรอบหรือว่า 4,000 โลรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าวิ่งวันนึงกว่าจะได้ยอดขนาดนั้นคุณต้องวิ่งวันนึงไม่ต่ำกว่าแบบ200กว่ากิโลถ้าเฉลี่ยส่วนตัวผมเคยนับนะว่าเฮ้ยถ้าเราจะได้ยอด 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องวิ่งกี่กิโลส่วนตัวผมแบบ200เกือบ250กิโล
1: นี่คือเหมือนแบบกรุงเทพไปพัทยากลับเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไปกลับ
0: ใช่แต่การที่เราทำงานเราก็คิดว่ามันไม่ได้ไกลมันก็แค่ขี่ตรงนี้ไปตรงนี้แต่เราใช้เวลาทำงานทั้งวันมันก็เลยแบบสะสม
1: นำมาสู่คำถามต่อมาของผมนะครับเอาแหละเมื่อกี้ที่พูดแล้วนะว่าอุ้ยถ้าจะทำเงินสัก 30,000 40,000 ถามว่าทำได้ไหมทำได้มันต้องแลกกับการที่เราจะต้องทำงานหนักได้ถึง
0: ใช่ใช่
1: เอาเป็นว่าถ้าเฉลี่ยสำหรับคนที่คิดอยากจะมาทำเป็นอาชีพเสริมแล้วกันมาทำเป็นอาชีพเสริมเนี่ยถ้ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนสำหรับอาชีพเสริมเนี่ยประมาณเท่าไหร่และต้องวิ่งขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขนั้นEP หน้ามาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31ครับแล้วเวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ เจอกันใหม่ครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
11: เงินทองของจริง
12: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
14: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
15: ่น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
16: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon
17: ยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับหนุ่มสายลุยใจบุญแท็กพระรันยูที่ล่าสุดขอสวมบทปาดันสายซัพพอร์ตยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคุณพิงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการไลฟ์ขายของเพื่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมควักเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของคุณพิงอีกด้วยเรียกว่าทั้งหล่อแถมยังใจบุญสุดๆด้านหนุ่มแท็กเองยังเผยอีกว่าจะคอยซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองจะทำได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
18: เราเคยช่วยเขาแล้วครั้งนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เราก็ช่วยเขาเพราะบางครั้งผมก็ถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยู่เนี่ยแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงนะครับเขาก็ตอบมาว่าเขาก็ต้องไปฝากใครเลี้ยงต่างๆนานาเนี่ยไอเราเป็นคนมีลูกเราก็แบบมันก็อึดนิดนึงนะครับเราก็เลยอยากจะช่วยอะไรก็ช่วยได้จะช่วยไปเรื่อยๆครับใครมีปัญหาใครมีทุกข์ร้อนอะไรถ้าเรามีพลังเรามีพลังเงินพลังกายเราก็ช่วยครับ
19: ภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์รอมคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Productions ที่ล่าสุดได้รับเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูและถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry's First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
20: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเหมมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
4: พาร์คพารากอนเต็มไปด้วยสีสันของมวลดอกไม้ในงานออฟโรดไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้บัสกิ้งครั้งแรกของหนุ่มออฟโรดกันตะพลงานนี้เจ้าตัวจัดเต็มทั้งโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นๆถึง8เพลงเลยล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซิงเกิลใหม่อย่างฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธองานนี้สาดความน่ารักเกินต้านไปหมดแล้วค่ะ

0: ม้จะเจอกับอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศแค่ไหนออฟโรดก็สู้ไม่ถอยสปิริตมาเกินร้อยพร้อมโปรยเสน่ห์ทำกลางสายฝนความเป็นบอยเฟรนด์แมทเทียลพร้อมรอยยิ้มความรักเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆที่รักในตัวตนของออฟโรดค่ะ
1: ทุกคนมากันด้วยใจมากๆเลยแต่ละคนคือเอาดอกไม้มาให้คือน่ารักมากๆแล้วมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่จนถึงเย็นฝนตกค่ำจนถึงแบบเนี้ยทุกคนคิดดูอะมันน่ารักไหมอะพี่มันน่ารักมากเลยนะต่อให้ฝนตกเปียกแค่ไหนเขาไม่มีใครลุกเลยสักคนแต่รู้สึกว่าเออถ้าทุกคนไม่ลุกผมก็ไม่ไปผมก็เต็มที่สนุกนะมันก็เป็นการพิสูจน์ความรักเป็นอีกโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันแล้วเอาจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อยๆขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตผมเด็กแบบจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่มันตื้นตันอยู่ข้างในตรงที่ว่าเราอ่ะตั้งใจทำผลงานออกมาแล้วเขาก็รอซัพพอร์ตแล้วพอมันเป็นรอซัพพอร์ตแล้วมันเป็นอะไรที่เรารับรู้ได้ว่าเขาตั้งใจที่จะฟังเราก็ตั้งใจที่จะทำเพลงนี้มอบดอกไม้

0: ค่อยๆค่อยๆค่อยๆนายครับนายเป็นไรครับนาย
1: ฉันเป็นพยาบาลเดี๋ยวช่วยดูให้ค่ะ
0: ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับ
2: พี่ยิงแม่ไหมลูกเนี่ย
1: ย่าช่วยผายปอดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นายครับนายทำไงครับนุ่นนายช่วยคุณพยาบาลนายครับนายฟื้นสิครับนาย
2: อยากจะตื่นลูก
3: เฮ้ยขึ้นเปลี่ยนราคาตรงนี้ขอรับ

แบบค่ะไป

Mann!

0: อุบล
1: โยมอักโยมอักโยมอัก
2: พี่ยิงแม่ไม่ลูกพี่อันคุณ
3: นายนายเป็นไรครับนาย
1: โยมอัก
2: พี่อัน
4: ผมฟังครับ
1: โยมอัก
3: นายนายนายช่วยแล้วครับนายขอบคุณนะครับขอบคุณนายนายเป็นยังไงครับ
2: ยังมีบ้างคะไปเช็คที่โรงพยาบาลหน่อยดีไหมลูก
5: แม่ไม่ต้องหรอกครับผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วผมเพิ่งออกมาเองนะครับจะได้กลับไปอีกรอบเหรอ
2: ก็ไม่เป็นห่วง
5: นายคร
3: ับนายครับเมื่อกี้ตอนที่นายหมดสติไปอะครับนายเห็นภาพอะไรบ้างหรือเปล่าครับ

0: ตมาบอกแล้วว่ามันเป็นภาพที่จิตใต้สำนึกปรุงแต่งขึ้นหรืออาจจะมาจากความทรงจำในอดีตหรือไม่ก็ความผูกพันที่เจ้าของจิตนั้นเกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัว
1: นั่นหมายความว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงเหรอหลวงพ่อ
0: จะไปกังวลทำไมว่ามันจริงหรือไม่ถ้าเราเคยทำกรรมไว้ในอดีตอย่างไรเสียวันหนึ่งก็ต้องชดใช้ให้เขา

0: หลวงพ่อครับหลวงพ่อมองใครล่ะครับ
1: ไปบอกคนขับรถให้เอารถมารับนายเราได้แล้ว
0: ได้ครับหลวงพ่องั้นลานะครับไปละ
2: โอ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วไอ้ใหญ่เร็วไม่อยู่แล้วไอ้แล้ว

0: ูอ่ะนี่น้องเห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้ป่ะ
1: ผู้หญิงที่ไหนพี
0: ่นั่นไงเราที่ไหนวะ
1: เฮ้ยป่าช้านี่เดินเข้าไปในป่าช้าทำไมวะหนีดีกว่า

0: นี่คุณเห็นผู้หญิงที่สวยเดินไปทางนี้บ้างไหมคุณนี่คุณเห็นผู้หญิงที่สวยเดินมาทางนี้บ้างไหมคุณ
1: เฮ้ยไอ้เชื่อ
2: พี่ชิด
3: ชิดกูอะไรนี
0: ่ไอ้เชื่ออย่าเจ้าปล่อยกูไอ้เจ้าขโมยปล่อยกูไอ้ปล่อยอย่าขโมยปล่อยกูไอ้เจ้า

0: ใกล้มากแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเกือบจะทำให้เขาผู้นั้นจำได้แล้วเขาจะต้องระลึกให้ได้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขาจะได้กลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับหม่อมฉัน
1: เจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าความทรงจำนั้นจะนำพามาพร้อมกับความเจ็บปวด
0: เขาสมควรจะได้รับแล้วมิใช่หรือพระเจ้าค่ะ
1: มิใช่แค่ความเจ็บปวดของเขา
0: ความเจ็บปวดของหม่อมฉันมันทับถมกันมานานแล้วคงไม่มีความเจ็บปวดใดจะทำให้หม่อมฉันต้องทนทุกข์ทรมานไปกว่าที่เคยผ่านมา
1: ความเจ็บปวดจากการที่ได้เห็นคนรักเจ็บปวดเล่าเจ้ามั่นใจหรือว่าจะหักห้ามมิให้ใจของเจ้าอ่อนต่อความสงสารนั้นได้และนับจากวันที่เขาจำได้ว่าเขาเคยเป็นใครเจ้าก็จะมิอาจห้ามสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นได้อีก
0: หากมันเป็นหนทางที่จะทำให้เขาจำได้และกลับมาชดใช้ให้กับหม่อมฉันหม่อมฉันก็จะทำ
1: ถ้าเช่นนั้นโอกาสของเจ้าก็กำลังจะมาถึงณวันนั้นทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าแล้วอุบล
0: ขอบพระทัยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันสัญญาหม่อมฉันจะต้องทำให้เขาระลึกให้ได้ว่าเขาเป็นใครและกลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับหม่อมฉันให้จงได้พระเจ้าค่ะ

0: ยังไม่พอนะหลักฐานแค่ในดานัยดิ้นหลุดแน่แล้วนี่มีใครติดต่อภรรยาของเสกสรรให้ผมหรือยังผมเชื่อว่าตั้มร้ายที่เก็บหลักฐานเนี่ยจะต้องอยู่กับเธอ
1: มันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านตอนนั้นเนี่ยเสกสรรอาจจะหลอกท่านณรงค์เพื่อให้ตายใจก็เป็นได้นะครับ
0: แต่มันเป็นสิ่งเดียวนะที่ทำให้เสกสรรกล้าออกมาแถลงข่าวผมเชื่อว่าต้องอยู่กับเขา
2: ตอนนี้คนของท่านนายกำลังแอบตามพวกเราอยู่หากเราคิดจะขยับทำอะไรก็คงลำบากครับ
0: ตอนนี้ภรรยาของเสกสรรยังอยู่เพชรบุรีหรือเปล่า
2: ใช่ครับท่าน
0: นัดเธอผมด้วยแต่ต้องเป็นความลับนะถ้าดนัยเขาอยากจะตามไปก็ให้เขาไป

0: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
1: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
4: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
5: ์ว้าว
4: ไม่รีบไม่เหลือนะ
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
9: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
5: เมื่อไอมีเสมหะ
6: ละลายเสมหะขับออกง่าย
5: บรรเทาไอ
6: ใช้โซแม
7: ทมีคาร์โบซิสเตอีน
8: อัจฉริยะกว่าใช้ยา
9: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
10: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
11: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
12: ยังเบื่อง
13: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
14: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
15: บีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
16: ์ว้าว
15: ไม่รีบไม่เหลือนะ
17: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
18: หยอกแม็กกี
19: ้ฮะอร่อย
18: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
20: เลอา
21: สามีสมุนไพรเลอา
22: สาวร
23: ผสานพลังสมุนไพรอ
24: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
25: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
26: เจ้าวรส
27: หลังกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเวียดนามวันนี้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงณห้องประชุมราชสีพร้อมจับตาความคืบหน้าหลายประเด็นเช่นต่อไทยช่วยไทยพลัสคดีโกงสอบท้องถิ่นและคดีโกงเลือกสว.
28: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
29: ในประวัติของเองพูดภาษาจีนได้นายก็เป็นพี่เลี้ยงให้จารุนี่หน่อยแล้วกัน
30: ก็แกคิดว่าไอ้ใต้ล่ามันทำอะไรแกไม่ได้ไงจะแพ้มันตลอดไปเลยก็ได
31: ้อย่างไอ้คนที่ชื่อสันติไอ้เนี่ยแพ้รวยเขาบอกแม่งเงินเยอะ
32: สันติขว้างบุญ
31: รู้จักมันได้ไง
33: ใต้ล่าคืนนี้
34: เวลา 2 ทุ่มครึ่ง
35: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
36: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
37: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
36: เพียง99บาทต่อเดือน
37: กดดอกจัน5 94เหลี่ยม
36: โทรออก
38: ครั้งที่2เป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
39: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
40: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าอาเกสอง
41: ต้องมา
42: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่ๆ
43: ม
42: ัน
43: ไหลก็
44: สิทธิ์ขอผอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
45: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
46: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
47: ลูกมีแฟนเหรอ
48: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
49: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
50: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวหน่อยไหม
51: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
52: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
53: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450มิลลิลิ
54: ตรบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: าแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: เรื่องเมียเสกสรรเนี่ยเป็นยังไงบ้างหาตัวมันเจอมั้ย
2: ยังเลยครับผมให้คนไปตามหาอยู่เลยแล้วนี่ก็ส่งคนไปเฝ้าคอยดูคนของพรรคพี่ณรงค์เขาด้วยโดยเฉพาะพี่อัครา
1: คุณระวังตัวดีๆนะเพราะผมได้ข่าวมาว่าทางพรรคไทยดำรงกำลังจะตั้งทั้งอัคราขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค
2: จะไปกลัวทำไมครับก็แค่ทหารแก่ๆเกษียณอายุคนหนึ่งแค่นั้นน่ะ
1: ที่คุณหงุดหงิดเนี่ยเพราะคุณกลัวเขาจะมาเล่นงานคุณเป็นคนแรกใช่ไหม
2: ผมไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเล่นงานผมได้ด้วย
1: คุณทำตามที่ผมสั่งคุณนายอย่าให้ใครมาเล่นงานเราได้เพราะคราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณหรือแค่เรื่องของพรรค
2: ผมรู้สึกภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทำหน้าที่คอยดูแลอนาคตของรัฐบาล

0: เดี๋ยว
1: พี่เจอหนังสือที่คุณอยากได้แล้วค่ะ
0: ค่ะครับว่าไงนะครับ
1: ก็หนังสือที่คุณให้พี่ไปหาให้ไงคะนี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับพงศาวดารอยุธยา

ตะวันตกมีคลองท่อเรียบกำแพงวังจรดจนถึงมุมกำแพงด้านใต้มีวัดประจำตระกูลขุนศึกตั้งอยู่ข้ามฟากคลองท่อไปเป็นที่ดินพระราชทานผืนใหญ่ที่ประทานให้ขุนศึกเพื่อปลูกเรือนหอพร้อมกับนางลำหลวงให้เป็นเมียพระราชทานนางลำหลวง

ระอัครราชบดินทร์นี้ถือได้ว่าเป็นยอดทหารแห่งกรุงศรีอยุธยาคนหนึ่งมีวิชาการเชี่ยวชาญชำนาญในทางเวทมนต์คาถาทั้งรู้วิชาดาบคู่ก็หลักแหลมเคยได้รับเมียพระราชทานจากพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเมียพระราชทานอันคนในแว่นแคว้นต่างกล่าวขานกันว่ายอดทหารและนางรังหลวงคู่นี้เหมาะสมรักใคร่กันดี

0: ไม่มีหมอบ้างเลยหรือ ยาที่ต้มแล้วเสร็จหรือยัง
1: ยาหม้อสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะนายหญิงให้คนออกไปหาซื้อที่ร้านหมอยาไม่มีใครยอมขายให้เลยเจ้าค่ะ
0: เอานี่ไปให้คนของเสด็จในวังบอกว่าข้าขอบรรยาเพื่อมารักษาคุณพระ
1: เจ้าค่ะ
0: เร็วเข้าเองช่วยยกตัวคุณพระหน่อย

0: แล้วพิษข้าจะทุเลาได้อย่างไรเจ้าคะ
1: คุณพระคุณพระบางคุณพระลง
0: พวกเองออกไปให้หมดข้าบอกให้ออกไป
1: เจ้าค่ะ

0: ผมขาดร่วงเหรอย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
3: ฟันโอ
4: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
3: ฟันโอ
4: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
12: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
13: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
6: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
7: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
8: เกิดอะไรฉุกเฉิน
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเรนเสียพี
9: ่เบนโตะ
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
3: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม่
3: ใช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม
6: ่ You come near เพื่อรอจะเจ
7: อแป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ทิพย์ทิพย์ตื่นได้แล้วลูกนี่ตื่นได้แล้วเช้าแล้วงานเร่งเหรอลูกทำงานจนเช้าเลยนะเนี่ย
1: เปล่าค่ะแม่ทิพย์แค่สเก็ตภาพเล่นนะคะสายแล
0: ้
1: ว
0: แม่ไม่เคยเห็นทิพย์วาดภาพแบบนี้เลยอ่ะแต่สวยดีนะ
1: สวยไงคะแม่ทิพย์แค่ร่างแบบเองค่ะไม่รู้เผลอหลับไปตอนไหนอ่ะ

0: ไม่คิดเลยนะคะว่าที่เพชรบุรีจะมีวัดเก่าแก่สวยงามแบบนี้ค่ะคุณ
1: ส่วนใหญ่วัดที่เพชรบุรีเนี่ยจะเป็นสมัยเดียวกับอยุธยาโชคดีนะที่ไม่ถูกเผาไปด้วย
0: ค่ะ
1: คุณสวดมนต์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมมารับ
0: ค่ะ
1: ดูแลคุณหญิงด้วย

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้ไหนใครส่องกระจกและลองสังเกตตัวเองมาหรือยังริ้วรอยฝ้ากระจากแดดความหมองคล้ำเหล่านี้คือสัญญาณความร่วงโรยอย่าปล่อยไว้นะคะวันนี้ครีมไข่มุกวัวหิมะมาดามโกมาแล้วแล้ววันนี้มาโปรท้าลองด้วยนะตัวนี้เขาเด็ดมากทั้งส่วนประกอบและผลลัพธ์ที่หลายคนพึงพอใจผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันที1ระดับขนาดทาเอาสิโปรท้าลองกระปุกละไม่ถึง150จริงหรือเปล่าคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เหี่ยวนะคะถ้าปล่อยเหี่ยวปุ๊บมันกู้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แล้วอย่าปล่อยให้ยับให้ย่นมันจะดูแก่ดูเหี่ยวดูยับดูย่นต้องรู้จักคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ60หน้าตึงเปี๊ยะหน้าเงาเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นกระจกหน้าสวยมากแม่แกขายกับข้าวตามสั่งแม่แกมีปัญหาหน้าแกหมองคล้ำดำโทรมแล้วเห็นล่าสุดนะแม่หน้าเนียนมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนี่เดี๋ยวดู1 2ดูดิบอกแม่60ใช้ครีมอะไรทำไมแม่ใช้ครีมอะไรอ่ะทำไมแม่หน้าเนียนขนาดนี้
0: ค่ะ
1: ปรากฏแม่บอกแม่ทาบัวหิมะเช้าทาบัวหิมะเย็น
0: โหยออร่าคุณนายมาก
1: แล้ว
0: ดูสิ
1: ไปหิ้วมาเนี่ยนะแพงนะคะกระปุกหลักพัน
0: จริงค่ะ
1: แล้วตอนสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศจีน
0: หายาก
1: ตอนนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะไม่ต้องไปฝากเขาซื้อที่ประเทศจีนแล้วมีขายที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาโลกแตกนะคะใช้ครีมมาหมดตังเป็นหมื่นหมดตังเป็นพันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยใช้ไปก็งั้นๆหน้าไม่เห็นจะเนียนจะผ่องคือป้องบอกเลยนะใครหมดตังหลักพันใครหมดตังหลายพันก็ไม่สู้ครีมบัวหิมะเอากระปุกนี้ไปทาเอาแบบนี้เดี๋ยวป้องทาให้ดูเลยดีกว่าอยากให้หน้าใสนูนเนียนดูเด็กดูขมขนเบียดเอาไปทาป้องทาแบบนี้ก็ลองเปิดกระปุกมาเจอเนื้อครีมแบบนี้นะแล้วก็ดูนะว่าเนื้อครีมคือเข้มข้นมากแล้วเสร็จปุ๊บนี่ป้องทาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะพอทาปั๊บมันจะดูเนียนมันจะดูผ่องขึ้นมา
0: ใส
1: หนึ่งขึ้นมาหนึ่งสเต็ปพี่จอยดูนะคือผิวแบบ
0: เนียนมาก
1: คือดูดิหน้าเป็นกระจกหน้าเป็นน้ำกลิ้งหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบคือหน้าใสแล้วใครหน้าแห้งๆแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกตัวนี้เหมาะมากเพราะครีมเขาชุ่มชื้นเป็นครีมกลิ้งน้ำครีมฉ่ำน้ำเด
0: ี๋
1: ยวดูนะดูนะพอทาปั๊บมันจะผ่องขึ้นมา1สเต็ป1 2และ3
0: โ
1: อ้เห็น
0: ชัดมาก
1: เห็นป้องเนี่ยข้างเนี่ยคือข้างที่ป้องทาเห็นปะมันดูเนียนดูผ่องขึ้นมาเลยแบบ
0: ชัดเลยอ่ะ
1: เนี่ยผ่องเลยแล้วดูผิวดิน้ำกลิ้งมาก
0: ผิวสวยมากอ่ะไม่พูดเยอะตอนนี้สายเข้าแล้วขอโปรเลยค่ะคุณป้องหา
1: แม่ๆใช้กระเบียดกระเสียนกลัวหมดเร็วขี้เหนียวใช้ทีเดียวแต่วันนี้แม่ไม่ต้องใช้กระเบียดกระเสียนแล้วจาก 1,290 ใช้ได้3เดือนป้องจะให้แม่โปร15เดือน
0: ค่ะ
1: ใช้ไปเลย5กระปุกกระปุกละ 1,290 คูณ5เท่าไหร่ 6-7,000 แล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้เดี๋ยวป้องแถมเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึงขวดละ 1,290 ให้อีก2ขวดทั้งชุดนี้7กระปุกจาก 8-9,000 ไม่ต้องนะเหลือแค่999บาท
0: ไม่ถึงพันคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกนะชิ้นละไม่ถึง150บาทอ่ะแล้วก็ปลุกเขาแบบให้เป็นใหญ่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจียดเลยคุณสามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวเนี้ยอย่าลืมบัวหิมะจริงอ่ะสารสกัดมันแพงมากหายากมาก
1: ใช่1252 1252
0: ด่วนเลย
1: ส่งฟรีไม่มีค่าจะส่ง

0: ใช้ฝั่งซ้ายหน้าเนียนผ่องรูขุมขนเบียดคุณนกใช้อายุเกือบ50นะแต่ดูหน้าตึงหน้าผ่องหน้าเนียน
1: หน้าใสาหน่อยนะผิวสองส
0: ีแล้วเอาแบบนี้พี่จอยลองท้ายคุณผู้ชมดูอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ขอลองทาแขนให้ดูนะพอดีหน้าแต่งหน้ามาแล้ว
1: ใช่คุณป้องอ่ะผิวขาวแต่จอยอ่ะผิวสองสีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้วยกัน
0: ไม่เกาไม่วอกแล้วชุ่มชื้นแขนเงาเลย
1: ว้าวดูสิ
0: ผิวสวยมาก
1: มาก
0: ผิวสวยนี่คือข้างที่พี่จอยทานะ
1: เอาจริงเหมือนเปลี่ยนชาติกำเนิดเปลี่ยนประเทศอันนี้คือทา
0: พี่จอย
1: แม่คุณผู้ชม
0: ที
1: ่ตายแล้ว
0: รู้ไหมที่พี่จอยผิวเนียนผิวของเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกตัวผงไข่มุกจะช่วยให้ผิวเนียนผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปสมัยก่อนแม่นางซูสีไฮเฮาสมัยราชวงศ์เขาจะใช้ครีมบัวหิมะไข่มุกกันหน้าผ่องเพราะไข่มุกหน้าผ่องเพราะใส่วิตามินซีสูงอย่างทับทิมและมะนาวแล้วถามว่าทำไมหน้าชุ่มน้ำหน้าฉ่ำน้ำแม่ที่ผิวแห้งลอกแต่งหน้าไม่ติดทำไมใช้ดีเพราะเขามีว่านหางจระเข้และน้ำมันแอพริคอตแล้วมีผงรากผักขมหินและมีดอกโบตันเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสมุนไพรของจีนและของไทยแล้วเป็นสูตรเข้มข้นแล้วไปใส่ขอบเบดครีมแล้วก็บรรจุแบบนี้รองการได้มาตรฐานทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องจะให้ดูเซรั่มอะไรนี
1: ่นี่คุณผู้ชมเหลือ69เซตนะ
0: นี่เดี๋ยวป้องจะให้ดูที
1: เด็ดโทนะ
0: ตัวนี้ขวด100 ml เซรั่มทั่วไป30 ml ใหญ่มั้ยคนละเรื่องเลยนะทั่วไปนี่30 ml อันนี้คือ100 ml
1: ให้เยอะมากตัวนี้ใช้ยังไงคะคุณป้อง
0: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันแม่ที่แต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยเจอน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกน้ำมันเปาบับน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปวิธีการคือตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตะตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตะ
1: เลย
0: แล้วเสร็จปั๊บนวดตึงดึงหน้ายิ่งถ้าแม่ใครมีกัวซาหน้าเป็นประจำอยู่แล้วนวดกัวซาหน้ายกหน้าไปเลยแม่ขานวดตึงดึงหน้าแบบนี้ตรงเนี้ยที่ป้องกังวลตรงเนี้ยที่ป้องกังวลป้องก็ยกหน้าเลยเพราะตรงเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันดูแก่
1: ตรงไหนยับ
0: ตรงน
1: ี้
0: ก็จะดูเหี่ยวแล้วดูแก่ต้องนวดตึงดึงหน้าป้องนวดตึงดึงหน้าแล้วป้องใช้คู่กันกับครีมโบหิมะขวดนี้คือน้ำมันมารุมน้ำมันเบาบับทับทิมงาดำอะโวคาโดปกติขวดละ1,290ซึ่งจะให้แถมฟรีไปในชุดไปทดลองใช้ให้ด้วยนั่นหมายความว่า
1: 2ขวด
0: ใช่ได้ไปเลย2ขวดเต็มๆค
1: ุ
0: ณผู้ชมนั่นหมายความว่าโปรวันนี้คืออย่างนี้นะครีม1กระปุกใช้ได้3เดือนคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพปกติครีม30กรัมมันไซส์นี
1: ้
0: แต่อันนี้คือครีม
1: กระปุกใหญ่มาก
0: กระปุกใหญ่ใช้ไปเลย3เดือนวันนี้กระปุก 1,290 ป้องจะให้ไป5กระปุก
1: ค่ะ
0: เซรั่ม5น้ำมันยกหน้าหน้าตึงดึงหน้าขวดละ 1,290 ให้ไปทดลองใช้ด้วยอีก2ขวดเบ็ดเสร็จทั้งหมด7ชิ้นครีมใช้อย่างต่ำ15เดือน15เดือนนะจ่ายแค่999ตกหัน
1: เฉลี่ย35เซต
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทน
1: ะ
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทเพราะใช้ได้15เดือนแล้วครีมตกกระปุกจาก 1,290 เหลือไม่ถึง150เพราะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ
1: เฉพาะวันนี้คนที่โทรทัน30กว่าสายสุดท้ายจ่าย999ได้ไปเลย7ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทั้งหมดแล้วหมดเลยโปรนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วผู้ใช้จริงหลายคนคือพึงพอใจคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเนี่ยหน้าเตาหน้าเจอแดดต้องใช้ใช่ไหมคุณป้อง
0: คุณผู้ชมรีบโทรให้ทันก่อนนะ1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศแม่ทำกับข้าวขายอาหารตามสั่งอายุ60หน้าหมองคล้ำแสบ
1: ความร้อนเนาะ
0: คือพอแสบไหม้แดดร้อนเกรียมต้องบอกเลยนะคนทำงานข้างนอกเนี่ยนะเจอแดดร้อนแสบไหม้เกรียมแบบนี้ต้องใช้บัวหิมะปลอบประโลมผิวเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ความชุ่มชื้นหน้าผ่องไหมพี
1: ่ผ่องมาก
0: เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
1: จริง
0: พอใช้ปุ๊บผ่องเลย
1: ราศีคุณอายมาก
0: ใช่เห็นไหมมีใครอีก
1: คุ
0: ณผู้ชมนี่คุณแม่ทำนาทำไร่ทำสวน
1: แดด
0: ก็ร้อนโอ้โห
1: กล้ากระดิ้วรอยมันจะมานะแบบเน
0: า
1: ะ
0: เต็มไปหมดและเดี๋ยวดูนะพี่จ้อยจะตกใจกับผลลัพธ์นี
1: ่ว้าว
0: คนละคน
1: หน้าเด้งมาก
0: ก็ใช้บัวหิมะเช้าใช้เย็นใช้เช้าใช้เย็นแม่บอกโอ้ยหมดตังเป็นพันหมดตังหลายพันก็ไม่สู้กระปุกบัวหิมะหรอกสุดยอดจริงๆแม่ชอบเลย
1: ใช้แบบนี้ระวังผัวตามนะสวยอ่ะ
0: นั่นไง
1: โอ้ย22เซตสุดท้ายคุณผู้ชมเร็วๆเลยใครบอกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นวันนี้แหละจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แล้ว1252
0: คุณผู้ชมพี่จอยน้องแคทตี้18หลุมออกรอบตั้งแต่ 8:00 น.
1: อันนี้ก็แดดเหมือนกัน
0: กลับบ้านมา 7:00 น. เย็นนะคะ 5:00 น. เย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหขึ้นเอาดูตอนใช้ดูตอนใช้น้องแบบว่าหน้าใสกิ๊กอะแคทตี้นะก็ยังใช้
1: แบบกลาสกินมาก
0: กลาสกินหน้ากระจกข้อดีของตัวนี้คือผิวกลาสกินหน้ากระจกผิวกระจกผิวเด้งสมัยนี้ผิวดีต้องห้ามแห้งสมัยนี้ผิวดีต้องอย่าเหี่ยวต้องอย่ายับอย่าย่น
1: 10เซตสุดท้ายตายแล้วคุณป้องค่ะ ่ะวันนี้โปรดีจริงๆไง
0: นี่แล้วไอ้ตัวที่ต้องแถมไปให้อ่ะน้ำมันอ่ะมันทาตัวได้นะใครที่แบบท้องแตกท้องลายแขนแตกแขนลายขาแห้งขาเหี่ยวขายับขาย่นขากระคืนพออาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งแล้วมันคันมันใช้ครีมทาอะไรก็ไม่พอต้องใช้น้ำมันเอาน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกเอาสูตรนี้ไปทาเลยทาได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตัวเพราะว่าให้กดแดดมากค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำใครที่ทาได้บ้างนะคนที่หน้าเหี่ยวยับย่นหมองคล้ำดำโทรมเอาไปทา
1: คุณผู้ชม
0: ใช้ครีมอะไรบ้าง
1: นาทีสุดท้าย
0: หมด
1: แล้วแต่เวลายังเหลือคุณป้อง
0: เอ้า50วิน
1: าทีมา
0: ต่อได้เท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร่ม
1: ีดึงสต็อกมาก่อนให้คุณผู้ชม
0: เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวป้องขอไปดึงสต็อกของออนไลน์มาละกันนะคะ
1: okay.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเวลาต่อสายอย่าเพิ่งวางให้10นาที1 2 5 2 1 2 5 2
1: นี่โทรมาเลย
0: รีบโทรนี่คือครีมโบหิมะไปหิ้วทีเป็นพันวันนี้เหลือกระปุกไปถึงหลักร้อยแล้วก็ยังได้เซรั่ม5น้ำมันเหี่ยวยับย่นเอาไปใช้คู่กัน
1: 7ชิ้นส่งฟรี
0: ใช่แล้วนี่คือโปร15เดือนสั่งวันนี้อีก15เดือนมาสั่งกันใหม่ตกเดือนนึง60กว่าบาทต
1: ้
0: องบอกเลยนะคุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอยากหน้าใสหน้าเนียนหน้าผ่องเอาสูตรนี้ไปทา
1: ต้องตัวนี้เลย
0: หมดเป็นหลักพันหมดเป็นหลักหมื่นป้องบอกเลยไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
1: ้เธอแล้วมันไม่ใช่บัวหิมะอย่างเดียวที่ชอบคือใส่ไข่มุกไปด้วย
0: ก็เพราะว่าหน้าเนียนหน้าใส
1: แบบดับเบิ้ล
0: เดี๋ยวขอทาอีกรอบได้ไหมเนี่ย
1: คุณผู้ชมเร็วๆๆๆหมดตัวนี้ทั้งบำรุงและทำให้ผิวแบบกระจ่างใสทันที1ระดับแบบนี้เอาไหมถ้าเอารีบพอ1252ตามสต็อกให้แล้ววันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โทรมาเร็วโทรเนี่ยสวยมาก

0: ทิ้งพี่อ่ำไว้ที่วัดแล้วมาที่นี่คนเดียวมารอใครเหรอครับพี
1: ่ก็รอแกอยู่ไงดนายไปส่งนรงค์เป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวกันนะ

ลับให้สบายนะเพื่อนต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของฉันเอง

0: ฉันไม่รู้นะคะว่าของที่คุณอยากได้มันอยู่ที่ไหนแต่ตอนที่เราหลบอยู่ในบ้านหลังนั้นพี่เขาเอาพระองค์นี้ติดไปด้วยตลอดก่อนสิ้นใจพี่เขาบอกฉันว่าอยู่ในพระฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ในนี้ค่ะคุณวิภาอย่าห่วงไปเลยนะคะท่านอัคราฝากบอกว่าจะเอาตัวคนที่ทำกับสามีคุณมาลงโทษให้ได้ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณหญิงขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะ

0: มือนมากยังกับเป็นเรือนหลังเดียวกันเลยและในฝันก็ฝันแบบนี้พี่อยู่หน้าเรือนแบบนี้แล้วก็มีดาบคู่ด้วย
1: ผู้ชายในรูปนี้ก็คือพี่อ่านงั้นเหรอคะ
2: ทิพย์มันจะเป็นไปได้ยังไงเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าเรือนไทยแบบนี้นะทิพย์มันก็เหมือนกันทุกที่แหละ
0: มีทางเดียวที่จะดูได้ฉันต้องไปหาเรือนหลังนี
2: ้เดี๋ยวพี่จะไปหาที่ไหนพี่รู้เหรอครับว่ามันอยู่ตรงไหนพี่เรือนไทยแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งหลายที่นะพี่อยู่จังหวัดไหนก็ไม่มีใครรู้
0: อยุธยา
2: พี่อัก
1: พี่อักพี่อักคะพี่อักคะแล้วพี่อักรู้เหรอคะว่าบ้านหลังนั้นอยู่ตรงไหนของอยุธยา
3: พี่ก็ยังไม่รู้หรอก
2: เอ้าแล้วพี่ไม่รู้แล้วพี่จะไปยังไงอะครับ
3: ฉันยังไม่รู้นะฉันมั่นใจว่าฉันไปบ้านหลังนั้นถูกแต่อย่าถามว่าฉันจะไปได้ยังไง

0: ผมว่าไม่ใช่ทางนี้มั้งพี่น่าจะผิดทางแล้วอ่ะ
1: ไม่ผิดหรอกเดินไปทางอีกหน่อยเดี๋ยวก็เจอ
2: ทางไหนคะพี่อักนี่มันมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยนะคะ

0: นี่ไงตรงนี้ไงอันนี้เป็นแนวกำแพงถ้าตรงทางนี้เรื่อยๆแล้วก็ต้องถึงทางเข้าเรือนแน
1: ่พี่อยากรู้ได้ไงครับ
0: ไอ้เชษฐ์อย่าเพิ่งถามเลยวะตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไหนเรื่องจริงแต่จะคิดไปเอง
1: โอเคพี่งั้นพี่เดินตามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมกับทิพย์เดินตาม
2: ไปค่ะพี่อ่ะ

0: นี่เหมือนรูปที่ทิพวาดเลยอะแล้วก็เหมือนเรือนที่ฉันฝันถึงด้วย
1: แล้วที่นี่เป็นบ้านของใครล่ะคะพี่อัก

0: นะคะพี่อ่ะเมื่อกี้พี่เรียกคุณสโรชินีว่ายังไงนะคะ
1: คิดว่าฉันเป็นผู้หญิงในฝันของคุณอีกแล้วหรอคะคุณอัคคณี
2: ขอโทษนะครับไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี
1: ่ที่นี่เป็นบ้านของฉันค่ะเรือนหอของฉันกับสามีสวัสดีค่ะคุณเชษฐาคุณทิพย์อาภายินดีต้อนรับนะคะไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะที่ฉันแต่งตัวแบบนี้ปกติที่อยู่บ้านฉันก็ชอบแต่งตัวแบบนี้แหละค่ะทุกคนที่นี่ก็เหมือนกันเราไม่คุ้นชินกับวิธีของคนรุ่นใหม่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราวิ่งตามมันไม่ทันคนเมืองเก่าก็ชอบอยู่กับอะไรเก่าๆแบบนี้แหละค่ะเชิญขึ้นบ้านก่อนนะคะหลังนี้เก่าแก่อายุยืนยาวกว่ากรุงเทพเพราะสร้างตั้งแต่ที่สมัยอยุธยาเป็นราชธานีความจริงไม่ต้องบอกก็ได้นะคะเพราะเจ้าของบ้านก็รู้ดีอยู่แล้ว
2: ใครเหรอครับเจ้าของบ้าน
1: ก็นักโบราณคดีไงคะนักโบราณคดีมักจะหวงสมบัติของชาติพอๆกับสมบัติของตนไม่ใช่หรอคะ

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
2: หยอกแม็กกี้
3: ทานอร่อย
2: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโตะ
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
11: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: รับชุดไหนดีครับ
14: เอาชุด
15: ออสตาง
16: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
17: ้ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
18: รีดเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
19: แสงเธอเหมือนพ่อจ้ะ
20: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
21: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
22: ตลกมีทุกรสชาติ
23: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
24: แอบน้ำตาคลอด้วย
25: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
26: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
27: รับได้ที่ฉันยัง
28: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งไม่แพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
29: Like the soy
30: 300
29: milliliters
30: Be your original
29: Like the soy
30: Original Number one brand Thailand 300 milliliters
31: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
30: It's real
32: เป็นคนเลือกเพลง

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: หอม
2: อะไร
1: ผัวอยาก
2: ขั้ว
3: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
4: เมื่อไอมีเสมหะ
5: ละลายเสมหะขับออกง่าย
4: บรรเทาไอ
5: ใช้โซแมท
6: มีคาร์โบซิสเตอีน
7: อันตรายกว่าใช้ยา
8: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D-Ribon
9: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: เดี๋
12: ยวไปเลย
13: ไซเลนเสียพี
14: ่เบนโต
15: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
16: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
17: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
18: อร่อย
19: ฟินเวอร์
20: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
21: ข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรับวันวันนี้เปิดสตูดิโอต้อนรับมินนี่นิชาและวิเวียนทิพากร2นักแสดงจาก Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์ Feel Good เรื่องล่าสุดจาก GDH ที่จะมาชวนแฟนๆช่องวันไปออกเดตจนตกหลุมรักซ้ำๆพร้อมเล่าโมเมนต์การทำงานร่วมกับณเดชน์คุกิมิยะแบบเต็มสตรีมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเที่ยงตรงวันนี้เจอกันแน่นอนค่ะ
22: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
23: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
24: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
25: ้เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
26: ้า
25: หร
26: ือ
25: ย
26: ัง
25: ใครตะโกนแบบมาวันแม
0: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
27: คุณครับ
28: เดี๋ยวพี่อยากรู้มาก่อนใช่ไหมว่าที่เนี่ยคือบ้านของคุณสโลชินี
27: ฉันไม่รู
28: ้แต่ก่อนหน้านี้คุณสโลชินีบอกผมว่าจะมีคนพาผมมาที่บ้านหลังนี้แล้วพี่เนี่ยแหละก็เป็นคนพาผมมาที่บ้านหลังนี้เดินมาเหมือนเป็นบ้านของพี่เองเหมือนพี่เคยมาที่นี่มาก่อน
27: ฉันเพิ่งมาบ้านหลังนี้เป็นครั้งแรก
28: ถ้าผมจะบอกว่าผมไม่เชื่อพี่จะโกรธผมไหม
29: แต่ทิพย์เชื่อพี่อักค่ะเราขึ้นบ้านกันเถอะค่ะทิพย์ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นแบบที่ทิพย์คิดไว้หรือเปล่า
27: ไปจ้ะไปกัน

0: ลวทุกอย่างเลย
1: ไหนพี่บอกว่าพี่ไม่เคยมาไงแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่ามันเหมือนเดิม
0: ฉันหมายถึงว่าฉันรู้สึกแปลกๆกับที่นี่เหมือนกับว่าฉันเคยมาที่นี่มาก่อน

0: ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ส่วนที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็คือความทรงจำและส่วนที่เลวที่สุดของมนุษย์ก็คือความทรงจำเช่นเดียวกัน
1: คุณพูดเหมือนกับว่าตัวคุณไม่ใช่มนุษย
0: ์ฉันไม่ใช่มนุษย
2: ์คุณหมายความว่าไงครับ
0: ฉันไม่มีในสิ่งที่มนุษย์มีหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเขาว่ากันว่าความรักเปรียบเสมือนแกนที่ทำให้โลกหมุนแต่สำหรับฉันโลกได้หยุดนิ่งมานานแล้วนิ่งสนิทอย่างที่เรียกว่าตายแล้วก็คงได้ขอโทษนะคะที่ทำให้เสียบรรยากาศฉันคงจะจมอยู่กับอดีตมากจนเกินไป
3: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราทุกคนเคยมีอดีตการที่คุณได้ระบายออกมามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
0: แต่อดีตของฉันไม่มีอะไรจะมาทำให้มันดีขึ้นได้หรอกค่ะนอกจากการชดใช้เชิญนั่งก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะคุณสรชนีบนบ้านหลังนี้มีครัวไหมคะ
0: มีค่ะแล้วฉันจะพาไปดูนะคะ
2: ทิพย์มีอะไรเปล่า
3: เชษฐ์บ้านหลังที่ทิพย์ฝันถึงอ่ะมีครัวสำหรับเตรียมอาหารอยู่ข้างบนนี้แล้วทิพย์ก็เคยสอนผู้หญิงที่ชื่ออุบลทำแกงชักส้มให้กับสามีเขา
0: ดื่มน้ำฝนให้ชื่นใจก่อนนะคะ

0: คนเท
1: คุณเชษไม่ดื่มหรอคะ
2: นั่นสิเชษน้ำเย็นชื่นใจดีนะแต่เอ๊ะน้ำไม่ได้แช่เย็นนี่คะแต่ทำไมมันเย็นชื่นใจจัง
1: เราเก็บไว้ในโอ่งเคลือบค่ะสมัยนี้เขาเรียกว่าโอ่งเขียวไข่กามันเป็นสมบัติของตระกูลสามีฉันที่ได้มาจากสำเภาเรือนะคะ
2: ฝีมือละเอียดมากเลยค่ะ
0: สวยจนไม่กล้ากินเลยนะครับ
1: ไม่กล้ากินเพราะสวยหรือไม่ไว้ใจฉันกันแน่คะ
0: บางทีอะไรที่มันสวยเกินจริงเนี่ยก็มักจะไม่น่าไว้ใจไม่ใช่เหรอครับ
1: เฮ้ยดีค่ะความระวังตัวของคุณจะทำให้คุณพ้นจากความสับปลับของมนุษย์ฉันพูดในฐานะคนที่เคยพลาดมาแล้ว

0: นี่ปลาแห้งใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่จ้ะปลาแห้งเข้าไปกินคู่กับแตงโมนี่ไงอย่างนี้
0: ของโบราณคุณคงไม่ได้กินมานานแล้ว
2: เดี๋ยวพี่อักธรรมเนียมก่อนกินเนี่ยต้องถ่ายรูปก่อน

哦，这个，请立。บ้านคุณสโลชินีนี่สวยดีนะครับผมขออนุญาตเดินถ่ายรูปรอบๆบ้านได้ไหมครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: รายการสดวันนี้วันเดียวกับ Prodi Fat Sale by
1: O Shopping
2: วันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวลักแร้ดำลักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของ The A สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชง Whitening Soap บอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
1: เสียงสั่นเลยต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาทเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูฤดูร้อนก็ทำให้เย็นฤดูฝนก็ช่วยให้กลิ่นตัวไม่เหม็นและฤดูหนาวก็ผิวไม่แห้งผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
2: โปรดีมากนี่ไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปีและของแถมจุกจุกด็อกเตอร์
1: วันนี้คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมปกติสบู่ได้เต็มที่ก็10ก้อน15ก้อนแต่วันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
2: ่ๆ
1: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกสวยทุกมุมเลยจ้ะวันนี้เซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเหมาเพียงแค
2: ่ 1,000 บาทส่งฟรีโทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออก125สองแล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่ร้อยเซตและตอนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าสายแน่นสแกน QR โค้ดมุมจอได้เลยหรือกดเบอร์1252กระเป๋าแบบนี้คล้องไหล่ก็ได้คล้องแขนก็ได้และขอย้ำสบู่จากก้อนละ390เฉลี่ยมาเหลือแค่ชิ้นละ27บาท
1: คุ้มมาก
2: 390เหลือ27บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นและเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วนอกจากราคาดีสารสกัดมันก็ดี
1: ครับผม
2: มันบำรุงผิวมันยังไงบ้าง
1: คือวันนี้รวมความดีมาให้เลยครับเพราะว่า1ของแถมก็เลิศนะวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้นี่คุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและเมนทอนความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืน1นะจ๊
2: ะ
1: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมากผลิตสบู่มาเป็นระยะเวลาถึงวันนี้นะเกือบ50ปีนี่คือสูตรที่ดีที่สุดของเราใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วไม่รู้สึกใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วยังไม่ได้ผลวันนี้ดร.เอบอกเลยว่าอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชง
2: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากสบู่น้ำมันกัญชงมันเอาอยู่จริงเหรอคะ
1: เหม็นอะไรนะ
2: เหม็นเค็ม
1: เอาเหม็นเค็มก็น้ำปลาจ
2: ้
1: ะโอ้โหนี่เหม็นมากเอาน้ำปลาจากแคนทีนมาให้เลย
2: ขออนุญาตพูดไม่ชัดเพราะต้องบีบจมูก
1: นี่เหม็นจริงยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
2: น้ำส้มสายชู
1: คืออันนี้แสบผิวแล้วนะยังไม่หมดจ้ะบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ย
2: ที่ใครเอาความเหม็นเค็มเหม็น
1: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี้
2: ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะดร.ไม่ไหว
1: สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล
2: ์
1: มแล้วฟองนุ่มมากใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
2: ฝุ่นแบบนี้ถ้าหนูแทนเป็นขี้ใคร
1: ได้
2: มันก็คือถูได้เลย
1: ถูกต้อง
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
1: ล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไป
2: บาง
1: คนผ
2: ิ
1: วแพ้ง่ายๆแบบดร.เอนะใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
2: ข้อศอกดำข้อศอกดำใช้ได้ไห
1: มมาเลยจ้ะ
2: ตะตุ่มดำตะตุ่ม
1: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
2: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากระจากแสงแดดก็คือใช้ได้
1: ใช้ได้
2: แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากระจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
1: โอ้ความกระจ่างใส
2: มันคือไวท์เทนนิ่งโซ
1: ปเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งลี่จุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกัญชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
2: ้
1: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่า างสวยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวยไวท์เทนนิ่งแบบนี
2: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันไวท์เทนนิ่งสะดุดตาคือข้อศอกทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญาตนี่ข้อศอกลี
1: ่
2: นี่ข้อศอกด็อกเตอร์
1: ลี่ไปเรียนรอดอมาเหรอ
2: เจ็บปวด
1: นึกว่าไปคานมา
2: ลี่อยากได้สบู่ตอนนี
1: ้มาเข้ามาคือต้องบอกเลยว่านึกว่าไปปลูกป่ามาคือต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะวัยไหนคุณผู้ชมป
2: ั
1: ญหารักแร้เป็นเส้นรักแร้มีกลิ่นผิวเป็นทูโทนข้อศอกดำๆด้านๆผมบอกเลยว่าสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งน้ำมันเมล็ดกัญชงสามารถช่วยได
2: ้
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมความดำกับความสว่างเนี่ยมันต่างกันให้เห็นแบบนี้แล้ววันนี้นะอยากให้ตุนเลยเพราะว่าได้สบู่ไปทั้งหมดคือ28ก้อนไม่เคยได้เยอะขนาดน
2: ี้
1: ต
2: ั
1: วคลายขัดผิวและตีฟองยังไม่หมดค่าส่งไม่ต้องเสียกระเป๋าแถมเพิ่มอีก1ใบทั้งหมดคือกี่ชิ้นน่ะ37ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ย
2: มาแล้วเหลือชิ้นละ27บาททุกคนดูนะกระเป๋าก็ได้ฟรีแล้วกระเป๋าเดี๋ยว
1: แล้วกระเป๋าสวยมากสวยมาก
2: สวยมากค่ะลาย
1: กระเป๋าสวยจริง
2: ฟรีไปเลยตอนนี้เหลือน้อยกว่า43เซตแล้ว
1: ต้องรีบนะ1252
2: อย่าลืมนะคะจาก390เหลือ27บาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวและผู้ใช้จริงเยอะมากท
1: ุ
2: กคนกด1252ไปด้วยแล้วดูไปพร้อมๆกัน
1: ลี่พี่บอกเลยนะ
2: ค
1: ือถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่กล้ามายืนตรงเนี้ยแล้วแม่ตุ๊กเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วปัญหาของแม่ตุ๊กก็คือ
2: ฟอกหน้าเลย
1: ฟอกหน้าสิแม่เป็นฝ้ากะจุดด่างๆกับแสงแดดแม่มีความเหี่ยวและที่สำคัญแม่มีกลิ่นเฉพาะวัยคน60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกลิ่นเฉพาะตัวปรึกษาแม่ตุ๊กได้แม่ตุ๊กจะบอกเลยว่าสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเดอเอช่วยแม่ได
2: ้
1: ให้รอดปลอดภัยมีความสุขหน้าใสยิ้มแฉ่งได้แบบนี้พี่ทับทิมบอกเลยว่าไปตลาดนัดทุกนัดปัญหาก็คือผิวทูโทนหน้าฝ้ากะจุดด่างดำกระดำกระด่างเต็มหน้าเลยและที่สำคัญเวลาขัดผิวขัดตัวทีที่ใครออกมาทีโอเป็นก้อน
2: ชอบตรงเนี้ยคือด้วยความที่สบู่มันได้ทั้งหน้าและตัว
1: ก็คือ
2: ก้อนเดียวจากหน้าเสร็จก็ตัวต่อได้เลยและขอถามฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้
2: แล้วถ้าเกิดว่าคอดำคอด้านรักแร้ดำรักแร้เหม็นน่ะ
1: อ้าวคือเอางี้มาดูคอดร.เอก่อนคนมีคอดำคอด้านคอเป็นจุดเนี่ยมาดูคอดร.เอตอนน
2: ี้
1: ใช้ได้ไหมล่ะตอนนี้คนวัย55ปีเนี่ยคอได้เนียนขนาดเนี้ย
2: ไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยนะ
1: ใช้ได้ฝ้ากะจุดด่างดำ
2: เนียนจัง
1: ผิวไม่เรียบผิวไม่สม่ำเสมอหรือมีกลิ่นเฉพาะตัวจะเป็นกลิ่นตรงนี้จะเป็นกลิ่นตรงนั้นจะเป็นกลิ่นตรงไหนมาได้เลย
2: อ้าวใส่แน่นแล้วดร.
1: 1252วันนี้รับไปทั้งหมดนี้คือ37ชิ้นเหมาคุณผู้ชมจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้กิโลกว่าๆซื้อตุนได้เลยสวยกันข้ามปีดูดีกันข้ามปีไปเลยว
2: ัน
1: นี้ผมบอกเลยนะนานๆมาเจอกัน
2: ทีโปรดีแฟตเซล26เซ
1: ตอ้าวต้องรีบ
2: ดร.สุดท้ายแล้วไม่ขอดูถ้าเมคอัพเมื่อกี้ดร.บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
1: เดี๋ยวก่อนเมคอัพเขาหาให้ไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตอ
2: ันนี้ปากกา
1: ขออนุญาต
2: เคมีเขียนกล่องเขียนลาย
1: ขออนุญาตขออนุญาตเอาอย่างนี้ให้ได้เห็นกันชัด
2: ๆ
1: ว
2: ่
1: าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
2: ม
1: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเนาะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ย
2: อย่าบอกนะ
1: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
2: อันนี
1: ้ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
2: นี่พูดตรงๆยืนอยู่ข้างๆคุณผู้ชมเนี่ยอุ๊ยหลุดแล้ว
1: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกข้างที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะ
2: ดร.ถูเบามาก
1: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะ
2: เ
1: มื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะ
2: มันเป็น
1: ข
2: ดมัน
1: จะ
2: เป็นริ้วรอย
1: แล้วมันจะเป็นริ้วรอยมากขึ้
2: น
1: ว
2: ัน
1: นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
2: ปากกาแบบน
1: ี้ที่เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกเพราะว่าหน้าที่หลักของสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงคือทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
2: ขอดูหน่อยว่าถ้าเราเคลียร์หน้าแล้วไอ้ปากกาที่ปกติ
1: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
2: ไม่เอา
1: ขออนุญาตเช็ดนะ
2: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1252ไปด้วยอุ้ย
1: แล้วผิวนิ่มมาก
2: อุ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาต
1: อ่ะรูปเลย
2: ผิวมันเด้งกระจ่างใสออกมาเลย
1: คือบอกเลยว่าบางทีบางคนใช้สบู่เป็นก้อนล้างหน้าแล้วเกิดปัญหาหน้าแห้งเกิดปัญหาหน้าแสบและหน้าคันอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแบรนด์เดอเอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
2: 27บาทโอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้คน รออีกเป็นร้อยสาย
1: เอาอย่างนี้นะเฉพาะโปรดีแฟตเซลที่มีเห็นหน้าดร.เอกกับน้องลี่เล้งเท่านั้นวันนี้เพิ่มจำนวนเซตให้แบบไม่อั้นแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่หยุดทุกอย่างก่อนนะหย
2: ุ
1: ดโทรศ
2: ั
1: พท์ขึ้นมาโทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ดร.เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
2: ย้ำเซตใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้ว28ก้อนกิโลกว่าและจากก้อนหนึ่งปกติ390อันนี้เหลือออกมา27บาทและได้กระเป๋าแบบนี้ไปด้วยจาก390เหลือ27พร้อมกระเป๋าให้เฉพาะวันนี้โทรมาได้เลยทั้งหมดนี้ 1,000 บาทส่งฟรีกด1252นะคะลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
1: โทรมานะครับสวัสดี

อะไรวะมันยังอยู่ที่เดิมวะเนี่ยอะไรวะ

0: ผมตัดสินใจไม่ผิดเลยนะที่ตามคุณคณีมาเนี่ยแล้วก็เจอคุณจริงๆด้วย
1: กลับไปซะ
0: นี่บ้านคุณเหรอครับเมื่อกี้คุณทำยังไงอ่ะผมถึงเข้าบ้านคุณไม่ได้อ่ะ
1: ถ้าไม่ได้รับอนุญาตยังไงก็เข้าไปไม่ได้
0: ไม่เข้าก็ไม่เข้าครับผมแค่อยากเจอคุณน่ะท่านนายเนี่ยอยากเจอคุณมากนะครับคุณบอกจะติดต่อไปแต่คุณก็ไม่ติดต่อท่านเลยร้อนใจให้ผมมาตามนี่คุณบอกท่านเลยนะครับว่าคุณอยากได้อะไรรถบ้านเงิน
1: ฉันรู้นะคะว่าคุณทำตามหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งมาแต่คุณก็ควรจะมีมารยาทบ้างอย่าล้ำเส้น
0: คุณเฮ้ย
1: ไม่ต้อง
0: คุณคุยกับใครอ่ะ
1: ฉันเตือนคุณแล้วนะว่าอย่าล้ำเส้น
0: ที่ผมทำไปเนี่ยผมไม่ได้ทำแค่ตามหน้าที่นะถ้าคุณได้ดีเนี่ยผมก็สบายไปด้วยคุณ

ฉันได้มาบ้านคุณสโลชินีจริงๆว่ะตอนนี้ฉันถ่ายรูปภาพกับวิดีโอรอบๆ บ้านไปแล้วแล้วก็กะจะแช

0: ทิพย์ทิพย์เดี๋ยวทิพย์ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นอะ
1: เชษครัวที่เนี่ยเหมือนกับครัวที่ทิพย์ฝันถึงเลยอะ
0: ฮะ
1: จริงๆป่ะ
0: เดี๋ยวทิพย์แน่ใจเหรอเชษว่าครัวบ้านเรือนไทยที่ไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละนี่ไงทิพย์อาจจะชอบมากจนเก็บไปฝันหรือเปล่า
1: เชษแต่เชษจะอธิบายเรื่องบ้านหลังนี้ที่ทิพย์ว่าทั้งที่ทิพย์ไม่เคยมาได้ยังไงมันก็คงเหมือนกับพี่อักอะที่รู้สึกว่าเคยมาที่นี่ทั้งที่ไม่เคยมา
0: เดี๋ยวทิพย์ว่าแต่พี่อักไปไหน

0: ี่หลานซ้อมดาบเขารับทุกเย็นคุณพระจะเกณฑ์บ่าวไพ่มาซ้อมดาบกันที่นี
1: ่คุณพระที่เป็นเจ้าของบ้านนี้งั้นเหรอครับ
0: ที่นี่มีคุณพระคนเดียวขอรับ
1: เราสองคนรู้จักกันใช่ไหม
2: ป้าขอรับป้าขอรับไอ้พวกว่ามันบุกมาถึงวัดปฏิสังขารแล้ว
1: ใช่ไหมฉันกับนายเราสองคนรู้จักกันใช่ไหม
2: ทั้งชีวิตและวิญญาณของพวกกับผมขอมอบให้คุณพระ
3: พี่จันขอบใจเจ้ามาก
1: จันนายชื่อจันใช่ไหมใช่ไหมชื่อจันใช่ไหมใช่หรือเปล่า
0: ขอรับ
1: จันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่นี่มันที่ไหนที่มันที่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นบอกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันที่ไหน
0: มีคุณพระคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้ทำไมคุณพระถึงทำกับนายผู้หญิงแบบนั้น
1: คุณพระไหนเขาทำอะไรเหรออาจารย์คุณพระทำอะไรบอกมาคุณพระไหนแล้วเขาทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่
4: พอได้แล้วอาจารย์มันไม่ใช่ธุระของเจ้า
1: คุณเดี๋ยวก่อนสิครับ
4: ปล่อยเขาไปเถอะค่ะให้เขาไปอยู่ในที่ของเขา
1: คุณครับเดี๋ยวก่อนคุณ
4: เป็นยังไงบ้างคะเดินดูรอบๆ บ้านแล้วจำอะไรขึ้นมาได้บ้างไหมคะ
1: คุณใช้คำว่าจำอะไรขึ้นมาได้บ้างหมายความว่าผมเคยมีความทรงจำกับที่นี่อย่างนั้นเหรอครับ
4: อากาศกำลังดีไปพายเรือกันไหมคะพวกคุณทุกคนมีคำถามอยู่ในใจของตัวเองถึงได้พากันมาถึงที่นี่ถ้าคุณไปกับฉันคุณก็อาจจะได้คำตอบของคุณเชิญค่ะ

0: ม่อยากจะลงมาแถวนี้เลยทิพย
1: ์ตรงนั้นมีท่าน้ำด้วยเชษ
2: เดี๋ยวทิพย์

0: ทษนะครับนายผู้หญิงสั่งให้ผมพาพวกคุณไปชมบ้าน
1: คุณสโรชินีกลับมาแล้วเหรอคะ
0: ยังครับ
2: แล้วพี่อักล่ะครับพวกผมเรามาตามหาได้มาแถวนี้หรือเปล่าครับ
0: คุณอัคคณีไม่น่าจะเป็นอะไรนะอีกสักครู่ก็คงจะกลับมาเชิญครับ
2: ไปทิพ
0: ย์เชิญครับ

0: ที่แล้วกลับไปมือเปล่าเนี่ยโดนกระทืบแน่เลย
1: ให้กับผมจัดการมาเลยไหมขอรับ
2: ยังไม่ต้อง
3: คุณพูดกับผมเหรอครับ
4: อะไรนะครับ
2: ไม่มีอะไรหรอกค่ะ

0: เฮ้ยมันทองนี่วะทองแท้ด้วยคราวนี้ไม่เสียเที่ยวเลย
1: คลองนี้นี่ไปถึงวัดราชบดินทร์งั้นเหรอครับ
2: ใช่ค่ะวัดที่คุณไปสำรวจนั่นแหละค่ะชื่อของวัดตั้งตามราชทินนามของต้นตระกูลสามีฉัน
1: สามีคุณอยู่ในตระกูลราชบดินทร์งั้นเหรอครับเขาชื่ออะไรครับไม่แน่อาจจะรู้จักกันก็ได้นะครับคือพ่อเคยเล่าว่าครอบครัวผมเนี่ยก็สืบสกุลมาจากราชบดินทร์เหมือนกัน
2: ที่จริงฉันก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับสกุลของคุณเท่าไหร่หรอกค่ะฉันเป็นเพียงผู้หญิงที่ถูกยัดเยียดส่งมาให้ในสมัยอยุธยาเรียกว่าเมียพระราชทาน
3: ข้ามฟากของท่อไปเป็นที่ดินพระราชทานผืนใหญ่ที่ประทานให้ขุนศึกเพื่อปลูกเรือนหอพร้อมกับนางลำหลวงให้เป็นเมียพระราชทาน
1: เมียพระราชทาน
4: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดและมาฝึก
5: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีบชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
6: ้ให้ลูกสนุกกับทุก

0: คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
6: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบคกิ้งโซดา
7: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
15: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
16: ช้
15: าหร
16: ือ
15: ย
16: ัง
15: ใครตะโกนแบบวันแม
17: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
18: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
19: ทั้งใครจะลดดีกัน
20: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
19: ฮะ
20: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
21: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: เทพไทยเท่านั้นค
22: ่
21: ะ
22: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
23: เกิดอะไรฉุกเฉิน
24: เดี๋ยวไปเลย
25: ไซเรนเสียพี
26: ่เบนโต
27: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
28: ป้าฮัจิมะเ
29: ฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอมีรังแคหรอ
30: มีมี
29: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
31: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
32: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
31: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
33: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
34: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครตายล่า
35: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
36: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
35: เงาโคช้า
34: ๆสวยเป็นต่องานเขา
37: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59เดือนโทรออก
38: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand 2ตอนสุดท้าย
39: เผาวันนี้ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอะทำแบบนี้ได้ยังไง
40: มันตายอะดีแล้วค่ะ
41: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
42: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะตาเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
37: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
38: วิมานอากาศ
37: Sky Castle Thailand
38: วันจันทร์อังคาร
37: เวลา 20:00 น
38: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
43: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AS

0: เม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนแอร์เอสโกยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ร่างรำหลวง
2: ใช่ค่ะฉันเป็นเพียงนางรำหลวงที่เขาถูกใจนั่นไงคะโรงซ้อมละครรำที่เขาสร้างเอาไว้ให้ฉัน

0: ที่โตมาอยู่ในกรอบอย่างฉันย่อมไม่ประสากับโลกภายนอกแล้วข้อนี้เขาก็รู้ดีเขาก็เลยสร้างโรงละครและคณะละครเอาไว้ให้ฉัน
1: ทำไมที่ในคุณเล่ามันถึงได้เหมือนกับที่ผมอ่านในพงศาวดารสมัยปลายอยุธยามันไม่ได้บังเอิญหรือว่ามัน
0: เป็นเรื่องเดียวกันค่ะคิดว่ายังไงล่ะคะ
1: แล้วมันจะไปได้ไงล่ะครับ
0: ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปได้แล้วฉันคือนางรำหลวงผู้หญิงคนที่คุณฝันถึงแล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่าคุณเป็นใครในพงศาวดารที่คุณว่า

0: Bedienen.
1: ออกไปไม่ใช่ธุระ
0: ใครล่ะครับ
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะที่นี่อยู่กันมากบางคราวก็จัดระเบียบไม่ค่อยดีนะเรากลับกันดีไหมคะเดี๋ยวคุณทิพย์กับคุณเชษฐาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราหายไปไหนกันมา

0: ผมขอเข้าไปดูในห้องนี้ได้ไหมครับ
1: สมบัติมีมากไว้รอให้นายผู้หญิงพาเข้าไปชมเองจะดีกว่าขอรับ
2: นี่คุณอยู่กับคุณสโรชินีนานหรือยังคะ
1: นานขอรับนานมากแล้ว
2: แล้ว
1: ถ้าคุณอยากรู้อะไรไว้รอถามนายผู้หญิงเองจะดีกว่าขอรับ

0: พี่อาคายไปไหนมาคะ
1: คือผมว่าแล้วครับว่าพี่ต้องหายไปกับคุณสโลชินี
0: เราไม่ได้หายไปทำอะไรอย่างที่คุณคิดหรอกค่ะตอนที่ฉันเข้ามาฉันพบคุณอัคคณีก็เลยพาไปดูอะไรนิดหน่อยคุณทิพย์เห็นครัวแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ครัวนั้นน่ะฉันมีเอาไว้สำหรับเตรียมอาหารให้กับสามีเท่านั้นค่ะฉันมีอะไรจะให้คุณทิพย์ด้วยนะคะเชิญที่ห้องหนังสือค่ะเชิญคุณเชษฐาด้วยนะคะเผื่อว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเชิญค่ะ

0: านเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะนี่คุณสโลชินีสะสมไว้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะเป็นของสามีฉันเขาชอบการอ่านหนังสือมากมากซะจนฉันคิดว่าเป็นนิสัยที่ติดตามตัวไปในทุกๆชาติ
2: แล้วหีบที่อยู่บนนี้ที่เก็บพระคัมภีร์มันหายไปไหน
3: อะไรครับพี่รู้ได้ยังไงครับว่าเคยมีหีบอยู่ตรงนั้น
4: อะไรนะ
3: ไหนว่าอะไรนะผมถามพี่ว่าพี่รู้ได้ยังไงว่าเคยมีหีบอยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าพี่รู้เพราะว่าพี่เป็นนักโบราณในคดีเนี่ยผมว่ามันเกินไปนะพี่พี่พูดอย่างกับตาเห็นนะ
1: ใช่ค่ะคุณอัคเนย์เคยเห็นอาจจะจากภาพในความทรงจำห้องแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เวลาเท่านั้นที่เปลี่ยนไป

0: คุณค่ะ
1: สมุดร่างรูปใครวาดคะ
0: คุณ
2: มันจะเป็นทิพย์ได้ยังไงครับ
0: ฉันหมายถึงผู้หญิงที่รักการวาดภาพแบบคุณทิพย์ค่ะเจ้าของสมุดเล่มนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนเดียวของฉัน
1: คนเดียวกับที่เคยสอนคุณทำแกงชักส้มใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ

0: แล้วภาพนี้ก็เป็นผลงานของเธอ
1: โอ้ฝีมือดีมากเลยนะคะแล้วคุณเอามาให้ฉันแบบนี้เขาไม่ว่าเหรอคะ
0: ไม่ว่าหรอกค่ะเอาไปเถอะฉันคืนให้คืนให้ทั้งสองอย่าง
2: จะว่าไปลายเส้นเหมือนทิพย์ว่าเหมือนกันนะ

0: คุณสโรชินีคะคุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าดิฉันจะขอวาดรูปคุณตอนนี
1: ้เอาไว้วาดตอนกินข้าวเย็นดีกว่านะคะตอนนี้ข้างนอกเนี่ยคงจะจัดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกกันนะคะ

0: ีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ใหญ่ครับ
1: สว
2: ัสดีแฟนละครพิศวาสทางช่องวันทั่วประเทศด้วยครับวันนี้มาสดในสตูดิโอ
1: ค่ะ
2: พี่ยาบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้ขวดสีทองแบรนด์โดนัทนะฮะมาปรับลดราคาให้แฟนละครพิศวาสโดยเฉพา
1: ะ
2: หลังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าพี่ยาบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่าอะไรพี่ยาเป็นยาอายุวัฒน
1: ะ
2: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวผมเชื่อว่าแม่บ้านหลายคนกำลังนั่งดูละครอยู่น
1: ะ
2: ละครพิศวาสยังไม่จบวันนี้มาสดครับ10 โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะใครเปิดละครพิศวาสอยู่จบช่วงของพี่ยาละครมารอออกอากาศต่อเอาตรงๆขออนุญาตขายของก่อนย้ำอีกครั้งนึงนะเช้าวันนี้ครับผมเอารังนกแท้ฮะมาปรับลดราคารังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะพี่ยายิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่ตรงๆพี่ยาหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงโดยเฉพาะรังนกขวดสีทองพรีเมียมขึ้นว้าวขึ้นสูตรนี้สูตรกอครับเป็นรังนกทองขออนุญาตกล้องจับนะครับปกติหลายคนเวลาจะซื้อรังนกคือผมเชื่อว่านิสัยเหมือนผมแน่นอนรอเฉพาะเทศกาลแม่บ้านหลายคนก็จะรอช่วงโปรเนาะโปรปีใหม่บ้างโปรวันแม่บ้างและวันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องรอโปรเนาะใครต้องการความคุ้มค่าครับปกติถามพี่ย่าแบบนี้ขวดแบบนี้พี่ย่าเคยเห็นสีทองเป็นรังนกแท้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: อย่างต่ำต้อง120
2: อ่ะ120 บาทตรงนี้เนาะกลับไปที่เฟรมเดิมครับพอขวด120 บาทพี่ย่าในฐานะที่เป็นแม่บ้านจะซื้อแต่ละทีก็คิดแล้วคิดอีกไหมพี่ย่า
1: แพง
2: เพราะแปรเปลี่ยนเป็นข้าวได้2 ถึง 3 มื้อกาแฟได้2 ถึง 3 แก้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เช้าวันนี้ใครดูละครพิศวาสอยู่ปกติขวด120 บาทรังนกผมย้ำนะยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นแม่บ้านยิ่งกินยิ่งบำรุงผิวพรรณเนาะปกติขวด120 บาทกล้องจับรีเซ็ตรังนกหน่อยสายๆแบบนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทถามพี่ย่าตรงๆ1,440 บาทลดเท่าไหร่พี่ย่าถึงจะซื้อฮะ
1: 1,200
2: ใช่ไหม
1: ค่ะ1,200
2: เช้าวันนี้ใครดูละครอยู่10โมงครึ่งเป๊ะเลยผมให้แค่พันเดียวฮะพี่ย่าปกติ120 บาท12ขวด1,440 บาท1,440 บาทพี่ย่าบอกว่า 1,200
1: ใช่ค่ะ
2: ผมให้ 1,100 เดี๋ยวขอกลับเดี๋ยวแป๊บอะไรยังไงเอ่ย
3: 1,000 ไม่ขายให้ 850 ค่ะ
2: เดี๋ยวญาติรายการสดขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะใครดูละครพิศวาสอยู่ปกติขวด120 บาท
3: ค่ะ
2: 12 ขวด 1,400 พี่ญาติขอ 1,200
1: ใช่ค่ะ
2: 1,100
3: ให้
1: 850
3: ค
1: ่
3: ะ
1: 850 บาท
2: ค่ะเดี๋ยวของแถมได้เหมือนเดิมไหมเอ่ย
3: เหมือนเด
2: ิ
3: มค่ะ
2: นับเบิกของแถมมาก่อน850 บาทอ่ะเดี๋ยวค่อยแก้850 บาท
1: เพอร์เ
2: จนดูแลกระดูกข้อเขาตอบว่าเขา4 กระปุก
3: ให้เพิ่มค่ะ
2: เดี๋ยวให้เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ย่าหมดแล้วจอดเอาพี่ย่าตรงๆ
1: ค่ะ
2: 1,200เอาไหมฮะ
1: เอาค่ะ
2: 1,100เอาไหมฮะ
1: เอาค่ะ
2: ทีมงานเท่าไหร่นะ
3: 850
2: เดี๋ยวพี่ย่ายืนยัน850 บาทเนา
3: ะ
2: เดี๋ยวนั้นทีมงานแก้เพจโป้ให้ผมเนาะ
3: ค่ะ
2: พี่ย่าเดี๋ยวหมดเนี่ย850 บาทพี่ย่าเอาไหมฮะ
1: เอาสิคะ
2: 1,200ก็เอา1,100ก็เอาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทัวร์เนาะ850 บาท
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้โทรอะไรยังไงเอ่ยให้โทรมาตอนนี้เนาะ
3: ตอนนี้เลยค่ะฟรีด้วย
2: ส่งฟรีเหมือนเดิมอ่ะก่อนดูละครต่อใครสนใจหมดนี้ยืนยัน850 บาทเบอร์อยู่บริเวณด้านจอครับ02-065-888ช่วงรอแก้ไขเพจโปรเรามาคุยกันดีกว่าพี่ย่าปกติอารมณ์ต่ำนะพี่ย่าถ้าต้องนกขวดหนึ่งเป็นร้อยอ่ะ6 ขวด 12 ขวด 18 ขวด 24 ขวดยังต่ำมี2,400 บาท
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ยืนยันที่850 บาทถามความรู้สึกพี่ย่าตรงเห็นราคา850 บาทและความรู้สึกพี่ย่าเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ว้าวมากอ่ะแต่ก็รู้นะเพราะมาจากโรงงานไง
2: มาจากโรงงาน
1: ราคานี้ได้ค่ะ
2: ให้ดูโรงงานนิดนึงท่านผู้ชมครับเอาตรงๆนะถระดับมหาชนท่านผู้ชมครับเราชื่อเต็มๆคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนดังนั้นคุณมั่นใจคุณภาพได้ถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วทุกขวดของรังนกทองนะเราไม่ดีไปฐานและเราใส่ใจจริงๆครับให้ดูส่วนประกอบรังนกขวดทองกันหนึ่งครับนี่คือสูตรใหม่พรีเมียมเป็นสูตรสีทองสีโกครับสูตรนี้เราใส่นรนกมากกว่าสูตรอื่นๆในตลาดถึง2 เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2 เท่าแม่บ้านดูละครอยู่ผิวพรรณจะเป่งปังมีน้ำมีนวลขึ้น2 เท่าและสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยผมช่วยแม่บ้านชอบเนาะแล้วเราเพิ่มวิตามิน3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายและดึงงบ850 บาทขออินเสิร์ตตรงนี้หนึ่งฮะและขอกล้องจับตรงนี้ก่อน พี่ย่าปกติเวลาเรากินโคลาเจนอ่ะสามารถต้องมาชงเองวันนี้ใครดูละครอยู่แม่บ้านดูเยอะต้องการความคุ้มนะครับในงบ850 บาทผมจะให้โคลาเจนแล้วเป็นเม็ดครับกินทั้งหมด4กล่องกินได้ทั้งหมด4เดือนเนาะ1กล่องบรรจุ1กระปุก30แคปซูลกินได้1เดือนเนาะให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนาะขอส่วนประกอบของโคลาเจนชนิดเม็ดขึ้นหน่อยครับสูตรนี้เน้นไปที่โคลาเจนไทชูครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าโดยเฉพาะใครอายุมากขึ้นมีปัญหาหัวเข่าอยากให้ลองกินแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปใช้น้ำผลไม้หรือกาแฟเนาะกินเป็นรูปแบบเม็ดวันละ1แคปซูลพอเซตนี้กินฟรี4เดือนเนาะอักกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมด810พร้อมยังฮะ
3: พร้อมค่ะ
2: ชัวร์เนาะถ้าชัวร์ขอโปรเต็มจอมาเลยครับวันนี้แม่บ้านใครดูละครพิศวาสอยู่ยืนยันว่า850บาทพี่ย่ารังนกทองแท้24ขวด2โหลโคลาเจนดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่ากินเป็นเม็ดนะครับ4กระปุกกินได้4เดือนหมดหน้าจอ850บาท902.65ปั๊บๆๆยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกขวดทอง24ขวดรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นเนาะคิดแค่850บาทกินได้เกือบ1เดือนเนาะแต่ขวามือครับโคลาเจน4กระปุกกินได้4เดือนครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าเซตนี้กินจริงๆนะได้เกือบถึง5เดือนจ่ายแค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902.65888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครเช้าวันนี้หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: อย่างน้อยโปรนี้ต้องมี 3,000 ขึ้น
2: จริง
1: แต่วันนี้850ค่ะ
2: แล้วส่งฟรีด้วย
1: ส่งฟรีด้วยค่ะ
2: พี่ย่าบอกเซตเนี้ย 3,000 4,000 ต้องมีแต่วันนี้850บาทครับรังนกทอง24ขวดเนาะโคลาเจนดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าฟรีอีก4กระปุกกินได้อีก4เดือนหมดหน้าจอ850บาท902.65888ครับให้ดูโรงงานเรานิดนึงจะได้มั่นใจครับโรงงานเราเป็นมหาชนเนาะลดราคาแบบนี้ได้มั่นใจได้ชื่นเต็มโรงงานเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนอ่ะขอโปรรอบที่2เข้าไปครับยืนยันนะฮะรังนก24ขวดโคลาเจนดูแลกระดูกข้อกระต่อหัวเข่าอีก4กระปุกก็ได้อีก4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902.65888ยัง902.65888ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับสูตรนี้ดับเบิ้ลรังนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าแน่นอนและวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อสำหรับคุณผู้หญิงเนาะเอาไปดูแลเรื่องของการนอนครับอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปครับย้ำครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกทอง24ขวดโคลาเจนฟรีอีก4กระปุกก็ได้อีก4เดือนหมดหน้าจอตัวนี้850บาทเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ02.65888ยัง02.65888อ่ะย้ำมาท้ายก่อนดูละครพิศวาสต่อเนาะหมดนี้850บาทรังนกทอง24ขวดดูแลร่างกายโคลาเจนฟรี4กระปุกก็ได้อีก4เดือนหมดหน้าจอ850บาทเบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายก่อนดูละครครับ02.65888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรตรงจากโรงงานนะคะถึงได้ราคานี้รีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: เฮ้ยมันยากแค่นี้วะ

0: ผมเคยฟังเพลงนี้นะแต่ท่อนที่บอกว่าเหมือนกับพักยุบลของเดิมน่าจะเป็นพักอุบลมากกว่า
1: ใช่ค่ะบทลำนำเมื่อครู่สามีของฉันเป็นคนแต่งให้ในวันเพ็ญเดือน12ปีแรกที่เราได้อยู่ด้วยกัน
2: แล้วพี่รู้ได้ยังไงครับพี่เคยฟังมาก่อนเหรอ
0: น่าจะเคยฟังมาก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร
1: ่ความทรงจำไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่ไกลเกินกว่าที่ความรู้สึกจะไปถึงหรอกค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณทิพย
3: ์คะ
1: ภาพที่คุณวาดฉันนะคะสำเร็จไหมคะ
3: ทิพย์เคยพยายามวาดภาพคุณจากความทรงจำแต่วาดเท่าไหร่ก็วาดไม่เหมือนนี่ขนาดทิพย์มาวาดจากตัวจริงทิพย์ยังวาดไม่ได้เลยค่ะตาของคุณวาดยากมาก
1: มันเป็นส่วนที่แสดงถึงจิตใจมั้งค่ะ
2: คุณจะบอกว่าตาของคุณวาดยากเหมือนกับจิตใจของคุณที่เดายากเหรอครับ
1: ผู้หญิงต่อให้เดายากแค่ไหนก็ไม่ยากเกินกว่าผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์หรอกค่ะ
0: นี่คุณหมายถึงใคร
1: สามีของฉันค่ะขอโทษนะคะฉันคงจะจมอยู่กับอดีตที่ข่มขืนของตัวเองมากจนเกินไป
0: คุณพูดกับว่าสามีคุณเนี่ยเขาแย่มากงั้นเหรอฉันบอกหน่อยสิว่าเขาทำอะไรให้คุณคุณไล่ผมฟังหน่อย
3: พี่อักคะ
0: เล่ามาสิครับ
1: คุณอยากรู้จริงๆหรอคะ

0: ไม่ต้อง
1: ขอรับนายหญิง
0: ขอโทษนะคะที่ต้องเสียมารยาทดิฉันมีธุระด่วนค่ะเดี๋ยวจะมีคนพาพวกคุณไปส่งนะคะ
1: คุณ
2: เชิญทางนี้ขอรับ
1: ครับ
3: พี่อักทิพย์ถึงส่งรูปมาพี่รูปสเก็ตผู้หญิงที่คนร้ายเจอตอนที่คนร้ายเข้าไปขโมยของที่ห้องทำงานพี
1: ่แต่มีอะไรอ่ะ

0: ู่นี่ได้ไงอ่ะ
1: เฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะ
2: ข้าคือผู้ได้รับคำสั่งให้เฝ้าทรัพย์ของแผ่นดิน
1: ไป
2: หน้าที่แห่งข้าคือการพิทักษ์รักษาและคุ้มครองให้พ้นจากมือของคนชั่วกี่ปีกี่ชาติข้าก็เจอแต่คนละโมบเช่นเจ้าข้าจึงต้องทำหน้าที่ของข้า
1: ได้ก็ได้ได้จะคุณด้วย
2: มนุษย์เมื่อตอนยังมีโอกาสกลับทำชั่ว

0: ยังดีตีนยังดีก็คิดแต่จะทำความชั่วไม่แม้แต่ที่จะยกมือพนมสวดภาวนา กลับใช้มือไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน
1: มือขอโทษฉันขอโทษฉันไหว้แล้วปล่อยฉันไปเถอะฉันขอโทษฉันขอโทษปล่อยฉันขอโทษ

0: เงียบกันมาจนถึงบ้านแล้วถ้าเกิดไม่มีใครพูดเดี๋ยวผมพูดเองภาพสเก็ตคนร้ายที่กรีดส่งมาให้ผมอะหน้าเหมือนคุณสโลชินีใช่ไหมพี
1: ่เชษ
0: หรือทีว่าไม่เหมือนนะ
1: เหมือนแต่มันจะเป็นคุณสโลชินีไปได้ยังไงเขาจะเข้ามาทำอะไรอะ
0: คงรู้ว่าพี่อยากมีทัพทีมไงเลยคิดจะเข้ามาขโมย
2: เขมาเฝ้ามากกว่า
0: ฮะ
3: มาแล้วครับมาแล้วครับแป๊บนึงนะครับใจเย็นๆครับ
4: เฮ้ย
3: ครับนาย
4: ทำไมรถเต็มบ้านเลยใหญ
3: ่แขกของคุณท่านมากันเต็มบ้านเลยครับนาย
4: เหรอ
3: ครับ
0: แต่เรื่องคุณสโลชินีเนี่ยเราค่อยคุยกันวันหลังนะพี่นี่ผมไปส่งทีให้ทิพย์ยังคิดเรื่องคุณสโลชินีอยู่อีกเหรอ
1: จะไม่ให้ทิพย์คิดได้ยังไงทิพย์มั่นใจนะว่าบ้านคุณสโลชินีคือบ้านหลังเดียวกับที่ทิพย์ฝันถึงอะ
0: แค่นั้นเหรอทิพย์ที่ทำให้ทิพย์หน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เมื่อกี้ฮะแล้วเรื่องพี่อาจกับคุณสโลชินีอะทิพย์จะว่าไง
1: เชษหมายความว่ายังไงอะ
0: ทิพย์ก็เห็นเหมือนที่เชษเห็นนะว่าพี่อาจดูคุ้นเคยกับบ้านหลังนั้นมากซะจนเชษคิดว่าเขาน่าจะเคยไปบ้านหลังนั้นมาก่อนพวกเราสองคนด้วยซ้ำ
1: เชษนี่เชษกำลังดูถูกพี่อากับคุณสโลชินีอยู่นะ
0: ดูถูกก็ดีกว่าดูผิดแล้วมันเสียใจทีหลังมั้ยล่ะทิพย์โอเคถ้าเกิดว่าทิพย์ไม่คิดก็งั้นเชษไม่พูดแล้วกัน

0: ท่านครับท่านครับคนของเราที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านท่านอัคราบอกว่ามีรถเข้าไปในบ้านอีกแล้วครับท่าน
1: เมื่อกี้นี่คุณไมค์ก็โทรมาครับมาบอกว่าเขาอาจจะไปเลทสักครึ่งชั่วโมงค่ะ
2: นี่คุณโทรบอกก็แล้วกันนะว่าไม่ต้องรีบนะเพราะเราจะต้องไปทำธุระอย่างอื่นก่อนสักชั่วโมง
1: อะไรนะคะคุณ
2: ผมคิดว่าพี่อัคราเนี่ยอาจจะมีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับคดีของพี่ณรงค์ผมก็เลยมีความคิดว่าเราสองคนจะน่าจะต้องไปแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่บ้านด้วยกันแล้วล่ะ

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
8: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
9: อร่อย
10: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
12: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
13: ้สวัสดีค่ะวันนี้เจเนฟเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะ
14: แกงปูน้ำซุปหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
15: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
14: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
15: ครับสวัสดีครับผมครับ
14: เอาลิ้นกดๆเอาเหงือกกดๆเอาได้
15: จับแมงกี้ฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อ่ะเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบเนี่ยนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอ่ะแล้วถามจริงๆไอ้พี่เคยดูไอ้กระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไหม
14: อือหือนี่พี่
15: อือ
14: พี่คิมไตราจิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
15: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแหละมันสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
14: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่มีอยู่มาตั้ง17ปี
15: มาภูเก็ตทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้ผู้คนภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
14: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
15: 5นาทีใช่ไหม
14: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได้
15: ได้ละงั้นพี่ลาเนี่ยน
14: ะ
15: พี่จะไปรีบกดก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
13: ่โทรมาที่1577หรือ Line @dragina brand คุณจะได
16: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ1200บาทวันนี้จ่ายเพียง2900บาทเท่านั้น
14: ถ้าหมูฮ้องอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้องไตรลักษณ์สีหน้าค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างนี้ฉันไม่มานั่งการันตีแนะนำให้คนนั้นคนนี้ใช้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะ
13: โทรมาที่1577หรือ Line @dragina brand คุณจะได
16: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ1200บาทวันนี้จ่ายเพียง2900บาทเท่านั้น
14: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
17: เดี๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี่
17: เบนโตะ
19: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
15: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
0: งาน

0: กำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
2: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสังคมสั่งทบทวนระบบและหลักเกณฑ์ขอสัญชาติไทยพร้อมตรวจสอบย้อนหลัง1ปีหลังพบหลายคดีเชื่อมโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยเตรียมนำผลตรวจสอบปรับปรุงกฎหมายสัญชาติปิดช่องโหว่การสวมสิทธิ์ใช้ข้อมูลคนไทยตั้งบริษัทและสกัดนอมินีต่างชาติติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
3: Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.

0: านดนัยมากนะครับที่ไว้ใจผมเรื่องส่วนแบ่งงวดแรกเนี่ยผมจะได้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าต้องรอให้ท่านดนัยขายแร่ได้ซะก่อน
1: ผมไม่ใช่คนใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับผมเข้าใจนะว่าคนทำงานเนี่ยก็ย่อมอยากได้เงินอันนี้คือส่วนแรกเล็กๆน้อย
0: ๆขอบคุณท่านมากนะครับแล้วผมดีใจมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับท่านดนัย
2: นี่เป็นคลิปเสียงของวันที่21กันยายนครับ
3: นี่ทุกคนยังมีคลิปเสียงเยอะนะที่ไม่ได้ถอดทุกอย่างเนี่ยจะเป็นหลักฐานเอาผิดกับดนัยได้รีบถอดออกมา
4: ครับ ท่านครับท่านครับรถของคุณดนัยมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านจะให้ผมทำไงดีครับ
3: เก็บของ
5: พ่อครับเกิดอะไรขึ้นครับ
6: แล้วนี่เห็นรถจอดเยอะแยะแล้วคนไปไหนกันหมดอ่ะ
4: อยู่ที่โต๊ะอาหารครับผมว่าเชิญข้างในดีกว่าครับ
3: ไปขอบใจมากขอบใจมากขอบใจทุกๆคนนะขอบใจมากเลย
7: ครับค่ะ
6: สวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณหญิงมาแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี
3: ่ขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากเลยนะนี่คนที่พักเขาก็มาเลี้ยงฉลองให้ล่วงหน้าเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกลางวันที่พบกันแล้วไม่ได้ชวน
7: ขออนุญาตค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
8: ขอบคุณมากค่ะแต่ก็ต้องขออนุญาตเสียมารยาทไม่เชิญทานข้าวด้วยกันนะคะเพราะว่าพอดีเป็นงานเลี้ยงเล็กๆภายในนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันที่รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่พักยังไงเชิญด้วยนะคะ
7: ได้ค่ะ
3: โชคคุณหญิงยังไงเขาก็ไปอยู่แล้วเพื่อนเก่ากันทั้งที
6: นี่พี่นับผมเป็นเพื่อนเก่าแล้วเหรอ
3: ก็อุตส่าห์มาเยี่ยมถึงบ้านแบบกระทันหันแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนเก่าก็เสียมารยาทแย่ใช่ไหม

0: มึงบอกกูมาสิว่ามึงเอาความลับเรื่องอุโมงค์เนี่ยไปบอกใครบ้าง
1: ก็ผมบอกแค่เบาก็พี่อยากพูดเท่คนเดียวคนลับ
2: แล้วเอ็งบอกไปแค่ไหนเอ็งบอกไปแค่ไหน
1: ก็ผมบอกแค่ว่าขุดอุโมงค์ใต้วัดเขาแล้ว
0: มึง
1: ก็ฟังครับก็ฟังจะทำอะไรกับผมอีกเลยครับ
3: คุณป้าครับคุณป้าครับ
0: นี่อะไร
3: คุณป้าครับพญาพลเทพมาครับ
4: เชิญครับไม่คิดว่าท่านเจ้าประคุณจะมาถึงที่นี่
5: ข้ามารบกวนเวลาคุยการสำคัญอะไรหรือเปล่า
6: จะว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ได้เพราะเป็นเรื่องของปากท้องพระอัดเนี่ยไปคุยนักคุยหนาว่าฝีมือทำอาหารของแม่อุบลเนี่ยหาตัวจับยากเราก็เลยมาลองกินรสมือของแม่อุบลดู
5: อย่างนั้นดอกหรือ
4: และท่านเจ้าประคุณมาถึงเรื่องของกระผมมีอะไรให้รับใช้หรือครับ
5: หมู่นี้พระโหราจารย์เข้าเฝ้าขุนหลวงบ่อยครั้งนะคงไม่ใช่แค่เรื่องตรวจดวงชะตาและกระมังมีการอันใดเร่งด่วนหรือ
6: เรื่องของขุนหลวงใจข้าแพร่งพรายเนี่ยมันจะดูไม่งามแต่เอาเถอะนี่เห็นเป็นท่านเจ้าประคุณที่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนี่ข้าก็จะเล่าให้ฟังในการเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในครั้งนี้เนี่ยขุนหลวงท่านโปรดให้มีกาเพเรือบดใหม่ก็เลยมีรับสั่งให้ข้าไปช่วยตรวจทานดู
5: เรื่องเท่านี้เองดอกนะ
6: และท่านจะให้เป็นเรื่องอันใดแล้วท่านจะประคุณอย่าเป็นกังวลเลยถ้าเป็นเรื่องภาษีแผ่นดินที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยขุนหลวงไม่รับสั่งกับข้าหรอก
5: แล้วเรื่องที่ท่านไปบูรณะวัดต้นตระกูลล่ะ
7: เรื่องขุนวงใต้วัดนั่นเดี๋ยวขอรับมันก็แค่เรื่องที่ชาวบ้านเข้าไปเล่าลือกัน
5: เห็นเขาว่ากันว่ามีการขนหินขนทรายออกมาทั้งวันไม่เว้นแม้แต่กลางวันกลางคืนไม่ใช่ดอกหรือ
7: กระผมยอมรับครับว่ามีการขนดินทรายนั้นจริงแต่ที่ว่าทั้งกลางวันกลางคืนเห็นจะผิดไปหน่อยเพราะดินพวกนั้นเป็นเพียงแค่ดินที่ขุดจากฐานใต้พระประธานเพื่อจะบรรจุทรัพย์สินของตระกูลเป็นพุทธบูชาเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันเท่านั้นเองขอรับ
5: ยิ่งนั้นดอกหรือ

0: นี่คุณวันนี้พี่อัคราไปลอยอังคารพี่ณรงค์ผมเองเนี่ยได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษ
1: ดีจังเลยนะคะคิดถึงสมัยก่อนที่ท่านยังอยู่หน่วยพี่ณรงค์ดิฉันยังเห็นว่าท่านยังมีลูกอยู่ดิฉันขออนุญาตนะคะ
2: เฮ้ยไฟดับได้ไงวะ
3: ออกเดินดีกว่า

ไฟมันช็อตอยู่ที่สวนเดี๋ยวผมจะไปดูเบเกอร์ที่ห้องไฟให้รอสักครู่นะครับ

0: ากับท่านอะไรครับ
1: เฮ้ยมาทำอะไรที่นี
0: ่ผมมาหาน้ำกินแล้วจู่ๆไฟก็ดับ
1: ไม่ขอโทษด้วยครับลุกงั้นผมต้องขอโทษด้วยนะครับ
2: ครับงั้นผมขอตัวกลับไปที่รถก่อนนะครับ
1: ครับ

0: คุณผมว่าเรารบกวนเวลาของพี่อัครา พอสมควรแล้วล่ะกลับไปดีกว่า
1: จริงสิคะลืมไปว่าทุกท่านยังทานข้าวอยู่อย่างนั้นต้องขอตัวลาก่อนนะคะ

0: แกบอกว่าอัคนีจับตัวแกไปแล้วก็ปล่อยมาอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่ครับผมโกหกกันว่าผมก็ไปหาน้ำกินมันก็เลยปล่อยผมออกมาเฮ้ย
0: มีอะไรไหนเอามาดูดิบอกให้เอามาดูไง
1: นี่ครับ
2: นี่มันอะไรอ่ะคุณ
0: ป้าเอ้ย
3: นี่ดีที่พ่อไหวตัวทันรู้ว่าอาจารย์ต้องทำอะไรสักอย่างแน
4: ่แต่แผนสลับตั้มด้อยของแกนี่พ่อเองก็คิดไม่ทันขอบใจแกมากนะนี่ถ้าอานารงยังอยู่เนี่ยคงจะบ่นว่าแกเนี่ยไม่ยอมเรียนทหารเหมือนพ่อ
2: พ่อลูกคู่นี้นี่เล่นอะไรกันก็ไม่รู้ชอบวางแผนซ้อนแผนอะไรกันเนี่ย
4: หนูไปตามทุกคนกลับมาทำงานได้แล้วไป
3: วางแผน

0: นอย่างพระยาพลเทพไม่เชื่อใครง่ายๆงานนี้ลุงว่าต้องเร่งมือให้ลุล่วงก่อนที่จะมีใครสงสัยไปมากกว่านี
1: ้ถ้าเช่นนั้นก็ต้องเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือฆ่าทาสที่ไว้ใจได้แต่ละพังการบูรณะวราชบดินทร์อาจไม่เพียงพอต่อการอำพรางทุกอย่างนะครับ
0: เรือนของเจ้าตั้งอยู่ไม่ห่างจากวัดราชบดินทร์คู่แต่งงานใหม่จะต่อเติมเรือนก็คงจะไม่ผิดแผกอะไรแล้วเรื่องไอ้ทาสที่มันปากมากเจ้าจะทำเยี่ยงไร
1: คนไม่มีสัจจะวาจาเยี่ยงมันกับผมไม่ปล่อยไว้หรอกครับ

0: ร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับตามข่าวกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับผู้ชมแฟนข่าวของเราคุยข่าวเข้ามาได้นะครับ Facebook YouTube สำนักข่าววัน News และแอปพลิเคชันวันดีนะครับวันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกนะครับไปดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนเลยแต่รอบนี้เนี่ยน่าตกใจมากเพราะว่าศูนย์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่ใจกลางกรุงเทพแล้วเป็นคฤหาสน์หรูเช่าที่นี่อยู่เนี่ยเดือนละนะครับ 900,000 บาท
1: ถ้ารวมน้ำไฟเผลอๆก็คือจ่ายได้เดือนเป็นล้านนะคะยิ่งกว่าบ้านทรายทอง
2: ใช่ไหม
1: แปลว่าต้องได้เงินจากเหยื่อเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดไหนอะ
2: ถึงจะมีเงินมาเช่าบ้านเดือนละล้าน
1: แล้วขอโทษนะเช่ามาเป็นปีแล้ว
2: ถูกต้องครับคุณผู้ชมแล้วหลอกเหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหยื่อชาวญี่ปุ่นคุณผู้ชมเรื่องนี้ครับทางรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังไปตรวจสอบคฤหาสน์หรูอยู่ที่บางบอนกรุงเทพของเรานะครับหลังได้รับแจ้งว่าเอ๊ะคฤหาสน์หลังนี้มีชาวต่างชาติเข้าออกมากผิดปกติจากการตรวจค้นครับตำรวจพบว่าที่นี่เป็นสถานที่ทำงานของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับผู้ต้องหาได้15คนครับมีคนไทย1คนที่เหลือเป็นคนต่างชาติ14คนมีทั้งญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาแต่คนบงการใหญ่บอสใหญ่ชาวจีนเนี่ยไม่อยู่นะครับอยู่ระหว่างการติดตามล่าตัวตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้ครับถูกเช่ามานานกว่า1ปีแล้วค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทผู้ต้องหาทั้งหมดทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการมุ่งโทรศัพท์หลอกเหยื่อชาวญี่ปุ่นเป็นหลักรูปแบบการหลอกลวงก็คือเริ่มจากการสุ่มโทรใช่ไหมเขาจะมีโพยมีอะไรเนี่ยแจ้งว่าเหยื่อมีพัสดุเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายก็มุกเดิมๆแล้วก็โอนสายไปยังคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจก็คือตำรวจปลอมแล้วหลอกเหยื่อว่าบัญชีคุณเนี่ยมีธุรกรรมต้องสงสัยนะให้โอนเงินมาตรวจสอบนะมุกเดิมหมดเลยคุณผู้ชมแล้วดูฮะในบ้านเจอแต่ละอย่างมีการแบ่งห้องทำงานเป็นสัดส่วนมีสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นมีชุดมีตราสัญลักษณ์คล้ายกับตำรวจญี่ปุ่นนี่ฮะคาดว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้ในการประกอบการหลอกลวงนั่นเองครับ
3: แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันแต่เขาจะพยายามอยู่คนละที่พยายามอยู่คนละประเทศอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกคนไทยก็จะไปอยู่ที่ปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่อันนี้คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกคนญี่ปุ่นเขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปหลอกคนญี่ปุ่นวิธีการลักษณะเดียวกันก็จะเป็นการหลอกในชั้นต้นมีการโทรศัพท์ไปให้เกิดความน่าเชื่อถือชั้นต่อไปก็คือจะมีการแต่งกายให้เป็นคนญี่ปุ่นให้เป็นตำรวจญี่ปุ่นเพื่อเอาไปหลอกเพื่อให้คนญี่ปุ่นเชื่อถือเช่นกันลักษณะเดียวกันเหมือนกับกองร้อยปล่อยเป็ด
2: นอกจากนี้ครับตำรวจยังตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินยาไอซ์และอุปกรณ์เสพยาอ้าวมียาเสพติดด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกลางทั้งหมดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะครับเหลือบอสใหญ่ชาวจีนไม่รู้จีนเทาจีนดำก็ต้องล่าตัวมาให้ได้นะฮะเพื่อทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์น่าจะยังกบดานอยู่ในบ้านเราอะนะคะนี่คือมีเงินเช่าในปีนึงเป็น10ล้านแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอีกแล้วนะคะแล้วหนักไปกว่านั้นมันมาประจวบเหมาะในห้วงเวลาเดียวกันกับที่มีการไปทลายเครือข่ายคฤหาสน์หรูคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติสหรัฐอเมริกาสภาผู้แทนของเขาส่งหนังสือมาถึงเราด้วยนะคะแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลนิติบุคคล28รายที่คาดว่าไปเอี่ยวกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย
2: ์
1: แล้วปรากฏหนึ่งในนั้นดันมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีคนดังของไทยนายวรพักที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งรวมอยู่แต่เนี้ยใช้คำว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก่อนนะคะ
2: คือถูกกล่าวหาก่อน
1: ถูกกล่าวหาก่อนแล้วกันอันนี้นะแต่ว่ามันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประธานคณะกรรมการต่างประเทศพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการวิสามัญด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยส่งเอกสารลงวันที่15กันยายนถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วก็รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะให้ตรวจสอบชาวต่างชาติและนิติบุคคล28รายซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมีฐานอยู่ในเมียนมาในกัมพูชาคือเน้นมาที่อาเซียนเลยนะคะแล้วพัวพันอาชญากรรมหลายรูปแบบมากค้ามนุษย์กักขังทรมานละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือมีการจ้างแรงงานไม่เป็นธรรมแล้วมันไปสร้างความเสียหายให้กับพลเมืองอเมริกันเอกสารระบุที่เมียนมาแม้กองทัพจะมีการประกาศว่าทำลายศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่อย่างชเวก๊กโก KK Park ได้ ได้แต่ความจริงก็มีศูนย์สแกมเมอร์ใหม่ๆผุดขึ้นตามแนวชายแดนอย่างรวดเร็วไม่ต่ำกว่า25แห่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่เมียนมานะกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่ารายได้จากสแกมเมอร์ยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องค่ะพบคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างที่มีชนชั้นนำขีดเส้นใต้5เส้นทางการเมืองกัมพูชาที่มีชนชั้นนำนี่ใครก็ไม่รู้ล่ะลองคิดภาพกันดูสหรัฐเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์นะคะเอกสารนี้ยังขอให้สืบสวนพิจารณาภายใน180วันว่า28รายชื่อนี้เนี่ยมีความผิดเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องถูกลงโทษหรือคว่ำบาตรด้วยหรือไม่แต่อันเนี้ยย้ำก่อนนะคะว่าการมีชื่อในเอกสารไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าบุคคลหรือองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีความผิดหรือโดนสหรัฐคว่ำบาตรไปแล้วนะ
4: ครับ
1: เข้าข่ายที่ต้องตรวจสอบ
4: ใช่ฮะซึ่งทีนี้ประเด็นคือ28รายชื่อที่ถูกเปิดเผยมาที่เห็นที่หน้าจอเนี่ย
1: ที่เราไฮไลท์ไว้เลยละกันนะ
4: คือมีหลายรายชื่อมากที่คนไทยคุ้นหูเป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นถูกไหมฮะ
1: เช
4: ่นเบนจามินมาวเบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธนักธุรกิจและล็อบบี้ยิสต์ชาวแอฟริกาใต้สัญชาติกัมพูชาที่ถูกศาลอาญาของไทยออกหมายจับในคดีช่อโกงและสมคบกันฟอกเงินช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วเบนสมิธเนี่ยก็ถูกทางฝ่ายค้านอภิปรายตั้งแต่ยุคที่แล้วนะครับมีฮุนโตครับหลานชายฮุนเซนดีวีเจียรองผบตรกัมพูชาและเป็นลูกเขยของฮุนเซนซาโสการองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยของกัมพูชาโชบุนเองอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของกัมพูชาเน็ตซาเวือนรองนายกของกัมพูชาและเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาโอ้โหนี่แต่ละท่านเกี่ยวข้องกับการเมืองกัมพูชาหมดเลยเนี่ยฮุนเซนจะแก้ตัวยังไงล่ะเนี่ยแต่ละท่านแต่ละตำแหน่งนะฮะและยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาประธานกลุ่ม BIC Group ตรงนี้แหละฮะBIC Group ที่มาเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับคนขวามือสุดครับก็คือคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยยุครัฐบาลอนุทิน1ยุคก่อนนะครับซึ่งถูกระบุว่าเคยมีบทบาทเป็นบอร์ดของธนาคาร BIC ในเครือ BIC Group ของยิมเลียกนั่นเองเพื่อความเป็นธรรมครับเมื่อคืนนี้นะครับคุณวรพักก็ได้โพสต์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วนี่ฮะยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆพร้อมยืนยันว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและตอบทุกข้อสงสัยรวมถึงเตรียมส่งข้อมูลไปชี้แจงกับทางการสหรัฐต่อไปครับ
1: ซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วนะคะคุณวรพักเนี่ยเคยถูกกล่าวหามารอบใหญ่เลยว่าไปเอี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ของกัมพูชาและเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธและท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังไปในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเอามารอบนี้มาปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานจากทางสหรัฐอีกนะคะก็ทำให้ทางฝ่ายค้านคุณรังสิมันต์โรมออกมาบอกนะคะว่าการปรากฏชื่อของคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลอนุทิน1แบบนี้จะกระทบกับภาพลักษณ์ของทางรัฐบาลความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยได้จี้ให้นายกเนี่ยจัดการเรื่องสแกมเมอร์อย่างจริงจังคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นรอบนี้นะคะว่ามีการสอบสวนรายชื่อบุคคลนิติบุคคล28รายที่สหรัฐระบุมาว่าเกี่ยวกับสแกมเมอร์ในอาเซียนมีรายชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์รวมอยู่ด้วยคุณรังสิมันต์บอกว่ากระทบความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะการที่นายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้ยังกลับสามารถเคยเป็นรัฐมนตรีได้ถือว่ากระทบความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและตั้งคำถามว่าที่ผ่านมานายวรพักถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าหากไม่มีการดำเนินการเลยเป็นเพราะอะไรมีระบบเส้นสายหรือได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลอนุทินหรือไม่ค่ะ
5: คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่ายังไงมันก็ต้องยอมรับว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยแน่ๆเพราะว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วมันก็ถูกตั้งคำถามต่อไปเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยจากวันที่เรามีการเปิดกันในสภานะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองโดยเชื่อว่าก็แค่
1: คุณรังสิมันต์เนี่ยบอกว่าอยากให้รัฐบาลจริงจังในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคดีมันเงียบหายไปทำได้ก็แค่ยึดทรัพย์บางรายออกหมายจับ ออกหมายมาแล้วแต่จับไม่ได้นะคะพูดตรงๆคือผลงานในการปราบสแกมเมอร์รัฐบาลยังไม่น่าพอใจดังนั้นต้องเร่งสะสางเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาให้กลับมาเอาจริงเอาจังได้แล้วอันนี้ที่คุณโรมบอกเนาะแล้วก็ในประเด็นของคุณวรพักก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับ

0: เบนซามิตต่างๆซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆแค่ลูกเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน
1: แต่จริงๆแล้วนอกจากคุณวรพักแล้วเนี่ยถ้าจำกันได้นะฮะสมัยนั้นเนี่ยในเว็บไซต์ของ BIC อ
0: ่ะ
1: ยังมีคนไทยคนอื่นอีกนะถูกไหมฮะมีอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยน
0: ะ
1: ยังไงฝากขยายผลด้วยเพราะว่าคุณกรจติกับวณิชเองจากประชิดปัดก็บอกว่าไม่ได้มีแค่นี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะมีหลายท่านเลยนะครับเอาฝากด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อไปเตือนภัยใกล้ตัวนะครับบ้านไหนที่มีผู้สูงวัยแล้วเล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตเล่น AI เล่นโซเชียลต่างๆต้องระมัดระวังนะครับคุณป้าท่านหนึ่งอายุ66ปีครับเดินทางนั่งรถข้ามจังหวัดจากลำปางมาที่เชียงใหม่ต่อรถไปที่สนามบินเชียงใหม่แล้วไปรอนักบินคนหนึ่งชื่อว่าชัยบอกว่าเนี่ยคุยกับชัยไม่ใช่ชัยนนท์นะฮะชัยเฉยๆแล้วบอกโอ้โหนี่หลงรักชัยนะเลยมารอเขาที่สนามบิน
0: โถ
1: ตำรวจและรปภไปตรวจสอบปรากฏ
0: ไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีให้นักบินชื่อชัยแล้วตรวจสอบไปมาปรากฏ
0: ป้าคุยกับใครอ่ะ
1: ป้าคุยกับ AI ฮะ
0: ก็คือคุณป้า66หลงรัก AI
1: หลงรัก AI โดยที่ไม่รู้ว่าเป็น AI นะฮะอ่ะลองไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือหน่อยครับ
2: บอกว่าจะมาหาใครก็ไม่รู้ว่าเป็นนักบินชื่อชัย
3: ไม่ค่อยอันนี้ไม่ค่อยติดต่อสักหน่อย
2: ปกติแม่นี่อยู่ชี่วังเหนือหรือว่าอยู่เชียงใหม่อ่ะ
3: อยู่วังเหนือครับวันนี้เก๋บอกว่าจะลงไปหาหลานสาวนะครับ
0: โถอ
1: ันนี้คือตอนที่ตำรวจเนี่ยคุยกับลูกชายแล้วและลูกชายเนี่ยบอกว่าเอ้าตกลงแม่เขาไปไหนนะ
0: ลูกไม่รู้ว่าแม่จะไปหาหนุ่มอ่ะคือแม่บอกที่บ้านว่าจะไปหาหลานอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จริงๆคือมาตามหารักแท้ที่คุยกันในโซเชียลเนี่ยแต่ปรากฏไม่มีตัวตนนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวที่ลูกชายของคุณป้าอีโพวัย66ปีตกใจเลยนะฮะเพราะว่าแม่เนี่ยเดินทางออกจากบ้านที่ลำปางเพียงลำพังนั่งรถโดยสารจากลำปางเนี่ยมาที่เชียงใหม่มาตามหาชายที่รู้จักผ่านทางโซเชียลเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ครับที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่และรปภก็ไปช่วยเหลือคุณป้าเดินทางมาคนเดียวแล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่ามารอพบกับคนคนหนึ่งชื่อว่าชัยอ้างตัวว่าเป็นนักบินจากการพูดคุยเนี่ยจริงๆก็คุยกันลำบากเพราะว่าคุณป้าเนี่ยใช้ภาษาชนเผ่าเป็นหลักเจ้าหน้าที่ก็ขอเอ้าป้าขอดูหน่อยไหนขอดูภาพหน่อยคนชื่อชัยหน้าตาเป็นยังไงขอดูแชทหน่อยเป็นยังไงปรากฏคุณป้าอยู่ในอาการสับสนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดหาอาหารน้ำดื่มผ้าห่มจัดพื้นที่ให้คุณป้าเนี่ยได้พักอยู่ที่สนามบินก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะช่วยส่งตัวป้ากลับบ้านขณะเดียวกันครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ทดลองใช้เครื่องมือเจนภาพ AI หรือสร้างภาพ AI ออกมาเราลองระบุเลยฮะเนี่ยง่ายๆนักบินวัยกลางคนทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ AI มันประมวลผลออกมาเนี่ยมันภาพออกมาเป็นอย่างนี้เลยฮะ
0: ค่ะโอ้โหทำได้สารพัดภาพ
1: เนียนไหม
0: จะเอาสายการบินไหนล่ะ
1: เนี่ยการบินไทยก็ได
0: ้ก็ได้แต่อายุเท่าไหร่ล่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคะ
1: คือเดี๋ยวนี้ AI เนี่ยมันระบุคำสั่งได้ละเอียดแล้วออกมาได้เป๊ะได้เนียนเหมือนกับภาพจริงเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าคนเฒ่าคนแก่ยิ่งต่างจังหวัดบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่รู
0: ้ไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีถูกไหม
1: ใช่ไหมฮะเออแล้วไปเจอ Facebook หรือโซเชียลของคนอื่นที่เอาภาพ AI มาหลอกอย่างเงี้ยแล้วไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อได้นะครับเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะฝากลูกฝากหลานบ้านไหนมีผู้สูงวัยอยู่ที่ครอบครัวนะครับหมั่นพูดคุยแล้วก็ตรวจเช็คหน่อย
0: ค่ะ
1: เอ๊ะแม่เราป้าเราลุงเราพ่อเราคุยกับใครอยู
0: ่คือคนแก่ทุกวันนี้บางทีเขาเหงานะเขาก็จะมีสมาร์ทโฟนมีเทคโนโลยีนี่แหละเป็นเพื่อนถูกไหมคะทีนี้มันก็เป็นช่องว่างเหมือนกันว่าเราต้องย้อนกลับมาดูสังคมไทยทุกวันนี้ทุกคนใช้ชีวิตเร่งรีบทุกคนออกไปทำงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุบางทีอยู่คนเดียวด้วยซ้ำเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเขาก็เนี่ยมีเพื่อน
1: ใช่
0: แล้วสุดท้ายกลายเป็นต้องระวังแล้วว่าเขาอาจจะมีเพื่อนหรือมีคนรักในจินตนาการเป็น AI โดยที่เขาไม่รู้อันนี้ยังโชคดีที่คุณป้าไม่โดนหลอกเงินหลอกทองเพราะว่ามันเป็น AI จริงๆมันไม่ได้เป็นคนที่เอา AI มาสวมรอยแล้วหลอกเงิน
1: แต่แบบนี้มีเยอะนะ
0: แต่แบบนี้เยอะมากเหมือนกัน
1: ใช่ไหมฮะ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะที่ส่งตัวคุณป้ากลับบ้านอย่างปลอดภัยเรียบร้อย
0: เนาะให้กำลังใจดีกว่านะคะทุกอย่างมันมีเหตุที่มาที่ไปไม่ซ้ำเติมคุณป้าแต่ว่าฝากลูกชายดูแลใกล้ชิดด้วยนะนอกจากดูแลผู้สูงอายุใกล้ชิดแล้วเด็กเล็กก็ต้องดูแลใกล้ชิดเตือนกันทุกวันเด็กกับน้ำนะคุณผู้ชมเป็นนาทีชีวิตเลยที่เจ้าหน้าที่ทหารผ่านมาเจอเหตุการณ์เด็กหญิง1ขวบตกน้ำหมดสติสุดท้ายพี่ทหารตัดสินใจรีบกระโดดลงไปช่วยชีวิตค่ะ
4: ไม่รู้อะไรบ้าง
5: นะจ้าคน
6: ดู
5: เลยจ้า
6: เห็นบ้าง
5: เห็นพอดีมีทหารโทรปั๊มอยู่จ้าใช่จ้าม
4: ีเสียงละ
5: น้องคนนั้นมีสติยังอ่ะ
4: เริ่มมีแล้ว
5: น้องแล้วน้องมีสติ

0: ื่นล้านแล้วโอ้ยขอบคุณมากเลยพระเจ้าขอหนู
1: บาดเจ็บไป
0: ขอหนูขออยู่มีชีวิตดีนะลูกลูกใครอ่ะแล้วตรงนั้นได้ไงอ่ะ
2: จับนอนท่าทีก่อน
0: ฟื้นหรือยัง
3: ถ้าตามน่าจะ
4: โอ้โหลุ้นลุ้นเลยมีเสียงหรือยังฟื้นหรือยังเพราะว่า
5: ตาม
4: ลุ้นตามน้องหมดสติไปแล้วเลยแล้วเด็กอ่ะเขาตัวนิดเดียว1ขวบเองนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆพลเมืองดีทุกท่านแล้วก็ฮีโร่ก็คือพี่ทหารด้วยที่มาช่วยน้องเด็กหญิง1ขวบคนนี้นะคุณผู้ชมฮีโร่ของเราจ่าสิบเอกพี่นายดอกจันนะคะไปช่วยเด็กหญิงที่ตกน้ำบริเวณท่าเรือพลีอำเภอเมืองชลบุรีหมดสตินะคะแต่ว่าความเป็นทหารด้วยอะค่ะใจเย็นมีสตินะคะชาวบ้านก็มาลุ้นให้กำลังใจช่วยกันอัปเดตอาการนี่ค่อยๆตบให้น้องเนี่ยได้สติขึ้นมานะคะโดยเจ้าตัวบังเอิญขี่รถผ่านมาแล้วเห็นเด็กหญิงตกน้ำเลยรีบกระโดดไปช่วยนำขึ้นมาปฐมพยาบาลบนฝั่งจนที่สุดสำเร็จน้องได้สติคืนกลับมาแล้วก็ประสานกู้ชีพโรงพยาบาลชลบุรีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเด็กตกน้ำได้ยังไงคุณแม่อยู่ที่ไหนนะแต่ว่าทางเพจกองทัพบกนะคะก็ได้โพสต์คลิปชื่นชมความกล้าหาญเสียสละของจ่าสิบเอกพี่นายรวมไปถึงพลเมืองดีทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมกันช่วยเหลือเด็กหญิงได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเด็กเล็กกันนะคะยิ่งถ้าต้องไปอยู่ใกล้น้ำเนี่ยฝากผู้ปกครองดูแลอย่าให้คลาดสายตาเลยนะคะ
5: ครับคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวเราโทรสอบถามไปที่คุณการันศรีวัฒนบุรพานะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยโฆษกแล้วก็หัวหน้างานประชาสัมพันธ์แห่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับก็อธิบายนะฮะว่าการจัดเด็กให้นอนตะแคงเนี่ยถือเป็นวิธีที่เหมาะสมหากเด็กกลับมาหายใจและตอบสนองแล้วนะขึ้นจากน้ำแล้วแล้วไม่ตอบสนองเนี่ยให้ทำยังไงก็ต้องปลุกเรียกก่อนสังเกตการขยับของหน้าอกขยับไหมหายใจอยู่ไหมนะเนื่องจากคนจมน้ำบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการหายใจเฮือกอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการหายใจตามปกตินะครับแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยเด็กไม่ตอบสนองไม่หายใจหรือหายใจเฮือกอันนี้ไม่ได้แล้วน
4: ะ
5: โทร1669แล้วก็เริ่มทำ CPR ทันทีครับ
6: วางผู้ป่วยนะครับหรือคนที่จมน้ำเนี่ยนอนราบกับพื้นแล้วก็ทำการปั๊มหัวใจ CPR นะครับแล้วก็หากว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะครับแนะนำให้มีการเป่าปากร่วมด้วยนะครับก็คือกดหน้าอกปั๊มหัวใจเนี่ย30ครั้งสลับกับการช่วยหายใจ2ครั้งนะครับแล้วก็โทรแจ้ง1669นะครับคนที่จมน้ำเนี่ยเมื่อเขาเริ่มฟื้นเริ่มหายใจแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการอาเจียนออกมาได้ซึ่งการนอนตะแคงนะครับก็จะทำให้สิ่งที่อาเจียนออกมานะครับก็ไหลออกทางด้านข้างนะครับไม่ไหลกลับลงไปที่คอซึ่ง
4: เพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะสิ่งที่เคยเข้าใจผิดกันมาอุ้มพาดบ่าห้อยหัวให้น้ำไหลออกจากปอดเนี่ยอันนี้อาจจะยิ่งเป็นอันตรายได้นะคะแล้วก็สถิติจากกรมควบคุมโรคเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตรวม925รายบาดเจ็บ 7,000 กว่ารายนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเด็กไทยส่วนใหญ่เลยเป็นเรื่องของการจมน้ำนี่แหละคุณผู้ชมมากที่สุดเลยนะคะ
5: เอาฝากด้วยโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมของน้องๆหลายคนนะครับคุณผู้ชมส่วนกลางดึกที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุระทึกขึ้นในซอยที่สมุทรปราการนะฮะคือซอยเนี่ยมันแคบอยู่แล้วลำพังแค่มอเตอร์ไซค์เข้าออกยังลำบากแต่แท็กซี่คันนี้เนี่ยไม่รู้เมามาหรืออย่างไรฝืนขับเข้ามาแล้วชนทั้งมอเตอร์ไซค์ต้นไม้ของชาวบ้านล้มระเนระนาดครับ

0: ึ้นมา
1: ไปไปให้สุดพี
2: ่พี่รีบไปไหนอ่ะ
1: ใช่ไหมแล้วไม่เห็นเหรอว่ามันไปไม่ได้อ่ะ
2: หรือขอโทษนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่า
1: เออหรือเมาหรือเปล่า
2: เออเมาไหม
1: น้องหมาวิ่งหนีก่อนเลย
2: โหถ้าหมาไม่วิ่งก็ไม่รอดนะเอาจริงๆนะเพราะว่าแกชนด่าอะไรขวางคือแกไม่เบรกเลยอ่ะ
1: แล้วมันแคบด้วย
2: มันแคบมาก
1: นะมอเตอร์ไซค์นี่ไปหมดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นซอย6เคหะบางพลีสมุทรปราการตี 3-4 นาทีนะครับแท็กซี่คันนี้สีเขียวเหลืองเนี่ยลุยเข้ามาในซอยที่โหแคบมากแค่มอเตอร์ไซค์ขี่สวนกันยังลำบากนะครับไม่รู้ว่าคิดอะไรยังไงถึงฝืนขับเข้ามาแบบนี้แล้วดูฮะมุมนี้โอ้โหดูฮะบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็หวาดเสียวนะครับสุดท้ายสภาพหลังเกิดเหตุไปยังไงเอามาดูกันหน่อยมอเตอร์ไซค์กระถางต้นไม้นี่ราวตากผ้าหน้าบ้านของใครบ้างฮะเละระเนระนาดเจ้าของโพสต์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแท็กซี่คันนี้เมาหรือยังไงนะเพราะว่าขับเข้าไปเนี่ยสุดท้ายนะเขาทะลุออกจากซอยอีกฝั่งแล้วหายไปเลยเอาเช้าวันนี้ครับมีคนไปเจอแท็กซี่คันนี้แล้วนะครับหลังจากหลบหนีออกจากซอยคนขับเนี่ยขับมาจอดอยู่แถวๆหน้าโรงเรียนยินดีวิทย์แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเจอแต่แท็กซี่ไม่เจอตัวคนขับฮะ
2: เช้านี้เลยเราคุยกับหนึ่งในชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนเลยนะคะเมื่อคืนตอนเกิดเหตุเนี่ยออกมาไม่ทันแต่เสียงได้ยินแล้วล่ะโครมครามและชนเนี่ยเสียงดังทีเดียวออกมาไม่เห็นรถที่ก่อเหตุเจอแต่สภาพมอเตอร์ไซค์ตัวเองก็พังไปซะแล้วนะคะก็คือหนักจนไม่สามารถขี่ได้เลยอะค่ะตอนนี้เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
3: ตอนนั้นที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยทันมองเห็นรถแท็กซี่เขาวิ่งไปไหม
4: ไม่ทันเลยคร
3: ับ ได้ยินแต่เสียงครับ
4: ได้ยินแต่เสียงคุม
3: ปกติชุมชนนี่จะมีรถใหญ่วิ่งเข้ามาครับไหมครับตามซอยตามซอยเนี่ย
4: มีก็มีเราของเทศบาลเขาจะตอนนี้เขาจะแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วครับแต่นี่มันเข้ามายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
3: มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหายบ้าง
4: ก็มีบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีรถเยอะครับตัวนี้ขี่ไม่ได้เลย
5: ครับผม
4: แล้วก็มีรถบางคันอยู่ในซอยก็โดนเล็กๆน้อยๆแต่เขาไปแจ้งความไว้แล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ 3:30
3: ของเราก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
4: แจ้งแล้วครับ
2: ก็แจ้งความแล้วตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เจอตัวนะแต่นี่ เจอรถนะคะถูกจอดทิ้งไว้ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอให้ติดตามตัวโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้ให้ได้แล้วก็จะได้ทราบว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะคะ
1: ไม่รู้เมากลับบ้านไปแล้วหรือเปล่า
2: หวังว่าคงไม่ได้มีผู้โดยสารนะน่ากลัวมาก
1: ฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมสลับมาที่กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับที่ล่าสุดเนี่ยได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยครับ
6: บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพนำโดยคุณนิโคลาเดอร์นาเซลประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคุณบุพภาวดีโอวรารินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Life Protect Plus Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าเจ้าแรกในไทยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดมากถึง2เท่าพร้อมดึงนักร้องสุดเท่อย่างปาล์มมี่ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ตัวแทนคนวัยทำงานช่วง Prime Years รวมถ่ายทอดในภาพยนตร์โฆษณาที่เป็นประกันชีวิตแบบประกันตลอดชีพเพิ่มความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100% ก่อนอายุ60ปีและให้ความคุ้มครองพื้นฐานต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีออกแบบระดับความคุ้มครองให้เติบโตไปพร้อมกับชีวิต
7: As I said earlier there are this product it's the first time in the insurance market that we are offering a protection product with up to 100% top up on the protection booster to have a high protection booster is very important to helpthe customer manage the uncertainty that they have in front of them
8: ในเรื่องของภาพยนตร์โฆษณา Life Protect Plus นะคะเราก็ได้มีการวางกลยุทธ์นะคะในการสื่อสารที่จะครอบคลุมสื่อต่างๆแล้วเรานะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงการรับรู้แล้วก็เพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกค้าด้วยนะคะ
9: ก็มีความภูมิใจค่ะที่จะพรีเซนต์สิ่งนี้ออกไปนะคะกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะพูดเป็นภาษาปกติก็คือเข้าท่าแล้วก็ถูกใจมากๆนะคะ
2: สลับมาดูเรื่องของกีฬากันนะคะคุณผู้ชมไปดูผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะมองโกเลียไปได้อย่างสวยงามเลยค่ะ
10: แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแคเรียเทควีและเทคเอส

0: นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราดีกรีแชมป์เอเชียปี2026อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับมองโกเลียคีร์กีสถานและไชนีสไทเปนะคะเมื่อวานทีมวอลเลย์บอลสาวของเราเป็นทีมอันดับ13ของโลกเอาชนะมองโกเลียอันดับ130ของโลกไปขาดลอย3-0เซต25-12 25-18และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จค่ะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดลงสนามนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียเมื่อเดือนที่แล้วโดยทีมไทยเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องขณะที่มองโกเลียเล่นพลาดเองบ่อยค่ะทำให้เกมนี้ไทยเราเอาชนะไปได้อย่างง่ายดาย3เซตรวดนะคะส่วนนัดต่อไปนักตบสาวไทยของเราจะเจอกับคีร์กีสถานวันนี้เวลา 17:00 นค่ะ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: คุณผู้ชมครับข่าวนี้น่าสนใจนะฮะมีมิจฉาชีพอ้างเป็นทหารฝ่ายจัดซื้อแล้วแชทหลอกเจ้าของร้านสั่งลวดหนามหีบเพลงอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้อมแนวชายแดนไทยกัมพูชานะเหยื่อหลงเชื่อฮะโอนมัดจำไปแล้วสุดท้ายเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู

ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: พิ่มวิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
2: ่ I love อัปปาเช
3: ่มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: เราเลยวันนี้ผิวสวยไว
5: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่ Olay
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
6: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
13: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
12: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
14: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
12: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์ Lego Soy
16: 300 ml Be your original. Let the soy original number one brand Thailand. 300 million.
17: Let the soy อร่อยคุ้มค่า.
18: It's real.
19: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
4: เคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair.พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
0: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาง
13: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
12: Breeze สูตรซักหยด
1: โบทั้งเหม็นทั้งเนอะคุมผมไว้ก่อน
9: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
10: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
5: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
1: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: มุกเดิมอีกแล้วนะคะที่มีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นทหารไปหลอกเหยื่อทำทีสั่งซื้อลวดหีบเพลงบอกว่าจะเอาไปใช้ล้อมรั้วชายแดนไทยกัมพูชาเหยื่อเนี่ยโอนเงินให้ไปแล้ว 200,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจนตามเงินคืนกลับมาได้ค่ะนี่เป็นแชทนะคะที่คนร้ายเนี่ยใช้ในการมาหลอกเหยื่อนะอ้างตัวบอกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อกรมสรรพวุฒิทหารเรือติดต่อเจ้าของร้านที่บุรีรัมย์ซึ่งเขาขายอุปกรณ์ให้หน่วยราชการส่งเอกสารมาโอ้โหดูเนียนมากนะบอกว่าเป็นเอกสารจัดซื้อทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่าเป็นหน่วยราชการติดต่อมาจริงนะคะโดยได้สั่งลวดหีบเพลงอ้างว่าจะไปใช้ล้อมแนวชายแดนไทยกัมพูชาและอ้างว่าบริษัทของญาติเป็นผู้จัดหาก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวกลางละกันในการไปจัดซื้อลวดหีบเพลงนะคะและมีกำหนดให้จ่ายมัดจำ 50% ผู้เสียหายก็โอนเงินไป 212,500 บาทโดยเชื่อว่าเป็นขั้นตอนการซื้อขายปกติของการรับงานจากหน่วยราชการโอนเงินเสร็จก็ยังมีการส่งภาพลวดหีบเพลงขึ้นรถไปให้ดูนะคะก็ทำให้เชื่อว่ามีการซื้อขายแล้วจริงแต่สังเกตว่าจำนวนสินค้าในภาพดูน้อยกว่าที่ตกลงกันก็เลยไปตรวจสอบกับกรมสรรพาวุธทหารเรือตัวจริงและพบว่าไม่ได้มีการจัดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้รู้แล้วว่าอันเนี้ยโดนหลอกเลยตัดสินใจไปแจ้งความนะคะผู้เสียหายน่าสงสารมากนะเขาเครียดเขาทุกข์ใจนานเป็นครึ่งปีเลยนะคะแต่ว่าที่สุดชมเลยค่ะนี่คืนเงินแล้วตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์สอบเส้นทางการเงินอายัดบัญชีและสุดท้ายติดตามเงิน 212,500 บาทกลับคืนมาให้ผู้เสียหายได้ครบทุกบาททุกสตางค์นี่เป็นภาพการคืนเงินนะคะเอาฟังความรู้สึกผู้เสียหายหน่อยนะคะ
5: รู้สึกดีใจวันแรกที่รู้ว่าโดนก็รู้สึกอยู่ว่ากลัวเหมือนกันค่ะว่าอาจจะไม่ได้เงินคืนอะไรเงี้ยเพราะเราตั้งใจทำงานเนาะกลับมาโดนหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็โทรมาแจ้งว่าเราเงินเรายังอยู่ครบก็ดีใจค่ะ
6: โอ้หลายคนก็เซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าม
4: ัน6เดือนแล้วด้วย
6: แล้วตามเงินกลับมาได้ครบทุกบาทเลย
4: ครบเลยค่ะเนี่ยเช็คเนี่ยคือครบเลยทุกสตางค์นะคะผู้กำกับการสพเมืองบุรีรัมย์เตือนมิจฉาชีพตอนนี้ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยมันปลอมได้หมดน่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อง่ายๆเช็คกับหน่วยงานราชการตัวจริงก่อนจะตัดสินใจโอนหรือว่าทำธุรกรรมอะไรไปนะ
6: นะอ่ะไหนๆพูดถึงทหารพูดถึงกองทัพแล้วนะฮะเมื่อวานอีกหนึ่งข่าวใหญ่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็คือกัมพูชาเนี่ยเขาสร้างเขาขุดคูเล็ดลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ช่องสงำเนิน450ที่ศรีสะเกษนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายคนกังวลไปเลยนะครับว่าจะมีการปะทะกันในจุดนี้หรือไม่อย่างไรสุดท้ายครับโอ้เคราะห์ดีคลี่คลายด้วยดีนะครับกัมพูชายอมกลบแล้วครับพื้นที่ตอนนี้กลับคืนสู่สภาพเดิมกองทัพภาคที่2ครับชี้แจงกรณีปรากฏคลิปฝ่ายกัมพูชาเนี่ยขุดคูเล็ดหรือว่าสนามเพาะและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยจริงกองทัพภาคที่2ครับจึงมอบหมายกองกำลังสุรนารีเข้าควบคุมพื้นที่และประสานทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ที่ย้ำว่าไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจรุกล้ำดินแดนของอีกฝ่ายประเด็นคือแล้วกัมพูชาทำมาขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะภายหลังการหารือครับไทยและกัมพูชามีความเข้าใจตรงกันฝ่ายกัมพูชาครับยอมปรับสภาพคูและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วขณะที่พี่เล็กวาสนานานุ่มนักข่าวอาวุโสสายทหารก็โพสต์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าหลังการเจรจากับทหารกัมพูชาทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันฝ่ายกัมพูชาได้กลบคูและรื้อแนวลวดหนามบริเวณเนิน450กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วแต่จริงๆแล้วคนไทยหลายท่านก็ยังมาคอมเมนต์อยู่นะบอกว่าอยากเห็นภาพตอนกลบได้ไหมตอนนี้เราเห็นภาพเห็นคลิปตอนขุดแต่ภาพตอนกลบที่บอกว่ากลับคืนสภาพเดิมเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงถ้ามีภาพอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าทางกองทัพน่าจะรีบเอาออกมาเปิดเผยอย่างแน่นอนนะครับ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ความตึงเครียดตามแนวชายแดนขยายตัวตั้งแต่ช่องสะงำเนิน450ไปจนถึงเนิน800โดยเฉพาะเนิน450เนี่ยมีรายงานว่าฐานกัมพูชาขุดคูเล็ดรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยก่อนจะกลายเป็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วช่วงแรกเนี่ยเมื่อวานนะกัมพูชาไม่ยอมด้วยนะครับไม่ยอมนะฮะก่อนที่สุดท้ายครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันว่ากัมพูชาอ้าวยอมเรียบร้อยมีความเห็นจากพลโทกนกเนตรคะเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่2ระบุว่าเนิน450นั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับเพราะมันมองเห็นพื้นที่ฝั่งกัมพูชาทั้งหมู่บ้านคาสิโนแหล่งสแกมเมอร์จึงมองว่ากัมพูชาเนี่ยเร่งขุดคูเล็ดเพื่อสกัดไม่ให้ไทยเข้าถึงจุดดังกล่าวพลโทกนกเตือนนะครับถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อจนหมดหน้าฝนเนี่ยอาจเสี่ยงให้เกิดการปะทะได้จึงควรยกระดับการเจรจาให้สูงกว่าหน่วยทหารในพื้นที่เดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมชวนคุยกันต่อนะครับในเรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนดูตึงเครียดขึ้นมาชวนมา2ท่านนะฮะในมุมของอดีตทหารพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและในมุมของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงไม่ได้มีแต่เรื่องของเนิน450แต่ยังมีดราม่าเรื่องของงบ31ล้านบาทที่ก่อนหน้านี้โฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงแล้วว่ามันเป็นเรื่องเก่าเดี๋ยววันนี้ได้ถามทั้ง2ท่านต่อในเรื่องใหญ่รายวันเที่ยงครึ่งห้ามพลาดนะครับ
4: คุณผู้ชมคะเดินทางมาถึงครั้งสุดท้ายแล้วกับการสร้างความสุขทั่วไทยนะคะกับกิจกรรมวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ค่ะวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีเตรียมรับความสุขความสนุกได้เลยนะคะกับทักษิณศิลปินนักแสดงจากช่องวัน31และความอร่อยจากร้านเด็ดทั่วไทยไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลย4วันเต็มๆนะได้เจอกับนักแสดงจากช่องวัน31เต็มอิ่มค่ะเราขึ้นให้ดูที่หน้าจอแต่ละวันจะเจอกับใครบ้างนะคะและแน่นอนว่าจะมาสร้างสีสันมอบความสุขให้กับแฟนๆขนเพลงขนความสุขมาเสิร์ฟให้แบบอิ่มๆเลยค่ะนอกจากโชว์สุดพิเศษบนเวทีแล้วแน่นอนนะคะจะได้อิ่มอร่อยกับร้านเด็ดร้านดังที่ขนเมนูประจำร้านไปให้ทุกท่านเลือกชิมเลือกช็อปกันแบบจุใจรับประกันความอร่อยทุกร้านและก็จะมีบูธสินค้าและโปรโมชั่นพิเศษภายในงานด้วยรวมถึงกิจกรรมสนุกๆเยอะเลยค่ะวันนี้นะไปเจอกันวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2500

0: 69เข้าชมฟรีตลอดงานนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง20กันยายนที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park จังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เอ็นดูกันทั้งโรงพักแต่ไม่ใช่แค่โรงพักแล้วผมว่าเอ็นดูทั้งประเทศกับน้องหมาไซบีเรียนอายุประมาณสัก 6-7 เดือนนะฮะมีชาวต่างชาติเนี่ยไปพบเจอว่ามันพัดหลงอยู่ที่พัทยาไม่รู้ทำยังไงก็เอามาฝากไว้ที่โรงพักแล้วดูฮะ
0: ตำรวจก็เป็นพี่เลี้ยงไปสิ
1: แล้วมันวิ่งวอดโอ้ดูท่าน
0: ี่หนูหลงมาจริงใช่ไหมลูกนี่แล้วความไซบีเรียนอะขึ้นชื่ออยู่แล้วอะ
1: ในความแสบ
0: ความแสบ
1: เนี่ยมันก็วิ่งนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ช่วยดูแลก่อนนะครับพุ่งกับสพเมืองพัทยาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นมิตรจริงแต่ก็ค่อนข้างซนก็กลัวว่าจะไปกัดสายไฟไปทำอุปกรณ์เสียหายก็มอบหมายให้พลขับเนี่ยช่วยดูแลเป็นการชั่วคราวปรากฏตอนที่เป็นข่าวตอนแรกนะโอ้โหประชาชนติดต่อขอรับเลี้ยงกันเต็มไปหมดบอกถ้าไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวขอไปรับที่โรงพักได้ไหม
0: พร้อมรับมือความป่วยน้องน่ารักจริง
1: ๆเนี่ยดูฮะน่ารักมากนี่ผู้ชม
0: เป็นผู้ช่วยพี่ตำรวจเลยนะช่วยสร้างความปวด
1: นะฮะทีนี้หลังจากที่ตำรวจสพเมืองพัทยาประกาศตามหาเจ้าของนะครับเอาไปดูล่าสุดเลยดีกว่า3ทุ่มเมื่อวานนี้ฮะคุณผู้ชมตัวแทนเจ้าของเห็นประกาศผ่านโซเชียลมาแล้วฮะ
0: ตกลงเจอแล้วอู้ตาอุ้มเป็นเด็กเลย
1: คือตำรวจเนี่ยคือจะไปส่งให้ที่รถใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขออุ้มซะหน่อยผูกพันไปแล
0: ้
1: ว
0: เนี่ยโดนตกแล้วสิ
1: เออ
0: ดูอะไรนะมู้ตายแล้วตายแล้วมีหอมก่อนขึ้นรถ
1: แล้วเขาก็ยอมนะน้องหมาเนี่ย
0: โอ้ลูก
1: ใช่ไหมสรุปชื่อชีเอล
0: ค่ะ
1: เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วนี่คือเจ้าของนะก็ยิ้มกันทั้งคู่อ่ะตอนเนี้ย
0: คนเลี้ยงไซบีเรียนก็คงเข้าใจกันนะมันเกิดขึ้นได้
1: ใช่ไหมฮะลองดูบรรยากาศตอนที่พี่ตำรวจไปส่งน้องถึงรถหน่อยก็แล้วกันฮะ
2: ถ้าบ้านนั้นเขาเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวผมบอกให้เจ้าของ
3: ใช่บอกว่ามาส่งคุณพี่ตำรวจเลย
2: ที่นี่เลย
4: มันมีบ้าน
3: โถ
4: ถ้าเลี้ยงไม่ไหวเอามานี่นะ
2: ครับ
4: ได้ไหมนั่งอย่างนี้อย่าดื้อนะ
5: เออตัวเดียวก็เลี้ยงไหว
4: นั่งเฉยอย่าดื
1: ้อเป็นไง
0: บ๊ายบายด้วย
1: มีทั้งบ๊ายบายมีทั้งจุ๊บมีทั้งหอมเลยและพี่ตำรวจบอกถ้าเลี้ยงไม่ไหวมานี่นะ
0: แต่ถ้าเลี้ยงไม่ไหวมานี่ก็ได้นะนี่ก็อยากเลี้ยงนะน่ารัก
1: ใช่ไหมคือตอนนี้โดนตกกันทั้งสพแล้วก็ทั้งประเทศไปแล้ว
0: นี่ชีเอลมี FC ทั่วประเทศไปแล้วอ่ะ
1: เออนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นข่าวดีว่าเจอเจ้าของตัวจริงแล้วยังไงเนี่ยหมากับเจ้าของเนี่ยเขาผูกพันกันอยู่แล้ว
0: แล้วโซนอย่างเงี้ยแล้วคือเขายังเล็กนะคะนี่เดชบุญไม่ไปแบบเอ้ยวิ่งไปบนถนนไปเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะปลอดภัยแล้วนะลูกนะขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยดูแลน้องนะคะใครมีน้องหมายิ่งเป็นสายพันธุ์โซนเนี่ยดูแลระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: ต้องฝากเจ้าของอีกทีนึงนะปิดให้ดีนะปิดบ้านให้ดีนะเดี๋ยวมันก็วิ่งออกมาที่สพอีก
0: นั่นแหละพี่ตำรวจก็คิดถึงแล้วล่ะชีเอลเปิดเพจเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปเป็น FC นะคุณผู้ชมคะส่วนวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะคะรอบวันวันนี้เจอกับหนุ่มคนนี้ค่ะพอสรันกับบทบาทของสามีที่ไม่ซื่อสัตย์และมีคนอื่นแก้เหงาอยู่ตลอดเจอกับทัพทีมอัญญรินทร์ภรรยาที่ต้องจำทนกับการถูกนอกใจคลับ Friday The Series รักไว้เผื่อเหงาเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
6: โคเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี้เอสโทเดเอนแฟนคอน
8: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
9: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
10: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
11: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
12: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: ิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
0: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เกาเหรอ
5: ไม่เกาซาดินขาว
4: เปิดซะดีมั้ย
5: มาดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุคเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: อารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไว้ครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
10: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
11: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
10: สัมผัสสบายเท้า
12: ฝุ่นคราบเยอะ
10: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
13: มาจิกคลีน
14: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชชัยบีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
17: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
18: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
4: ้มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มี
7: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: Fit your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask friend จากอังกฤษ
9: อาทิตย์นี้
5: เราจะให้จำลองสถานการณ์ขอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ

0: วันนี้เท่าไหร่ครับ
1: นี่5ค่ะ
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: จะ5โมงแล้วค่ะ
0: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
1: เวลาอะไรคะ
0: เป็นแฟนกันไหมครับ
1: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู้
2: เบสดิฉันตบมือ
3: รู้ใหม่ประโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Sandcon
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์เวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคลับไฟเดย์นะคะจริงๆเขาก็จะเบสออนเรื่องจริงใช่ไหม
4: ครับ
3: แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยออกมาแล้ว2ตอนนะคะคือรักไว้เผื่อเหงานี่พระเอกก็คือพอชนะคะแล้วนางเอกก็คือทับทิม
4: ครับ
3: แต่เรื่องนี้คือพอชเจ้าชู้มากก็คือมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปคุยกับผู้หญิงกี่คนรู้ไหมคะ
4: เท่าไหร่จ๊ะ
3: 35คน
5: ฮะ
4: อันนี้ผู้หญิงหรือทีมฟุตบอลนะ
3: วอร์ดยิ่งกว่าทีมฟุตบอล
4: ยิ่งกว่านะ
3: คุณอยากจะอุทานวอร์ดเติม S คือ35คนค่ะแล้วส่วนภรรยานะคะก็คือจี๊ดหรือว่าทัพทีมเนี่ยยอมสามีมากๆยอมถึงขั้นว่าสามีเนี่ยยื่นโทรศัพท์แล้วบอกว่าโทรไปนัด35คนมาเดี๋ยวนี
4: ้
3: เออแต่ยังไม่รู้นะว่าให้นัดทำไมแล้วมาเจอกันทำไมหรือว่าจะตั้งทีมฟุตบอลจริงๆเพราะฉะนั้น
5: โมโหแล้วอ่ะโมโหแล้วอ่ะ
4: ทีมเมียหลวง
5: ทัพทีมผมไม่เชิญเข้ามาพี่อยู่ที่หนู
3: ต้อนรับเลยพอชกับทัพทีมค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: 35คน
7: 35คนแค่ฟังก็แบบขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
5: ขึ้นแล้วจ้าทัพทีมจ้า
7: ขึ้นแทนหนูเลยนะเนี่ย
3: มันมีจริงๆเหรอที่35คนผู้ชายแบบนี้
8: เอาจริงตอนอ่านบทก็ยังแบบยังติดใจอยู่นะเฮ้ยมันคุยได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เออยังไงก่อน
8: นัดผ่านแอปไง
7: แต่ด้วยความที่แบบว่ามัน based on true story อย่างตอนแรกอย่างเงี้ยกับพี่โอผู้กำกับอะค่ะเราก็ได้คุยกันใช่ไหมพี่โอยังขนาดผู้กำกับเองอะยังมาเล่าให้ฟังเลยว่าอ่านบทครั้งแรกจะแบบเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อขอดูเทปสัมภาษณ์อันนี้จากคนจริง
4: ๆและเป็นเรื่องจริงๆ
3: หมายความว่าจริง
7: ใช่ค่ะ
5: เขาเฮ้ยพี่คนนั้นเขายังอยู่ไหมคะ
4: เขาหล่อมากเลยนะ
5: พี่โอ้ยยังอยู่นะคะ
4: คือ
5: ตอนน
4: ั้น
5: พี่โอ้ยสงสัยอ่ะพี่
3: คือเขามีความสามารถในการจัดการอยู่นะ35คนอ่ะเอาจริงๆคือแบบหูแล้วพอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงนี่คือมันก็อึ้งเข้าไปใหญ่เลยเนาะ
4: ครับ
8: อึ้งมาก
3: เนาะเนี่ยเนี่ยถามในฐานะนักแสดงพอเราได้ยินว่าผู้ชายคุยกับผู้หญิง35คนมันรู้สึกยังไงคะ
8: โอ้ตอนแรกคุยกับพี่โอ้ภูมิกับพี่โอ้ยังพี่โอ้ยังบอกให้พอดแบบพยายามเชื่อหน่อยนะจริงๆคือว่ามันมีจริงๆนะแบบเนี้ยอย่างผมก็ต้องไปนั่งทำการบ้านมาไงว่าไอ้ความต้องการของตัวละครตัวนี้ทำไมมันถึงทำขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีเบื้องลึกอะไรหรือว่าความต้องการของมันคืออะไรเราก็ต้องไปนั่งหาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เชื่อจริงๆว่า
4: 35คน
8: มันจะคุยได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไร
3: เข้าใจเลยอ่ะเพื่อให้เชื่อจริงๆแล้วผู้หญิงนะคะเราในฐานะผู้หญิง
7: ใช่ไหมคะเอาจริงๆอ่ะสำหรับทีมก็ต้องหาความรู้สึกที่ว่าทำไมเขาถึงยอมทนขนาดนี้เพราะถ้าเป็นเราไปตั้งแต่คนที่2แล้วอ่ะไม่ต้องรอถึง35คนคนที่2เราก็ไปแล้วใช่ไหมคะแต่นี่คือทนทุกอย่างเก็บทุกอย่างแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือเหมือนเขาต้องการที่จะรักษาความเป็นครอบครัวเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะในมุมมองของเราอะค่ะหลายคนที่คุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ายังไงผู้หญิงก็ต้องรักตัวเองไว้ก่อนนะมันถึงจะมีแรงที่จะไปดูแลลูกหรือไปทำอะไรต่อไป
3: จริงนะคะ
5: ต้องลูก
3: ถูกแล้วอิน
8: ใช่
3: พี่แจ็คอินมาก
7: เรื่องนี้หลายคนอินมาก
3: เออนะคะแต่แบบเห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพอชต้องรับบทแบบเจ้าชู้สุดๆคือเจ้าชู้มากจนถึงขั้นว่าตัวเองเล่นยังรู้สึกแบบเฮ้ย
8: ใช่มันเฮ้ยจริงๆนะมันเฮ้ยมากๆอย่างที่บอกเราก็ต้องไปหาแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นคนแบบนี้
3: ทำการบ้านยังไงอยากรู้อย่างเงี้ย
8: จริงๆแล้วเอาง่ายๆคนรอบข้างก็มี
3: ครับ
8: คนรอบข้างมีแต่ไม่ถึงขนาด30คน
5: อันนี้สุดที่พอดเคยเห็น
3: กี่คน
8: ฟิลนี้ก็เป็นไม่ถึง10อ่ะผมก็ว่าเยอะแล้วนะ
5: แล้วของออฟเองที่มากสุดกี่คน
4: กี่คน
3: เดี๋ยว15ค
4: นมันวนมาทางนี้ด้วย
7: เดี๋ยวบอกว่านั่งอยู่นิ่งๆ
3: ผู้ชายโดนหมดตอนนี
5: ้หลัก10ก็โหยากแล้ว
3: จริง
8: ผมว่ายากนะ
3: ก็คือไปดูเลฟจากคนใกล้ตัวที่เราบอก
8: ไปดูเลฟจากคนใกล้ตัวเงี้ยเพื่อนเราก็มีที่แบบเจ้าชู้มากๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปหาความต้องการตัวละครเพราะอย่างตัวละครตัวนี้มันมีความแบบอยากเอาชนะบางทีไปจีบ

0: ผู้หญิงแล้วแบบเอ๊ะถ้ามันดูยากมันก็สนุกดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วมันก็พยายามทำทุกอย่าง
2: ท้าทาย
3: นะสายตรงสายตาอย่างเงี้ยเวลาเล่น
2: ตอนเล่นกลัวไม่จะพอดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนจะติดภาพเราเจ้าชู้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหพี่โอ๋มาพูดกับพอดเลยพูดกับบอกพอด

0: จริงใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่เออมันเป็นการแสดงจริงๆ
1: ครับผม
2: ส่วนทัพทีม
0: ค
2: ือในซีรีส์เนี่ยหลายคนดูจะรู้สึกว่าหุยแบบน่าสงสารน่ะยอมอะไรขนาดนั้นน่ะ
0: ใช
2: ่แต่ในชีวิตจริงไม่ใช่นะจ๊ะ
3: อันแน่นอนสิ
2: ชีวิตจริงก็คือหวานมากในกระทั่งเวลาเหนื่อยเนาะจากงานเลิกกองตีสี่อย่างเงี้ยพี่ไทยก็บอกไม่ได้ไม่ว่าเลิกกี่โมงก็ต้องโทรศัพท์มาหาถูกไหมคะ
0: ก็เป็นการเหมือนแบบว่าส่งเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: รอเหรอ
0: รอบางทีอาจหลับก่อนแล้วเพราะมันดึกมากไงแต่ว่าก็คือถ้าถึงบ้านแล้วก็บอกโอเคถึงบ้านแล้วอาบน้ำอะไรถ้าพร้อมนอนก็คือโทรมาก็จะได้แบบแจ้งก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวจะนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เขาก็จะได้ไม่ต้องห่วงอะไร
2: โอ้เป็นการส่งคุณโทรไหมคุณออฟเวลาแบบ
4: มันบนมาที่ผมนี่แหละ
1: บนไปแม้กระทั่งเรื่องของผู้หญิงก็บนมาที่ผมได้เหรอ
2: น
1: ิ
2: ดนึงไงโอเคข้ามไปเน
1: า
2: ะ
1: ข้ามไปข้ามไป
2: แต่35คนเรามีโทรส่งเข้านอนอย่าง
1: น
2: ี้ไ
1: หมคุณเป็นทั้งนี้แล้วเป็นส่งเมสเซจเหมือนแบบสวัสดีวันจันทร์
0: น
1: ะ
0: ส่งนะส่งเข้านอนไงในเรื่องถ้าใครไปดูเมียกับลูกนอนอยู่บนเตียงนี
5: ่นอนพิม
0: พ์แชทหาผู้หญิง
5: ฝันดีนะครับ
0: แล้วลูกก็นอนอยู่ข้างๆเมียก็นอนอยู่ข้างๆแต่คุยกับผู้หญิงแบบส่งเข้านอน
2: โอ้โหแบบวิสุดมากจริงๆผู้ชายคนนี้เนาะ
1: ย้ำว่าในซีรีส
2: ์ในซีรีส์ในซีรีส์ในซีรีส์คือแบบเนี้ยคิดไปถึงแบบวิธีการของเขาที่จะเมเนจ35คนทั้งที่เราแบบมีเมียนอนอยู่ข้างๆอ่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้คือแบบสุดๆเลยอะแล้วพอเราเล่นเองจริงๆเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มาก
1: ๆเซอร์ไพรส์มากว่ามันก็อย่างที่บอกว่ามันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอไหนจะเรื่องลูกอีกปล่อยให้ลูกรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึก
3: แบบหลายคนจะมานึกถึงชีวิตจริงเนาะพอดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเฮ้ยแล้วของเราประมาทไปเปล่านะอะไรเงี้ย
1: เราต้องกลับไปเช็ค
3: เลยสามีเปล่า
0: ข้างแล้วคราวนี
3: ้ถ้าพี่ไม่มีนะ
0: ไม่มี
3: ไม่ระแวง
2: นะไม่โอ้เขาถึงขั้นโทรส่งตีสี่นี่ก็แบบเต็มที่แล้วนะคะแต่ส่วนพอร์ชเองเนี่ยชีวิตจริงก็คือตอนนี้เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
6: ครับผม
2: น้องโฮม
6: ครับผม
1: น่ารักมาก
2: โอ้น่ารักมากแล้วเห็นบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เอาจริงนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะพอเรามีลูกเราอาจจะยอมทำอะไรในสิ่งที่อาจจะคิดว่าชีวิตนี้ทำไม่ได้ อย่างคุณเองอะเลิกเล่าเลย
6: ก็จริงๆแล้วมันเลิกเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ไหวด้วยเข้าใจไหมเอาจริง
3: สุขภาพ
6: สุขภาพด้วยสุขภาพด้วยแล้วเราเคยมีจุดที่แบบว่าเออเราแฮงอะเราตื่นมาเรารู้สึกว่าเราทำหน้าที่พ่อได้ไม่ดี
1: ครับ
6: เพราะอย่างผมเลี้ยงผมไม่ได้มีพี่เลี้ยงไงผมเลี้ยงเอง
3: เฮ้ยแม่พ่อเลี้ยงอยู่คุณพ่อเองเลย
0: เราจะเล่าให้ฟังบ่อยๆเรื่องการเลี้ยงลูกเองว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยกลายเป็นท็อปิกที่เราคุยกันในกองที่บ่อยมาก
6: ครับไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงเอง24
2: เปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำ
6: ใช่ๆครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ
0: ส
6: ุ
0: ดยอด
6: ใช่
0: สุดยอดเลย
6: เนาะ
0: จริง
6: มันก็เลยเราก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวไงใช่มั้ยมันก็เลยบังคับตัวเองได้ด้วยแล้วพอมาถึงณจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะมันก็ไม่จำเป็นต้องดื่มหรืออะไรก็ได้เราก็มีความสุขสนุกได
2: ้ก็คือไปนั่งทานข้าว
6: นั่งทานข้าวเราก็ยังมีแรงไปเลี้ยงลูกต่อได้สบายสบาย
2: เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะ
6: ก็
2: หรือว่าก็เท่าตั้งแต่เลี้ยงน้อง
6: แต่เลี้ยงน้องแล้วฮะประมาณ2ปี3ปีครับผม
2: โอ้โหนะจนกระทั่งแบบเลี้ยงมาเรื่อยๆจนมีงานแสดงตอนนี้ก็กลับมารับแล้ว
6: ตอนนี้กลับมารับแล้วครับเอาจริงๆเนี่ยพอลูกด้วยนะ
3: เอาไปยังไงจ๊ะ
6: เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แบบแทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยเพราะตอนเลี้ยงลูกก็เข้าใจฟิลคุณแม่เลยว่าเราปล่อยตัวเต็มที่เลย
3: มันเหนื่อย
6: มันเหนื่อยแล้วว่าวันนึงเราก็แบบรู้สึกว่าเราอยากแข็งแรงเพื่อที่จะเลี้ยงลูกได้เราก็เลยไปออกกำลังกายออกไปออกมาเอาเฮ้ยผอมลงแล้วพอมาต้นปีนี้ก็มีละครติดต่อมาก็พอดีเลยมันเป็นช่วงจังหวะพอดีมากๆเลยใช
2: ่ทุกอย่างเลยเนาะลงตัวจนกระทั่งมาที่คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์นะคะเรื่องนี้รักไว้เผื่อเหงานี่คืนพรุ่งนี
6: ้
2: เอาแล้วนะเราจะได้รู้แล้วนะว่านัดมาทำไม
0: ใช่
2: ไ
0: ห
1: มแต่เรายังไม่บอกนะ
0: เรายังไม่บอกแต่ทิ้งท้ายไว้อย่างเดียวว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ขุนทำกับจี๊ดอันนี้คือที่สุดแล้วมันมีสุดกว่านี้ค่ะ
1: มีพีคขึ้นมาอีก
0: ม
1: ัน
0: ยังมีพีคกว่านี้ได้อีกลองดูแล้วกันว่าผู้หญิงคนนี้โดนแบบกระทำอะไรบ้างจากสามี
2: น่าสงสารนะ
0: มันมียิ่งกว่านี้อีก
1: พี่จะร้องไห้ทุกตอนเลยไหมฮะ
0: ทุกตอนค่ะ
1: ร้องไห้ทุกคิวเลยทุกคิวเลย
0: ใช่เรื่องนี้คือแบบเป็นดราม่าที่แบบหนักที่สุดเลยกลับมาแบบหนักแบบเต็มเรื่องค่ะ
2: เพราะว่าในเรื่องเนี่ยต่อให้เขามี35คนเขาก็จะมีคนโปรดของเขาด้วยนะ
1: มีแรงกิ้งมีคนโปรดใช่
2: ทำไมคุณใช้เดี๋ยว
6: คุณรู้ได้ไงเนี่ย
2: ทำไมคุณใช้คำแบบรู้ดีในเรื่องอะไรการจัดลำดับอะไรอย่าง
7: น
2: ี้ด้วยหรอ
7: บนมาที่นี่อีกแล้วก็35คนมันก็ต้องมีแรงกิ้งไง
0: เป็นเหมือนกีฬา
7: เออ
2: เหมือนฟุตบอลที่มีตัวสำรอง
3: แต่พี่ไม่ได้คิด
7: มันจะไปเท่ากันทุกคนได้ยังไง
6: มันจะมีคนที่แบบจีบยากแล้วอยากเอาชนะไงพอเราอยากเอาชนะปุ๊บเราก็จะแบบทุ่มเททุกอย่างเพื่อคน

0: เอามานั่งนี่มา
1: เบียเราไปรวมกันไหมเดี๋ยวเราไปช่วยจี๊ดกัน
0: เออเราสงสารมากเออนะคะอันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วอินแบบเราไปดูได้เลยเนี่ยเชื่อว่ามันได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างเนาะบางทีในแง่ของการที่เราเป็นภรรยาหรือบางทีในแง่ของการที่เราเป็นสามีนะคะก็คือแล้วก็ไม่ได้อยากให้เอาเยี่ยงอย่างนะเออในเรื่องของการแบบเออมีเล็กมีน้อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวมันก็ต้องมีบทเรียนตามมาถูกไหมคะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยฝากทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะ
3: ครับก็ฝากครับ Friday The Series ด้วยนะครับรักไว้เผื่อเหงานะครับทุกวันศุกร์นะ 3:30 นะครับผมก็อยากให้รอดูสำหรับพอดนะอยากให้รอดูจุดจบของผู้ชายเจ้าชู้นะครับ
0: นั่นไง
2: และสำหรับในมุมของผู้หญิงนะคะก็ฝากไว้ด้วยจริงเรื่องนี้มันให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของศักดิ์ศรีคุณค่าในตัวเองนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงลองดูเรื่องนี้แล้วเผื่อจะได้แบบเติมใจเติมพลังให้กับตัวเองในการที่จะกล้าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างค่ะ
0: นี่คืนพรุ่งนี
3: ้
0: รอติดตามได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพอชกับทัพทีมมากๆนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรายังมีสาวๆจากภาพยนตร์ Henry's First Date นะคะจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องราวของลูซี่นะคะหรือว่าน้องมินนี่ที่ตกหลุมรัก Henry ค่ะหรือว่าพี่ณเดชน์คือชายหนุ่มเนี่ยที่ตื่นขึ้นมาแต่ละวันนี่คือความทรงจำเขาหายไปทุกวันนะคือจำไม่ได้เลยก็เลยทำให้ลูซี่ต้องงัดสารพัดวิธีเนี่ยมาจีบ Henry ซ้ำอยู่อย่างนั้นซึ่งทุกครั้งก็จะมีน้าสุหรือว่าคุณวิเวียนเนี่ยจ้ะเป็นสาวที่แบบสุดเฮียบนะขัดขวางอยู่ในหนังนี้เขาไม่ถูกกันแต่ว่าเบื้องหลังวันนี้ก็เลยเชิญมาเคลียร์ที่นี่เลย
4: เอาล่ะ
0: ต้อนรับกันเลยมินนี่กับวิเวียนค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
0: ในหนังไม่ถูกกันเนา
5: ะ
0: ชีวิตจริงเป็นไงคะ
7: สนิทกันค่ะ
1: เป็นนี่กัน
0: ก่อนอื่นเราขอแนะนำก่อนจริงๆน้องมินนี่นะคะถือว่าโอ้โหคือโด่งดังอ่ะเออโด่งดังคือใช้คำว่าระดับโลกนะเพราะว่าเป็นสมาชิกคนไทยนะคะในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เกาหลีใต้นะคะอย่างไอดอลนะคะคือดังมากๆแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกใครจะไปเชื่อว่ามินนี่เพิ่งจับมาเล่นหนังที่ไทยเป็นเรื่องแรก
7: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมเป็นไงบ้างคะพอได้มาเล่นหนังที่ไทย
7: โหตื่นเต้นมากๆนะคะกับโอกาสนี้เพราะว่ามินนี่ก็เคยฝันว่าอยากมีโอกาสอยากเล่นภาพยนตร์ที่ไทยเหมือนกันแล้วก็ได้รับโอกาสนี้มามินนี่เลยได้รับบทเป็นลูซี่ในเรื่องภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ค่ะ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าเราได้อยู่ไทยแบบช่วงระยะเวลานาน
7: เลยปีที่แล้วระหว่างการถ่ายทำค่ะเลยได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยประมาณเกือบ3เดือนมาเวิร์กช็อปแล้วก็มาถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเอนจอยมากค่ะอาหารที่กองอร่อยมาก
1: คิดถึงเมืองไทยอ่ะ
7: คิดถึงเมืองไทยมากค่ะแล้วก็จัดเต็มตั้งแต่มื้อเช้ากลางวันเย็นคืออาหารที่กองแบบว่าสุดๆเต็มที่หนูก็ได้เติมเต็มฟูลฟิลความสุขของหนูกลับไป
0: นี่แล้วในเรื่องนี้คือเราต้องถ่ายกันที่ภาคไหนคะภาคใต้ไหม
7: ส่วนใหญ่จะเป็นที่ภาคใต้ค่ะก็มีถ่ายหลายจังหวัดเลยทั้งภูเก็ตพังงากระบี
0: ่
7: แล้วก็มีไปประจวบชุมพรแล้วตอนหลังก็ขึ้นไปเชียงราย
1: ขึ้นเหนือด้วย
0: เราก็ต้องมีกินอาหารใต้นี
7: ้มีค่ะ
1: พี่ใส่นี่ทำไมคืออาหารใต้แล้วแต่นี่คือใต้ก็มีโอเคได้
0: ใต้ก็ได้กินด้วยอาหารแบบภาคใต้นะคะอุ้ยแล้วเรื่องนี้คุณขาคุณเห็นไหมมันมีบอลลูนเนาะ
7: ใช่ไหมน
0: ้องอ่ะในเรื่องต้องขับบอลลูนด้วยใช่ไหม
7: ใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยลูซี่อาชีพของเขาคือเป็นนักสำรวจโลเคชันจุดขึ้นลงบอลลูนค่ะแล้วก็ต้องขับบอลลูนได้ด้ว
0: ย
7: ทีนี้พี่เมธผู้กำกับก็เลยอยากให้หนูขับบอลลูนได้จริงๆก็เลยมีการต้องไปเรียน
1: ซื้อบอลลูน
7: ซื้อบอลลูนเลยทีเดียว
0: ลงทุนเลยจะได้ขับได
7: ้ลงทุนซื้อบอลลูนแล้วก็ขับเองเลยค่ะ
1: มันยากขนาดไหนอันนี้ไม่จริงนะคะที
7: ่ไม่จริงอันนี้เราเล่น
4: แต่เรียนดูที่เรียนไปแล้ว
7: เรียนจริงๆค
1: ่
7: ะ
1: มันยากยังไง
7: ใช่ค่ะคือความจริงตอนแรกต้องมีเรียนก่อน1ครั้งก่อนที่จะถ่ายแต่วันนั้นดันฝนตกเพราะว่าเป็นช่วงที่ภูเก็ตก็ฝนตกพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เรียนวันนั้นแล้วมาเรียนอีกทีก็คือวันจริงเรียนตอนเช้าแล้วก็ถ่ายเลย
0: โอ้ยยากอยู่นะคือนี่เป็นความสามารถที่ไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะทำได้คือ
1: ทุกวัน
0: ฉันต้องมาขับบอลลูน
7: ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะว่าจะมีโอกาสได้มาขับบอลลูนค่ะหนูไม่เคยขึ้นบอลลูนด้วยซ้ำค่ะมาถึงปุ๊บก็ขับเลยแต่ทีนี้ก็คือมีโค้ชมีอาจารย์คอยสอนประกบตลอดใช่สนุกมากมากค
4: ่
7: ะ
0: การขับบอลลูนว่ายากเหมือนกันเห็นการเจอพี่ณเดชน์ที่เราเนี่ยเขินสุดๆจริงๆทั้งคู่เลยนะ
7: เขินทั้งค
0: ู่ใช่
7: ไห
0: มอันไหนยากกว่ากันขับบอลลูนกับต้องเล่นกับพี่ณเดชน์

0: แต่ตอนขับบอลลูนก็ต้องขับให้พี่ณเดชน์นั่งด้วยค่ะก็เลยยากไปอีกแต่คือด้วยความที่พี่ณเดชน์คือน่ารักมากค่ะเป็นกันเองสุดๆไปเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ายากมากขนาดนั้นอาจจะแค่เกรงๆช่วงแรกๆ
1: แล้ววิเวียล่ะได้เล่นกับพี่ณเดชน
2: ์หนูไม่ได้เกรงแค่ช่วงแรกค่ะเรียกว่าหนูเกรงตลอด
3: ตอนเจอเป็นยังไง
2: ตอนเจอจริงๆแล้วเวียนว่าโชคดีมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆแล้วก็ได้เห็นว่าทำไมเขาถึงได้เป็นพี่ณเดชน์เพราะว่าเขามีวินัยมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่เข้าเจอกันในครั้งแรกละลายพฤติกรรมเลยเหมือนแย่เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชวนให้เราหัวให้เราตลกพอเข้าซีนเนี่ย
1: หัวล้อใช่ไหม
2: หัวล้อนั่นแหละ
1: ค่ะสนุกตลกกันนะคะ
2: แต่ทีนี้พอน้องเสร็จทีนี้เมื่อกี้เป็นคำตายด้วย
4: รู้เลย
3: ไม่พือลูกพี่เข้าใจ
2: ต่อทีนี้ดูดีขึ้นเหมือนเป็นภาคกลางพอได้ร่วมงานกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหนูเนี่ยจะต้องเป็นนาที่โอเคเรารู้ว่าหลานของเราเนี่ยเขาป่วยเนาะเราเนี่ยจะต้องกีดกันใครก็ตามที่จะเข้ามาแล้วทำให้หลานของเราเนี่ยเอ้ยลืมวันลืมคืนกลับมาอยู่กับโลกความเป็นจริงได้หญิงสาวคนนี้เนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะตื่นเต้นกับณเดชแล้วอย่างนึงตื่นเต้นกับมินนี่อีก
3: ใช
2: ่โชคดีค่ะที่เป็นน้าสุแล้วโอ้พอเป็นน้าสุปุ๊บหนูทำได้ค่อนข้างดีแหละหนูว่าความตื่นเต้นเดี๋ยววางไว้ที่วิเวียนแต่พอเป็นน้าสุคือเราจะต้องกีดกันไม่ให้หญิงสาวที่มาพร้อมกับความรักที่มาท้าทายหลังเราเนี่ยกลับมาสู่โลกความเป็นจริง
4: สวมคาแรคเตอร์เข้าไปเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ค่ะแต่จริงพอถอดคัด
3: โอ้ยตื่นเต้นหล่อจังอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่เข้าใจเลยนี่เขาก็ระดับโลกอีกคนก็แบบโอ้โหคือ
4: ตาน
1: ะใครอยู่ใกล้เขาก็เขินนะพี่ณเดชน์ถูกไหมลูกอย่างของหนูเองมินนี่นะเห็นบอกสบตาพี่ณเดชน์ได้ไม่เกิน3วิ
0: โอ้ช่วงแรกๆคิวแรกๆคือสบตาไม่เกิน3วิจริงๆค่ะสบตาแป๊บนึงแล้วก็ต้องหลบค่ะ
1: เนาะมันมีความเขินเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็กลายเป็นข้อดีเพราะว่าเหมือนพวกหนูค่อนข้างถ่ายเรียงคิวเรียงตามสตอรี่ไปเลยค่ะแล้วช่วงแรกๆคือพอเราเขินจริงๆมันเลยกลายเป็นว่าเคมีมันออกมาดี
1: แล้วมันก็ค่อย
0: ดูเป็นธรรมชาติเหมือนมันเลยช่วยในการ acting ไปด้วย
1: ตอนหลังก็ค่อยๆมากค่อยๆชิน
0: ใช่ก็ค่อยๆสนิทกันมันก็เหมือนแบบตามในเรื่องไปพอดีเลย
1: แล้วเราดุขึ้นเรื่อยๆด้วยถูกไหมในเรื่อง
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
4: ต้องไปดู
1: ในหนัง
0: ต้องไปดูในหนัง
2: แต่เห็นด้วยที่บอกว่าดูพี่ณเดชน์ใช่ไหมคะแล้วก็เขินเวียนคิดว่าถ้าคนดูทุกคนได้ไปดูในเรื่องน่าจะเขินแน่ๆเพราะว่าแววตาตอนที่เขาเป็นพี่ณเดชน์แล้วก็คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปอยู่ในเรื่องอะที่มันเป็นแววตาคลั่งรักหรือแววตาที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมไปเลยว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเหมือนมันรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงที่ยากมากๆเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าแววตาเขาสดใสแต่พอเขามีความรักที่มันต้องรักใหม่รักใหม่
4: อ
2: ะ
3: ทำได้ยังไง
4: น่าดูมาก
1: ต้องไปดูเพราะฉะนั้นฝากหน่อยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
0: ก็ค่ะขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ Henry's First Date จีบสามๆ Henry จำไม่ได้นะคะเข้าทุกโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้17กันยายนนะคะแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องนึงก็คือว่าเดี๋ยวจะมีเพลง OST นะคะที่มินนี่เขียนต
4: ั้
0: งใจเขียนเองเลยเพราะว่าอินกับบทลูซี่มากๆนะคะเพลงชื่อว่าขอจีบ Nice to meet you นะคะก็จะสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงได้วันที่21กันยายนนี้ค่ะ
1: โอ้ยสุดยอดเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอไปติดตามกันได้ทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ขอบคุณมินนี่กับวิเวียนมากๆนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อย่าลืมเอนะ
1: ยังแอบมีฝากภาษาใต้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมีความลับของเมืองมารยามาบอกกันแต่จะเป็นอะไรต้องติดตามส่วนตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกันก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะเจอหน้ากันแบบนี้นะคะตุนมีสิ่งดีๆมาให้แน่นอนติดตามได้เลยแล้วก็เตรียมกดโทรศัพท์ด้วยจริงๆแล้วเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยนะคะห้ามลืมดูแลโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นผมบางลงเรื่อยๆผมร่วงหนักมากหนังศีรษะมีกลิ่นเหม็นอับคันหัวไปหมดแต่วันนี้ตูนมีทางออกให้แล้วกับแชมพูตัวใหม่จากสุขสกินสุกายะแล้วก็เราอยู่กับเจ้าหญิงแห่งวงการสมุนไพรไทยหนึ่งในใจสำหรับตูนเลยคุณป้องคะจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงใจเย็นๆนะต้องมีข่าวดีมาให้แล้วนะคือต้องบอกว่าตอนนี้โสมแดงฮิตฮอตมากและเขาจะเอาตัวสมุนไพรโสมแดงรากโสมแดงเข้มข้นเนี่ยไปใส่ในผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงลดผมร่วงที่ประเทศเกาหลีซึ่งในขวดนึงเนี่ยนะแชมพูที่เขาใช้สสะกันอย่าเขาขายกันขวดนึงเป็นพันๆนะคะไม่ถูกนะ
1: คะ
6: แต่วันนี้ไม่ต้องฝากเขาหิ้วไม่ต้องไปซื้อเป็นพันๆแล้ววันนี้สุกยะนำรากโสมแดงพร้อมขิงแล้วก็ปาล์มใบเลื่อยพร้อมสมุนไพรเข้มข้นลดผมร่วงมาอยู่ในขวดนี้แล้วไปดูแม่อูมวิยดาค่ะแม่อูมเนี่ยนะปัจจุบัน71แล้วนะตอนแรกตัดผมสั้นแล้วก็ดัดผมหยิกแล้วนะแต่ตอนนี้ล่าสุดนะคะบอกแม่อูมให้เอาแชมพูรากโสมแดงขิงไป

0: ไปลอง
1: เอ๊ะอูบอกที่สระปุ๊บนะเฮ้ยผมไว้เลี้ยงยาวได้ขนาดนี้คือตอนนี้สามารถไว้เลี้ยงยาวได้ไม่ต้องไปตัดผมสั้นแล้วไม่ต้องไปดัดผมหยิกเพราะว่ารากผมคน71แข็งแรงมากเพราะเจอรากโสมแดงเข้าไป
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ตูนบอกไปแล้วนี่คือตัวใหม่ล่าสุดของสุขสกินด้วยขอโปรหน่อยได้ไหมคะขอแน่นๆเลยค่ะคุณ
1: ได้เลยปกติทำโปรแล้วสุดๆคือ4ขวดพันใครโทรมาทันตอนนี้เดี๋ยวต้องให้อีก4ขวดเป็น8ขวดแบงค์พันมีตังทอนแล้วยังไม่พอช่วงนี้อากาศร้อนอบอับชื้นมีกลิ่นตัวและมีอาการคันให้เอาครีมอาบน้ำดับกลิ่นแก่ให้ตัวหอมไปเลยอีก8ซองเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้ไปทั้งหมด8บวก8 16ชิ้น
0: ค
1: ิดดูนะคะแชมพูขวดละเป็นพันๆไม่ต้องนะคะวันนี้ต้องให้เหลือขวดหลัก10ค่ะ
0: หลัก10และทั้งหมดนี้มีแค่90เซตเท่านั้นจ่ายเพียงแค่1,190 บาทไม่ใช่นะ
1: ลดอีก200
0: ได้ลดด้วยวัน
1: เหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรเลย1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนก็ได้ที่มุมจอเราส่งให้ทั่วประเทศไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะคะเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะอย่างที่คุณป้องบอกค
1: ่
0: ะเรื่องของโสมเห็นบอกว่าเกาหลีสาวเกาหลีชอบใช้ของเรามากกว่าของเขาเองอีกนะ
1: ก็คุณยูริอะค่ะแกตอนแรกอยู่แค่เกาหลีเนาะแล้วก็ตอนนี้มาใช้ชีวิตในประเทศไทยอากาศร้อนอับชื้นมีการคันหนังศีรษะหนังศีรษะลอกแล้วผมก็ร่วงตามมามีกลิ่นหนังหัวเลยบอกคุณยูริให้เอาตัวโสมแดงไปสระนี่ตอนนี้ไม่ต้องดัดผมหยิกแล้วนะเห็นปะผมหนา
0: พองมาก
1: หนามากแล้วก็ดึงหนังหัวมาดูน
0: ะ
1: ดึงปุ๊บปกติเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ผมมันจะหลุดมาพร้อมกับมือคือมันจะหลุดออกมาตอนนี้คุณยูริไม่คันหัวแล้วเจอขิงเข้าไปคุณยูริไม่มีกลิ่นหนังศีรษะแล้วคือสูตรนี้นะลูกผมไรผมคุณยูริขึ้นหนาแน่นขึ้นเต็มมากแล้วขึ้นเป็นสีดำด้วยแล้วคุณยูริบอกเย็นสบายหัวไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมคือไปดูพ่อรองอีกคนนึงค
0: ือ
1: พ่อรองเนี่ย80แล้วนะกลางกระหม่อมมาแกไปหมดแล้วผู้ชายคืออะไรกลางกระหม่อมไปแล้วง
0: ่
1: ามตัวเอ็มไว้แล้วตรงนี้ไปหมดแล้วตอนแรกตรงนี้ขาวหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าหลังจากใช้แชมพูขิงโสมแดงเข้าไปปั๊บนี่แม่ตูนผมพ่อรองวัย80หนาแน่นลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมดพ่อรองบอกตอนนี้ไม่ใช้สูตรอื่นเลยเคยใช้อะไรแบบแพงๆนะต้องบอกเลยไม่สู้ตัวนี้ถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจริงๆ
0: คุณป้องเนี่ยแยกมาให้แล้วไม่ต้องใช้สบู่ก้อนเดียวทั้งตัวแล้วนะคะคุณผู้ชายทั้งหัวสระไม่ได้ต้องสระด้วยตัวนี้และที่สำคัญคือ
1: นี่เป็นไงกลิ่น
0: สดชื่นหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นเหม็นเลย
1: เอ้าไปไวมาก
0: คุณป้องไปไวมากวันนี้นะคะได้ขวดใหญ่ๆแบบนี้ที่ตูนถืออยู่ไปทั้งหมด4แถม4นะคะคุณผู้ชมเป็น6ขวด8ขวดและที่สำคัญก็คือได้สบู่ไปด้วยอย่างที่บอกไปไม่ต้องแยกใช้แล้วต้องใช้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของผมร่วงก็ไม่ต้องแยกขวด
1: ในเรื่องกลิ่น
0: ก็ไม่ต้องแยกความคันก็ไม่ต้องแยก
1: ไม่ต้องไปซื้อแยกตัวนี้รวมให้หมดแล้ว3 in 1เลยนะคะปกติแชมพูแก้ผมร่วงที่เขาใส่รากโสมขวดละเป็นพันวันนี้จะเหลือขวดหลัก10สูตรนี้ใช้ไปเลย8เดือนตกเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยแค่หลัก10ป้องว่าคุ้มใครที่ไม่คิดจะไปปลูกผม 3-4 แสนเปลี่ยนมาเป็นแชมพูรากโสมดูก่อน
0: ถู
1: กกว่าแชมพูทั่วไปด้วยราคาหลัก10ขนาดนี้ยังไม่สามารถหาซื้อแชมพูราคาแบบนี้ไม่สามารถซื้อแชมพูทั่วไปได้
0: ได้ที่อื่นไม่ได้แน่นอน
1: ต้องบอกนะคือคน40 50 60ใครที่ผมร่วงแล้วมีความกังวลนะแล้วแบบไม่รู้จะใช้อะไรอ่ะลองใช้รากโสมดูพี่แพทเนี่ยแกทำกับข้าว
0: มันร้อน
1: มันคันหนังหัวมีกลิ่นหนังหัวแล้วจับมาผมร่วงติดมือร่วงติดมือเลยบอกว่าพี่แพทให้เอาแชมพูโสมแดงไปสระตัวนี้มันมีขิงพี่สระปุ๊บนะหัวพี่จะหอมหัวพี่จะสะอาดแล้วลากผมพี่จะแข็งแรงพี่แพทผมหนามาก
0: แม่แม
1: ่ตอนนี้สายแตกมากเลย
0: สายแตกมาก1252รีบเลยรีบเลย
1: ไปดูแม่เทวิกาเร่งโยคะคือเหนียวเหนอะหนะผมบางจับไปตรงไหนเนี่ยรอยแหวกรอยแส
0: บไม่ชอบเลยอ่ะมันเห็นหนังศีรษะเยอะไปหมด
1: มาเดี๋ยวไปดูกันเลยบอกแม่สระไปเลยแม่บอกกูเย็นสบายหัวมากเลยจะดีไงดูเมื่อกี้ยังรอยแสกหนาเตอะเลยตอนนี้ดูรอยแสก
0: เอานะตูนซื้อแล้วตอนนี้คุณป้องเพราะว่ายิ่งเราอายุเยอะขึ้นยิ่งมีปัญหา
1: พี่ทีเครียดพอเครียดปุ๊บก็เกาหนังศีรษะเครียดปุ๊บผมร่วงมันร่วงจากภาวะความเครียดเลยบอกพี่ทีให้เอาตัวเนี้ยมันมีปาล์มไปเรื่อยเขาไม่ใส่กันนะมันแพงแต่พี่ดีอุ้ยดูดิหล่อเลยผมหนาเลย
0: เนาะผมมันพอง
1: ฟูมีวอลลุ่
0: ม
1: ใช่เลยบอกพี่เขาบอกตอนนี้พี่หมดตังค์มาเยอะมากบอกพี่เอารากโสมแดงไปใช้จบวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วนะคะตัวนี้ใส่ทั้งประคำดีควายนะคะใส่ตัวขิงที่ทำให้หัวสะอาดใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่าผมไม่ร่วงเลยเพราะมันมีตัวรากโสมแดงใครที่ใช้แล้วกลิ่นหนังหัวดีมากมันมีพวกมะกรูดประคำดีควายนะคะมันมีของดีๆทั้งนั้นเลย
0: พองสายแน่นมากตอนนี้เหลือไม่กี่เซตแล้วคุณผู้ชมนี่มีหนึ่งนะ1,999 บาทไม่ต้องจ่ายหรอกจ่าย999

0: นี้ตกขวดละแค่หลัก
1: สิบ
0: หลักสิบเราได้แชมพูกับสบู่ไปคู่กันแบบนี้นะคะแม่รีบโทรนิดนึง1252สแกน QR code มาก่อนก็ได้เราจะส่งให้ทั่วประเทศและคุณป้องไม่คิดค่าจัดส่งด้วย
1: เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผมร่วงเอาไปสระใครที่ไม่คิดว่าโหจะไปปลูกผม 3-4 แสนแล้วเอาไปสระใครที่รู้สึกว่ามีอาการคันหนังหัวลอกเป็นแผ่นเอาไปสระเพราะแชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่30 40 50ผมร่วงผมคันผมมันมีสีขาวเอาขวดนี้ไปสระกลิ่นหนังหัวหอมมากซึ่งตกขวดนึงหลักสิบถูกกว่าแชมพูปกติที่เราใช้สระกันอยู
0: ่
1: แต่เราได้เป็นแชมพูรากโสมแดงแก้ผมร่วงโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะได้ความทำเป็นความเป็นธรรมชาติโอ้ได้ความเป็นธรรมชาติเลยทุกวันไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเพราะฉะนั้น
1: 30
0: เซตส
1: ุ
0: ดท
1: ้
0: าย999บาท
1: 20แล้วเร็ว
0: 20แล้วเร็วรีบโทร1252หรือว่าไม่ทันสแกน QR code มาก่อนเลยก็ได้แม่ส่งฟรีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าจะส่ง1252รีบโทรนะคะเดี๋ยวเราจะต่อเวลาให้
1: ใช่ตอนนี้สายรันเป็นร้อยเลยแต่ว่าป้องอยากให้โปรจริงๆเพราะว่าถ้าไปซื้อที่เกาหลีมันเป็นพันน
0: ะ
1: แต่วันนี้เหลือหลักสิบเพราะฉะนั้นรีบเลย1252 1252 10นาทีต่อจากนี้ให้โปรนี้เลยค่ะหล
0: ัก
1: ส
0: ิบค่ะหลักสิบเท่านั้นดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยความเป็นธรรมชาตินะคะขอบคุณมากเลยวันนี้คุณผู้ชม1252รีบโทรจนกว่าสินค้าจะหมดเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะคำว่ามิวสิคอลมันต้องมาคู่กับเพลงและโดยเฉพาะเมืองมารยาเดอะมิวสิคอลโอ้โหกว่าเขาจะร้อยเรียงเพลงออกมาได้นะให้เราได้ดูกันในเรื่องนี้เขาผ่านรายละเอียดมาเยอะมากๆจะมีอะไรบ้างไปติดตามค่ะ
3: เมโลดี้และคอร์ดของเรื่องนี้แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของว่ามีหลายเจเนเรชันที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันใช่ไหมครับอย่างเพียงดาวเนี่ยที่ผมใช้เป็นทราดิชันนอลมิวสิคอลเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแบบดาวค้างฟ้าอยู่ในวงการมานานความอิเลแกนต์อะไรบางอย่างที่ออกมาในเมโลดี้มันต้องมีความจำความยิ่งใหญ่มันต้องชัดต้องสมมงแก่การที่เขาเป็นดาวค้างฟ้าผมอันนี้คือถ้าเพียงดาวนะครับก็เลยจะหยิบความทราดิชันนอลคลาสสิกมาใช้เป็นธีมหลัก
4: ฉันคือแสงดาวที่เปล่งประกาย
3: เจนเพลงที่เพลงดาวเนี่ยเดี๋ยวจังหวะที่แบบไม่ไหวแล้วแล้วคือบีฟที่ได้รับมาจากพี่บอยก็คือเพลงนี้ไบโพล่าครับก็พี่บอยก็อธิบายว่าเนี่ยพอคนมันถึงจุดนึงแล้วที่แบบผิดหวังทั้งหมดสิ่งที่ตัวเองสร้างมากำลังถูกทำลายเขาจะรู้สึกยังไงผมก็เลยวางสตรัคเจอร์ว่าช่วงนี้คอร์ดจะเป็นเมโลดี้เพาะสักพักหนึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บให้คนฟังแบบมันเหนือความคาดหมายครับอยู่ๆก็จะหัวเราะอยู่ๆก็จะแบบเกี้ยวกาดอยู่ๆก็จะเสียใจเศร้าซึ้ง

0: เก่าที่ไม่มีใครเอาชื่อเสียงที่เคยสร้างมาทั้งหมดกลับไปเป็นเพียงความอับอายย้อน
1: แต่อันหนึ่งที่เราชอบมากเขาใช้ทางคอร์ดเดิมจากเพลงเพียงดาวที่ประสบความสำเร็จแต่เปลี่ยน
2: ใช่ผมก็เอาดึงคอร์ดของเมโลดี้เมนหลักของเพลงที่เป็นคาแรคเตอร์เขาครับมากับด้านคือเป็นร้องเนื้อเพลงเดิมแต่เปลี่ยนความหมายนิดนึงเปลี่ยนบริบทณวันนั้นที่เขาร้องเพลงเดิมในสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนักหนาเนี่ยให้กลายเป็นแบบว่าวันนี้เขารู้สึกผิดหวังกับมันก็เลยกลายเป็นไมเนอร์ทั้งท่อนตอนแรกเราจะจบแบบให้มันใหญ่แต่ทีเนี้ยคำพูดแค่เนี้ยมันใหญ่มากๆแล้วผมเลยตัดสินใจว่าเราไม่ต้องให้พี่แพทหรือเพลงดาวเนี่ยร้องยาวเลยแล้วกันให้ร้องเบาๆแล้วก็หยุดไปเลยเหมือนแบบขาดใจมันก็ได้ความใหญ่อีกแบบนึงเนี่ยพูดผมยังขนลุกอยู่แล้วตอนท้ายที่แบบจากนี้จะไม่เจอกันอีกต่อไปร้องเบาๆนิ่มๆแต่ด้วยแบบดนตรีที่มันโหมเอากลายเป็นแบบโอ้ขนลุกครับนี่พูดสิ่งที่ชอบของสิ่งนี้

0: เมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะคุณผู้ชมเปิดม่านการแสดงถึงวันที่27กันยายนนี้เท่านั้นนี่ทาวเอลอินกับดีนี่มากเพราะฉะนั้นถ้าใครนะดูแบบนี้แล้วนะคุณอยากจะไปฟังเพลงเพราะๆเนาะไปดูเรื่องราวนะคะว่าแบบเอ้ยมันในวงการบันเทิงอ่ะเขาตีแผ่ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซื้อบัตรชมกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ซึ่งรอบการแสดงอ่ะขึ้นให้คุณผู้ชมดูแล้วนะถ้าเป็นวันธรรมดาโดยเฉพาะอย่างวันนี้ก็มีรอบ1:30ด้วยนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์มีรอบบ่าย2ด้วยนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เพราะฉะนั้นนะรีบไปจับจองบัตรกันได้เลยรับรองว่าคุณจะสนุกเพราะว่าเพลงเดียเองยังติดหูมากไม่ว่าจะเป็นออมดีนี่สวยข้างซ้ายขอเปลี่ยนทางได้ไหมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะมีเพลงที่ติดหูเรามากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ไปดูจริงๆอย่าลืมนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์รีบซื้อรีบไปดูกันได้โดยเฉพาะถ้าวันนี้เลย1:30ค่ะวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วนะคะเดียลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้เราคุยกันในหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันมีหลายมิตินะครับที่วันนี้อยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับกับกรณีเนิน450ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ถึงขนาดว่ามีข่าวว่าอาจจะนำไปสู่เสี่ยงการปะทะกันในรอบต่อไปรอบที่3หรือไม่นะครับเพราะว่าฝ่ายกัมพูชานั้นได้ขุดคูเล็ตหรือว่าสนามเพาะแล้วก็วางรั้วลวดหนามแบบนี้รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยนะครับจนที่สุดแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยกองทัพภาคที่2ของเราก็ได้ไปพูดคุยเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชายอมถอนรั้วลวดหนามและกลบคูเล็ตคืนสภาพเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทางกองทัพเราแถลงออกมานะครับและยังมีประเด็นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าก่อนหน้านี้งบ31ล้านที่เราช่วยกัมพูชามีจริงหรือไม่โฆษกรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่าอ่ะไม่ใช่31ล้านแต่18ล้านเนี่ยจำเป็นต้องช่วยไหมยังต้องจ่ายไหมจะเป็นดอกเบี้ยจะเป็นอะไรในอดีตก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันรวมไปถึงยกแรกครับคุณผู้ชมครับของอันคลอสพื้นที่พิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาประชุมไปแล้วที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่14-16กันยายนของเราก็นำโดยคุณเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วเดี๋ยววันนี้เรามาประเมินกันหน่อยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดไทยกับกัมพูชานั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรครับอยู่กับพลโทพงศกรรอดชมพูครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเสียหนงครับ
5: สวัสดีครับ
4: เสียครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องพูดถึงประเด็นใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะในพื้นที่เนิน450จังหวัดศรีสะเกษเอามุมมองของอดีตทหารก่อนเลยฮะตกลงเมื่อวานนี้เนี่ยคือคนที่ชายแดนเขาก็แตกตื่นกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมล้ำมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่ผึ่งล้ำมานะชาวบ้านหลวงตาเยื้อนก็ส่งเสียงแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยอ่ะกองทัพบอกว่าคุยแล้วกลบแล้วเสียหนงว่าไงฮะ
5: คืออันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเขาได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดเวลาที่จะมาประชิดชายแดนไทย
3: ครับ
5: แล้วก็ขอยกประเด็นว่าทางท่านฮุนเซนเองก็พูดว่าเขาเสียดินแดนดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะอยู่เฉยๆก็ต้องดินแดนคืน
3: ค
5: แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในบางพื้นที่เราก็รุกไปในเขตของกัมพูชาเช่นกัน
3: จากการปะทะรอบล่าสุดใช่ไหมฮะ
5: แต่ว่าตามข้อตกลงปฏิญญากรุงเทพฯคือให้ต้องสองฝ่ายหยุดอยู่กันที
3: ่
5: ซึ่งเราไม่ผิดเราไม่ผิดนะถึงอยู่ฝั่งนู้นก็ตามทีนี้มันก็มีประเด็นว่าแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี
3: ้
5: เพราะว่าเขาจะบอกว่าเขาได้ดินแดนคืน
3: ครับ
5: โดยการจะปะทะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าจะบอกว่าไทยกับกัมพูชาแล้วเรากัมพูชาจะชนะไทยเป็นไปไม่ได้แต่เขาต้องการยกระดับพวกเราเนี่ยไปที่องค์กรระหว่างประเทศเมื่ออังคลอสอ่ะคือทั้งบกทั้งทะเลน่ะยกไประดับระหว่างประเทศแล้วก็บอกว่าเนี่ยไทยแพ้แล้วอะไรต่างเพื่อการเลือกตั้งปีหน้าและปีต่อไป
3: ในบ้านของเขา
5: ใช่อันนี้เป็นในการเมืองแท้ๆเลยถ้ามองในการทหารเนี่ยเราไม่เสียเปรียบแต่จะแพ้ทางการเมืองก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
3: ครับ
5: แล้วผมเติมนิดนึงในท่านนายกจะไปสหประชาชาติแล้วเนี่ยคือเรื่องของสันติภาพเนี่ยมันจะเกิดจากการตีเส้นเขตแดน
3: ครับ
5: จากพื้นที่สองพื้นที่ทะเลาะกันเหมือนเราบ้านเราอ่ะมีที่แล้วทะเลาะกันเนี่ยคุณก็เอาช่างละวัดมาวัดเอาที่ดีมาวัดก็จบใช่ไหม จากปฏิญญาคุณลัมเปอร์วันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นอีกสักสัปดาห์นึงเนี่ยมีข้อตกลง JBC ว่าเราจะใช้ไรด้
3: า
5: พอใช้ไรด้าสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่าง1ต่อ2แสนกับ1ต่อ10,000มันจบ
3: ครับก็คือใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมาเลยครับ
5: แต่ถ้าดูแผนที่ของทางช่องวันดูข้างหลังเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันมีเส้นที่บอกว่าเป็นไหลไหลทวีปจริงไหม
3: เรามีภาพนะเปิดมาเลย
5: ไม่ใช่ไหลทวีปก็เรียกว่าสันปันน้ำส
3: ัน
5: ปันน้ำและกัมพูชาเนี่ยมันตั้งอยู่ล้ำสันปันน้ำไง
3: ครับ
5: ถ้ามันตีไรได้มันจะกลายเป็นเส้นสีเหลืองนั่นแหละแล้วมันจะจบมันไม่ต้องล้ำแต่กัมพูชาเขาไม่ยังไม่ยอมรับเพราะว่ายังไม่มีการตีไงดังนั้นต้องฝากทางรู้ถิ่นว่าขอให้ทำพูดได้สองคำคือยังยึดปฏิญญาโกลาลัมเปอร์แล้วก็ทางออกสันติภาพคือตีเส้นผมแดนให้ชัดเจนถ้าพูดสองคำนี้ปั๊บกัมพูชาจะไม่กล้าไม่กล้าเกิดกับประเทศรอบสามเพราะมีประโยชน์ไงเพราะทรัมป์เขาจะยันว่าผมไม่ให้มาคุณลบคุณจะลบกันยังไงผมไม่ให้มา
3: ครับ
5: ไม่ไปไม่เข้าเยือนได้สี่พูดง่ายเขาจะวีโต้ไปก่อนเพื่อรักษาปฏิญญาของเขา
3: ครับ
5: กัมพูชารู้อย่างนั้นก็จะไม่มีการประเทศรอบสามแล้วถ้าเกิดไม่มีการประเทศรอบสามแล้วยืดต่อไปถึงปีหน้าถึงการเลือกตั้ง
3: ครับ
5: มันก็จะมีการประเทศอีกแล้วเพราะไม่มีประโยชน์นะนั่นคือเราต้องซื้อเวลาแล้วถามว่าทำไมเขาไม่ประทัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เขาพร้อม
3: ครับ
5: เพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องอิหร่านยังไม่จบ คนในสหประชาชาติอเมริกาเขายังปวดหัวกับเรื่องอิหร่านอยู
3: ่ครับ
5: พอเอาเรื่องขึ้นมาคนก็ไม่สนใจเขาจะรออิหร่านดังนั้นก็ดูซิว่าอิหร่านจะจบเร็วไหม
3: ครับ
5: หรือว่าถ้าจบเร็วแล้วเนี่ยทรัมป์วันนี้ที่ท่านอนุทินจะไปพบทรัมป์เนี่ยจะยันเรื่องนี้ออกไหมถ้ายันออกมาแล้วเนี่ยคือจบไม่มีการปะทะ
3: อ๋อเพราะฉะนั้นในมุมของเสหนงก็คือมองว่าเดี๋ยวที่นายกจะเดินทางไปสหประชาชาติจริงๆไปญี่ปุ่นไปอังกฤษก่อนเนี่ย20-27กันยายนนี้เนี่ยถ้าไปเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องให้ทรัมป์พูดเรื่องนี้ให้ได้ถูกไหมฮะ
5: ใช่แค่เอ่ยมานิดเดียวว่าผมยังสนใจยึดเรื่องสันติภาพเขาชอบสันติภาพไงเขาบอกขนมบงโนเบลอ่ะแล้วเติมด้วยว่าสันติภาพจะเกิดจากการตีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนพูดคำนี้จบเลย
3: ถ้าแบบนั้นจะเข้าทางเรา
5: เข้าทางเราแล้วกัมพูชาขยับไม่ได้เลย
3: เอาถามในมุมของอาจารย์บ้างครับประเด็นเมื่อวานตรงเนิน450ศรีสะเกษเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในมุมอาจารย์เนี่ย
4: ก็อย่างที่บอกเขาต้องป้องกันตัวเอง
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่าบทเรียนก็คือรอบ2เนี่ยเราจัดหนักมาก20วันคือไม่หยุดเลยนะ
3: ครับ
4: คุณน้อมแล้วก็ถึงขนาดว่าเขาก็พยายามที่จะดิ้นว่าเขาเนี่ยเป็นเหยื่อ
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ไอ้แนวเส้นที่เราสถาปนาความมั่นคงก็คือตลอดแนวมันคือเส้นสีน้ำเงินแล้ว
3: ครับ
4: ไอ้สีแดงที่เขาบอกว่าไอ้1ต่อ2แสนเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็ถูกลบไป
3: ครับ
4: แล้วโดนฝ่ายค้านอย่างสมรังสีเนี่ยอัดข้อมูลเข้ามาอีกบอกว่าความผิดพลาดของฮุนเซนเนี่ยคือทำให้สูญเสียดินแดน
3: ครับ
4: นะครับไม่ใช่น้อยๆนะคุณอ๊อฟ
3: ครับ
4: เวลาเขาพูดเนี่ยมันคือแผ่นดินที่เฉพาะแผ่นดินนะ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนี่คือข้อมูลที่สำรังสีเติมเข้าไปให้คนกัมพูชา
3: ครับ
4: แล้วส่วนเรื่องอันครอสเนี่ยขยายลงทะเลอีกบอกว่าเนี่ยโดนไทยดึงเข้าไปในอันครอสก็สูญเสียอีก 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรก็คือตอนนี้ตั้งแต่เรารู้ว่าซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทำลาย
3: ครับ
4: แล้วใช่ไหมฮะคุณอัพลองเอาทะเลกับบวกกันสิ
5: 50,000 กว่า
4: 52,000 เนี่ยนะครับมันหมายความว่าเป้ามันอยู่ที่ตระกูลหุ่นละเราก็ทราบอยู่แล้วว่าฝ่ายค้านต้องการล้มหุ่นเซนนะครับมันก็เลยต้องฉายภาพความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงของตระกูลหุ่นหน้าที่ของตระกูลหุ่นตอนนี้ก็คือว่าต้องปกป้องใส่กาดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องดิ้นรนเพื่อรักษาฐานอำนาจให้ได้ฐานอำนาจที่จะชอบทำที่สุดก็คือการเลือกตั้ง
3: ครับ
4: นะครับวันที่6เดือน6ปีหน้าเลือกตั้งท้องถิ่นบางท่านอาจจะมองว่ามันก็แค่เลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆอันนี้มันคือปัจจัยตัดสินได้เลย
3: ท้องถิ่นนะ
4: ใช่ครับ
3: เพราะอะไรครับอาจารย
4: ์มันจะมีกรรมการระดับท้องถิ่นที่เป็นตำแหน่งเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับทั้งหมด 11,622 คน
3: ครับ
4: อันนี้สูตรนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่เลือกตั้งครั้งแรก2ท้องถิ่นเนี่ยมันมาเริ่มเลือก2002
3: ครับ
4: แล้วก็ห่างกันมา5 ปี 5 ปีเนี่ยนะฮะก็จะแบบนี้คุณอัพลองนึกดูว่า10,000ที่นั่งใน 11,622 เนี่ยคือพรรคประชาชน
3: ครับ
4: ของฮุนเซน
3: ม
4: ันก็เลยตรงนี้แหละมันก็คือหัวคะแนนที่จะรับประกันการเลือกตั้งทั่วไป
3: คือถ้าสมมติรอบนี้ได้น้อยกว่าหมื่นที่นั่ง
4: ใช
3: ่หรือไม่ถึงครึ่ง
4: มัน
3: มีโอกาสไหมฮะ
4: มันเคยเสียรางวัลไปเมื่อปี2012
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยปี2017โดยสำรังสีเนี่ยตีคู่มาเอาเป็นครึ่งๆเลย
3: อ๋อ
4: นะครับเพราะนั้น2000

0: 17เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการยุบพรรคสำรังสี
1: ครับ
0: เพราะถ้าปล่อยมาเลือกตั้ง2018นี่ฮุนเซนแพ้นะ
1: เดี๋ยวเขามา
0: ใช่นั่นแหละฮะมันก็เลยจำเป็นพอจำเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องล้างภาพที่ฮุนที่สำรังสีพูดให้คนกัมพูชาเห็น
1: อ๋ออันที่สำรังสีเติมข้อมูลว่าเนี่ยเสียดินแดนไปเท่าไหร่ทางทะเลไปเท่าไหร่ฮุนเซนก็เลยต้องเอาคืน
0: คุณออฟอย่าลืมนะว่าฮุนเซนเอาเรื่องชายแดนและโบราณสถาน
1: ครับ
0: เป็นชาตินิยมเพื่อรับใช้การเมืองมาโดยตลอด
1: ครับ
0: แต่ทีนี้พอคุณใช้อันเดิมเนี่ยมันไม่รับใช้แล้วนะ
1: มุกมันแป๊กเหรอ
0: มันไม่แป๊กครับมันสูญเสีย
1: อ๋อมันสูญเสีย
0: พอมันสูญเสียเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีใช่ไหมครับก็คือเห็นไหมเขาก็ดิ้นทุกฉากทัศน์นะครับชายแดนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณออฟผมเคยมารายการเนี่ยที่เขาเอาดินมากองกันปิดช่องด่านน่ะจำได้ใช่ไหมแต่พอมันเป็นประเด็นขึ้นมาปุ๊บมันก็สลายไปแต่ว่าคอนเทนต์มันจบแล้วไงนะครับคูเลตก็เหมือนกัน
1: เมื่อวานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์อย่างนี้เหรอ
0: เป็นคอนเทนต์ครับเพราะว่าถ้าคุณดื้อดึงไปนะคุณกำลังละเมิด27ธันวา
2: ที่บอกให้อยู่ทุกอย่างนิ่งอยู่กับที
0: ่ที่นี่แหละคือที่เขาเรียกว่าสเตตัสโคสเตตัสโคหมายความว่าหลังจากหยุดยิงแล้วอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่เติมไม่เพิ่มไม่เสริมไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลง
1: แต่เมื่อวานนี้ไม่ได้แปลว่าเขาละเมิดไปแล้วเหรอเพราะขุดมาขนาดนั้นอาจารย
0: ์ก็มันก็แก้ตัวได้ว่ามันเข้าใจผิด ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์แล้วนะคุณ
1: เขาได้คอนเทนต์ไปแล้ว
0: ใช่คอนเทนต์ก็คือว่านี่ไงเราไม่ได้เสีย
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เรา
1: ขุดนี่ไงเวลาเขาไปพูดที่บ้านเขา
0: แล้วมันก็เป็นข่าวในประเทศไทยเป็นข่าวในประเทศไทยก็คือว่าเรามาถล่มกันเองด้วยซ้ำใช่ไหมถึงหนวกตาบอดหรือไงอะไรประมาณนั้น
1: ตอนนี้ใช่
0: ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสข้างในเรามันก็มีการเมืองด้วยใช่ไหมกระแสมันพอมันเป็นภาพอย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าไม่มีหลวงตาเยือนเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ไหม
1: ใช่
0: เพราะมันอยู่ไกลปืนเที่ยงใช่ไหมครับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครอยู่แล้วคุณครับเพราะมันอันตรายแล้วมันเสี่ยงภัยและเขมรแดงมันอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี2518แล้วไม่เคยไปไหนนะฮะเขาชำนาญพื้นที่มากกว่าเราก็แล้วกันแหละนะครับแล้วเราเนี่ยมาอยู่ในแนวเซฟโซนนะครับท่านเสนงเนี่ยจะทราบดีเพราะว่าถ้าอยู่ตรงชายแดนเนี่ยตรงไหนคือเซฟโซนตรงไหนคือที่เราไปได้และที่มันต้องอยู่ห่างนะครับตะเข็บแถบนี้เขมรแดงมันวางระเบิดไว
1: ้
0: หนาแน่นมากเยอะมากสมัยเขมรแดงมีอำนาจเนี่ยก่อนจะมีอำนาจมันก็วางแล้วนะวางเพื่อป้องกันเขตพอมีอำนาจเสร็จปุ๊บหนากว่าเดิ
1: ม
0: เพราะเราคือศัตรูเขมรแดงจนกระทั่งเขมรแดงมีอำนาจ2518ใช่ไหมฮะแล้วมาถูกบทขยี้โดยเวียดนามก็ถอยร่นมานะฮะเขมรแดงก็วางระเบิดมาจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆก็ตอนนี้เขมรแดงก็อยู่ในวงล้อมระเบิดของตัวเองที่เราต้องที่ CMAC และ TMAC ต้องเก็บกู้เนี่ยมันเฉพาะตะเข็บชายแดนที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนที่ว่าด้วยสันปนามเท่านั้นเอง
1: อ๋อขออนุญาตถามในมุมของเสนโหงบ้างนะฮะไอพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์ฉายภาพไปแล้วว่าฝั่งกัมพูชาเขาได้คอนเทนต์กลับไปพูดในบ้านเขาแล้วเนี่ยว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าในความสำคัญแล้วทางยุทธศาสตร์หรือทางทหารเนี่ยไอเนิน450ตกลงเมื่อวานนี้มันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าผมเห็นข้อมูลเนี่ยอย่างเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์เนี่ยเขาก็มันจะบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าหลวงตาเยื้อนไม่สร้างถนนไม่ทำไปเนี่ยกองทัพก็คงจะไม่รู้ไม่ออกมาแถลงเมื่อวานหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: คือจริงๆกองทัพเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ภาคเอกชนไปรวมทั้งท่านหลวงตาเยื้อนด้วยเนี่ยก็คือมันเป็นการช่วยเหลือภาคเอกชนในการจะทำถนนให้มันสะดวกขึ้นเพราะเดิมเราก็ไม่คาดว่าจะมีอะไรแต่ตรงนั้นอ่ะมันส่วนมากจะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ
1: ์ครับ
2: ทหารเข้ามาไม่ได้หรอกก็ห้ามเข้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเกิดเหตุไงอันนี้ฝ่ายอนุรักษ์เขาก็ผู้เนกกรมอุทยานเขาก็ยอมละให้ใครไปทำอะไรต่อไปแล้วก็เลยเกิดมีการทำถนนได้บางคนภาคเอกชนก็ลงทุนไปหลายสิ
1: บ
2: ล้านช่วยทหารไปก็ถือโอเคแต่ถามว่าทหารไม่รู้ไหมรู้เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่นี้ตรงนั้นเองเนี่ยผมว่ายังไม่เชื่อว่าทหารอย่างครับพักสองเขาไปเคลียร์ได
1: ้
2: เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานไอ้คนสั่งมันตระกูลฮุนมันไม่ใช่ทหารตรงนั้น
1: แต่ทหารตรงนั้นเขารู้กันอยู่แล้ว
2: รู้อยู่แล้วแล้วตรงนั้นเป็นถ้าเป็นฐานพื้นเขาเรียกว่าฐานบ้านเนี่ยนะเขมรแดงเนี่ยก็ยิ่งอยู่กันนานไม่มีอะไรแต่เขมรแดงก็โดนทางฮุนเซนเนี่ยเขาดันออกมาพูดโลกกับไทยเขมรแดงกับฮุนเซนไม่ใช่พวกเดียวกันคนละพวกยิ่งเสียชีวิตไปมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะต้องเข้าใจแต่ว่าทางฮุนเซนเองเขาก็มีของเขาเองอย่างมันมีคลิปทหารเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยไปถ่ายว่าไปฝึกที่ทางใต้ของจีนมาไม่ต้องบอกมณฑลแล้วกันถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรต่างมาแล้วก็มาต่างเนี่ยซึ่ง เราก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะอย่างผมเติมนิดนึงว่าสมัยที่ไทยกับลาวลบกันเนี่ยบาลูปตาเราบอกไทยแพ้ลาวไม่จริง
1: ครับ
2: เพราะว่าตัวกำลังของไทยเนี่ยเหนือกว่าเหมือนกันกัมพูชากับไทยนี่แหละแต่เราแพ้โซเวียตสมัยนั้นมีที่ปรึกษาของโซเวียตแล้วก็คิวบาอยู่ในนั้นทหารก็เห็นแล้วเมื่อที่เราอยากตัดจบเพราะว่าเขาจะมีการใช้สงครามเคมีซึ่งเรื่องนี้ไม่ใครรู้ถ้ามีสงครามคือโปรยสารเคมีมาปั๊บเนี่ยเราเสียชีวิตจำนวนมากเลยต้องจำเป็นต้องหยุดตอนนั้นสมัยกบฏชอบกบฏชอบอยากจะหยุดแล้วคนทหารข้างในเนี่ยเขาไม่อยากจะหยุดเขาอยากจะสร้างโซเวียตต
1: ่อ
2: นี่ประเด็นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังก็คือว่าทหารรู้ใครรู้ก็แล้วแต่ฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นคนอีกแบบนึงอย่างที่อาจารย์สงฤทธิ์ว่าเขารู้สึกว่าเขาเสียเนี่ยเขาต้องเอาคืนสิในการเอาคืนเนี่ยเขาต้องกลับไปตรงนั้นแต่หน้าที่ของเราเนี่ยทหารเขาออกแถลงการแล้วใช่ไหมผมอยากให้รัฐบาลพูดสักหน่อยเฮ้ยคุณผิดเนี่ยปฏิญญากุลาลัมเปอร์เนี่ยถ้าอยู่กับที่คุณขยับทำไมอ่ะ
1: ฝ่ายการเมืองต้องพูดหน่อย
2: พูดหน่อยช่วยพูดหน่อยช่วยพูดเพื่อว่ามันจะได้เป็นข้อมูลในโซเชียลนะหรือว่าในสื่อข่าวของต่างประเทศบ่อยๆไม่งั้นก็มีแต่กัมพูชาก็เล่นอยู่ฝ่ายเดียวไงผมก็พูดซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่เรื่องเดิม
1: เรื่องการสื่อสาร
2: ใช่
1: ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เสนงพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ต่อให้เราจะเหนือกว่ากัมพูชาในทุกมิติก็ตามแต่ประมาทไม่ได้ถูกไหมถ้าเทียบกับตอนร่มเกล้าของสปปลาว
2: ถ้าจะเทียบเนี่ยนะสมมติว่ากัมพูชาเขาได้ที่ปรึกษาทางทหารที่ตั้งแต่สมัย28ธันวาคมหลังจากที่จ
1: บ
2: ปฏิญญาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องบินจากเบลารุสมาใช่ไหม
1: ตอนนั้นมีข่าว
2: แล้วฝ่ายข่าวก็ชัดเจนว่าไม่รู้ข่าวฝ่ายไหนนะมีฐานรับจ้างมาพร้อมอาวุธบางส่วนแล้วฐานรับจ้างนี่จะมาช่วยไหมที่เขาไปฝึกมาไงแล้วไปฝึกทางตอนใต้ของบางประเทศเนี่ยก็คือมหาอำนาจเขาก็ฝึกมาแล้วอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าครูฝึกเนี่ยหรือผู้ฝึกเนี่ยเขาจะไม่ตามมาปกติก็ตามมาคุมไงก็เหมือนกับไทยเจอโซเวียตนั่นแหละตอนนี้ไทยจะเจอใครก็ไม่รู้ก็ช่วยดูกันหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับครับประเด็นตรงนี้ถามอาจารย์เพิ่มเติมหน่อยนะเมื่อวานเนี่ยทางพี่เล็กวสนานานุ่มนักข่าวสายทางก็บอกว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับกัมพูชาก็จะไม่ยอมกลบแต่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยไปคุยกับทางฝ่ายกัมพูชานำโดยนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพจนยอมกลบคูเหล็กถอนรั้วลวดน้ำออกไปเนี่ยตกลงการเจรจาเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพเนี่ยมีอาจารย์มีข้อมูลไหมครับว่าเป็นใครอะไรยังไงกับเหตุการณ์เมื่อวาน
0: ในพื้นที่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2เนี่ยมันจะเป็นกองทัพภาค4
1: ครับ
0: ของ
1: เขา
0: ใช่ครับแต่ถ้าตรงข้ามกับกองทัพภาค1ของเราจะเป็นกองทัพภาค5
1: ครับ
0: ครับมันคือเขาจะเรียงจากเหนือลงมาใต
1: ้
0: นะครับแต่เราก็จะแบ่งเป็นภาคใช่ไหมฮะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็คือว่าที่ต้องมาเจรจาเนี่ยเพราะว่าพอภาพมันออกมาอย่างนั้นนะคุณอ๊อฟเราสามารถที่จะขยายประเด็นนี้ได้ถ้าเราอยากจะขยาย
1: ไปในเวไหนอาจารย
0: ์คุณละเมิดไงก็คือคุณเปลี่ยนแปลง
1: ใช่คุณไม่หยุดนิ่ง
0: คุณเปลี่ยนแปลงสถานที
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วคุณอยากจะเพิ่มประเด็นไหมเพราะมันก็เยอะอยู่แล้ว นะครับแล้วผมเข้าใจว่าทำไมกองทัพภาคที่สองเนี่ยไปคุย
1: ครับ
0: ก็เพราะว่า1อย่าลืมนะคุณออฟบอกคุณเซนด้วยก็ได้กองทัพไทยสถานะเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราพอใจแล้วในแง่
2: พอเราได้เปรียบ
0: ใช่ในแง่ของเส้นสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: นะครับอันที่2เราก็รออยู่ถ้าอยากมีรอบที่3คือกองทัพไทยเนี่ยมีเจตนาแบบนั้นเลยนะครับต้องใช้คำว่าพร้อมเห็นไหมทุกท่านออกมาพูดเนี่ยจะพร้อมเสมอ
1: ครับ
0: นะครับประเด็นที่3อันนี้ต้องระวังคือทำไมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องนี
1: ้
0: เพราะไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่ม
1: ครับ
0: อันที่สองไม่อยากจะให้มันเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเล็กขอดไว้แล้วเอาไปใช้อ้างอีกเราถึงพูดน้อยที่สุด บนพื้นฐานที่ว่าฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบพอฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะๆมากมาย
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากจะเพิ่มประเด็นก็ได้หรืออยากจะมีรอบที่3ฮะก็คือเรารู้แล้วว่าตาขม่าวอยู่ที่ไหนสระว่ายน้ำเป็นยังไงข้างล่างของสระนั้นมีอะไรนะครับนี่คือทุกอย่างเรารู้หมดนะครับแล้วก็ถ้าคุณออฟสังเกตเห็นไหมฮะกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะเสริมเขี้ยวเล็บเห็นไหมฮะเอารถถังมารถถังไอ้ T59Dรุ่นปี1980
1: ที่เราเคยคุยกัน
0: เด็กเป็นผุหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: ที่บังคลาเทศเขาก็ทดลองยิงแล้วนะรถถังก็ระเบิดกับที่เลยนะฮะ
1: ค
0: ือมันก็ต้องการคอนเทนต์ไงฮะคอนเทนต์เขาก็จบเห็นไหมครับฮุนเซนปล่อยเรื่องรถถังออกมาจำได้ไหมตอนเช้า
1: ครับ
0: แต่พอตอนบ่ายฮุนเซนออกมาด่าใครปล่อย คลิปนี้ออกมาเพราะอะไรเพราะจีนเขาบอกว่าเอาไปเปิดทำไม

0: เห็นไหมครับมันเสียมารยาทมากแต่มันอยู่ในสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องทำ
1: ครับ
0: ก็คือว่าปลุกขวัญกำลังใจให้กับคนกัมพูชาเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยยังเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นให้ได้เท่านั้นเอง
1: แต่พื้นที่เปราะบางอย่างเมื่อวานใน450เนี่ยมันจะถึงขนาดว่านำไปสู่การปะทะรอบ3ขนาดนั้นไหมครับอาจารย
0: ์ไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางก็คือว่ามันก็จะยั่วยุปลุกปั่นเราไปยกเว้นนะยกเว้นเราจะถล่มเขาก่อน
1: ซึ่งถ้าดูท่าทีเราก็ไม่น่าจะอย่างนั้นไหม
0: ก็เรารู้อยู่แล้วไง
1: เพราะเราก็ได้เปรียบในหลายๆพื้นที
0: ่ใช่ครับเราก็รู้ว่าเขามาเพื่อยั่วยุ
1: ครับ
0: เพื่อให้เราลงไม้ลงมือถ้ากรณีคูเลตนี่นะเราลองเคลื่อนกำลังพลเข้าไปสิ
1: สมมุติอ่ะมาล้ำอย่างเงี้ย
0: ใช่มันตั้งกล้องไว้หมดแล้ว
1: อ๋อถ้าเราเคลื่อนปุ๊บเขาก็ถ่าย
0: เรียบร้อยครับ
1: แล้วก็ไปฟ้อง
2: เขาเล่นบทเยื่
1: อ
2: เล่นบทเยื่อซึ่งอันนี้ทางฝ่ายไทยก็ดีขึ้นเยอะแล
1: ้
2: วสมัยก่อนยิงมาแล้วก็ยิงไปเนี่ยเลิกแล
1: ้
2: วยิงมาก็ถ่ายคลิปแล้วบอกคุณยิงทำไมอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้จะดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: แต่ต้องคือฝ่ายกองทัพตอนนี้ผมว่ามันจบแล้วอะเขารู้ท่าทีหรือถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่รู้จักจะฟ้องโลกเราฟ้องโลกบ่อยๆเพื่อจะเตรียมคอนเทนต์เหมือนกัน
1: ครับ
2: เขามีคอนเทนต์เราก็มีคอนเทนต์ไงเขามีคอนเทนต์ให้คนของเขาแต่เรามีคอนเทนต์ให้คนของโลกเพื่อมาล้อมกัมพูชาแล้วก็บอกว่าคุณโกหกมาตลอดอย่างงู้นนี่นี่ยุ่นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเนี่ยพอไปถึงสหประชาชาติเราจะมีข้อมูลเพียงพอให้คนอื่นเขาเชื
1: ่ออ
2: ันนี้ก็เป็นเรื่องฝ่ายการเมืองแหละก็ต้องช่วยทหารเขาหน่อย
1: แต่จะไปถึงขนาดมีรอบ3ในพื้นที่เมื่อวานไหมครับ
2: ไม่คือเรื่องนี้ยังไม่ใช่เวลาเราไม่รู้รอบ3ที่เกิดจากอะไ
1: ร
2: แต่ที่ว่าเราจะถล่มมาก่อนเป็นไปไม่ได
1: ้
2: ดังนั้นเขาจะต้องหาทางเช่นวางกับระเบิดเยอะๆให้คนไทยเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าเราจะออกตัวก่อนอย่างเงี้ยเขาต้องการตรงนั้นดังนั้นก็มีการยั่วยุมีการยิงมีการวางระเบิดอะไรเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเขา
1: ครับ
2: ซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก็พยายามไปลาดตระเวนเยอะใช้เครื่องให้เยอะใช้เครื่องมือเยอะๆอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการที่เราจะช่วยเซฟซื้อเวลาให้นานที่สุดจนถึงปีหน้าเดือน6
1: ครับ
2: กัมพูชาจะไปไม่ไปเลยนะเพราะว่าคุณเอาดินแดนคืนไม่ได
1: ้
2: คุณไม่ใช่ผู้บริหารที่ดีเราไม่เชื่อคุณอีกแล้วบารมีหมดพอบอลวีหมดปั๊บเนี่ยมันเละเลย
1: ก็จะแพ้ในเลือกตั้งท้องถิ่น
2: ใช่แล้วมันจะไปหมดเลยแล้วแพ้เนี่ยไม่ต้องแพ้เยอะหรอก
1: ครับ
2: แพ้สัก1ใน4หรือว่า1ใน5เนี่ยนะบารมีหมดแล้วก็จะเริ่มกร่อนเค้าเรียกว่าซักกร่อนบ่อนทำลาย
1: ไอ้คำคุ้น
2: ๆค่อยๆแตกไปเรื่อย
1: ๆ
2: เหมือนเขื่อนที่มันแข็งแรงมากมีรูเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมันก็แตก
1: คือไม่จำเป็นว่าฮุนเซนจะต้องแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบราบคาบถูกมั้ยฮะ
2: มันจะเป็นหมดบารมีพอเอาแค่หมดบารมีไม่มีใครเชื
1: ่อ
2: มันจะหมดไปเอง
1: เมื่อกี้ไหนในเสนงพูดถึงเรื่องการสื่อสารหรือการพูดบนเวทีโลกแล้วเนี่ยขออนุญาตเชื่อมโยงมาที่อันครอสเลยก็แล้วกันนะฮะกับกรณีของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะฮะรองนายกและรัฐมนตรีประเทศของเราที่ไปประชุมมา 14-16 กันยายนนะฮะที่ประเทศสิงคโปร์ว่าด้วยพื้นที่พิพาททางทะเลคนก็ได้แชร์คลิปของคุณเสียศักดิ์เยอะพอสมควรนะฮะว่าโอ้จุดยืนหรือการพูดของคุณเสียศักดิ์เนี่ยดูจะแข็งกร้าวกว่ารอบอื่นไหมอาจารย์ให้อาจารย์ประเมิน
0: คือมันสะสมคุณอัพเพราะว่าคือกัมพูชาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เลือกกาลเทศะ
1: ครับ
0: เอาทุกเรื่องที่มันผูกร้อยกับข้อขัดแย้งที่ชายแดนไปพูดทุกเวที
1: ใช่ฮะ
0: นะขนาดเขาพูดฮิวแมนไรท์ก็ดึงเรื่องผู้อพยพเรื่องอะไรเข้ามาใช่ไหมครับขนาดเขาพูดเรื่องอย่างสภาในกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะฮะก็เอาเรื่องนี้เข้ามา
1: พูดอีก
0: หรือแม้กระทั่งเอามินออนไลน์ไปก็ยังพูดเรื่องชายแดนไทย
1: คือกัมพูชาพูดทุกเวที
0: ทุกเวทีครับเพื่อที่หนึ่งอย่างแรกนะฮะก็คือว่าผมถึงบอกว่าให้ดูสองบริบทถ้าข่าวเรื่องชายแดนมันออกมาทุกบริบทเนี่ยถ้าเขาเน้นที่ภาษาเขมรเขาต้องการสื่อสารกับคนในบ้านเข
1: า
0: เท่านั้น
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนั้นคือเขาต้องการขยายนะครับแล้วทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็นั่งดูแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะไม่ตอบโต้นะ
1: ครับ
0: แต่เราต้องมีกาลเทศะซึ่งจังหวะของท่านสิงหศักดิ์พูดเนี่ย มันหนักแน่นนะครับหนึ่งพูดถึงเรื่องอะไร
1: ครับ
0: คลิปเสียง
1: คลิปเสียงอังเค
0: ิลในความเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเห็นไหมมันก็สมน้ำหน้านะไม่มีใครรับโทรศัพท์คุณเซนจนทุกวันนี
1: ้พอจากตอนนั้นถูกไหม
0: ใช่แม้กระทั่งโทรไปหาผู้นำประเทศที่ใกล้ชิดอะไร
1: ทุกคนกลัวหมดแล้ว
0: กลัวหมดเลยนะครับก็เพราะว่ากลัวเอามาขาย
1: ครับ
0: กลัวเอามาเปิดเผยใช่ไหมครับซึ่งคุณเซนก็ยอมรับข้อนี้นะว่าคือข้อผิดพลาดใหญ่หลวงอันที่สองพูดเรื่องอะไรอีกฮะทหารไทยเสียขาอันที่สามพูดเรื่องอะไรฮะ BM 21ยิงมาแล้วทำไมเวลาคุณไปฉายภาพ

0: ตรงนี้คุณตัด3เรื่องนี้ออกคุณตัดออกแล้วคุณมาไล่ตอนที่คุณแพ
1: ้ทำไมกัมพูชาไม่พูดไอ้3เรื่องนี้บ้าง
0: ใช่นั่นแหละตรงนี้แหละหนักแน
1: ่
0: นนะครับหนักแน่นแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีกาลเทศะมากกว่ากันเพราะกติกาสากลเรายึดอยู่แล้วแล้วอันนี้เราต้องพูดนะเพราะว่า1 and cross มันก็คือเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติของทั้ง2ประเทศที่ต้องพิทักษ์รักษาไว
1: ้
0: นะครับอันที่สองเราต้องอธิบายต่อโลกว่าทำไมมันมาถึงวันนี้ มันถึงเดินมาถึงวันนี้พอมันเดินมาถึงวันนี้เนี่ยฉันก็ต้องเปิดหมดนะในขณะที่คุณตัดตอนเอาเฉพาะตอนที่เป็นประโยชน์มาฉายเห็นไหมครับตรงนี้แหละก็ต้องถือว่าทุกเวทีนะที่เราตอบโต้เราไม่เคยเสียเปรียบ
1: ครับ
0: เรามีแต่ได้เปรียบและดูดีและยืนอยู่บนกติกาสากลโดยตลอด
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลูกแม่ที่เป็นช่าง
1: เอ้าเดี๋ยวกลับมาฟังความเห็นของเสนโหน่งบ้างนะฮะตอนนี้พักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมครับสูตรกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ามไนริต
1: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช
5: ่อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
6: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
7: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสึกพลาอยู่ที่โอเล
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึกโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
9: ้ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
12: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
13: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้ว

0: ั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16 ธันวาคมนี้
2: ทำไมถึง

0: ชอบใช้เทพไทยครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
9: ูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
12: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็เสนงนะครับกลับมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยค้างกันไว้นะครับเรื่องของอันครอสที่รองนายกเสียศักดิ์เนี่ยไปประชุมมาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเรื่องของพื้นที่พิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะก่อนจะถามมุมมองของเสนงนะฮะให้ไปฟังบางช่วงบางตอนของรองนายกเสียศักดิ์หน่อยนะฮะว่าไปพูดบนเวทีนั้นว่าอย่างไรบ้างครับ
13: Cambodia has approached the issues differentlyIt always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy.
12: แล้วก็บางช่วงนะครับรองนายกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องลากเส้นเขตแดนทางทะเลให้ชัดก่อนถึงจะค่อยไปพูดถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ท้องทะเลไม่มีเรื่องของเกาะกูดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเสนงมองเรื่องนี้ยังไงครับ
14: คือประเด็นแรกเนี่ยนะครับคือหลังจากที่ยกเลิก MU 44แล้วเนี่ยเราจะมีข่าวแวบๆมาทางกัมพูชาเนี่ยไปขอแค่ว่ายืนยันหรือจดเรื่อง MU 44ที่สหประชาชาติ
12: ครับ
14: ว่ายังยืนยันอยู
12: ่
14: แล้วว่ายังรักษาตัวนี้ไว้ก่อน
12: ครับ
14: เพื่อมาใช้งานนี้แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ว่าปัญหาทางด้านชายแดนทางบกเนี่ยเขาเพียงพรามแล้วเนี่ยก็เลยเริ่มรับอังคลอสเพื่อที่จะมาเล่นทางทะเลทั้งหมดนี้คืออย่างที่อาจารย์สมฤทธิ์ว่าคือใช้ในเรื่องของการเมืองภายในประเทศเขาทั้งนั้นอะอะไรก็ได้ที่เอาประเทศไทยเนี่ยขึ้นองค์กรระหว่างประเทศแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรต่อให้มันดัง
12: คอ
14: ยรู้สึกว่าตัวเองนี่ได้ต่อสู้อะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นผมนะกัมพูชาพลาด
12: หมายถึงว่าที่มาอันครอส
14: อันครอสเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยผมเนี่ยเชียร์อันครอสมาตลอดเพราะถ้าคุณเอาเส้นที่ขีดโดยในพลลอนนอนขีดตามอำเภอใจเนี่ยนะมันเข้ามาในเขตแดนไทยเราเห็นที่ทางขวาทางซ้ายเนี่ยนะไอ้ทางขวาเนี่ยคือเส้นที่เราตีเส้นตามกติกาอังคลอสเป๊ะเลยก็คือว่าเอาแผ่นดินมาชนกับตรงไหนก็เอาเส้นมัธยะหรือเส้นตรงกลางแบ่งครึ่งอ่ะแบบก็เหมือนทั้งบกอ่ะที่มีดินแดนสองดินแดนตรงไหนตรงกลางก็แบ่งครึ่งใช่ไหมทีนี้ที่ขีดมาอย่างนพลนอนสีแดงนั่นมันผ่านกองกูด
12: ได้เลยเขาเนี่ยข้ามมาเลย
14: ใช่แล้วเวลามาบอกว่าผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยกลายเป็นว่ามันอยู่ในเขตของไทยทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าวิธีการพูดครั้งแรกเนี่ยนะมันต่อไปเยอะเนี่ยรอบแรกเนี่ยคุณเสียศักดิ์พูดถึงเรื่องเขตแดนก่อนเพราะอะไร
12: ครับ
14: เพราะกฎหมายอังคลอสเนี่ยนอกจากอาร์ติเคิลเขาเรียกว่ามาตรา1แล้วเนี่ยนะที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอีกเต็มไปหมดเลยนะในหมวดที่2เนี่ยเป็นเรื่องอาณาเขตทางทะเลทั้งสิ้นเรื่องเขตแดนทางทะเลทั้งสิ้นมาริไทม์บาวเดอรี่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยความเรื่องอังคลอสเนี่ยความเร่งด่วนดับแรกคือเรื่องอาณาเขตดังนั้นคุณศิริศักดิ์ยืนถูกแล้วยืนถูกแล้วกัมพูชาพลาดแต่เขาไม่สนใจเขาขอให้มีความดังใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่กัมพูชาพูดกลับมาผมฟังแล้วรู้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าขอเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลก็คือว่าไม่ต้องเอาเรื่องอาณาเขตนะเพราะคอร์สเขามีการยกเว้นได้นี
12: ่
14: ถ้าคุณจะมาคุยเนี่ยคุณก็ไม่เอาเรื่องอาณาเขตทางทะเลแต่มาพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ดูตามความสัดส่วนว่าโอเคอาจจะแบ่งกันยังไงกันแล้วแต่ข้อเสนอของเขาเนี่ยเหมือน JDA
12: ครับ
14: Joint Development Area ก็คือพื้นที่พัฒนาร่วมอย่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยชายแดนมันหันไปในทางเดียวกัน
12: ครับ
14: แต่มันมาครอสมันตัดกันไอ้ตรงที่ตัดกันเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วม
12: ร่วมกันสองประเทศ
14: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันหันหน้าชนกันดังนั้นมันมีแต่เส้นเดียวมันไม่มีเส้น
12: เรือไม่มีครอสกัน
14: ไม่มี
12: ด
14: ังนั้นอาจจะมีนิดหน่อยตรงไหนก็แล้วแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยจะมีเส้นตรงเท่านั้นเองดังนั้นกัมพูชาไม่สามารถจะชนะอังคลอสได้เพราะถ้าเกิดสมมติชนะอังคลอสเนี่ยเขาจะไม่ได้พื้นที่พัฒนาเลยมันจะไม่มีเลยมันมีแต่เส้นอาณาเขตเท่านั้นเองแล้วจบ
12: แต่หมายถึงว่าทรัพยากรใต้ท้องทะเลเขาเนี่ยไม่ได้
14: ไม่ได้
12: ม
14: ัน
12: จะมาอยู่ฝั่งเราน
14: อกจากตกลงใหม่ว่าโอเคอาณาเขตแล้วมีข้อตกลง JDA มาเป็นเรื่องใหม
12: ่
14: ว่า

0: ไป
1: ครับ
0: ดังนั้นทรัพยากรทางทะเลที่ใช้ร่วมกันต่างๆจบไม่มีแปลพอเห็นผลก็แปลว่ากัมพูชาพลาดเกมนี
1: ้
0: แต่ฮุนเซนไม่พลาดเข้าใจไหมกัมพูชาฮุนเซนคนละพวกกัมพูชาคือกัมพูชาฮุนเซนคือฮุนเซน
1: ฮุนเซนไม่พลาดเพราะอะไรฮะ
0: เขาก็หาเสียงอะไรของเขาไปเรื่อยไงแล้วก็บอกทางบกเสียเปรียบมาเล่นทางทะเลเอาขึ้นองค์การระหว่างประเทศมาเราเอาคนนู้นมานี้เราประธานนี่ก็คงคนออสเตรเลียเคยสู้กับไอ้ตีมอมาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเพื่อแสดงว่าเขาต้องอยู่ฝั่งไทยแน่ๆแล้วคนของเขาเนี่ยคนบางคนเนี่ยก็คือคนที่ชำนาญเรื่องของตีมอร์กับออสเตรเลียไว้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะบอกคนเขาว่านี่ไงดูคนของเราสิมีโอกาสชนะเยอะๆเลยกับคนไทยนี่ฝั่งไทยนี่ก็แค่นั้นเองหมูอะไรเงี้ยเพื่อให้คนของเขาเนี่ยไปเลือกตั้งปีหน้าไม่มีอะไร
1: แค่นั้น
0: ใช่เพราะอันครอสมันไม่จบภายในปีเดียวหรอก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของอันครอสยกแรกที่เราไปคุยมาในมุมของอาจารย์ทรงฤทธิ์คิดว่าไทยกับกัมพูชาเราได้เปรียบเสียเปรียบยังไงฮะ
2: ดูที่เนื้อหาใจความ
1: ครับ
2: กัมพูชาก็เขาฉายภาพอันนี้มาทุกเวทีแล้วนะครับแล้วเราก็ฉายภาพไม่ทุกเวทีเหมือนเขาเราก็เก็บมาทุกเวทีที่เขาฉาย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอาเป็นจุดประเด็นเลยว่าที่คุณฉายมาเนี่ยทำไมภาพยนตร์คุณมันไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ใช่ไหมครับคุณตัดหัวม้วนออกหมดเลย
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับก็เอาไว้ตรงกลางเรื่องแล้วก็มาที่ปลายเรื่องแล้วตัวเองแพ้อย่างนั้นแพ้อย่างนี้นะ
1: ครับ
2: ถูกกระทำย่ำยีแบบนั้นแต่ไม่ได้มองในแง่ที่ว่าก่อนที่คุณจะถูกกระทำคุณคือผู้กระทำมาก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: แล้วก็อันครัสเนี่ยคุณอ๊อฟเราเนี่ยให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
1: ครับ
2: มาเป็นเวลา11ปีกว่าแล้วเขมรก็เข้ามาพร้อมกันนะแต่ไม่ให้สัตยาบันเพิ่งมาให้ต้นปีนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้เองทำไมล่ะคุณยื้อมาทำไมนะครับก็สถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงที่ฮุนเซนกระทำมันก็เลยต้องแก้หน้ากอบกู้ว่าตัวเองไม่ได้พลาดไม่ได้ผิดนะครับเหมือนที่ฝ่ายค้านกำลังเล่นงานอยู่ทุกวันนี
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเรื่องอันครอส
1: บางคนอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเสียเปร
2: ีย
1: บ
2: ไม่มีทางหรอกครับมันเพราะว่าไอ้ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเป็นไปตามเส้นลอนดอน
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราปฏิเสธมาตั้งแต่ปี2515แล้ว
1: ไอ้เส้นสีแดงเมื่อสักครู่นะ
2: เส้นลอนดอนไม่ใช่แบบนั้น
1: ครับ
2: ครับเราก็พูดหลักสากลมาตั้งนานแล้วมันต้องมีเส้นมัธยะที่เขาเรียกว่าเมเดียนเนี่ยนะฮะมันต้องมีเส้นมัธยะตรงนั้น
1: ครับ
2: นะครับแล้วคุณ
0: เส้นสีน้ำเงิน
1: ครับ
2: นั่นแหละ
1: เส้นตรงกลาง
2: นะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้คุณจะได้สบายใจนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีประสบการณ์ทวิภาคีมาแล้วกับ2ประเทศ
1: ครับ
2: แล้วก็ตกลงกันได้อย่างราบรื่นประเทศแรกอดีตเคยเป็นศัตรูคู่แข่งกันมาคือเวียดนาม
1: ครับ
2: ตกลงกันได้แล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันในพื้นที่ทับซ้อนนะครับโดยไม่ต้องไปถึงอันครอสแต่ใช้หลักของอันครอสนะหลักกฎหมายทะเลว่าด้วยเขตหน้าน้ำเป็นยังไง
1: ครับ
2: ทะเลอาณาเขตเป็นยังไงมันก็เลยมีที่ต้องแบ่งกันอยู่ก็คือแค่ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ 6,074 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นทั้งที่เวียดนามเนี่ยมีทะเลอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลกว่ากัมพูชาหลายร้อยหลายพันเท่า
1: ครับ
2: นะครับนี่คือประเทศที่1ประเทศที่2คือมาเลเซีย
1: ครับ
2: นะครับมาเลเซียตกลงกันแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ปี48แล้วก็แบ่งแก๊สกันแล้วทุกวันนี
1: ้ครับ
2: นะครับก็คือ 7,250 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็แบ่งแก๊สกันทุกวันนี้ที่เราขุดค้นแก๊สธรรมชาติขึ้นมาใช้เนี่ยโดยเฉลี่ยวันหนึ่ง 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตแบ่งกันคนละ500
1: ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาประวัติศาสตร์เนี่ยเราตกลงได้หมด
2: ใช่แล้วทำไมเขมรมีปัญหานักล่ะก็เพราะว่าเขาอยากได้ไอ้ตรง 26,000
0: ไอ้ที่จริงๆอยู่ในเขตไทย
1: ที่ล้ำเข้ามา
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: อยู่ในเขตไทยไทยกับมาเลเซียกับเวียดนามมันชนกันตรงข้างล่างถ้ามีภาพอันนี้ไม่มีนะมันจะชนกันเป๊ะเลยสามประเทศแล้วก็อยู่ได้สันติสุขไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาของกัมพูชาคือมันไม่ใช่เส้นของเขาไม่ใช่ที่ของเขาไงทุกคนรู้ว่าเป็นที่ตัวเองก็ไม่มีปัญหาแต่เขาอยากได้ที่ของเราฝ่ายเดียวด้วยนะ
1: ฝ่าย
2: โทรศัพท์คุยกันมานานแล้ว
0: เอ๊ะใครคุยกับใคร
2: อ้าวแล้วใครเอาเสียงใครไปออกบ้างล่ะ
0: ไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยววงจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วอ
2: ย่างนี้เฉลยให้นิดหนึ่งก็ได้ไอ้ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่ขีดกันมาจากผู้มีอำนาจทางการเมืองทั้งสองประเทศ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ตกลงกัน

0: แบ่งเป็น3โซนโซนตรงกลางโซนซ้ายโซนขวานะครับตรงกลางเนี่ย50 50ซ้ายกับขวาเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัว
1: ครับ
0: เพราะว่าหลักเขาอยากจะใช้ว่าเอาใกล้ใครก็เอาไป70นะแต่ฮุนเซนบอกว่ามีคนมากระซิบบอกฉันว่าประเทศไทยเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยมันช่วงชัชวาลมาตั้งแต่ปี2524-25แล้ว
1: ครับ
0: มันน่าจะสูบขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะเพราะนั้นฝั่งใกล้ไทยมันเหลือน้อยฝั่งใกล้เขมรน่าจะเหลือเยอะ
1: ฮะ
0: คุณเซนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ใกล้ใครก็เอาไป90ก็แล้วกันเดชะบุญที่มันตกลงกันไม่ได้เกิดอะไรเมื่อปี49นั่นแหละก็เลยม้วนเสือกันกลับมาแล้วพยายามฟื้นเสือปูเสือขึ้นมาอีกรอบนึงไม่สำเร็จ
1: ครับ
2: โดยใช้คำว่า JDA แทนจะพูดเรื่องอาณาเขต
1: ครับ
2: ไม่เอาละเรื่องอาณาเขตเลิกพูดพูดเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันดีกว่า
0: ผลประโยชน์เห็นไหมครับ
1: แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันไปคอสมันก
0: ็คนไทยก็หูตาสว่างขึ้นแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะก็อย่าให้เขาม้วนเสือไปดีแล้ว
1: โอเค
0: อย่าให้มาปูเสือมาอีกรอบหนึ่งพออ
1: ่ะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้อีกครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาอีกประเด็นนึงที่คนไทยยังไม่ค่อยสบายใจเรื่องงบ31ล้านตกลงยังไงกันแน่นะฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ต์เลกาโซ่300มิลลิลิตร Be your original เลกาโซ่original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเลกาโซ่อร่อยคุ้มค่า It's real
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เซธีนา
19: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้าน

0: Better Time Night
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
4: ้หอมฟิน
3: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอเคเฮอร์เบิล

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
0: ทำให้ดีที่สุด
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน
0: ่กองฟ้าอร่อยคุ้ม
2: แค่10 บาท
3: จริงนะ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
6: หนึบแดงนัวแดง
7: แดงมันเด็ดทุกคน
5: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
11: ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยเฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
12: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่คนไทยไม่ค่อยสบายใจนะคือเรื่องของเงิน31 ล้านว่าตกลงแล้วเนี่ยเราไปช่วยกัมพูชาจริงไหมอะไรยังไงแม้ว่าโฆษกรัฐบาลจะออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันมี18 ล้านกว่าเป็นของโครงการเก่าเป็นข้อผูกพันเก่าเป็นภาระดอกเบี้ยเก่าแต่คนก็ยังไม่ค่อยสบายใจถามเสนาธิการตกลงมันยังไงฮะเรื่องนี
13: ้คือบางทีฝ่ายเราเนี่ยมักจะช่วยปฏิเสธให้กับต่างชาตินะคือไปเกรงใจประเทศมหาอำนาจต่างชาติบ้างเกรงใจประเทศกัมพูชาบ้างผมว่าเราควรจะเกรงใจคนไทยให้มากขึ้นมันจะมีปัญหาหรอกคือเหมือนกรณีของรถถังอะที่ว่าส่งมาให้แล้วก็บอกว่าคนนี้เรื่องเก่
12: า
13: เราก็เพียงแต่แสดงความไม่พอใจไปทางจีนบอกว่าไม่สบายใจนะรถถังเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวมันจะยิงกันช่วยชะลอหน่อยได้ไหมสักปี2ปีให้มันเรื่องมันจบแล้วเดี๋ยวเราตีเส้นไรด้าตามปฏิญญากุลาลัมเปอร์ของทัมเนี่ยจะได้มีสันติภาพแล้วก็ตักคุณจะเอามาเท่าไหร่ก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันมีดาตาเลยไปคุณจ่ายไปก่อนสิแล้วเดี๋ยวจะจ่ายให้แต่ว่าให้เรื่องของเรามีจบเพราะว่าเราต้องกดดันให้กัมพูชากับเราเนี่ยเจรจาให้จบให้เร็วที่สุดจริงไหมเราต้องการสันติภาพให้เร็วจริงไหมไม่ใช่คาราคาซังแล้วก็ลบไปเรื่อยประชาชนชายแดนก็ลำบากฐานใช้ผู้น้อยก็มีความเสี่ยงเราต้องเกรงใจคนของเราให้มากแล้วก็กดดันกัมพูชาให้เขายอมเดินตามเราต้องแสดงเรื่องนี้มาอย่าไปแก้ตัวแทนเขา
12: คือเซโนมองว่าแม้ว่าจะมีภาระผูกพันไอ้18 ล้านเนี่ยแต่อย่าเพิ่งไปทำอะไรถูกไหมฮะ
13: ใช่เขาก็มีเงินไม่ใช่เขาไม่มีเขาไม่ใช่ขอทานเขามีเงินจากไหนทั้งใต้ดินบนดินเยอะแยะคุณก็เอาเงินจ่ายกันไปแต่เราขอหยุดไปก่อนเพื่อที่จะมารีบเจรจาสันติภาพกันไหม
12: ครับ
13: วิธีการต้องเป็นแบบนั้น
12: ครับครับอาจารย์ฮะมองไงเรื่องนี้
9: คือเรามีหน่วยงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านคุณ
12: ครับ
9: เริ่มแรกเราเรียกว่าไทยก้าก็คือคล้ายๆกับใจก้าของญี่ปุ่นนะ
12: ครับ
9: แต่ต่อมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นโปรเจกต์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเราก็จ้างหน่วยงานขึ้นมาอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเนด้า
12: ใช่ฮะ
9: นะครับก็ซึ่งส่วนใหญ่ทุกโครงการที่เราเข้าไปมันจะเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย
12: ครับ
9: เสมอนะไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนเชื่อมไปตรงนั้นเชื่อมไปตรงนี้เพื่อการท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปหรือการขนส่งสินค้าโลจิสติกอะไรพวกนี้นะฮะมันล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์กับประเทศไทยเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคือความสัมพันธ์มันต้องดีใช่ไหม
12: ใช่ฮะมันถึงช่วยกัน
9: ใช่มันถึงช่วยกันไม่คิดว่าจะมายิงกันขนาดนี
12: ้แต่ตอนนี้มันยิงไปแล้ว
9: ก็มันยิงก็มันพลาดด้วยไงนะครับก็คือว่าผู้มีอำนาจทั้งสองฝั่งเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็แบ่งกันไม่ลงตัวอะไรพวกเนี้ยมันแต่ผมว่ามันวิกฤตมันเป็นโอกาสน
12: ะ
9: นะครับก็คือว่าโครงการไหนโปรเจกต์ไหนที่มันดีงามอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อไปนะครับอย่าไปมองว่าไอ้ตระกูลเนี้ยมันคืออุปสรรคอะไรพวกนี้แต่มันพวกนี้มันอยู่ไม่นานหรอก
12: ครับ
9: เดี๋ยวมันก็จะไปถ้าคนไทยหูตาสว่างเมื่อไหร่นะครับเราเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะเห็นความเป็นผลประโยชน์แล้วบอกได้เลยว่าทุกโครงการที่เราเข้าไปช่วยในประเทศเพื่อนบ้านบริษัทรับเหมาก่อสร้างคือไทยล้วน
12: ๆ
9: สถาบันการเงินที่อนุมัติหรือโอนเงินอะไรต่างๆอยู่กับไทยล้วน
12: ๆ
9: เพราะนั้นเงินที่โอนไปโอนมาเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ไทยเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับ
12: ครับ
9: ดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในแบงก์ของไทยนะฮะก็แค่นั้นแต่บริษัทที่เขาไปลงทุนและรับเหมาได้จากโปรเจกต์นั้นโครงการนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นไทย
12: ครับ
9: ก็คือญี่ปุ่นทำยังไงเราก็ทำแบบนั้น
12: โอเค
9: ในอดีต
12: ครับ
9: และปัจจุบันเราก็ทำอยู
12: ่
9: เห็นไหมล่าสุด เราสร้างสะพานบางคนบอกว่าอุ๊ยอยู่ตั้งหลวงพระบางไปสร้างทำไม
12: ครับ
9: สร้างข้ามไปหลวงพระบางเอ้าเราก็ส่งเสริม

0: การท่องเที่ยวเราก็ได้ใช้จากเดิมมันวิ่งตั้ง2ชั่วโมงครึ่งสร้างสะพานเสร็จปุ๊บ5นาทีแล้วคุณออฟเอาแบบไหนแล้วคนไทยไปเที่ยวลาวเยอะไหม
1: ครับ
0: คนไทยไปเที่ยวกัมพูชาเยอะไหมถ้าในสภาวะปกติ
1: ครับ
0: นะครับอย่ามองสั้นต้องมองยาวอ
1: ัน
0: ไหนอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคสั้นๆเนี่ยก็กำจัดมันซะ
1: แต่อะไรที่มันดีในระยะยาว
0: ก็ทำ
1: ก็ทำต่อ
0: โอ
1: เคนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปในช่วงท้ายกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับใครที่รักการนอนหลับแบบเต็มอิ่มผมเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะห้ามพลาดสินค้าขายดีนะครับวานิสซาชุดผ้าปูที่นอนคุณภาพนะครับวันนี้มีโปรใหม่มาฝากกันซื้อ1ได้ถึง4นะครับติดตามจากคุณการ์ตูนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ออฟบอกเลยว่าตูนก็เป็นหนึ่งในสาวกที่นอนนานนอนยาวมากพี่ออฟแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบนอนนะคะปัจจัยมันเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ปัจจัยในการนอนหลับยาวๆเนี่ยเกี่ยวกับโปรนี้ขนาดไหนคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปตูนเนี่ยชอบนอนแต่ว่าถ้าผ้าปูที่นอนมันไม่นุ่มถ้าเสื้อผ้าที่ใส่มันไม่ดีจริงๆนอนหลับยากมากแม่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผ้าปูที่นอนที่มันนุ่มมากนิ่มมากแต่ราคาจับต้องได้วันนี้ตูนแนะนำเลยว่าพี่จ๊อบเขามีตัวเด็ดอยู่แล้วมาแนะนำการจริงหรือเปล่าจ้าพี่จ๊อบจ๋า
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ เอาตัวซีเครตมาให้เลยคุณผู้ชมครับอันนี้นะคุณภาพเท่ากับเขาเป็นโรงงานที่ส่งโรงแรม5ดาวเป็นผ้าปูที่ส่งโรงแรม5ดาวแต่วันนี้เอาราคาโรงงานมาให้เลยกับวานิสซาการ์ตูนพูดถูกสิ่งสำคัญมากเลยการนอนเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตอนนี้คงยังไม่ได้อยู่บนเตียงกันเน
2: า
3: ะแต่ว่าลองนึกภาพดูว่าเมื่อคืนเอามือลูบๆเตียงตัวเองอ่ะเวลามันสัมผัสผ้าปูที่นอนอ่ะรู้สึกว่ามันกระเดิกมันสะดุดนะ
2: แสบๆคันๆหรือเปล่า
3: บางคนนอนตื่นมาโอ้ผิวแสบไปหมดเลยเพราะอะไรว่าผ้าปูที่นอนใช้เป็นนานๆมันต้องเป็นขุยแล้วคุณภาพอีกการถักทออีกถ้าเกิดว่าเราไปโรงแรมทำไมโรงแรม5ดาวหรือโรงแรมทั่วไปนอนปุ๊บทำไมมันรู้สึกว่ามัน
2: สบาย
3: สบายจังเพราะว่าเขาใช้การถักทอที่ละเอียดมากวานิสซาตัวนี้นะครับผมเป็นเอามาจากโรงงานเลยนะเขาใช้การถักทองเขานะ600เส้นได้ความละเอียดของเขาเนี่ยนะระดับโรงแรม5ดาวเลยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะทำให้ดูสดๆแต่วันนี้ที่ใครดูอยู่นอกจากคุณจะได้ความสบายแล้วยังไม่พอคุณจะได้การนอนที่เย็นผ่อนคลายนะฮะเพราะว่าอะไรฮะตัวนี้มันถักทอละเอียดแต่ว่ามันระบายอากาศได้ดีนี
2: ่เวลานอนเราก็แบบบางคนเหงื่อเยอะบางคนตัวร้อน
3: เนี่ยเป็นเคล็ดลับของเขาและอีกอย่างนึงเวลาใช้งานเนี่ยสีสันแบบนี้นะซักง่ายซักแบบเอาคุณยัดใส่เครื่องซักผ้าทั้งเซตไปเลยรับรองสีไม่ตกแน่นอนนะครับผมมีเทคโนโลยีของเขาแน่นอนแต่สำคัญที่สุดคือราคาโรงงาน
2: เมื่อกี้บอกว่าคุณภาพโรงแรม5ดาวด้วยนะแต่ว่าได้ราคาโรงงาน
3: วันนี้เอามาดูก่อนนะวันนี้ใครที่มีเตียง5ฟุต6ฟุตไม่ต้องคิดนะครับผมเพราะว่าผ้าปูที่นอนของเราทุกตัวใช้ได้กับเตียง5ฟุต6ฟุตเลยและที่สำคัญก็คือราคาพิเศษเข้าโปรเลยฮะเข้าโปรเลยเสียเวลามากโอเค
2: เอามาดูกัน
3: คุณเอาเซตแรกเนี่ยนะจะเป็นลายพื้นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เป็นลายดอกไม้เป็นดอกโบตั๋นสวยงามแบบน
2: ี้
3: ได้ไปทั้งชุดเลยผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหนุน2ปลอกมังค่า1เอาไปอีก1ลายอันนี้เป็นลายสีพื้นสีขาวๆครีมๆนะอันนี้เอาไปอีก1เซตเช่นเดียวกันมีปลอกหมอนปลอกมังค่าให้ครบเลยและผ้านวมทูโทน
2: ได้ด้วยเหรอพี
3: ่ได้สิ1พื้นใหญ่เนี่ยมี2ลายเลย2ฝั่งไม่พอนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับรายการเรื่องใหญ่นะนานๆผมจะมารายการที่ออฟก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้ผมเอาโปรพิเศษมาให้คุณผู้ชมผมเอาผ้าปูที่นอนไปให้อีกชุดนึงเลยตรงข้างๆการ์ตูนฮะ
2: นี่นะสีเทาแบบนี้นะ
3: แต่เดี๋ยวขอ
2: ค่าสีเหมือนกันนะ
3: เป็นผ้าเกรด
2: เดียวกันเลยใช่ไหม
3: กับความละเอียดเหมือนกันแต่เดี๋ยวคลาสสีให้ไปนะฮะอันนี้เอาไปอีก1ชุดเท่ากับวันนี้ได้3ชุดผ้านวมทูโทนอีก1ผืน1490หารเฉลี่ย1ชุด300กว่าบาท
2: อุ๊ยราคาดีมากเอารีบโทรก่อนเน
3: า
2: ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาราคาโรงงานมาให้แล้วนะฮ
2: ะ
3: วันนี้เหลือ79เซตนะครับตอนนี้1490บาทโทรมาจองสิทธิ์ก่อน1252ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับอ่ะโทรจองสิทธิ์เลยครับ
2: อ้าวแล้วเมื่อกี้พี่จ๊อบบอกไปว่าเดี๋ยวทำให้ดู
3: โอเคโอเค
2: ถ้าเกิดว่าผ้าที่มันนอนไม่ค่อยสบายจริงๆเราซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าผ้าที่นอนดีๆหน่อยโรงแรม5ดาวมันซื้อที่ไหนไม่ได้ไง
3: เพราะทั่วไปมันจะราคาเป็นพันอัพนะผมเอาเปรียบเทียบไปดูอย่างงี้ผมจะมี2ผืนนะอันผืนนึงเนี่ยนะเป็นผ้าแบบทั่วไปบางคนบอกอุ๊ยฉันไปซื้อตลาดก็ได้500ได้ผ้าประมาณนี้กับของเรานะฮะผมมีเครื่องซูมตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตซูมให้เดี๋ยวมันจะขึ้นที่หน้าจอนะถ้าเป็นผ้าทั่วไปเห็นไหมฮะ
2: อ๋อมันจะห่างๆนะ
3: บางคนบอกว่าที่มันห่างๆแล้วก็ตัวได้มันฟูๆอย่างเงี้ยเวลานอนทำไม
2: คัน
3: อ่ะโอ้ยมันคันมันยิบๆๆเพราะอะไรเพราะตูดที่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเป็นของเราคุณผู้ชมดูนะ
2: โอ้โห
3: เห็นว่าความละเอียดมันต่างกันเลย
2: โอ้จริงด้วย
3: แล้วคิดดูดิเฉลี่ยต่อเซตวันนี้เซตนึงเนี่ย300กว่าบาทอ่ะ
2: ค่ะ
3: ต่อเซตนะฮะไม่ใช่ต่อพื้นนะฮะต่อเซตนะฮะ300กว่าบาทให้ดูอีกที

0: อีกรอบนะกับทั่วไป
1: เห็นชัดเลยนะ
0: กับของเรานะฮะตรงนี้นะฮะใครอยากนอนสบายนะครับแนะนำเลยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอย่างแรกเปลี่ยนคนข้างๆไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูก่อน
1: ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนดีกว่า
0: ผมเอามาให้คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะฮ
1: ะ
0: คุณได้1ลายแบบนี้เป็นพื้นสีน้ำเงินอันนี้ผู้ชายจะชอบ
1: เพราะ
0: ม
1: ัน
0: จะมีความเข้มๆนะแต
1: ่
0: ว่า1ลายไม่อีกลายนึงพี่มองว่าเอาจริง
1: ชอบ
0: ผู้หญิงผู้ชายก็ได้เหมือนกัน
1: หวานหน่อย
0: เปลี่ยนอารมณ์ได
1: ้
0: วันนี้อยากจะขึงขังวันนี้อยากจะซอฟต์ๆได้เหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศในห้องได้2ลาย2ชุดให้ไปหมดเลยผ
1: ้
0: าปูที่นอน1ผืนเอ้ยไม่ใช่ผ้านวมเป็นผ้านวมทูโทนผืนใหญ่นะ
1: ผืนใหญ่มั้ยพี่เดี๋ยวขออ
0: ันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในรายการแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะฮ
1: ะ
0: ผมให้ชุดผ้านวมไปไอ้ชุดผ้าปูที่นอนไปอีก1เซตเดี๋ยว
1: ได้1เซตแถม
0: 1เซต
1: มีผ้านวมให้อีก1ผืนด้วย
0: แล้วก็แถมอีก1เซต
1: แล้วแถมอีก1เซตด้วย
0: 50เซตบอกแล้วว่าราคาโรงงานจริงๆ
1: นี่ตั้งแต่ตูรู้จักวานิซ่ามานะพี่จ๊อบอันเนี้ยคุ้มสุดเลย
0: เราเคยขายด้วยกัน
1: ใช่
0: เราจะได้แค่นี
1: ้จริงๆมัน700กว่าบาทต่อเซตนะคะวันนี้เหลือ300นิด
0: ๆฉะนั้น
1: รีบโทรก่อน
0: ใครดูก็ใครดูอยู่1252นะครับจองสิทธิ์เอาไว้ 1,490 บาทไม่ต้องโอนตอนนี้นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกระตูมาตรงนี้หน่อยสิ
1: อะไรอ่ะอะไรเนี่ย
0: อยากให้มาช่วยดูเอาผ้าปูมาให้พี่ด้วย
1: อันนี้อ่ะ
0: อันนี้เราจะโชว์ให้ดูว่าม
1: ัน
0: ถักทอละเอียดจริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าการระบายอากาศเห็นป่ะ
1: ว
0: ิอย่างนี้ไม่ชัด
1: อัน
0: น
1: ี้
0: หน
1: ึ่
0: งผ
1: ื
0: นไม่ทัดอ่ะพี่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาสีเข้มให้ดูเลย
1: สีเข้ม
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูนะผมใส่ไปนะฮะสองผืนนะฮะ
1: มันก็มีการระบายอากาศนะ
0: มันระบายอากาศเลยจะบอกให้ว่าตรงนี้มันระบายอากาศได้ดีเลยเห็นป่ะมันมีควันออกมาฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันนอนแล้วรู้สึกว่าฉันนอนแล้วมันแบบไม่สบายไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดจังเลยแนะนำนะฮะให้ดูอีกรอบให้ชัด
1: แนะนำเนาะว่าให้เปลี่ยนแต่ว่าทีนี้มันมีความกังวลพี่จ๊อบเพราะว่าพี่จ๊อบอะให้เขาไป2สี2เซตแบบนี้แล้วถ้าหนูเอาไปซักอะมันรวมกันได้เลยไหมพี่เวลาซัก
0: มาทางนี้ครับเซตนี้เวลาซื้อไปถึงที่บ้านไม่ต้องแยกซักไม่ต้องกลัวสีตกกระตุ้นรักให้พี่เหรอเอาขอบคุณมากครับ
1: ขออนุญาตจุ่มเลยเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วพี่จ๊อ
0: บโอเคได
1: ้รีบนิดนึงค่ะอุ้ย
0: 20เซตสุดท้าย
1: มันไม่มีน้ำอะไรที่เป็นสีตกออกมา
0: ไม่มีสีตกนะครับเพราะอันนี้เป็น Excellent Printing มันเป็นเทคโนโลยีของโรงงานที่เขาส่งโรงแรม5ดาวนี่แหละ
1: อุ้ยอันนี้โลด
0: ใช่มั้ยล่ะ
1: ยอม
0: แล้วเธอคิดดูนะไอ้ผ้าแบบเนี้ย
1: มัน
0: เขาถักมาอย่างด
1: ีแล้วมันเหนียวมั้ย
0: แข็งแรงใช้ได้นานนะครับผมรับรองเลยว่าผืนนี้นะครับผมอยู่ยันลูกตัวคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครดูอยู่นะฮะโปรโมชั่นรอบสุดท้าย
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ได้ไป1 10เซตสุดท้าย1ลายได้ทั้งชุดแถมอีก1ลายได้ทั้งชุด
1: ผ้านวมด้วย
0: ผ้านวม
1: ผืนคุณผู้ชม
0: ใหญ่มากเลย
1: นิดนึงนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วหมดแล้วเนี่ย
0: เอาหมดแล้วเหรอโอเคแถมผ้านวมไป1ผืนแล้วก็อีก1เซต1 2 5 2นะครับ
1: ยังกดได้อยู่จนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ352ค่ะ
2: ใครสนใจรีบกดนะครับแหมอยากจะไปช่วยขายเลยเห็นดูเหลือเกิน2ท่านนะเอากลับมาช่วงท้ายนี้นะสั้นๆ นิดเดียวนะเสนงฮะกรณีคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังมีชื่อติดโผของสหรัฐว่าอาจจะไปพัวพันสแกมเมอร์รัฐบาลต้องไงดีเนี่ย
3: คือผมขออ้างคุณโรมนิดนึง
2: ครับ
3: บอกว่าขบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการฟอกเงินเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเข้ามาเกาะกินถึงระดับอำนาจทางการเมืองแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่ดังนั้นผมขอเสนอเลยนะครับว่ารัฐบาลต้องแสดงว่าประเทศไทยปลอดจากเรื่องนี
2: ้
3: ด้วยการขอให้ทางสหรัฐเนี่ยเข้ามาตั้งศูนย์ปราบปรามเรื่องนี้เริ่มจากสแกมเมอร์ก่อนนะทุกเรื่องจะตามมาหมดอ่ะนะครับแล้วก็ดึงประเทศต่างๆซึ่งเป็นปลายทางเช่นพวกประเทศในตะวันตกญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาร่วมกันเป็นขบวนการปราบสแกมเมอร์ในประเทศไทย
2: เรา
3: จะได้ทุกเรื่องใช่เราต้องมาหับ
2: ในการ
3: เพื่อแสดงว่าประเทศไทยนั้นปลอดหร
2: ืออ
3: ย่างน้อยคนที่เคยอยู่ที่มันจะหนีกันหมด
2: ครับอาจารย์แล้วฮะ
4: เราเป็นหลายสถานะมาก
2: ครับ
4: ก็คือสแกมเมอร์เราก็มี
2: ครับ
4: คาสิโนออนไลน์เถื่อนก็
2: ม
4: ีบ่อนเถื่อนก็มี
2: ครับ
4: นะครับนั่นคือสถานะที่เราเป็นแต่ทีนี้รอบบ้านเรามีคาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมายได
2: ้ครับ
4: มันก็เสียบเข้าไปก็คือเรื่องสแกมเมอร์แต่ที่เรารับทุกวันนี้ก็คือเงินที่มันหลอกคนทั้งโลกเนี่ยมันฟอกเสร็จมันเข้ามาสู่ธุรกิจบ้านเรา อย่างน้อยก็20เซกเตอร์นะที่เงินพวกนี้เข้ามาแล้วถ้าเราไม่ทำตั้งแต่วันนี้นะครับเขาจะคืนกินเรา
2: ครับ
4: เพราะถ้าเขาซื้อการเมืองได้นะ
2: ทีนี้เสร็จเลยประเทศไทย
4: เสร็จเลยครับ
2: ครับนะฮะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ชวนทั้งสองท่านมาพูดคุยเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
4: ยินดี
2: ขอบคุณเสนงครับ
4: ยินดี
2: นี่ลาไปที่นี้ครับสวัสดีครับ

0: ใครที่ได้ดูซีรีส์วิมานอากาศจะได้สัมผัสถึงความสนุกและชวนลุ้นไปกับเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้และซีรีส์เรื่องนี้ยังคงทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวผ่านหลากมิติและความเข้มข้นของเนื้อหาในเรื่องนี้ไม่ได้จุดประกายให้กับคุณผู้ชมเพียงเท่านั้นเพราะเหล่านักแสดงก็ได้หันกลับมาทบทวนความหมายที่แท้จริงของการเติบโตการโอบกอดและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในบ้านอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1: จริงๆการเลี้ยงดูของพ่อแม่สำคัญมากที่จะทำให้ลูกแต่ละคนโตมาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมเราอยู่แล้วอะทัศนคติของพวกเราที่เติบโตมาส่วนใหญ่ก็มาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะคะ
2: พ่อทำถูกแล้วถ้าพ่อไม่สู้อะผมผิดหวังแย่เลยรู้ไหม
3: ลูกก็เป็นคนอะเขาก็มีความคิดความอ่านแล้วเขาก็สามารถคิดเขาได้เองแล้วอะพ่อแม่ก็จะต้องควรที่จะพูดคุยกับลูกให้มากขึ้นควรจะสร้างบอนด์ความผูกพันสร้างจุดเชื่อมคอนเนคชั่นของเราให้ดีมันจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้แล้วก็เห็นเราเป็นเซฟสเปซของเขาไปตลอดปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยลง
4: ให้พ่อทำอะไรพ่อพร้อมสนับสนุนเจ้าเต็มที่
5: ผมไม่ค่อยอยากให้ลูกต้องไปแข่งขันอะไรกับใครสำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่าการแข่งก็ถ้าคุณอยากจะทดสอบความสามารถตัวเองก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วที่1ที่2มันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกแต่การเติบโตไปทุกวันมีความหมายมากกว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะให้ลูกเป็นอยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วค่อยๆพัฒนาไปอย่างมีความสุข
6: แอคชั่น We all lie
7: นุ้ยเองเนี่ยในทุกๆครั้งเลยไม่ว่าจะทำอะไรให้ส่งเสริมลูกไปทำกิจกรรมนุ้ยจะถามว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำไหมแค่เขามีความสุขแล้วเขาพัฒนาฝีมือตัวเองแค่นี้นุ้ยแบบโอเคแล้ว
8: แม่ไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยค่ะขอบคุณนะคะ
9: นุ้ยว่าวันนี้ถ้าดูเรื่องนี้แล้วก็ชวนคนที่บ้านมาดูเพื่อให้รู้ว่าถ้าบ้านเรามีความรักความอบอุ่นที่ดีพอไม่ว่าเรื่องไหนเข้ามามันจะไม่ได้ทำลายแล้วก็บั่นทอนหัวใจสำคัญของวิมานอากาศคือสถาบันครอบครัวและความรักความอบอุ่นนะคะถ้าบ้านคุณแข็งแรงไม่มีใครมาทำลายบ้านคุณได้หรอก
0: นี่เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของเหล่านักแสดงเท่านั้นแล้วหวังสุดหัวใจว่าคุณผู้ชมจะได้แง่คิดตกผลึกในคุณค่าของคำว่าครอบครัวไม่มากก็น้อยผ่านซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น

0: พี่ดาวนี่เป็นไอดอลของดีนี่เลยนะคะ
1: นี่มันนางเอกรุ่นแม่กับนางเอกรุ่นลูกนี่ว่า
0: ชุดสวยนะคะขอบคุณคอลเลคชั่นเก่านี่ค่ะแต่ก็เหมาะกับพี่ดีค่ะ
2: ต่อจากนี้บนฟ้าคือที่ของฉัน
3: ใครเชื่อเลยว่าดาวไม่ได้ทำ
4: มีคนเชื่อแม่เยอะครับแต่ไม่มีใครกล้าแทงสวนก็กลัวโดนทัวลงคนสมัยนี้ไม่ต้องการอะไรหรอกครับพี่ดาวนอกจากเอ็นเกจเมนต์หน้าย
5: ิ้มนะครับอยู่กับผมพี่เป็นแค่พี่ดาวของผมก็พอ
2: ไม่ต้องพยายามใดๆไม่ต้องพยายามเป็นใครแม้โลกกว้างใหญ
0: ่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นข่าวจริงๆถ้าเป็นดีนี่นะดีนี่เปิดตัวไปแล้วพี่ไม่เสียดายหรอคะองเขาก็ลีลาดีเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: ซาลันเลว
5: ตบจริง
0: โลกจะใจดีกับคนหน้าตาดีก็จริงแต่ถ้านิสัยไม่ดีเหมือนหน้าตา
3: พี่ดาว
0: ก็จะอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
2: ต่อย

0: ไม่ต่อสัญญาเพราะอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: ทุกครั้งที่กูจะมีชีวิตส่วนตัวโดยไม่มีมึงอ่ะมันต้องมีปัญหาตลอดเลยอ่ะ
2: ดาวทำทุกอย่างเพื่องานออกมาดีที่สุดแบบนี้ดาวผิดด้วยเหรอคะ
3: ถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพก็จะไม่ทรยศเรา

0: นี่คุณแม่คิดอะไรของคุณแม่คะถึงได้เอาบ้านไปจำนองถ้าทนายไม่ส่งจดหมายมาดาก็คงไม่รู้หรอกว่าบ้านเรากำลังจะถูกยึด
1: ท่านทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวทั้งนั้นทำธุรกิจบางทีมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง
0: แล้วถ้าคุณพ่อรู้คุณพ่อเขาจะว่ายังไงคะ
1: ยายดาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแม่ไม่เกี่ยวกับพ่อของแกแกเป็นคนเดียวเท่านั้นนะที่จะช่วยแม่ได้แกต้องแต่งงานกับพ่อมนตรี
0: นี่เหรอคะวิธีการแก้ปัญหาของแม่คุณแม่ที่จะหนูไปจำนองเขาอีกคนเหรอ
1: เฮ้ยยายดายายดาแกต้องช่วยแม่นะ
0: ถ้าเรื่องที่จะให้ดาแต่งงานกับพี่มนตรีคุณแม่เลิกคิดไปเลยจะดีกว่าค่ะทำไมคุณแม่ไม่ลองปรึกษาญาติหรือเพื่อนๆคุณแม่ดูล่ะคะเวลาคุณแม่จะทำอะไรดาเห็นคุณแม่เห็นดีเห็นงามกับเขาไปหมดแล้วเวลาคุณแม่เดือดร้อนทำไมเขาจะไม่ช่วยคุณแม่ล่ะคะ
1: ยิดาเดี๋ยวนี้แกกล้ายอกย้อนแม่เหรอฮะ

0: จะให้ดาแต่งงานกับพี่มนตรีมันจะต่างอะไรกับว่าดาไปขายตัวล่ะคะ
1: และที่แกไปอยู่กับไอ้ลูกครูนั่นเป็นปี2ปีแกเปลืองเนื้อเปลืองตัวให้มันตั้งเท่าไหร่แกยิ่งให้มันฟรีๆได้เหรอฮะไม่เห็นจะได้ดิบได้ดีอะไรเงินทองก็ไม่เห็นได้สักบาทหนึ่งแกยังทำได้เหรอถ้าดีอย่างเงี้ยแกช่วยแม่ช่วยครอบครัวทำไมแกถึงช่วยไม่ได
0: ้คุณแม่อย่าเอาเรื่องอดีตมาพูดเลยทางที่ดีคุณแม่ควรจะหาคำอธิบายมาให้คุณพ่อดีกว่าค่ะ
1: ยดายดา

0: ันซวยหรือฉันเนี่ย
1: โอ้ยคนมันจะซวยอ่ะไม่ต้องทอดอย่างอื่นหรอกนะแกก็กลับไปส่องกระจกดูสิจะได้รู้ว่าทำไมถึงเกิดมาซวย
0: เอาอีกนี่เดี๋ยวกูตบให้ปากแหกหน่อย
2: พี่รับใจเย็นก่อนนะจ๊ะใจเย็นก่อน
1: พี่สิงค่ะดูสิคะ
0: นางเมียมันจะตบอ้อยอะค่ะอ้อยกลัวปากแตกอ่ะ
3: มึงอย่ามายุ่งกับผัวกูนะ
1: แบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกจริงไหมคะพี่สิง
0: ห์อีไ
2: อสุนีใจเย็นเดี๋ยวสุนีสุนีพี่ว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าอายแถวบ้านเขาเดี๋ยวมานั่งข้างนอกกัน
0: กลับไปเอาใจขัวฝรั่งแกเถอะ
1: หรือว่าจะให้ฉันบอกในช่างวิวว่าแกแอบมาส่งสวยให้ผัวไทยของแก
0: ฮะ

0: เสร็จแล้วจ้องฉันอยู่ได
1: ้รอดไอบาดเจ็บขนาดเนี้ยไอทำอะไรอยู่ไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัว
0: ก็ลองดูสิจะหาว่ารอดไม่เตือน
1: So happy to be with you.
0: แล้วเวลาที่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นพูดแบบนี้ด้วยหรือเปล่าในช่าง
1: ไอพูดแบบนี้กับคนที่ไอรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษเท่านั้น
0: แล้วแม่สุนีอ่ะ
1: สุนีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนพิเศษในสายตาของไอเลยนะว่าอยู่เป็นเมียไอ
0: ยังไม่ได้เป็นสักหน่อย
1: แล้วเป็นตอนนี้เลยไหม
0: ในช่าง
1: ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนอยู่ก็เป็นเมียไอไม่รู้ว่าในหัวใจของบุญรอดนะมีใครอยู่หรือเปล่าแต่ว่าไอ้รู้หัวใจตัวเอง

0: ถ้าเกิดว่าไอบอกว่าไออยากจะอยู่แบบนี้กับยูตลอดไปเนี่ยยูจะเชื่อไอหรือเปล่า
1: ถ้าอยากให้เชื่อก็จะเชื่อค่ะ
0: แล้วไอจะต้องทำอะไรบ้างเรื่องสินสอดอะไออยากจะทำให้มันถูกต้องตามประเพณีไทยมันรอดจะได้ไม่มีใครว่าได้คุณรอดอยากได้สินสอดเท่าไหร่ก็บอกมา
1: แล้วแต่ในช่างเห็นสมควรเลยค่ะไม่เรียกร้องหรอกมีในช่างฉันอยากให้ในช่างรู้ไว้อย่างนึงนะที่ฉันยอมมาอยู่ด้วยไม่ใช่เป็นเพราะว่าในช่างร่ำรวยมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานที่ดีแต่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเวลามันทำให้ฉันมั่นใจว่าในช่างเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดถ้าวันหนึ่งในช่างอยากจะไปจากฉันจะไปเจอคนที่ถูกใจกว่าหรือเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บอกฉันตรงๆเลยนะที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้แคร์ในช่างเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วฉันก็รู้ว่าเราต่างก็เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเราเอง

0: พี่สมชาย
1: ฮะ
0: เดี๋ยวนู้นสิจ๊ะยังเจ็บแผลอยู่ไหมคะ
2: นิดหน่อยจ้ะ
0: ก็อย่าลืมกินยาที่รอดเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะ
2: ได้ครับ
3: เฮ้ยแมว
0: โอ้ย
3: โอ
0: ้ยนายช่างเจ็บอยู่เหรอคะ
2: ไอไม่เป็นไร

0: ถึงจะกล้าหอมแก
1: ทำอะไรกัน
2: นี่น้อยแกหายไปไหนมาทั้งคืนมาเพราะฉันเป็นห่วงแกแทบแย่แน่
3: อย่าบอกนะว่าแอบไปฮันนีมูนกับนายช่างมา
1: อะไรพูดจาเรื่อยเปื่อยเด
2: ้อนี่ก็แล้วทำไมหน้าตาแกเนี่ยมันถึงได้สดชื่นแล้วล่ะมันเหมือนกับว่าดอกไม้ที่มันได้น้ำอ่ะมันบานแล้วบานอีกอ่ะ
1: พอเลยไม่ต้องพูดมากเลยไปทำงานได้แล้ว
2: เฮ้ยหน้ามันบานนะ
1: ไปทำงาน
4: เขิน
2: เชง
3: กว้างไม่ชายเสียบบานบ้าน
5: เออได้บาน
1: เฮ้ยเดี๋ยวน้องแววมันที่ก่อนจ๋าเฮ้ยนี่มีอะไรจ๊ะพี่รอดอ่ะเอาวันนี้ส่งไปให้แม่เองค่าแรงเองแต่มาทำงานอยู่กับข้าเงินสิวะทำในเซ็ตแรงงานฟรีๆหรอกน้องแวว
6: ขอบคุณจ้ะพี่รอดขอบคุณจ้ะเดี๋ยวฉันเอาขนมนี่ไปไว้ที่ร้านเสร็จแล้วขอไปปรายศนีย์หน่อยนะจ๊ะจะไปส่งตังค์ให้แม่จ้ะ
1: เก็บเงินดีๆนะ
6: จ้ะ
7: ยูรู้หรือเปล่าพวกมันเป็นใคร
8: ไอ้ก็ไม่แน่ใจว่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมาก
7: ตอนนี้ยูจะเอายังไงจะแจ้งความไหม
9: ยูต้องการให้เราไปสืบใหม
8: ่ไอ้ไม่อยากให้เรื่องเนี้ยมันใหญ่ไปมากกว่านี้เพราะว่าไอ้กับบุญรอดก็ไม่ได้เป็นอะไรมันอาจจะเป็นแค่การปล้นชิงทรัพย์หรือไม่ก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดอะไรบางอย่าง
9: การที่เรามาอาศัยอยู่บ้านคนอื่นบางทีก็มีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบ

0: ก้อนนึงมาจากในช่างมีค่าสินสอดกะว่าจะเก็บไว้กับลูกคงหมดไปเปล่าไอ้ข้ากะว่าจะไปเซ็งตึกสักตึกนึงหากิจการอะไรสักอย่างนึงทำมันก็จะให้เองเนี่ยเป็นคนดูแล
1: มันจะดีเหรอพี่รอดไอ้การที่พี่จะเปิดกิจการอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนสูงนะพี่อีกอย่างฉันก็เสียดายเงินเดือนตอนนี้ด้วย
0: ไอ้งานทางนี้มันคงมีอีกไม่นานหรอกเว้ยพอสงครามสงบเขากลับบ้านกันส่วนข้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องตามนายช่างไปอยู่ที่ไหนนี่ไอ้สิข้าถามเองจริงๆเองไม่อยากเป็นเจ้าของกิจการหรือยังไงวะ
2: ฉันก็ขอถามพี่รอดจริงๆเหมือนกันว่าทำไมพี่ถึงอยากจะลงทุนให้ฉัน
0: ข้ารู้ว่าเองไม่ใช่คนเหลวไหลสิเองก็เป็นน้องค่ะข้าก็รักเองเหมือนที่ข้ารักพี่น้องทุกคนเนี่ยแหละมันมีอย่างนึงเว้ยที่ข้าทนไม่ได้คือการเห็นคนที่ข้ารักเนี่ยถูกทำให้เจ็บไม่ว่ามันจะเป็นเจ็บกายหรือว่าเจ็บใจ
2: พี่รอดพูดเรื่องอะไร
0: ก็พูดเรื่องคนที่เองรักไง
2: คุณเหมย
0: วันนั้นเองถูกเท่าแก่ตบหน้ามาใช่ไหม
2: พี่รอดรู้ได้ยังไงอ่ะ
0: ไอ้แววมันบอกข้านี่ไอ้สิถ้าวันหนึ่งเองกลายเป็นเท่าแก่สิรับรองเดี๋ยวเขานะรีบยกลูกสาวให้เองเลยแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเองกับคุณเหมยอะไรของเองเนี่ยคลาดแคล้วกันก็ถือว่าเองกับเขาเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่ข้าจะบอกอะไรให้ชีวิต

0: วันนั้นมันไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวหรอกเว้ยมันยังมีวันพรุ่งนี้ให้สู้ไปอีกตั้งไม่รู้จักกี่วันอีเพิ่งคิดอะไรมากเลยไม่เชื่อค่ะ
1: จ้ะพี่รอดฉันจะเชื่อพี่
0: ขอบใจเว้ย

0: ักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดติดดาวและจะบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะว่าจอปูทองกลับมาแล้วอุ้ยทุกคนค่ะวันนี้นะรวมเซตของอร่อยมาให้ยังไม่พอคุณไม่ต้องไปต่อแถวยาวเลยนะคะที่เยาวราชวันนี้ทั้งลดทั้งแถมส่งฟรีด้วยห้องเย็นอีกถูกไหมคะเฮียสวั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะวันนี้แขกเยอะนะ
3: แน่นอนเขามากินแทนฉันไงคุณโจใครที่สั่งทางบ้านแล้วของอันเก่าหมดแล้ววันนี้เตรียมตัวให้ดีเลยนะเพราะว่าเฮียบอกว่านอกจากจะเอาที่เป็นเซตที่เป็นยอดนิยมมาให้แล้วนะวันนี้เฮียมีส่วนลดพิเศษด้วย
1: อุ้ย
3: นี่ผมแอบรู้เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
3: เพราะว่าคุณเดียเขาทำตาสโมกี้อายมาให้เฮียนะครับเขาจัดมาแหลกเลยแต่ว่าโปรวันนี้พิเศษมากเลย
4: ใช่ครับ
3: มีแต่ของเด็ดที่คนชอบทั้งนั้นเลย
4: อันนี้คือรวมของอร่อยของปูทองมาให้เลยนะครับเนี่ย
1: ค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยวันนี
4: ้หอยจ้อปูก้อนเนื้อกันเชียงปูนะฮะแล้วก็หอยจ้อก้ามปูเนื้อส่วนก้ามแล้วก็หอยจ้อปูจิ๋วเนี่ยเป็นเนื้ออกปูนะครับแล้วก็มีแหกกึ้นกุ้งเอ็กซ์ตร้าเป็นเนื้อกุ้งกุลาดำทะเลและสำคัญแล้วเนี่ยเรามีแถมคุยปูทองให้ด้วยคร
1: ับ
4: เนี่ยครบชุดใหญ่เลยครับ5อย่าง
1: ชุดใหญ่มีแถมแล้วยังลดอีกเหรอ
3: แน่นอนไม่ต้องไปถึงเยาวราชแล้วนะฮะวันนี้ใครที่ดูอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้เอามาเสิร์ฟให้แค่ยกหูโทรเดี๋ยวไปส่งถึงหน้าบ้านเลยอะไรนะ
1: อะไร
3: ว่าปูมันไม่เต็มที่เหรอมันหยามซอฟเกินไปแล้ว
1: ให้ดูเลย
3: ซอฟผ่านเลยผ่านเลย
4: ต้องโชว์ของเราจริงของจริงครับเน
1: ื
4: ้อปูนะ
3: ครับขออนุญาตนะครับกินเลยนะกินเลยนะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ปูก้อนนี้จะเป็นเนื้อกันเชียงนะฮะเราโชว์ให้ดูว่าเรามีเนื้อกันเชียงจริงหรือเปล่านี่ครับเนี่ยฮะปูตัวนึงจะมีแค่2ก้อนแล้วคิดดูว่าก้อนนึง2ก้อนเนี่ยใน1เส้นเนี่ยจะมีกี่ตัว
1: ปูมาจากที่ไหนเฮีย
4: อันนี้ปูจากสุราษฎร์ธานีครับเป็นปูม้าบ้านเราเนี่ยเนื้อปูจะหวานแล้วก็เนื้อแน่นๆแบบนี้
1: อ๋อปูสุราษฎร์ธานีเน
4: ื้
1: อจะหวานมากนี่ราดน้ําจิ้มลงไปอย่างงี้
3: ต้องเป็นแบบ
1: นี้ก๋วยเตี๋ยว
3: เขาว่า
4: น้ําจิ้มสูตรเด็ดของเราเลยครับไม่เหมือนใครเลย
3: นี่แหละถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าไอ้ปูแบบนี้เนี่ยฉันต้องไปกินที่ชายทะเลเท่านั้นวันนี้เฮียกับซ้อเอามาให้ถึงหน้าบ้านแล้วคุณ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: น่าๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีคนหยิบกล้องแล้ว
1: อุ๊ยสายมาแล้วคุณต้อมระหว่างนี้คุณบอกโปไปได้เลยดิฉันจะชิมให้เองค่ะ
3: โอเควันนี้จัดให้ไปเลยนะฮะบอกทั้งเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วก็ดูหน้าของคุณเดียนะฮะถ้าคุณไม่อยากให้เขายั่วคุณโทรสั่งเลยวันนี้ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหอยจ้อที่เป็นปูก้อนปูก้ามปูจิ๋วแบบเด็กๆชอบแน่นอนแล้วก็มีกุ้งเอ็กซ์ต้านะครับเป็นแห้กึนนะฮะพิเศษมีแถมขุยปูทองให้ไปด้วยจากปกติเฮียบอกว่าเซตนี้ครั้งที่แล้วเราขาย
4: 1,190 ครับวันนี้ราคาพิเศษสุดเลยครับลดไปอีก100บาทเหลือ 1,090 บาท
1: แล้วยังส่งฟรีห้องเย็นอยู่ไหมคะ
4: จะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยแล้วขนส่งห้องเย็นที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเนี่ยของดีของอร่อยเยาวราชรีบสั่งเก็บไว้เลยนะครับ
1: วันนี้ให้100เซตนะเหลือ89เซตแล้วนะ
4: เร็วมากครับ
1: ผมนี่หายไปนานระวังนะวันนี้กลัวไม่พอมากเลยอ่ะ
4: จริงครับ
3: ช่วยไม่ได้นะฮะจากใจนะฮะกว่าจะดีลเฮียมาได้นานมากเพราะว่าค่าน้ำมงค่าน้ำมันต่างๆมันมีปัญหานะออกเรือลำบงลำบากนะคุณผู้ชม1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสูตรพิเศษที่ทำไมจะต้องเป็นปูทอที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่มาเป็น10ปีเลยเนี่ย
4: ในนี้เราอยู่เยาวราชมาเกือบ60ปีครับถ้าเราไม่อร่อยจริงไม่มีคุณภาพจริงเราอยู่ไม่ได้ด้วยความอร่อยสูตรเด็ดสูตรลับของเราเนี่ยทำให้รักษาคุณภาพไว้ได้เลยครับ
1: ใช่
3: คุณเดินสวนไปสวนมาอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมย้ำนะสูตรนี
4: ้ใช่ครับ
3: ถ้าหลายคนที่เคยไปเยาวราชแล้วคุณไปต่อคิวต่อแถวหรือว่าไปออกเวลาเขาไปเฮียเขาไปออกบูธแล้วคุณไปแล้วก็ไม่ได้เนี่ยวันนี้คุณดูนะเนื้อปูขนาดนี
4: ้ใช่คร
3: ับ
4: อ
3: ยู่ในทุกๆคำเพราะบอกก่อนนะฮะของเฮียเนี่ยเป็นแบบว่าแฮนด์เมดแต่ว่าคือ
4: ใช่ครับเราจะมีการชั่งน้ำหนักทุกเส้นเนื้อปูทุกเส้นจะเท่ากันแล้วก็ใช้การห่อด้วยมือครับทำให้เนื้อห่อเนี่ยแน
3: ่น
4: แล้วก็เนี่ยจะได้แบบนี้เลยครับเนี่ยเนื้อปูมีทุกคำไหมครับเนี่ย
1: แน่นแน
3: ่นี่ไงนี่ไงที่บอกว่าแน่นทุกคำเพราะว่าเห็นไหมเขาต้องเรียงกันว่าท
4: ุ
3: กก้อนที่คุณเอาตัดไปเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อปูให้ได้เคี้ยว
4: กัดคำไหนก็เจอแต่เนื้อปูครับ
3: เอาอร่อยไหมคุณดีเอาคุณพูดหน่อย
5: อร่อยมาก
3: พูดอีก
5: มากมาก
3: แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อหั่นไหมขอให้ดูหน่อยนะตอนนี้เหลือ65เซตนะฮะ65เซตถ้าจะได้ไปเนี่ยจะไปส่งเป็นห้องเย็นแบบนั้นเลยเด
4: ี๋
3: ยวให้ดูอีกหนึ่งรอบซอฟผ่าเลยนะฮะ
4: นี่ครับการผลิตของเราเป็นมาตรฐานแบบนี้เลย
3: อันนี้เป็นปูก้อนนะซอสบอกเป็นปูก้อนนะฮะ
1: ทุกเส้นเท่ากันหมด
4: ใช่ครับน้ำหนักเรามีการชั่งน้ำหนักมีการควบคุมคุณภาพแล้วก็เนื้อปูที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อปูสดใหม่
3: ขออนุญาตนะ
4: ซอ
3: ส
1: โอ
3: ้
1: โห
3: โอเคเนี่ยคุณผู้ชมดูเนื้อนะ
1: เฮ้ยเนื้อเยอะมากจริง
3: ๆเนื้อเยอะมากจริงๆนะ
4: ใช้ปูกี่ตัวครับนับดู
3: แล้วอันนี้
1: ปูเยอะมากนะ
4: น้ำ
3: จิ้มบัวเจี๋ยเนี่ยคือให้ไปด้วยนะให้ไปด้วยนะแบบนี้นะฮะ
4: น้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะครับกินกับหอยจ้ออร่อยมาก
3: เฮียบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของปูทองนะฮะ
1: สูตรเด็ดเฮียบอกว่าขนาดเอาไปชงกับน้ำยังกินได้เลยอ่ะคุณน้ำจิ้มอ่ะ
3: อร่อยจริงผมยอมรับทุกชิ้นจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมครับ
1: ข้างๆจะช
3: ิ
1: มคุณผู้ชมเหลือ47เซตแล้วอ่ะย้ำโปรกันอีกทีดีกว่าค่ะเฮียนะคะ
4: จะได้ทั้งหมด5อย่าง5ชิ้นเลยนะครับจะมีหอยจ้อปูก้อน1นะครับหอยจ้อก้ามปู1หอยจ้อปูจิ๋ว1หากึ๋นกุ้งเอ็กซ์ตร้า1แล้วก็ขุยปูทองอีก1ฮะทั้งหมด5ชิ้นจากราคาเดิมที่รอบที่แล้ว 1,190 บาทแต่วันนี้ลดไปอีก100บาทเหลือ 1,090 บาทที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ
1: นี่เป็นไงคุณผู้ชมเอาจริงนะไม่ต้องไปเลือกแล้วว่าคุณจะเอาแบบไหนก้อนไหนเฮียน่ะเขาจัดเซตมาให้แล้วอันนี้เป็นเซตที่ขายดีแบบสุดๆเลยแล้วก็กินได้ทั้งบ้านคุณจะจัดเป็นปาร์ตี้หรือจะทำเป็นกับข้าวเย็นหรืออะไรเงี้ยโอ้โหมื้อเย็นอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะ
3: มองว่างี้นะถ้าเกิดที่ผ่านมาถ้าดูจากยอดซื้อนะเฮียนะจะมีแบบคุณพ่อคุณแม่จากต่างจังหวัดอะเยอะมากผู้สูงอายุหลายๆท่านนะผมเชื่อเหมือนยายผมเนี่ยพอลูกหลานถามกินอะไรดีนึกไม่ออกเฮ้ยอันเนี้ยซื้ออันเนี้ยติดตู้เย็นไปเลยเฮียถ้าเกิดว่าซื้อทั้งเซตนี้ไปแล้วไปแช่ตู้เย็นมันจะเก็บได้นานแค่ไหนนะ
4: ของเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปีครับของเราผลิตภัณฑ์ไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วก็รับประกันความอร่อยนะฮะเป็นโอท็อป5ดาว6ปีซ้อนนะครับของดีของอร่อยเยาวราชนะครับเป็นของฝากก็ได้เป็นของอร่อยในครอบครัวเลยครับ
3: จริง
5: อร่อยมาก
3: นึกอะไรไม่ออกนี่ฉีกซองทอดหน่อยชื่นใจ
5: จริ ง
3: ใช่ไหมคุณ
1: แล้วกินได้นะทั้งกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้หรือบางทีนะชอบกินกับบะหมี่อ่ะคุณแล้วเอาเนี้ยไปวางอ่ะเฮียหนูลองกินแบบนี้อร่อยมาก
3: ต่ออยากกินเป็นแบบจะทำผัดหมี่เตี๊ยวให้หน่อยได้ไหมครับแล้วก็กินคู่กับเนี้ยคุณจริง
1: ๆ
3: หมี่เตี๊ยวแล้วกินคู่กับเนี้ยอร่อยคนจีน
1: อ
3: ่ะรู้ดีเลยแต่ผมเกิดที่อังกฤษนะ
1: อ๋อจ้าขอบคุณค่ะนี่คุณเมื่อกี้นะมีคนไปแบบกินมาบ่อยๆอ่ะเขามารีวิวเยอะมาก
3: ใช่แต่คนชอบหลายคนแบบประทับใจที่ผ่านมามีคนสั่งถามกับโอช้อปปิ้งเยอะว่าจอปูมาอีกไหมมาอีกไหมวันนี้มาให้แล้วนะฮะ
1: จ้า
3: ทีมงานเช็ค30เซตสุดท้ายครับ
1: 30เซตแล้วคุณผู้ชม
3: แคปหน้าจอเอาไว้ก่อนว่าได้ตามเซตนี้ไหม1 2 3 4 5ทั้งหมด5ซองแบบ5ห่อใหญ่ๆแบบนี้นะ
1: ค่ะ
3: 1,090 บาทที่ผ่านมาที่เป็นเซตคุ้มอร่อยสุดคุ้มเนี่ย 1,190
1: ค่ะ
3: วันนี้เฮียบอกว่าลดให้พิเศษ
1: แถม
3: มันมีจำนวนจำกัดจริงๆ
4: ใช
3: ่
4: ครับ
3: 1,090 บาทจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วเช็คก่อนใช่ช้อปปูทองไหมใช่โอช้อปปิ้งไหมเอ้ยส่งห้องเย็นจริงเปล่ามีรถเย็นจริงไหมอะไรเงี้ยอ่ะแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าไปเซตใหญ่แบบนี้เนี่ยกลับไปถึงบ้านปั๊บนะคุณก็เข้าตู้เย็นก่อนได้เลย
4: แช่ฟรีดไปเลย
3: เอาฟรีด
1: ไม่จำเป็นจะต้องแบบทีเดียวอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะคุณแบ่งกินได้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บไว้กินได้นานด้วยแต่ที่สำคัญเชื่อเดียวไหมแป๊บเดียวหมด
3: ไม่ถ้าวันรวมครอบครัวคิดดูดิลูกหลานมาพ่อแม่ไม่รู้จะทำอะไรปู่ย่าตายายนะเอาอันนี้เอาไว้ล่อเลย
1: ใช่เพ
3: ราะม
1: ัน
3: จะม
1: ีอันหนึ่
3: งมันจะอัน1252จองสิทธิ์นะฮะ
1: จ้า
3: อยากให้ดูอีกให้ดูเรื่อยๆ
1: ให้ดูอยากดู
3: คุณผู้ชมบอกว่าพอผ่าทีไรกดโทรผ่าทีไรกดโทรซอผ่าเลยครับ
1: เขาอยากเห็นไง
3: อ
1: ัน
3: นี้เป็นเนื้อก้ามปู
1: ค่ะ
3: จริงๆเนื้อปูแต่ละส่วนมันจะมีความอร่อย
4: ใช่ครับไม่
3: คนละแบบนะ
4: คนละแบบครับ
3: อันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบ
4: แต่ของ
3: นะ
4: ไม่ว่าแบบไหนของเราเนื้อปู
3: นี่
4: ม
3: ันก้ามจริง
4: อ่
3: ะ
1: อันน
3: ี้
1: ก
3: ิน อร่อย
1: นะเป็นก้ามใช่ไหม
4: ก้ามปู
3: นะชอบใช่ไหมอุ้ยมันเป็นขอโทษนะครับซอส
1: อุ้ยเยอะมากค่ะ
3: เป็นก้ามจริงๆโอ้ตายแล้วตายแล้ว
1: คุณผู้ชมดูนี
3: ่ตายแล้ว
1: ตอนนี้เห็นแต่ก้ามปูนะไม่เห็นส่วนอื่นเลยอ่ะ
3: ตายแล้วตายแล้ว
4: ที่สำคัญเนี่ยใน
3: ต้องไปฟิตเนสก็เห็นนี่ดูดิคุณ
4: ถูกกว่าไปซื้อเองที่เยาวราชนะครับ
1: คุณผู้ชมขาหนึ่งนาทีสุดท้ายเฮียพูดเองนี่เจ้าของร้านที่คนต่อแถวที่เยาวราชเยอะมากเฮียบอกว่าที่เนี่ยถูกกว่าคุณไปต่อแถว

0: อีกเพราะฉะนั้น1 2 5 2 22เซตสุดท้ายกับอีกเวลาไม่ถึง1นาทีต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้คือเอามาให้นี่คือหายไปนานมากแต่คนเรียกร้องเยอะ
1: คือเราบอกอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นลูกค้าที่เราคีปไว้เลยอ่ะคือณตอนนี้เฮียบอกว่าไม่ว่าจะเป็น

0: อุ้ยทำไงเฮียต้องขอเพิ่มเฮียต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ให้5นาทีสุดท้ายนะครับรีบโทรมาจองไว้เลยนะครับจองสิทธิ์ไว้เลยนะ5นาทีสุดท้ายนะครับที่1252เลยครับ
2: 5นาที
3: เดี๋ยวเฮียเปิดโรงงานพิเศษอีกแล้ว
0: แล้วเดี๋ยว5นาทีแล้วสายแตกแน่คุณผู้ชมรีบโทรตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยถ้าโทรมาแล้วถือสายรอไปก่อนเฮียวันนี้ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณคร
3: ับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชม1252รีบกดมาวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับถึงเวลาผมกินได้ยังเนี่ย
0: กินเลย
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: เฮ้ยไอ้ศิลป์ไฟมันดับเหรอวะ
6: สงสัยจะใช่พี่
5: แล้วยังไงเนี่ยไม่มีใครกลับมาดูบ้านดูช่องเลยเนี่ยเงินทองในบ้านก็มีเฮ้ยงั้นเดี๋ยวข้าไปดูที่ร้านหน่อยเข้าบ้านนะ
6: จ้ะพี
5: ่ยังไงไปไหนกันหมดวะ

0: อีแหววอีแหววมึงออกมาคุยกับกูหน่อยอีแหวว
1: เออรู้แล้วมีอะไรอ่ะเจ๊ถึงมาเอาปาดนี
2: ้นี่มึงไม่ต้องมาถามกูเลยกูต่างหากก็เป็นคนถามมึง
1: มีอะไรก็ถามมาสิฉันจะไปอาบน้ำ
2: มึงเห็นอีวิวบ้างไหม
1: เห็นคุยกับสตีฟว่าจะไปปาร์ตี้ที่คลับเฮาส์อะไรนี่แหละ
3: True happiness is to love and to be loved. Cheers.
1: Cheers.
4: โทษนะคะในช่างขาถ้าในช่างรักบนรอดจริงเนี่ยในช่างช่วยจูบให้พวก

0: เราดูอีกสักรอบได้ไหมคะ
1: น่าสิคะไม่งั้นน่ะพวกเราไม่เชื่อจริงๆด้วยจูบเลยจูบเลยจูบเลยจูบเลยจ
2: ู
1: บเลยจูบเลยจูบเลยจูบเลยจ
2: ู
1: บเลยจูบเลยจูบ
2: เลยจูบเลยจูบเลยจูบเลยจูบเลย
3: นี่เจนเนอรัลถาปนา
4: เ
3: นี่ย
4: อ้าวไปแสดงความยินดีกับบุญรอยกับบ๊อบโอเค Come on Oh I know you อยากมีงานแบบนี้ใช่ไหมโอเค I ว่าค่าซอสอยู่เท่าไหร่ I จ่ายได้ How much for ค่าซอสอยู
5: ่ซอสบ้านแกสีบ้า
4: What?

0: ยดาจะไปเรียนแล้วเหรอลูก
1: ถ้าคุณแม่จะถามดาเรื่องนั้นดายังตัดสินใจไม่ได้ค่ะแต่ถ้าคุณแม่จำเป็นต้องใช้เงินเราก็ขายบ้านหลังนี้แล้วใช้หนี้เขาไปซะเงินที่เหลือก็มาซื้อบ้านเล็กๆอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกดีไหมคะ
0: แล้วแม่เนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนให้ยายดาถ้าชาวบ้านชาวช่องเขารู้ว่าคุณนายผู้ว่าถังแตกจะต้องขายบ้านนี้เพื่อใช้หนี้เฮ้ยแค่คิดแม่ก็อายจะแทบแผ่นดินหนีอยู่แล้ว

0: ดา
1: ไปเถอะค่ะจินเราไม่มีเรื่องต้องคุยกันอีกแล้ว
0: ผมแค่แวะมาบอกข่าวเรื่องบุญรอด
1: บุญรอดเป็นอะไรเหรอคะ
0: เปล่าบุญรอดเพิ่งพาในช่างบอมมากราบคุณพ่อคุณแม่ผมเขาทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกันผมก็เลยดาผมคิดถึงคุณเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมได้ไหม
1: จะฝืนใจพูดเลยค่ะถ้าคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆเรื่องของเรามันจบไปแล้วแต่วันที่เราเสียหนูแดงไป
0: แต่เราเริ่มต้นกันใหม่ได้นี่เราเองก็เสียใจด้วยกันทั้งคู่แล้วทำไมเราไม่ให้โอกาสกันล่ะ
1: มันไม่มีประโยชน์ค่ะจินความรู้สึกที่มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกคืนกลับมาไม่ได้
2: ใช่เข้าใจนะแล้วก็หวังว่าแกคงจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกหนูดาจะไปเรียนก็ไป

0: This is a war for the Vietnamese killing each other. And also the foreign was intervention. The only reason that American economy is going to bankrupt because it's funding is to this war.
1: Yeah, I agree. But we have a job to do.
0: Yeah, I know, but sometimes I don't know why I'm here.
1: Well, not too long now. We're gonna take our troops back. We're gonna leave this airport, we're gonna leave this country. And we're gonna leave all the children from the American soldiers. Yeah, well, I've gotta go. I have a blah by.
0: Yeah, I know. You meow.
1: Right, see ya.
0: Bye.
2: ชื่ออะไรจ๊ะแม่แนมฮันนี่ขวานจ๊ะพี่สิงจ๋าพี่สิงหอมแก้มอ้อยให้ชื่นใจหน่อยสิจ๊ะ
3: ดีละจ๊ะคนเยอะนะ
2: เอานะเร็วๆ
3: นิดนึงนะ
2: พี่สิงไอทนไม่ไหวแล้วนะเราไปหาที่สงบๆทำอะไรสนุกๆกันดีกว่าไปห้องพี่สิงดีไหมดีจ้ะอีไอสุนีสุนีใจเย็นก่อนสุนีไม่ใช่เธอไปไม่ใช่เธอหรอพี่สิงอีไออีเพื่อนจะเยอะ มึงจงใจแย่งผัวกูสุนีมาฮะทีมึงแย่งอีกวิวแย่งนี่มาจากกูอ่ะตอนนี้มึงโดนแย่งบ้างรู้สึกยังไงฮะอีกวิวกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับผัวกูให้สามคนทั้งนี้เลยแทนพี่สิงอีจะเลิกโทรมากันสุนีสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุนีกูหลังสุ
3: พอแล้วไปไปอย่ามาก่อเรื่องฉันรำคาญใจไป
2: ไม่มีสิ่งเลือกเหร
3: อฉันมีเลือกแค่นั้นไม่เลือกแค่นั้นใครอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปแต่ถ้ายุ่งยากนะก็ไปทั้งสองคนเลยรำคาญได้ยินไหมรำคาญเว้ย
2: ฝากไว้ก่อนได้อีอ้อย

0: มึงคิดว่าคนอย่างมึงจะทิ้งคนอย่างอีสุนีไปได้ง่ายๆเหรอพี่สิงห์พี่สิงห์อย่าลืมสิว่าพี่สิงห์กับลูกน้องไปทำอะไรไว้อ่ะฉันอยากรู้จริงๆเลยนะว่าถ้าในช่างบ๊อบรู้ว่าใครส่งคนไปเผาร้านอีบุญรอดเมียมันระดับนายทหารประจำกองทัพอเมริกันแบบนั้นจะปล่อยให้อีพวกหมาลอบกัดรอยหนุ่ยไปได้ง่ายๆเหรอ
1: คุณมีพูดเรื่องอะไร
0: ก็พูดเรื่องระหว่างเราสิเรื่องอีอ้อยอ่ะจะไม่ถือสาหาความหรอกนะถือว่าแบ่งให้หมามันกินแต่เรื่องระหว่างฉันอีบุญรอดพี่สิงห์ต้องจัดการต่อให้จบถ้าพี่สิงห์ยังอยากมีชีวิตอยู่ในอู่ตะเภาต่อไป

0: จุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: เช็คความเข้ากันได
4: ้เลิกแล้ว
3: ของรสนิยมทางเพลง
4: เลิกแล้วค่ะ
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมูสามส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
7: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: เนสกาแฟริชอโรมา
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
11: เพิ่มกาแฟ
9: สูตรใหม
12: ่ลองหน่อยนะ
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
15: ้ Like the Sun 300 milliliters Be your original Like the Sun Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
16: Like the Sun อร่อยคุ้มค่า
17: It's real
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
22: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
23: ์น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
24: ลองชิมดูครับ
25: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
26: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวๆมีตำนัวตำแซ่บด้วย
25: ผมเลิฟเลย
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
27: เดี๋ยวไปเลย
28: ไซเลนเสียพี
27: ่เบนโต
28: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
29: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
30: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
31: ฉากที่นกเกิดอาการแพนิคกลัวน้ำในละครนักตบวัดโคกปังน้องปลายนวมชานิดาเผยว่าเป็นฉากที่ท้าทายเลยต้องทำการบ้านมาอย่างดีค่ะ
32: ก็ตอนแรกหนูคิดว่ามันยากนะคะแต่ว่าหนูก็ได้ไปศึกษาอาการของคนเป็นแพนิคมาค่ะก็ถือว่ายากพอสมควรแต่ทำได้ค่ะ
33: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
34: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
35: ้นู่นเลยตัวเด็ดน้องปารินค่ะกัปตันทีมหัวเสาอายุ14เองแต่ติดเยาวชนทีมชาติ U16 แล้วล่ะค่ะ
36: นี่มันอเวนเจอร์ชัดเลยอะ
37: ปาลินเขาเกลียดความพ่ายแพ้ที่สุดแค่เขาขยับตัวเกมก็เปลี่ยนเลยครับ

0: ักตบวัดโคกปั่งคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: ที่เดียว
1: นักตบวัดข้อบาง
2: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา1 ทุ่มตรง
3: พิเศษลูกค้า AS
4: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาท
4: ต่อเดือน
3: กดดอกจัน59
4: ซีเรีย
3: นโทรออก
5: ในประวัติของเองพูดภาษาจีนได้นายก็เป็นพี่เลี้ยงให้จาลุงนิดหน่อยละกัน
6: ก็แกคิดว่าไอ้ใต้ล่ามันทำอะไรแกไม่ได้ไงจะแพ้มันตลอดไปเลยก็ได
7: ้อย่างไอ้คนที่ชื่อสันติไอ้เนี่ยแพ้รวยเขาบอกแม่งเงินเยอะ
8: สันติขว้างบุญ
7: รู้จักมันได้ไง
0: พี่ใต้ล่าคืนนี้เวลา2 ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
9: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
10: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
11: ลุงมีแฟนเหรอ
12: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2 ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
13: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
14: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
15: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
16: มีโปรไบโอติก40 ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt

0: ังก์ชันคิดยังไงครับคือให้ซุนนีเนี่ยตามผมมาเพื่อจะมาเลี้ยงเรา
1: ผมไว้ใช่คุณซินใจหรือเปล่าน
0: ายช่างนี่มีอะไรให้ผมรับใช้เป็นพิเศษหรือเปล่าครับถ้าเป็นงานเกี่ยวกับกองทัพเนี่ยผมก็ยินดีรับใช้อย่างเต็มที
2: ่นั่นสิคะวิวอย่าบอกนะว่าวิวอ่ะจะช่วยให้พี่ชายซุนีได้เข้าไปทำงานในกองทัพเหมือนคนอื่นเขาว่า
3: no ผมไม่คิดว่ามันเป็นภารกิจของกองทัพผมขอเรียกว่ามันเป็นมิชชั่นที่เป็นซีเครตโอเคบ๊อบถูกดักยิงผมเห็นคุณซิงกว้างขวางอยู่ที่นี่ผมคิดว่าคุณน่าจะช่วยพวกเราสืบค้นได้ว่าใครเป็นคนทำแล้วเขาทำอย่างนั้นไปทำใหม่
2: ช่างป๊อปถูกลอบยิงตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมซุนี้ไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยอะคะ
3: Don't worry Bob is fine Bob okay แต่ว่าผมไม่โอเคผมอยากรู้ว่าเขาทำทำไมผมคิดว่าเขาดูถูกกองทัพอเมริกันมากเกินไป

0: ิดได้ยังไงอ่ะถึงส่งคนไปดักยิงในช่างกระบอกอีบุญรอดฉันบอกให้พี่ส่งคนไปแค่สั่งสอนมันแต่นี่พี่จะเอามันให้ถึงตายอ่ะนี่ฉันถามพี่จริงๆเหอะพี่อยากกลับไปนอนในคุกอีกหรือไงฮะ
1: ก็ใครมันจะไปรู้เราก็ทุกอย่างที่พี่สิงห์ทำลงไปเนี่ยก็เป็นสุนีสุดที่รักของพี่นะ
0: หาเรื่องเดือดร้อนฉันสิไม่ว่าแล้วพี่จะยังไงต่อไป
1: ตอนนี้ไอ้ผัวฝรั่งของสุนีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรเราเราก็แค่ตามน้ำไปก่อนแล้วพอหาแพ้ให้มันได้เมื่อไหร่เรื่องมันคงจบ
0: ก็ขอให้มันจบจริงๆเหอะ
1: เดี๋ยวก่อนแต่เรื่องนี้พี่สิงห์คงไม่รับไว้เพียงคนเดียวเอาเป็นว่าถ้ารู้อะไรมาก็รีบส่งข่าวแล้วกันถ้าไม่อย่างนั้นนะก็เดือดร้อนคู่แน่

0: เราสองคนเนี่ยไปตั้งตัวก็แล้วกันขอให้กิจการหรือเจริญรุ่งเรืองนะอาบุญรอดไอ้ปึ๊ดเข้าไปดูซิแล้วอย่าลืมช่วยเหลือเขาดีๆล่ะลูก
1: รอดความฝันเราใกล้จะเป็นจริงแล้วนะพี่ฉันขอบคุณพี่มากนะ
2: มาขอบคุณอะไรค่ะจะขอบคุณในขอบคุณนายช่างถ้าไม่มีนายช่างเองกับข้าไม่มีวันนี้หรอก
1: ขอบคุณมากนะครับนายช่าง
3: ไม่เป็นไรบุญสิงห์อยู่ก็ตั้งใจทำให้มันดีๆอยู่จะได้เป็นที่พึ่งพาของครอบครัวอยู่เหมือนกับที่พี่สาวอยากให้เป็นนะ
1: ครับนายช่างถ้าอย่างนั้นวันเปิดร้านผมให้พี่รอดกับนายช่างเป็นคนเปิดป้ายนะครับ
2: เข้าไปดูข้างในดีกว่าไหมเข้าไปดีกว่าค่ะ
3: เชิญครับ
2: นี่เดี๋ยวข้าว่านะของเนี่ยเดี๋ยวต้องมาช่วยกันจัด
4: ดาดีใจกับคุณรอดจังได้เจอผู้ชายที่จริงใจด้วยขอบคุณค่ะคุณดาแล้วคุณดาล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
5: คุณรอดหมายถึงอะไรล่ะคะ
4: เอ้าก็เรื่องคุณจีนไงคะคุณดาบอกรอดเองนะคะว่าคุณจีนเนี่ยตามมางอนเนาะก็แสดงว่าคุณจีนนี่ยังรักก็ยังห่วงใยคุณดาอยู่นะคะรอดูนะคะว่าคุณดายังรักคุณจีนอยู่ทำไมไม่กลับไปเพื่อปรับความเข้าใจกันล่ะคะดาไม่อยากเอาชีวิตไปขึ้นอยู่กับใครดาอยากอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแท้จริงเหมือนอย่างคุณรอดเลยจ้ะคุณดาคะมะรืนนี้คุณดาว่างไหมคะรอดอยากจะเชิญคุณดาให้มาเป็นเกียรติวันเปิดกิจการใหม่ของรอดกับน้องๆค่ะ
5: ได้สิจ๊ะดาต้องไปแน่ๆจ้ะ
4: ดีจังเลยค่ะ

0: ชิญครับปุ
1: ๊บกินน้องกินน้ำกันก่อน
2: ค่ะ
3: ค่ะค่ะ
4: อ้าวพวกเราเป็นไง
1: คุณจิน
5: ของข้าล่ะ

0: ขอบคุณที่มานะคะคุณจิน
1: ไงคุณรอดสวัสดีครับนายช่าง
2: สวัสดีครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ฝากให้ฉันมาแสดงความยินดีกับเฒ่าแก่คนใหม่ด้วยนะ
0: ขอบคุณค่ะฝากขอบคุณครูคุณปลัดด้วยนะคะจริงๆมาแต่ตัวรอดก็ดีใจแล้วค่ะไม่ต้องขอไม่สิ้นเปลืองหรอกค่ะ

0: แต่ทั้ง
1: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: ว่าใครเป็นคนที่รักตัวเองใส่ใจดูแลตัวเองเนี่ยตูนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักนานๆอยากกินของอร่อยอยากนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่เพียงพอวันนี้ถ้าใคร

0: นด์สุกายะสุกไลฟ์ต้องบอกเลยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการสมุนไพรหนึ่งในใจตูนเสมอเนี่ยเขาทำอะไรออกมาแล้วทำดีมากแล้ววันนี้ตัวใหม่ของคุณป้องมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วตั้งใจฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องกดโทรศัพท์ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คุณป้องวันนี้ทำไมมาได้ข่าวเป็นตัวใหม่เลยนะ
2: ใช่คืออย่างนี้แม่ตอนนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตอนนี้พอแสงมันน้อยๆปุ๊บเริ่มตาเย็นๆปั๊บเนี่ยช่วงอากาศเย็นๆปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มตาแห้งสักพักนึงตาล้าบางคนน้ำตาไหลบางคนเจอแสงหน่อยนะคะมันจะแบบมึนๆหัวเลยนะคะนะเพราะว่าแพ้แสงหรือว่าแสงน้อยอย่างเงี้ยตาล้าตาเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะไอข้าวปลาทุกวันที่เรากินอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องเสริมนะคะสารสกัดเข้มข้นจากเบอร์รี่เข้าไปรวมไปถึงคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องของสมองความจำรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกจะพูดอะไรเคยจำชื่อคนนี้ได้เอาวันดีคือดีจำชื่อคนนี้ไม่ได้ต้องบอกนะอันนี้เรื่องใหญ่นะอันนี้เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะวันนี้ถ้าใครมีพวกปัญหาเหล่านี้ให้เอาตัวน้ำมากิเบอร์รี่20 plus จากสุกไลท์ไปกินต้องบอกเลยตัวนี้ดีมากเพราะง่ายๆเลยนะเราจะมีสายตาที่ดีความจำที่ดีแล้วชีวิตเราไม่ต้องการอะไรบ้างชีวิตเราต้องการแค่ปกติสุขคือกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายคล่องจบ
0: จบจริงๆ
2: จบจบเลย
0: ใช่ชอบเลยเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเวลาเรากินอิ่มนะก็ได้กินของดีใช่ไหมกินตัวนี้เข้าไปเป็นของดี
2: ใช่
0: สายตามองเห็นชัดนอนหลับกลางคืนยาวๆไม่ต้องตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยอะไรที่มันนอนหลับได้ยาวๆวันรุ่งขึ้นตื่นมามันจะมีพลังชีวิตอีก
2: นั่นแหละ
0: ม
2: ัน
0: ก็จะไปใช้ได้อย่างสดใสเลยแต่ตอนนี้ค่ะสายเริ่มเข้าแต่คุณป้องยังไม่บอกล่ะค่ะ
2: คืออย่างนี้ตัวนี้คือน้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้นไม่ได้ซื้อกันง่ายๆวันนี้ป้องสกัดมาให้แล้วเข้มข้นของที่เขาขายกันแพงๆแต่วันนี้เดี๋ยวป้องจะมาให้ราคาดีมาก1ขวดปกติป้องขายกันอยู่ขวดใหญ่ๆแบบนี้ทานได้เกือบ1เดือนเนี่ย 1,290 บาท
1: ใช่เพราะว่าเป็นราคาสูง
2: ใช่ราคาของพรีเมียมนะคะเบอร์รี่แพงนะคะไม่ถูกนะฮะแต่ใครโทรวันนี้นะคะเดี๋ยวป้องลดให้200เหลือ1,099และใครโทรทันตอนนี้ขวดละเป็นพันเดี๋ยวแถมให้อีก2ขวดเป็นเสร็จลด200แถมเพิ่มไปอีก2ขวด
1: ของแถมคือไซส์เดียวกันไหมคะ
2: ของใหญ่แบบเป็นของไซส์เดียวกันเลยขวดใหญ่ๆทั้งหมดเอาไปเลย3ขวดทาไปเลยเกือบ3เดือนจ่ายแค่1,099ค่ะ
0: รีบโทรนิดนึงเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม 1,000 กับ99บาทถ้าเทียบกันแล้วหลายๆตัวที่เป็นวิตามินที่แม่ซื้อกินอยู่อะอันนี้คุ้มกว่าเยอะมากพี่โทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้จะส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางจ้า
1: ใช่แล้วทีนี้หลายๆคนถามว่าเอาแล้วถ้าได้ไปแล้วทานยังไงเอาจริงๆนะนุ้ยบอกก่อนนะว่าถ้าใส่ตู้เย็นจะอร่อยกว่านี้แต่ว่าอันนี้นุ้ยจะให้ดูเขาจะให้แก้วเป๊กไปด้วยให้แก้วเป๊กแบบนี้ไปนะคะอยู่ในกล่องอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่เราทานประมาณครึ่งแก้วเท่านั้นประมาณ15 ml แล้วก็ขออนุญาตดมนิดนึง
2: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: กลิ่นเบอร์รี่ตีหอมขึ้นมาเลยคุณผู้ชม
0: ชาร์จเหลือ70เซตแล้วค่ะ
1: ว้าวรีบโทรนะคุณผู้ชมชิมเลยแล้วกันนะคะ
0: อยากรู้ว่ารสชาติยังไงเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพอเป็นสมุนไพรสกัด
2: กลัวทานยากเป็นยังไงคะ
1: อร่อยมากขึ้นใจแล้วมันมีรสเรารู้เลยว่าใส่อะไรมาเยอะ
2: ใช่
1: เบอร์รี่มีอะไรมีเยอะมากเลยนะเนี่ย
2: สารสกัดใส่มากกว่า20กว่าชนิดเอาแบบนี้ทำไมหลายคนกินตัวมากิเบอร์รี่สายตารู้สึกว่าภาพมันชัดรู้สึกว่า
0: ตาชุ่มชื้น
2: น้ำตาชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นใครที่ตาล้าตาแห้งแพ้แสงทำไมกินตัวนี้แล้วดีเพราะเราใส่มากิเบอร์รี่เข้มข้นบลูเบอร์รี่ที่บอกแพงๆแคนเบอร์รี่ที่บอกหายากอาเซราเชอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วหลายคนต้องบอกนะพอ40 50 60 70สมองเราเนี่ยทุกอย่างร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
1: 30ก็เป็นแล้ว
2: ใช่เพราะฉะนั้นนะเรื่องความจำอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่ต้องบอกเลยนะเรื่องความจำนี่เรื่องใหญ่มากมันไม่มีอะไรบำรุงสมองเราได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสมองตัวนี้โชคดีใส่พรมมิพรมมิมีงานวิจัยด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมองความจำนะคะใส่แปะกล้วยเข้าไปอีกใส่อาซาอิเบอร์รี่เข้าไปอีกแบล็คเบอร์รี่เข้าไปอีก
0: โอ้ยนี่ตุนเป็นเหมือนพี่คนนี้เลย
2: ใช่ใครที่กลัวกันเกี่ยวกับเรื่องความจำใครกลัวเกี่ยวกับเรื่องสมองใครกลัวเรื่องอัลไซเมอร์ต้องบอกเลยนะว่าต้องกินดักเอาไว้ก่อนเลยแล้วหลายคนพอ40 50 60ปัญหาตอนนี้มีปัญหานอนไม่หลับใครกลางดึกตื่นมาตี3เป็นประจำตี5เป็นประจำนอนไม่หลับเลยมันต้องกินตัวคาร์โมไมล์ต้องกินตัวแบล็คเบอร์รี่เข้าไปและผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่เข้าห้องน้ำ3วันไม่เข้าห้องน้ำท้องเนี่ยอืดท้องบวมท้องผูกนะคะอึดอัดเดินไปไหนไม่มีความสุขตัวนี้มีน้ำลูกพุนมีมะขามป้อมช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย
1: ใช่ใช่รู้สึกเลยเมื่อกี้ทำไมมี
0: คนพี่คนนี้เขาอาชีพเย็บผ้าด้วยนะ
2: ใช่คือพอแกเนี่ยนะ70กว่านะแกมองไอ้ผ้าที่เย็บเนี่ยแทบจะไม่เห็นมันทำให้ทำงานไม่ได้
1: สายตามันดู
2: ทำงานไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตเลยบอกพี่ต้องหาตระกูลเบอร์รี่

0: แบบช่วยบำรุงสายตาภาพที่มันเบลอๆเพราะอายุเยอะขึ้นภาพมันจะเบลอบางคนเนี่ยมีแบบเหมือนแบบว่ามองไม่ชัดนะคะพอเจอแสงนิดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคะ
1: ตาแห้ง
0: ตาแห้งน้ำตาไหลสายตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหกับความจำเนี่ยสมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องกิน
1: เหลือ50 เซนสุดท้ายแล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมคือมาแค่วันนี้วันเดียวนะคะทั้งเดือนคือวันนี้วันเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะปกติเนี่ยนะเอาอย่างนี้ต้องบอกชีวิตคนเราไม่ต้องการอะไรมากขอให้สายตาเรามองเห็นลูกหลานเราชัดขอให้สมองเนี่ยเราจำชื่อลูกหลานได้นะฮะให้รู้ว่าตัวเราเป็นใครแล้วก็ไม่เป็นภาระลูกหลานใช้ชีวิตประจำวันได้รวมไปถึงนะคะค่อยกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายคล่องจบว
1: ัน
0: นี้ขวด 1,290 ลด 200 เหลือ1099แถมอีก2ขวดกินไปเลย3ขวดกินไปเลย3เดือ
1: น
0: จบๆเลยค่ะ 1,099 ถูกมากปกติขวดนึงยังไม่ได้เลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะขวดนึงก็เป็นพันแล้วคุณผู้ชมแต่วันนี้จ่าย1ขวดเท่ากับได้3ไปเลยคุณผู้ชมคะ1252สแกน QR Code มาก่อนนะคะเรายังจัดส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางก็มีค่ะโทรมาสั่งเท่านั้นเลยตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วแม่เพราะว่าตูนเชื่อหลายๆคนผู้ใหญ่ไม่ชอบทานยาเม็ดแล้วไม่ชอบทานวิตามิน
0: ใช่คือต้องบอกนะพอ40 50 60ขึ้นไปอ่ะอยากให้กินอะไรที่มันเสริมเกี่ยวกับสมองสมองเราพออายุเยอะบางทีเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้คิดคำนวณอะไรแบบนี้ค่ะต้องฝึกให้เขาได้ใช้แล้วก็ต้องฝึกกินพรมิเข้าไปกินแปะกล้วยเข้าไปรู้ไหมโรคเกี่ยวกับสมองน่ากลัวอันตรายมากบางคนนะฮะลืมวิธีการเปิดประตูห้องน้ำบางคนลืมวิธีการกินข้าวลืมวิธีการใช้ชีวิตประจำวันพี่เจี๊ยบวันดีคืนดีลืมบทละครอ่ะแล้วปกติเคยจำชื่อแม่ครัวได้วันดีจำชื่อแม่ครัวไม่ได
1: ้ติดอยู่ที่ป
0: ากเสียวแวบเลยกลัวความจำเสื่อมกลัวอัลไซเบอร์เลยบอกพี่เจี๊ยบพี่ต้องกินพรมิเพราะตอนนี้มันเป็นแค่แรกเริ่มที่จำชื่อจำระยะสั้นไม่ได้แต่อายุนานๆเข้าถ้าจำลืมวิธีการใช้ชีวิตประจำวันล
1: ื
0: มชีวิตลืมหน้าครอบครัวลืมชื่อลูกชื่อหลานอันนี้เรื่องใหญ่มันเป็นความทุกข์ทรมานทางจิตใจไม่เอาเราไม่เอาแบบนั้นคุณลุงเองต้องดำเนินชีวิตนะฮะแกก็ขับรถทุกวันนี้70กว่าขับรถเองทุกทีเนี่ย6โมงเย็นขับรถไม่ได้แล้วตาแพ้แสงมองไม่เห็นพอเจอแสงไฟท้องถนนหน่อยมองอะไรไม่เห็นม
1: ัน
0: จ้าไปหมดกลางคืนขับรถไม่ได้แล้วทุกวันนี้เลยบอกคุณลุง60กว่า70กว่าไปซิ่งแล้วจ้า
1: ขับใช้ยุ่น
0: ใช้ชีวิตได้อยู่สายตาสำคัญมาก
1: 30เซนสุดท้าย
2: เอาล่ะลูกหลานซื้อให้เขาทานเถอะจริงๆเพราะว่าเราไม่อยากถึงวันที่แบบอ้าวแม่จำชื่อเราไม่ได้จำเราไม่ได้มันไม่โอเคนะ
1: รวมถึงเราเนี่ย
2: ท่านดีมากกว่านี้จริงๆแล้วคุณป้องขาย 1,299 แต่วันนี้ลด200แล้วคุณจ่าย 1,999 เท่านั้นเราได้ไป3ขวด
1: ใช่คุ้มค่าตุนบอกคุ้มต้องซื้อตอนนี้ที่นี่เท่านั้น1252โทรมาเลยค่ะหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้จัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าจะส่งเหมือนเดิมคุณป้องน่ารักเหมือนเดิมแต่ต้องโทรให้ทันเซตนี้เท่านั้นคุณป้องคำนะคะตุนการันตีเลยว่าตุนเป็นคนนึงที่เห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นคุณภาพ
2: เรากล้ากิน
1: คุณภาพเขานี่ number 1มากอันนี้คุณป้องดูแลตั้งแต่ต้นเลยใช่ป
0: ่ะใช่ค่ะตัวนี้มั่นใจได้เลยนะคะโรงงานได้มาตรฐานนะคะขอแค่วันละครึ่งช็อตนะคะถ้วยตวงที่เราให้ไปทานต่อเนื่องสัก3เดือนนะคะคือสูตรนี้นะต้องบอกนะว่าคนที่อยากจะเสริมเรื่องความจำเอาไปทานเลย
1: ทานได
0: ้ทานเลยจริงๆป้องอยากให้ทานนะ40 50 60ทานจริงๆนะ
1: เพรา
0: ะต้องเสริมต้องเสริมสมองเราใครอยากเสริมเรื่องเกี่ยวกับดวงตารู้สึกตาแห้งตาล้าตาแพ้แสงนะคะ อยากจะช่วยในเรื่องของดวงตานะคะให้มันเห็นคุณภาพดีนะคะก็เอาตัวนี้ไปทานใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเข้าห้องน้ำมีปัญหาท้องผูก3วันไม่เข้า4วันไม่เข้าเจอน้ำลูกพูนเจอมะขามป้อมเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องแต่ขับถ่ายแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยและคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะเอาตัวนี้ไปทานสุดท้ายแล้วตัวนี้มันคือการที่ทำให้ร่างกายเราปกติสุขถามว่าชีวิตความสุขของคนวัย40 50 60 70คืออะไรสายตาดีสมองดีความจำดีกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายคล่องจบไม่มีอะไรไปเสิร์ชไปมากกว่าการที่สุขภาพร่างกายเราดีแล้วไม่เป็นภาระลูกหลาน
1: ใช้
0: ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพคุณตาปกติไม่ขับรถไปไหนมาไหนเองไม่ได้วันนี้สามารถขับรถไปไหนมาไหนเองได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขของแพงๆของดีๆหาซื้อก็ยากมันไม่มีใครมาต้มสมุนไพรให้เราทานวันนี้ต้องต้มสมุนไพรสกัดเข้มข้นมาให้เรียบร้อยและนี่คือ20ชุดสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะ
2: สุดท้ายแล้วคุณป้องโปรอีกทีนึงค่ะแล้วเราไปแล้ว
0: ปกตินะคะขวดนึงเป็นพันนะคะวันนี้ลด200เพิ่มอีก2ขวดด้วย
1: วินาทีสุดท้าย
0: นั้นนะคะตกขวดละ300กว่าบาทตกวันละ10กว่าบาทเอาให้ทัน1252ส่งฟรีทั่วประเทศขอต่อเวลา10นาทีนะเพราะ
1: ได้เลย
2: มาโทรมาโทรมาตอนนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โทรมาให้ทันค่ะ

0: ผมดีใจนะที่ได้เจอคุณที่นี
1: ่บุญรอดเปิดร้านใหม่ทั้งทีดาจะไม่มาได้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ดาคือ
1: ถ้าจินจะพูดเรื่องนั้นอีกดาว่าอย่าพยายามเลยจะดีกว่าดาเองก็มีเส้นทางชีวิตของดาจินเองก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อเอาไปปริญญามาฝากคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่หรอ
0: แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าปลายทางความสำเร็จของผมไม่มีดาอยู่ด้วย

0: ผมยังต้องการกำลังใจจากคุณอยู่นะ
1: กายจะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะแต่ในฐานะเพื่อนเท่านั้น

0: คุณรอด
1: ยูทำแต่งงานแล้วก็ดูแลทุกคนเลยถ้าเกิดว่ายูทำอย่างนี้ต่อไปอ่ะเดี๋ยวใครๆก็จะหาว่าไอดูแลเมียไอไม่ดีนะ
2: ก็ช่างคนอื่นเป็นไรไปล่ะคะในช่างทุกวันนี้ในช่างก็ดูแลฉันดีมากอยู่ละแต่ไองานเนี่ยมันก็ต้องทำเห็นพวกมันแล้วฉันก็อดเข้าไปจ้ำจี้จ้ำชัยมันไม่ได้เงินอะไรในช่าง
1: เป็นเงินเดือนของไอและไอแบ่งมาให้อยู่ใช้จ่ายในบ้าน
2: ทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะคะ
1: มันไม่เยอะหรอกแล้วอยู่ก็เป็นเมียไอถ้าไอไม่ให้อยู่แล้วไอจะให้ใครล่ะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเอ้ยแป๊บนึงเจิมนางเจิมมาช่วยข้าขายของหน่อย
1: โหไม่เอาหรอกแม่ร้อนก็ร้อนหน้าจะทางหมดพอดีแม่ขายไปเถอะฉันว่าจะออกไปดูลูกสักหน่อย
0: อีเจิมมึงนี่วอนแล้วนะมึงรวยมาจากไหนเหรอกูบอกให้มึงไปช่วยกูขายของมึงก็ไปสิ
1: ฉันมาเป็นลูกสะใภ้นะแม่ไม่ใช่มาเป็นคนใช้ไปดีกว่า
0: อีนี่นี่
1: พี่โตเดี๋ยวฉันมานะไปดูลูกก่อน
0: เออพ่อแก
2: นะนะโตทำไมลือยืนตัวแข็งทื่ออย่างนั้นล่ะวะไม่ได้มายืดวะผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาเตือนลือกันลืมเนี
3: ่ยแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีตังค์เลยจะเท่าแกแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเบี้ยวนะจ๊ะ
0: ใช่ๆไม่ต้องห่วงนะอีรอดอ่ะมันกำลังได้ดิบได้ดีได้ผัวเป็นฝรั่งยังไงมันต้องหาเงินมาคืนเท่าแก่แน
2: ่มีไม่มีวัวไม่รู้วัวรู้แต่ว่าถ้าเดือนหน้าพวกเลือไม่เอาเงินมาคืนให้วัวแล้วก็พวกเลือเตรียมตัวขนของย้ายออกจากบ้านหลังนี้ได้เลย

0: อย่าให้เขายึดบ้านเรานะจ๊ะแม่
1: แล้วข้าจะเอาเงินที่ไหนไปให้มันฮะโอ้ยข้าอยากจะบ้าตายบ้านคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลือถ้ามันยึดไปอ่ะเจ้าที่ไหนซุกหัวนอนวะ
0: ก็อีนังน้อยไงจ๊ะแม่เงินค่าสินสอดมันไงก็ไหนแม่บอกว่าแม่จะไปคุยกับมาให้มันช่วยอ่ะ

0: ไอ้เงินแค่นี้นะถ้ามันไม่ช่วยเนี่ยมันก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วเพราะยังไงบ้านเนี้ยก็เป็นบ้านมันเหมือนกันนะจ๊ะแม่
1: นี่มันก่อแท้วะเฮ้ยแล้วอีล่ามันจะอยู่ไหนวะเนี่ย

0: ครับ
1: ไอซีไหนทำ
0: แม
2: ่เฮ้ยโอ้ยคิดถึงจังเลย
0: ขอบคุณมากดีจ้า
1: เองมาคุยมาคิดถึงเองจังเลยอ่ะแม่มาเหนื่อยกินน้ำก่อนนะ
3: ขอบใจนะเงินล่ะ
1: เงินอะไรแม
3: ่เอ้าก็ค่าสินสอดทองมั่นที่ฝรั่งให้ไงอย่าบอกนะว่าใจคอเองอ่ะไม่คิดจะให้ค่าน้ำนมค่ะบ้างนี่ค่าเลี้ยงดูเองมาจนโตอย่างเงี้ยเหนื่อยนะเว้ย
1: หมดละ
3: หมดแล้ว
1: เอ้าก็ฉันเอาเงินก้อนนี้มาเซ้งอู่เนี่ยให้ไอ้สินไอ้ทามันนี่ไงแม่นี่ใจเย็นก่อนนายช่างเขาก็เห็นดีด้วยนะฮะและเงินที่ได้จากลูกค้าที่ซ่อมรถให้เขาเนี่ยฉันก็ใส่บัญชีมัน2ตัวนี่แหละโอ้ยคืนฉันส่งให้แม่เอาไปเล่นหวยหมดอ่ะสิ
3: เอ้าอีนี่กูถามมึงดีๆมาแขวะกูซะงั้นอีลูกเว
1: รแม่ไม่ต้องมาให้ศีลให้พรซะหรอกนี่แม่แม่ฟังดีๆนะอูเนี่ยลูกชายแม่2คนมันก็เป็นเจ้าของด้วยนะอ่ะเก็บของเก็บของไอ้ไปปิดประตูอูด้วยเดี๋ยวพาแม่ไปกินข้าวกันไป
4: จ้ะจ้ะพี
5: ่
3: รอดหัวมึงอ่ะก็ให้เงินมึงใช้เดือนละเท่าไหร่วะ
1: ถามทำไมแม่นี่ไงก็มาใช้ในอู่นี่ไงแม
3: ่เอาแล้วถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมาล่ะไม่หมดเนื้อหมดตัวเหรอตัวมึงก็เสียไปแล้วนะเกิดไอ้ฝรั่งมันหนีกลับบ้านอ่ะก็ไม่เหลืออะไรเลยสิวะ
1: นี่เหลือสองมือฉันนี่ไงแม่
3: แต่เองจะปล่อยเขามายึดบ้านไม่ได้นะเว้ย
1: บ้านยึดบ้านอะไรแม
3: ่คือไอ้โตมันเอาบ้านไปจำนองไว้กับเท่าแก่ถ้าสิ้นเดือนนี้ไม่เอาเงินไปคืนเขาเขาจะมายึด
5: แม่แม่ยอมให้พี่โตทำอย่างนั้นทำไมบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเราทุกคนนะแม่ไม่ใช่ของพี่โตคนเดียว
6: ที่นาก็เพิ่งถูกยึดแม่งให้พี่โตเอาบ้านไปจำนองอีกเหรอ
3: กูไม่รู้ไอ้โตมันแอบเอาไปจำนองกูรู้ที่ไหนล่ะรู้อีกทีก็มันจะมายึดแล้วเนี่ย
1: แม่แม่เคยคิดถึงหัวอกของลูกคนอื่นบ้างไหมเห็นหรือยังให้ท้ายลูกชายคนโปรดจนได้ดีเลยไหมเห็นหรือยังแล้วแม่ทำอะไรพี่โตมันได้บ้างเปล่าเลยแม่ก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วลูกคนอื่นมาคอยแก้ไข
3: แล้วมึงจะให้กูทำยังไงกับไอ้โต
1: ฆ่ามันนะแม
3: ่มึงนะกูไม่ดีกูถึงทำหมดเนื้อหมดตัวแล้วมึงจะให้กูทำยังไงให้อีลาดจะให้กูทำยังไงมึงบอกกูสิเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมึงจะใจ

0: จดำปล่อยเขายึดบ้านเหรอก็เชิญมึงเลย
1: แม่แล้วฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะแยะทุกวันนี้ก็พอกินพอใช้ไปวันๆเท่านั้นเองฮะ
0: ผัวฝรั่งมึง
1: แม่จะให้ฉันทำตัวเป็นคุณนายนั่งกินนอนกินแบมือของเงินผัวจะไม่ทำหรอกนะฉันจะทำงานของฉันแบบนี
0: ้เออมึงอยากทำไงมึงทำเลยแต่มึงต้องหาเงินมาให้กูไม่งั้นไม่ต้องมาเรียกกูแม
1: ่แม่ฉันไม่ได้เป็นคนเอาบ้านไปจำนองนะแม่ไอ้คนที่ทำให้แม่หมดเนื้อหมดตัวต่างหากที่ไม่สมควรเกิดมาเป็นลูกแม่ไม่ใช่ฉัน
0: ไม่มีใครสนใจกูเลย
2: Hehehehe

0: นี่ค่าแรงหรือ
1: ขอบใจนะจ๊ะเจ๊แถวนี้มีไปรษณีย์ไหมอ่ะพรุ่งนี้เช้าอ่ะฉันว่าจะแวะส่งเงินกลับบ้านไปให้ลูกซะหน่อย
0: มีสิเนี่ยเดี๋ยวลือออกไปนะครึ่งสองแถวนะสองแถวก็จะพาลือไปที่ตาหลากก็จะมีไปรษณีย์แล้ว
1: จ้ะ

งินจากแม่นะไอ้ดำ

0: ฉันไม่ควรหาเช้ากินค่ำฉันไม่มีของมีค่าอะไรหรอกนะ
1: กูไม่เชื่อ
2: เฮ้ยคนนี้ทั่วไป

0: ี้นะคะแต่งตัวซะหล่อจะออกไปไหนแต่เช้าเออ
1: ไปวัดพอดีพี่นัดกับพี่ดาวไว้ว่าจะไปทำบุญด้วยกันพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ดาวเขาจะรอ
0: จ้า

0: พอจัดเสร็จแล้วก็จัดดอกไม้ต่อ
1: คุณกำลังทำให้ครอบครัวของเราลำบากรู้ไหมไอ้หนี้สินที่มีอยู่เนี่ยอีกกี่ชาติถึงจะใช้หนี้เขาหมดแล้วคุณยังมีหน้าไปกู้เข้ามาอีกเหรอฮะ
2: น้องไม่มีวันยอมให้ใครมานินทาว่าน้องถังแตกแล้วนะคะคุณพี่ไม่อายก็เรื่องของคุณพี
0: ่แต่น้องอาย
1: นี่แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขา
2: ถ้าคุณพี่ไม่มีปัญญาใช้หนี้คุณพี่ก็อยู่เฉยๆไปเลยน้องมีปัญญากู้เดี๋ยวน้องก็หามาใช้ได้เองแหละ
1: ใช้หนี้ด้วยการขายลูกกินอย่างนั้นเหรอ
2: ถ้ายายดายิ่งแต่งงานกับพ่อมนตรีอ่ะยายดาก็สบายไปด้วยดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ถือว่ายายดาเคยมีลูกมีผัวมาแล้วอ่ะ
1: แต่ผมจะไม่ยอมให้คุณบังคับขืนใจลูกอีก
2: แล้วคุณพี่มีปัญญาใช้หนี้เหรอคะ
3: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
4: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
5: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
6: ้
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี
9: ่เบนโตะ
10: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
12: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: ิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์น้ำปลาร้า
2: แม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
12: ยังเบื่อง
13: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
14: ่ Let's go
15: เพซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
16: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
17: เช็คความเข้ากันได
18: ้เลิกแล้ว
17: ของรสนิยมทางเพลง
18: เลิกแล้วค่ะ
19: รับชุดไหนดีครับ
20: เอาชุด
21: อาสตางา
22: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
23: ้ Nescafe Rich Aroma
24: สูตรใหม่
23: เพิ่มกาแฟ
24: เติมนม
23: อร่อยไปอีก
24: เติมกาแฟ
23: สูตรใหม
24: ่ร้องหน่อยนะ
25: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
26: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
25: เพราะเราปิดผมขาว
26: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
25: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
26: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
27: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
28: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
30: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
31: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
32: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
1: ้น้ำปลาร้า
2: แม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
5: มือหนึ่งทุกครัว

0: ชมสดพร้อมกัน 15:45 น.ช่องวัน31
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง

Spotify เขารู้กัน

0: ดาไม่ต้องห่วงนะครับพี่คุยกับทางโรงพยาบาลแล้วเขาจะให้คุณหมอที่ดีที่สุดมาผ่าตัดคุณพ่อให้อ๋อส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดน้องดาไม่ต้องกังวลนะครับพี่จะดูแลให้
1: อันนี้พี่ลึกคนจริงเลยพ่อมนตรีอุตส่าห์ช่วยแท้ๆขอบคุณสักคำก็ไม่มี
0: ไม่เป็นไรครับคุณอาน้องดาคงกำลังทุกข์ใจนะครับ

0: คุณหมอบอกว่าคุณอายังมีโอกาสหายนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยพี่ก็เลยคิดว่าจะจ้างพยาบาลพิเศษมาช่วยดูแลท่าน
1: ดาขอบคุณในความหวังดีของพี่มนตรีนะคะแต่คงไม่จำเป็น

0: ราะดาไม่อยากรบกวนพี่มนตรีไปมากกว่านี
1: ้น้องดาพูดเหมือนพี่เป็นคนอื่นอีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะครับ
0: แต่งงาน
1: ใช่ครับ

0: แววทีนี้เองเก่งขึ้นเยอะแล้วนะถ้าว่าต่อไปนี่เองออกไปทำของตัวเองได้เลยเจ๊ไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างเขาไปตลอดปีตลอดชาติ
1: ไม่เอาละจ้ะพี่รอดแววอยู่อย่างนี้ก็พอใจแล้วหรือว่าพี่รอดไม่อยากให้แววอยู่ด้วยแล้วหรอจ๊ะ
0: พี่แต่งนี่นี่พี่พูดเนี่ยข้าหวังดีคนเราต้องนึกถึงอนาคตนึกถึงวันข้างหน้าของตัวเองสิวะไม่อยู่แบบนี้ตลอดไม่ได้หรอกเอง
1: แต่แววดีใจที่ได้อยู่กับพี่รอดจ้ะ
0: ปากหวานนะเอง
2: พี่รอดพี่รอด
0: อะไรศิล
2: ป์รอดดูนี่สิจ๊ะ
0: ไอ้ศิลป์ไปกับข้าแววเองเฝ้าร้านเดี๋ยวข้ามา
2: เดี๋ยว
0: ไปไป
1: สาวประชดชีวิตโดดแม่น้ำบางปะกงหวังฆ่าตัวตาย

0: ี่หลาม
1: พี่หลาม

ีกับเองนี่มันหนีกันไม่พ้นจริงๆเนาะพี่คงต้องยอมแพ้เองไม่หนีเองไปไหนละ

0: ีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สุภาษิตนี้ไหมหวานเป็นลมขมเป็นยาบอกเลยว่าเรื่องจริงค่ะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันขมๆนี่นะมันจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมอย่างเช่นมะลาขี้นกอุ๊ยคือดีมากๆเลยนะแต่ว่าจะให้เราทานแบบเพียวๆสดๆเนี่ยคือมันขมจริงๆมันไม่ไหววันนี้เราเอาขมไปไล่หวานกันค่ะแล้ววันนี้มะลาขี้นกนี่เขาสกัดมาแล้วคือทานง่ายมากๆแล้วโปรโมชั่นคือพิเศษสุดๆเลยไปเจอผู้ใช้จริงเลยแม่อ้วนรีเทิร์น
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ได้ข่าวกินช่ำ
2: ได้ข่าวว่ามีคนไปแอบถ่ายฉันใช่ไหมเมื่อกี้ก่อนเขาสตู
1: ใช่ไหมไม่รู้ตุกตัวหรอนี่ไหนดูสิน
2: ี่นี่นี่คือเป็นคนชอบกินแบบนี
1: ้นี่กิน
2: อะไรอ่ะมากินไอ้นี่ไงหอยจ้อปูแฮกิ่นไง
1: แล้วไม่เป็นไม่แบ่งเลยอ่ะ
3: ทั้งของทอดทั้งของหวานช่ำ
1: เฮ้ยเยอะมาก
2: แล้วก็เมื่อกี้ถั่วทองกินเป็นคนเดียวกล่องนึงนะคือนี่คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตจริงๆแล้วก
1: ็ enjoy eating
2: อย่างเงี้ยไปเมืองนอกไปซาอุดีอาระเบียมาแล้วก็จะเห็นไหมว่าอันนี้ไปประเทศเยเมนมาวันที่25คือฉันกินเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วโรตีมันนะเวลากินทีนึง10อันโอ้โห
3: ทำมง
1: มากดู
3: แล้วกินยังไงให้สดใสอย่างนี
2: ้ก็
3: ไม่คนอื่นเขาไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: ให้แม่กอดมาก่อนแม่กินของหวานเยอะมากเลยนะ
2: เออ
1: พวกนี้หวานๆทั้งนั้นเลยนะ
2: คือการกินหวานขนาดนี้ฉันเป็นคนดูแลตัวเองเธอรู้ไหมปัจจุบันเนี่ยนะอาการแบบเซลงงังไม่มีขับรถขับลา
1: แต่ก่อนเซตลอด
2: เมื่อก่อนมีเซบ้างตามอายุตามอายุคนอายุใกล้70เนี่ย
1: แล้วไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงอายุใกล้70ดูไม่ถึงเลย
2: มันกระปี้กระเป๋ามันกระจับกระเฉงแล้วปัจจุบันกลางคืนเนี่ยถ้าจะลุกขึ้นไปฉี่ไปอะไรต่ออะไรนี่บอกเลยว่าณตอนนี้ไม่มีเลยเข้าน
1: อนหลับสบาย
2: นี่ซาอุนี่โอ้โหนี่ขนมอร่อยมาก
3: ในวัยใกล้70แล้วเที่ยวฉ่ำสดใส
2: แล้วไปเองไปคนเดียวได้นะไปต่างประเทศไปซาอุไปเยม
1: ไม่คิดจะชวนแบบน้องเนิ่ม
2: เธอจะไปไหมเดือนหน้าจะไปเที่ยวอิสราเอลอีกนะ
1: อุ้ยหรอ
2: ใช่
1: เที่ยวฉ่ำจริง
2: เป็นคนที่เที่ยวจริงๆแบบนี้นะคะเป็นคนแก่ที
1: ่มีเคล็ดลับอะไรบอกมาเลยเนี่ย
2: ก็กินขนาดนี้ก็ต้องมีสิเอาขมไปไล่หวานเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็กินมะลาขี้นกตัวนี้เล
1: ยตัวนี้นี่ขายดีขายดีในโอช้อปปิ้งนะ
2: ไปทุกที่ทั่วโลกต้องมีโอ้โหกระปุกนี้ไปเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนี่ตัวเธอเวลากินจะกินอย่างนี้เลยตัวนี้มันจะเป็นซอฟเจลที่มังสวิรัติ
1: ทานง่ายใช่ไหม
2: แล้วตัวนี้มีสารแซลนตินจริงๆอยู่ในนี้นะคะกินอย่างนี้เลย1เม็ด
3: ซึ่ง
2: พอมากินขนมมันหวานมาก
3: อันนี้ก็กินตกท้ายไปเลยนะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่ซาเรนตินนะคะยังมีสารสกัดอื่นๆอีกแล้วแม่ขาทานไปแล้วดียังไงตัวนี
2: ้ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไงสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนอดแป้งอดน้ำตาลอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากินโซซาแลนตินตัวนี้เข้าไป
1: เพื่อ
2: ให้ไปปรับสมดุลน้ำตาลในร่างกายแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะ
1: ขายดีดิ
2: เอาใส่ข้าวเอาโทรตอนนี้
1: พอ
2: ตอนนี้เลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะ5กระปุกเนี่ยจ่ายแค่พันเดียวถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมานะคะแต่ต้องโทรเลยนะคะ100กระปุกก็คือ1252
1: เบอร์เดียวนะ
2: เบอร์เดียว1252หรือ LINE แอดช็อปวัน31หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยกินกันไป5เดือนแบบนี
1: ้
2: พันเดียวโทรเดือนละ200
1: คุ้มมาก
3: เอาอย่างนี้นะออนไลน์เขาขายอยู
1: ่
3: เขาขาย4กระปุกพัน
2: อย่าพูด
3: วันนี้ที่นี่ที่เดียว
1: พูดไปแล้ว
2: อย่าพูดว่าออนไลน์
1: มันเหมียวพูดไปแล้วลั่นไปแล้ว
2: เพราะว่าเจ็บใจ
1: เจ็บใจ
2: ออนไลน์เนี่ยใครไปดูของฉันขายได้นะ2กระปุก500 4กระปุก 1,000
1: เ
2: จ็บใจ
1: เจ็บใจ
2: เจ็บใจมากใครซื้อตอนนี้ซื้อได้เลยนะ5กระปุก 1,000 เดียวตก
1: 100เซตพอนะวันนี้นะพอ
2: 100
1: เซตพอเดียว40เซต
2: จริง
1: ๆตายแล้วไวมาก
3: คนไทยกินหวานเยอะนะเนี่ยติดหวานเยอะนะมีความกังวล
1: ก็เบเกอรี่อะไรต่างๆอร่อยทั้งน
2: ั้
1: น
2: ไม่ว่าจะเป็นขนมเบเกอรี่ข้าว
1: ขนมไทยอ่ะ
2: ขนมถุงหรืออะไรต่ออะไรต่าง
3: ๆ
2: ถ้าเกิดว่าคนที่หลีกเลี่ยงตรงนั้นไม่ได้เป็นคนที่ขาดของหวานไม่ได้ก็กินตัวมะละพาสเซ่หนึ่งเม็ด
1: เดี๋ยวน้ำตาลตกไงแม่
2: คือต้องกิน1เม็ดนะเพราะว่าจริงๆแล้วฉันเป็นคนดูแลสุขภาพนะเพราะว่า อยากนอนอยู่บ้านไม่อยากไปนอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วคนหิ้วของไปเย
1: ี่
2: ยม
1: แม่เราต้องกินกี่ลูกมาลาคินกเอาจริง
3: ถ้า
1: เ
3: กิดแล้วอ่ะ
2: คือจะพูดให้ฟังนะมาลาคินกเนี่ยมันต้องกินหลายลูกต่อวันมันถึงจะได้สแลมตินเท่ากับมะระมะระพัด1เม็ด
3: โอ้แต่มันดูยุ่งยากนะที่ก็ต้องไปนั่งคำนวณว่าจะได้เท่าไหร่สแลมตินจะพอไหม
2: แล้วมันไม่ใช่มีแต่สแลมตินตัวเดียวมันมีสารตัวอื่นด้วย
3: ใช่ทุกคนน
1: ี่
3: นะคะสารสกัดเนี่ย สรุปมาให้ตรงนี้นะสารสกัดใน1เม็ดน
1: ะ
3: มีสารสกัดจากตัวมะระขี้นกเนี่ยที่มีสารสแลมตินแบบไม่ต้องคำนวณเพียงพออยู่แล้วลดถึงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโครเมียมซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าเซลล์วิตามิน B12 นะคะมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติแล้วก็ยังมีถั่วขาวเนี่ยนะคะ
1: อุ้ยไข
3: ่มันดี
2: เท่าไหร่นะ
3: ใส่ให้ย้อมมากๆเฮ้ยเดี๋ยวนะ
2: มันหมดจริงๆเธอ
3: แล้วหู
2: แล
3: ้
2: วถ้าใครอยากได้นะบอกเลยว่ามันมาเมื่อไหร่ก็โกดังแตกนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดตอนนี
1: ้
2: เพราะคนไทยรักสุขภาพแล้วก็เขาอยากจะดูแลเขาไม่อยากไปทำอะไรเสียเงินเยอะๆวันนี้ใครอยากได้นะคะ4กระปุกแถมไปอีก1เป็น5กระปุก
1: เป็น5กระปุก
2: พันเดียวตก200บาทต่อ1กระปุก
1: วันนึง
2: ไม่ถึง7บาทต่อ1ต่อ1เม็ด
1: ตายแล้วคุ้มมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: โทรตอนนี้ของกำลังจะหมดนะคะ1252นะคะหรือว่าอะไรในแอดช็อปวัน31หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลย
1: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอีกต่างหากนะวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ
3: จริงฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้คือถ้าแม่อ้วนไม่มานะได้แค่4กระปุกพันนะวันนี้5กระปุกพันโทรได้โทรเลย
1: หมดแล้วจริง
3: ไหมแม่
1: หมดแล้วจริง
3: ตำนานมากนะยังเหลือตั้ง4นาที
2: อ่ะอย่าง
3: น
2: ี้
1: เหลือนานมากเลยนะนาทีเนี่ย
2: 50กระปุก
1: เพิ่ม
2: 50กระปุก
3: 50เซตนะ
2: 50เซต
3: โอเคต่อให้อีก50เซตโทรมาที่เบอร์1252
2: จะพูดให้ฟังนะคะการเอาขมไปไล่หวานเนี่ยทุกคนที่ดูแม่อ้วนจะรู้ว่าแม่อ้วนคือดาราผู้ใหญ่ที่ขับรถเองขับรถเองวิ่งงานเองวันนี้สั่งงานนะวันนี้สั่งงาน
1: แล้วหน้าตาไม่ซูมไม่โซมไม่อะไรเลยเนาะ
2: เธอรู้ไหมว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นตัวทำให้อักเสบจริง
1: ๆ
2: เพราะว่าน้ำตาลคือยาพิษที่อร่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หลีกเลี่ยงแป้งเพราะแป้งมันจะกลายไปเป็นน้ำตาลหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
2: หรือว่าหลีกเลี่ยงขนมไม่ได้ขนมถุงไม่ได
1: ้
2: นะคะใครก็แล้วแต่ถ้าลูกเราเน
1: ี่
2: ยก
1: ิน
2: มันต้องระวังตัวเอาขมไปไล่หวานด้วยมะระพัดตัวนี้เป็นมะระขี้นกที่มีสารสแลนตินจริงๆอยู่ในนี
1: ้แม่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างไอถามความรู้สึก
2: โอ้โหถ้ากินแล้วเนี่ย
1: ความรู้สึกของตัวเองเลย
2: คือเซโลงังไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ลุกไม่ไปฉี่กระปิกกระปอยกลางคืนแล้วมันสดใสมันกระพี้กระเป๋าลองดูลองสังเกตดูนะว่าคนที่กินไปเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วฉันเอาไปให้แม่กินเอาไปเพื่อนกินเธอรู้ไหมแม่แตนเขากินแม่แตนคือมีภรรยาท่านทูตน
1: ะ
2: คุณอีทเจ้าของห้างยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเขากินตัวนี้เพราะว่าทุกคนเขารู้ว่าการหลีกเลี่ยงแป้งหลีกเลี่ยงขนมหลีกเลี่ยงของหวานไม่ได้มันจะต้องกินตัวนี้ตามเข้าไป1เม็ดแต่ถ้าเกิดว่าใครกินของหวานของมันเยอะก็ตามไปมื้อละ1เม็ดของจริงๆแค่เม็ดเดียวต่อวันนี่คือพอแล้ว
1: อ๋อเม็ดเดียวต่อวันก็พอแล้วกลางคืนแล้วลุกขึ้นมาฉี่เฉย
2: ไม่มี
3: โอ้ดีมาก
2: คือสมัยก่อนมีแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีเพราะว่า
1: หลับยาว
2: มันหลับสบาย
1: หลับลึกอะหลับลึกอะ
3: ร่างกายมันดีอะร่างกาย
2: แล้วรู้ไหมว่าเคล็ดลับเลยคือฉันเอาขมไปไล่หวานในร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากได้วันนี้นะคะ
1: อยาก
2: 4กระปุกแถมไปอีก1เป็น5กระปุกพันเดียว
1: 25เซตสุดท้ายค่ะเสียงสวรรค์มาแล้ว
2: โทรเลย
1: โอ้ย
2: 1252หรือ LINE @shop 131
1: แม่ย้ำโปรหน่อยย้ำโปรหน่อยอ่ะ
2: อ้าววันนี้ซื้อ4กระปุกนะคะได้ไปถึง5กระปุกกินไป5เดือนนะคะพันเดียวเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะคะอีก10เซตสุดท้าย1252หรือว่า LINE @shop 131หรือสแกน QR code หน้าโจได้เลยนะคะ
1: แม่แล้วอย่างออกมาควรทานไหมก็ตัวเล็กๆแบบนี้หรือว่าใครควรทานบ้างเอา
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้ทุกคนที่หลีกเลี่ยงแป้งไม่ได้นะมันควรจำเป็นที่จะต้องกิน
1: จะเป็นใช่ไหม
3: อันนี
1: ้ขอน้ำหน่อยได้ป่ะ
2: คือนี
1: ่กินเลย
2: อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าตัวเล็กอย่างนี้ไม่ต้องกิน
1: อ
2: ย่าบอกว่าตัวผอมอย่างนี้ไม่ต้องกิน
3: เพราะเราแอบกินชาเย็น
1: แม่ขอหน่อยสิขอเม็ดนึง
2: กินเลยนะคะตัวนี้กินได
3: ้โทรด้วยนะคะ1252โปรนี้
1: จะหมดหรือยังอ่ะจะหมดหรือยัง
2: อ้าวโปรโมชั่นนี้โทร
3: เ
2: ม็ดละ7บาทเอง11เซตสุดท้ายโทรตอนนี้1252พันเดียวได้ไปถึง5กระปุกเลย
3: ง่ายอ่ะไม่ขมไม่ขมไม่อะไรเลยแล้วก็เม็ดเล็กๆทานง่ายแล้วยิ่งถ้าทานคู่กับการแบบคุมอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคือบอกเลยว่าเลิศเซตเนี้ยพันท้วนมีพ่อสั่งให้พ่อมีแม่สั่งให้แม
2: ่เอาขมไปไล่หวานด้วยสแลนตินในมะระขี้นกนะคะอ่ะแม่วันบอกเลยว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนแก่ที่เลือก เลือกจริงๆการจะกินอะไรเข้าปากก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปฉันไม่กินโดยเด็ดขาดถ้าฉันกินนี่เธอเลือกได้เลยอ่ะวันนี้5แถม1 4แถม1เป็น5นะคะจ่ายพันเดียวส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะเอาผมไปไล่หวานในร่างกายเราสดชื่น
1: 8
2: เซตสุดท้ายโทรเลย1252
1: ไปไวมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไลน์แอดช็อปวัน31หรือว่า
1: ไม่ต่อแล้วหรอไม่เพิ่มอะไรแล
3: ้วบอกเลยนะออนไลน์ไม่ได้ราคานี้ไม่ต้องไปหาออนไลน์นะแค่โทร1252
2: ฉันขายเอง2กระปุก2กระปุก500 4กระปุก
1: ไม่แบบเพราะว่าขายเองด้วยเหรอ
3: ขายเองติดตะกร้านะ
2: กูเจ็บใจอีพวกนี้มากไปก่อนวิ่งงานแล
1: ้
2: ว
1: ยัง
3: โทร
1: ย
3: ัง
1: ไม่ได้ปิดรายการเลย
3: โทร
1: นะข่าวจริงอ
3: ่ะอย่าลืมนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เสริมด้วยเซตนี้โทรมา1252ค่ะ
1: ไปจริงอ่ะทุกคน1252ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงวันนี้ลาไปแล้วเนาะ
3: ไปค่ะแม่
1: สวัสดีค่ะอ้าวไอ้รวยด้วยหนูขอบคุณนะ

0: อยู่ชอบเจ้ากี้เจ้าการกับคนที่อยู่รักแล้วก็ห่วงแต่ไอ้ไม่ค่อยอยากจะให้อยู่เนี่ยไปวุ่นวายกับชีวิตของพวกเขาอยู่น่าจะปล่อยให้พวกเขาได้คิดเองบ้างนะบุญรอดอยู่จะทำอะไรอยู่ต้องคิดให้ดีๆนะถ้าอยู่ไปช่วยเหลือพวกเขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเขาก็จะเอาแต่เรื่องปวดหัวมาให้อยู่เรื่อย
1: แต่ฉันต้องเห็นพวกเขาลำบากไม่ได้จริงๆในช่างญาติพี่น้องฉันทั้งนั้นจะฉันสบายคนเดียวได้ยังไง
0: ไอรู้แต่ว่าตอนนี้อยู่มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วนะอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ต้องคิดดีๆนะบุญรอดไอ้ไม่เคยว่าอยู่เลยนะถ้าอยู่จะช่วยเหลือพวกเขาอะแต่ว่าอยู่ต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้คนอื่นๆก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน

0: โอ้ยมึงทำเสียตายอีกแล้วถ้ามึงตีอย่างนี้อีกกูจับมึงไปทำต้มยำแน่
1: ใครอะพี
0: ่ไม่รู้เหมือนกันหน้าไม่คุ้นเลยพูดเป็นใครมาขวางกูทำไมวะตายหลบไปเลยถอยไปเลย
2: เฮ้ยแล้วกูล่ะคุณไม่ไหวโต
0: ถ้าจะมาทวงหนี้กันแล้วก็วันนี้กูไม่มีให้หรอกด้วย
1: ใช่ได้ยินเต็มสองหูแล้วใช่ไหมว่าพี่โตยังไม่มีให
2: ้คนที่โกงอย่างมึงถ้าลื่นหัวไม่ออกคงไม่รู้สึกเฮ้ยจัดการ
0: มึงอะไรกูอะ
2: ปากเก่งนักนะมึงพรุ่งนี้ถ้าไอ้โตผัวมึงไม่เอาเงินมาจ่ายเตรียมไปเยี่ยมยมบาลได้เลยไปเว้ย
1: พี่โตโอ๊ยดูสิ
3: พี่โอ๊ยตายแล้วไอ้โตทำไมเป็นที่ขนาดนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกพ่อ
0: มึงขู่ฉันด้วยนะแม่ถ้าฉันไม่เอาเงินไปให้มันมันจะฆ่าฉันด้วยแม่แม่ต้องช่วยฉันนะฉันไม่ได้โกงมันจริงๆนะแม
4: ่ถ้าไม่โกงเขาจะมาดักตีหัวเหรอรอด
3: มึงเลิกไหว้ต่อได้แล้วนะมันเป็นถึงขนาดนี้จะหาเรื่องมันอีกแม่ใครกันแน่ที่หาเรื่องฮะกี่ครั้งกี่หนมาแล้วที่พี่โตมันหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ที่บ้านน่ะแม่คิดว่าลูกชายแม่เป็นคนดีอีกเหรอแม่ดูสิพี่โตมันไม่ใช่ลูกชายตัวเล็กๆของแม่แล้วนะดูหน้ามันดูหน้ามันผีพนันเข้าสิงมันแล้วเนี่ย
0: โธ่อีเลิศอีนางเมียเช่าให้หมูหุบปากไปเลยนะ
3: ฉันจะเป็นยังไงก็เรื่องของฉันแต่อย่างน้อยนะเว้ยกูก็ไม่เคยล้าผ่าสมบัติพ่อแม่จะไม่มีบ้านจะสมหัวนอนอยู่แล้วเนี่ย
0: โ

0: ฉันขอโทษนะแม่ครั้งนี้มันเกินกำลังฉันจริง
1: ๆนี่จะให้ขอเองจะให้เขายึดบ้านหลังนี้ไปจริงๆหรือว่าอีรอด
0: ฉันไม่มีเงินจริงๆนะแม
2: ่มึงนี่มันใจจืดใจดำเกินคนไม่คิดถึงพี่ถึงน้อง
0: ใครกันแน่ที่มันใจจืดใจดำฮะกล้าพูดจริงๆเลยน้องกี่คนอีรอดนี่ไม่ใช่หล่อที่ส่งเสียเลี้ยงตัวให้มันเรียนจนจบหลายกี่คนก็อีรอดไม่ใช่หล่อที่เลี้ยงดูมานะแล้วยังไงใจฉันเอาเงินคนอื่นมาไถ่บ้านไถ่นาให้พี่เอาไปล้างผาอีกเหรอไม่มีทางหรอก
2: เออมึงรวยนี่นางรอดนี่ทำอะไรก็ได้กูไม่อยู่ก็ได้วะ
0: เด้จะไปไหนนะไปเลยเธอตามสบายไปได้เลยไม่มีอะไรให้ล้างผาแล้วนี่แม้ถ้าใครมันจะไปอยู่กับฉันเนี่ยนะต้องทำงานแลกที่อยู่ที่กินจะมานั่งงอมืองอตีนกินแรงคนอื่นเขาไม่ได้ถ้าจะไปนะรีบเก็บของเลย
1: อีรอดเองก็โตมากับบ้านหลังนี้นะนี่เองจะปล่อยเขายึดบ้านไปเฉยๆอย่างนี้เองทำได้ยังไงฉันโตมากับบ้านหลังนี้ตั้งแต่เกิดจะให้ข้าไปอยู่ที่อื่นได้ยังไงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องข้าก็อยู่ที่นี่
0: ที่แม่ลำบากเนี่ยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแม่หน้าไหนมาช่วยเรามั่งมันมีบ้างไหม

0: ่ะพี่โต
1: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่จะให้ตามเองยังรอดไปพี่ขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า

0: ได้ยินดาไหมคะคุณพ่อคุณพ่อคะ
1: คุณคะอย่าเพิ่งรบกวนคนไข้นะคะคนไข้ต้องการพักผ่อนค่ะ
2: คุณคะคุณหมอต้องการพบค่ะ
3: คุณพ่อของคุณมีอาการหลอดเลือดสมองปริแตกทำให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลันก็เลยเกิดเลือดออกในสมองหมอผ่าตัดให้แล้วนะครับแต่
2: อะไรคะคุณหมอ
3: หมออยากจะให้คุณทำใจเผื่อไว้บ้าง

0: ไหมครับคุณอา
1: โอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยลูกสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยค่ะพ่อคุณตี
0: คร
1: ับ อ้าวนูดามาแล้วเหรอลูกมาลูกมาดูเพชรน้ำงามงามมาเร็วชอบวงไหนพ่อมนตรีอ่ะเขาจะได้เตรียมไว้ในงานมั่นลูกสาวของแม่ยังไงล่ะ
2: ถ้าคุณแม่ชอบคุณแม่ก็เลือกเองนะคะดาขอตัวก่อนนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมให้คุณพ่อคุณแม่มาสู่ของน้องดาเลยนะครับ
1: อ๋อใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะพ่อมนตรีไหนๆรอมาแล้วนะยังไงรอให้คุณพ่อน้องดาออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วอานี่แหละจะเป็นคนจัดงานให้ลูกเองและรับรองคราวนี้นะหนูดาไม่หนีไปไหนแน่
0: คร
1: ับ
0: คุณอา
1: ขอเลือกต่อนะ

0: พ่อเหรอเนี่ยนี่พี่ก็รวยแล้วสิ
1: รวยอะไรไอ้เงินที่ได้มาก็เอามาหมุนในเนี่ยแหละ
0: แม่เราสบายแล้วนะ
1: สบายกับผีอะไรล่ะคนอย่างอีล่อเนี่ยเหรอจะให้เองสบายเดี๋ยวค่อยดู
2: ทำไมแม่ฉันไปใช้งานอะไรมันไปสิในธรรมเองมาช่วยขนของมามาเดี๋ยวข้าไปหลังบ้านก่อนนะอ่ะไปหาแม่เองมา
3: ไปเลย
4: มานี่ด้วยมาก
5: อะไรของมึงคะอีลอดจู่ๆจะมาแยกผัวแยกเมียเขาบาปกรรมนะมึง
2: ไม่ได้แยกแม่ฉันแค่จะให้ทิ้งมันไปช่วยงานที่ร้านขนมให้มันไปเรียนหนังสือต่อก็ถ้าคิดถึงก็ไปมาหากันก็ได้นี่ใกล้นิดเดียวเองฮะ
0: แต่ฉันไม่อยากเรียนพี่ลอดเรียนไปก็แค่นั้นเสียเวลาเปล่าๆปลี้ๆฉันน่ะอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งมากกว่าพี่ลอดก็รู้ว่าฉันน่ะรักในเสียงเพลง
2: ในทิ้งอ่ะงั้นเองบอกข้ามาสิที่เองไปร้องเพลงเนี่ยเองได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากได้เมียเนี่ยแล้วถ้าเกิดเองได้เป็นนักร้องจริงๆเดี๋ยวต่อไปก็ไม่มีคนจ้างเองจะทำมาหากินอะไรจะให้ข้าเลี้ยงไปจนแก่ไม่เอาหรอกนะเว้ย
6: พี่ทิ้งฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวพี่ทิ้งอยู่ที่ไหนฉันก็ต้องอยู่ที่นั่น
2: นี่ไม่ต้องร้องเลยไม่ต้องร้องให้อยู่กับแม่ผัวไม่ใช่อยู่กับยักษ์กับมารที่ไหนดูหน้านนดู
0: ไม่เอาอ่ะฉันจะอยู่กับแม่อยู่กับเมียฉันแม่บอกพี่รอดให้หน่อยสิจ๊ะ
2: ไอ้ทิ้งถ้าไม่เชื่อฟังกันเนี่ยก็ไปอยู่ที่อื่นเลยไปเลยไปสิ
5: อีลาด
2: อะไร
5: มึงไล่ไอ้ทิ้งเพราะมึงจะไล่กูใช่ไหมพูดเลยพูดมาตรงๆเลยอีลาดมึงไม่ต้องอ้อมค้อมแบบนี
2: ้แม่ฉันว่าไอ้ทิ้งนะไม่ได้ว่าแม่แม่เป็นแม่ฉันเนี่ยฉันต้องเลี้ยงแม่อยู่แล้วแต่ไอ้ทิ้งมันไม่ใช่พ่อฉันจะมาหาว่าฉันเนี่ยหลอกคุณไม่ได้นะฉันไม่เลี้ยงมันให้เป็นเทวดาเหมือนที่แม่ทำหรอกนะแม่เลี้ยงพี่โตให้เสียคนไปแล้วคนหนึ่งยังจะให้ทิ้งมันเสียคนอีกเหรอฉันถามจริงแม่อายุเท่าไหร่กันละเดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็ไม่อยู่แล้วพวกมันจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรกินถามจะเอาอะไรกิน
7: รอดพอเถอะยังไงก็แม่นะ
2: พี่ล้ำไหนๆก็พูดละพูดมันหมดไปเลยทุกคนจะได้รู้ไงที่รอดเนี่ยดิ้นรนสร้างหนี้สร้างสินสร้างโอ่ขึ้นมาเพราะอยากให้มันเลี้ยงตัวเองได้ฉันพูดเลยนะฉันได้ยินดีส่งเสียทุกคนได้เรียนหนังสือได้มีอาชีพติดตัวฉันเลี้ยงไงให้พวกแกมีสมองมีมือมีตีนแต่แม่จะให้ฉันเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เงี้ยหัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไม่ทำอีทำไมแม่ทำไม
6: อี
2: แม่แม่มีลูกตั้งหลายคนแม่มีลูกผู้ชาย4คนแม่เลี้ยงไว้ทูนหัวเลี้ยงไว้สืบสกุลแล้วฉันถามหน่อยมันทุรลาตรงการอะไรของฉันที่ฉันจะต้องกระเตงพวกมันไปตลอดชีวิตมันทุรลาอะไรแม่ทำกับพี่ล้ำไปแล้วคนหนึ่งอย่าคิดนะว่าจะมาบังคับให้ฉันขายตัวมาปนเปื้อนลูกชายของแม่ฉันเป็นหนี้มันตั้งแต่ชาติปางไหนจนแก่แล้วนะฉันไหว้แล้วจะว่าฉันบาปก็ได้แม่ลองหัวแม่ตีนเนี่ยคิดดูก็แล้วกัน

0: ้ำที่ไปว่าแม่แบบนั้นแต่มันอดไม่ได้จริงๆทำไมแม่ถึงทำอย่างนี้ก็ไม่รู
1: ้พี่เข้าใจเองทำดีที่สุดแล้วละรอด
0: ก็มีแต่พี่ล้ำเท่านั้นแหละที่เข้าใจฉันแต่คนอื่นไม่เห็นมีใครเข้าใจฉันบ้างเลยโดยเฉพาะแม่

0: เอาเถอะน่าอย่าเสียใจไปเลยรอดวันหนึ่งแม่จะต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เองทำเองทำเพื่ออะไร
1: นี่มันอีกนานไหมพี่อีกนานไหมกูจะถึงวันนั้นฉันกลัวจริงๆกูว่าฉันจะหมดแรงซะก่อนจะถึงวันนั้น

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับถกประเด็นการเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการเมืองช่วงนี้เดือดสุดๆนะก็เป็นการฟาดฟันกันระหว่างสองฝั่งนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีแน่นอนด้านหนึ่งคือมหากาพย์คดีหัวสวนะครับที่เดิมทีกำลังไล่บี้ขั้วสีน้ำเงินอย่างหนักหน่วงแต่จู่ๆคุณผู้ชมครับกลางสภากลับมีระเบิดลูกใหม่ถูกจุดขึ้นมาครับเมื่อกกต.เผยนะครับบอกว่ายังมีอีก3สำนวนมันยังค้างท่ออยู่นะซึ่งไอ้3สำนวนนี้นะครับเป้าหมายรอบนี้ไปล็อกคิวพุ่งชนไปที่ค่ายส้มครับและยังมีคณะก้าวหน้ารวมถึงไอลอเข้าอย่างจังครับจากปมการนัดรวมตัวกันที่ห้องจูปิเตอร์นะฮะคุณผู้ชมที่ Impact เมืองทองธานีขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งฮะคลื่นใต้น้ำฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เริ่มส่งสัญญาณว่าสุดจะทนแล้วกับพฤติการของสีน้ำเงินจึงมีกระแสข่าววงในสะพัดหนาหูนะฮะบอกว่าส่งสัญญาณนะไปสู่เกมตุลาการพิวัตรใช่หรือไม่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเราก็เลยต้องวิเคราะห์ทุกมิติให้ครบถ้วนคุณผู้ชมตัดสินเอาเองว่าสรุปสุดท้ายการเมืองไทยเราจะไปในทิศทางไหนกับวันนี้สองแมวท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือเลขาธิการสมช.นะฮะท่านพลโทภารดรพัฒนถาบุตรนะครับสวัสดีครับเสียแมวครับ
1: ครับทินครับ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งผมเรียกอาจารย์แมวท่านเป็นครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญทางการเมืองนะครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนาครับสวัสดีครับอาจารย์แมว
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์แมวทั้งสองท่านวันนี้จะมีแต่เรื่องแมวแมวเราจะวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาเอาประเด็นแรกก่อนเมื่อวันที่16กันยายนนะฮะที่ผ่านมาในการประชุมสภาวาระการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.เข้าสักทีนะสัปดาห์ที่แล้วรอตั้งนานนะไม่เข้าแต่เข้าสักทีนะครับซึ่งมีท่านนี้แหละครับคุณผู้ชมอยู่หน้าจอคือคุณแสวงบุญมีท่านเลขาธิการกกต.และท่านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กท่านเป็นรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนชุดที่26ครับก็มีการเดินทางไปชี้แจงต่อสภาด้วยตนเองนะครับมีช่วงหนึ่งที่ท่านร้อยตำรวจเอกชนินได้เปิดเผยข้อมูลกลางสภาสร้างความตกตะลึงว่าคดีหัวสวมันไม่ได้จบเพียงแค่สำนวน77คนที่สั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีคดีค้างอยู่ในชั้นการพิจารณาของกกต.อีกถึง3สำนวนด้วยกันและคาดว่าจะได้ข้อสรุปชี้ขาดในเร็วๆนี้ท่านชนินไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเนื้อหาของทั้ง3สำนวนแต่ผู้สื่อข่าวเขารายงานข่าวไส้ในของ3สำนวนที่มีการค้างอยู่นะครับสรุปสั้นๆนะฮะให้ท่าน2ท่านและคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสำนวนที่1คือเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอกรณีหัวสวในระดับจังหวัดนี่ระดับจังหวัดนะฮะสำนวนที่2เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอในกรณีหัวสวระดับประเทศนี่คือระดับประเทศส่วนสำนวนที่3ครับเป็นกรณีของกลุ่มสว.อิสระที่มีการนัดรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนวันเลือกตั้งฮะผมเล่าประเด็นนี้ไปเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆคุณเป๋ายิ่งชีพไอรอนนั่งอยู่ตรงนี้น่ะนั่งอยู่ตรงที่อาจารย์แมวนั่งอยู่นะท่านเสแมวฮะนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกโอ้ยเป็นข่าวไร้สาระแหล่งที่มาของข่าวมันชัดเจนหรือไม่อย่างไรผมไม่เคยเกี่ยวเขาบอกประชาชนไม่ต้องตื่นเต้นส่วนคุณเทพไทยเสนาพงษ์นั่งอยู่ตรงนี้ คุณเทพไทยบอกหัวใจสำคัญของหัวสวคือเส้นเงินว่าจ้างตกลงมันมีหรือไม
1: ่ครับ
0: ทั้งสองท่านมองยังไงอ่ะเสแมวก่อน
3: ก่อนเนี่ยแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วประชาชนบอกมันจะกลุ่มไหนกวนไหนเป็นสสไม่เป็นสสคนอื่นใดสำคัญว่าไอ้กกต.เนี่ยคุณเที่ยงธรรมไห
0: ม
3: เที่ยงตรงไหมเป็นธรรมไหมเท่านั้นแหละคือสาระหลักถ้าคุณดำเนินการตามกระบวนท่าของคุณเนี่ยน
0: ะ
3: โดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ย
0: จบ
3: เขาไม่ว่าหรอกมันจะโดนกี่กลุ่มมันก็ต้องโดนใช่ไหมแต่ไอ้ปัญหาเนี่ยไอ้ความล่าช้าของคุณเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความไม่อะไรว่าไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ตัวคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากพี่น้องประชาชนจากกระแสนะเชื่อว่าถ้าตอนนี้มีการทำโพนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เนี่ยว่าสอบผ่านไหม 100% เนี่ยพี่ว่าโพจะออกมาเนี่ยไม่ถึง 10% คือตอบไม่ผ่านนะแล้วได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยประเภทเลขตัวเดียวด้วยซ้ำไปตรงนี้แหละครับจึงบอกว่าเออมันจะอะไรเพิ่งจะโผล่มาอ้าวจากกลุ่มสีน้ำเงินเสร็จอ้าววันนี้มากลุ่มส้มอ้าวมากลุ่มของไอร
0: อ
3: ไม่มีใครว่าแต่ว่าคุณก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานมานะว่าที่คุณดำเนินการเนี่ยมันเที่ยงตรงไหมเที่ยงธรรมไหมเป็นธรรมไหมใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนี้มองไปข้างหน้าแล้วทำไมถึงเพิ่งออกมาตอนนี
3: ้ก็ดีไงที่พี่บอก
0: เซลแมวมองว่า
3: แม้กระทั่งตรงนี้สุดท้ายเนี่ยมันถูกประเมินไปแล้วไงว่าคุณเนี่ยเฮ้ยมันมีลักษณะช่อฉนอยู่การดำเนินงานของคุณน่ะคือพูดง่ายๆเนี่ยเอ้ยมันก็พูดง่ายๆว่ามันไม่เหลือเครดิตละมันกลายว่าคุณถูกการเมืองแทรกแซงและการเมืองตรงนั้นเนี่ยคนเชื่อมั่นว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาครอบคุมเสียแล้วและตัวเลขตอนนี้ที่มติออกมาเนี่ยก็เห็นเลยไห
0: ม
3: ไอ้ประเภท5 2อะไร4 3แล้วก็ตามเนี่ยแต่มันเห็นเลยไอ้4ตัวยืนของคุณเนี่ยมันก็มาจากสว.สีน้ำเงินนั่นแหละฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความยากลำบากนะที่กกต.เนี่ยจะยืนอยู่ได้แต่ปัญหามันคือว่าพอไอ้กกต.ยืนอยู่ไม่ได้เนี่ยจะพานทะโลไปให้องค์กรอิสระอื่นเนี่ยยืนอยู่ไม่ด้วยไม่ได้ตามกันไปด้วยซึ่งคนถึงลุ้นกันต่อไปไงว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นอีกรอบเดียวกับกกต.หรือไม
0: ่วันที่28กันยาย
3: น
0: ที่จะถึงนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด
3: นั่นแหละครับถูกเลยหนักๆเลยไอ้กกต.นี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะคือสอบไม่ผ่านทั้งในสายตาประชาชนฝ่ายวิชาการที่จะทำโพลพี่เชื่อว่าไม่นานเนี้ยมันคงจะมีโพลออกมาจากสถาบัน

0: พวกวิชาการนะว่าในเรื่องการดำเนินงานของกกต.ที่ผ่านมาในเรื่องของหัวสว.ใช่ครับ
1: อาจารย์แมวคิดว่าทำไมถึงออกมาตอนนี้ทั้งที่มันก็มีสำนวนมาน่าจะเป็นปีแล้วนะถูกไหมทำไมออกมาช่วงนี
2: ้ก็นี่แหละคือคล้ายๆกับที่เสแมวพูดนะครับคือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันมีข้อให้ชวนสงสัยไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยว่าถ้าคุณจะตัดสินเรื่องนี้คุณก็ควรจะตีแผ่ทั้งพร้อมๆกันทั้งน้ำเงินทั้งส้มถ้ามีข้อครหาจริงๆตั้งแต่แรกถูกไหมครับทีนี้พอคุณมาทำวันนี้เนี่ยผมว่าภาพมันจะกลายเป็นแค่นะหลังจากที่คุณเคลื่อนนะรอดจากการตัดสินแล้วเนี่ยคุณกำลังเริ่มต้นในเกมล้างแค้นหรือไม่คืออันเนี้ยมันก็เลยทำให้คนสงสัยว่าเอ้ยผลสุดท้ายแล้วพอคุณรอดเสร็จคุณก็จะเริ่มต้นในเกมเช็คบินกับฝั่งตรงข้ามของคุณน่ะคือซึ่งอันเนี้ยคุณประชาชนทั่วไปอ่ะรู้สึกถูกไหมครับทีนี้ถามว่าไอ้การเริ่มต้นกระบวนการอย่างนี้เนี่ยไอ้เขาเรียกนะพูดง่ายว่าจะล้างแค้นคู่ตรงข้ามที่เป็นคู่อริคุณเนี่ยผมว่ามันปัญหาก็จะบานปลายแล้วก็จะไม่จบก็จะนำไปสู่เรื่องอื่นๆอีกมากมาย
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์แมวกำลังมองว่านี่มันเหมือนเป็นการล้างแค้น
2: ก็เป็นการล้างแค้นอย่างหนึ่งอ่ะคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่กกต.ทำหน้าที่อยู่เนี่ยคือมันลักลับล่อๆมันแบบที่ในสายตาของประชาชนเนี่ยคือความรู้สึกของประชาชนคือเอ๊ะคุณก็ไม่เปิดเผยทั้งหมดเนาะคุณก็กักคุณก็ปิดคุณก็แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอ่ะ
1: เพราะเขาบอกค้างท่ออยู่
2: ถูก
1: ใช่ไหมไอ้สามตัวนี่ค้างท่ออยู
2: ่ถูกคือทีนี้ถามว่าค้างท่ออ่ะทำไมคุณเวลาคุณให้ข้อมูลเนี่ยทำไมคุณไม่ให้ข้อมูลทั้งหมด
1: ตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ตั้งแต่ตอนแรกเลยถูกไหมประชาชนก็ได้ตัดสินใจถูกไหมนี่พอคุณมาทำแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดลับๆล่อๆเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ้ยเรื่องนี้กกต.มีนอกมีในไหม
1: โอเคคุณอาจจะสงสัยว่ากกต.มีนอกมีในหรือเปล่านะเป็นข้อสังเกตนะอ
2: ัน
1: นั้นคือส่วนหนึ่งแหละแต่อีกส่วนหนึ่งมันมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่มันเพิ่งออกม
2: า
1: ซึ่งมันอาจจะไปสอดคล้องกับสำนวน3สำนวนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับเป็นหลักฐานสำคัญที่ถูกนำมาโยงมาผูกโยงในสำนวนชุดที่26ก็คือข้อความบน Facebook ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะก้าวหน้าท่านได้โพสต์แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2567นี่นะนี่เห็นไหม25มิถุนายน2024อ่ะอันนี้เป็นคศนะแต่พุทธศักราชคือ2567คุณธนาธรโพสต์ถึงผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยผมขอสรุปสั้นๆนะครับบอกว่าย้ำเรื่องของการเสียสละทิ้งคะแนนให้คนที่เหมาะสมกว่าและระบุประโยคสำคัญบอกว่าคณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าเรารวมกันแน่นเราจะชนะมันก็เลยถูกมองว่าเฮ้ยอันนี้เข้าข่ายจัดตั้งแลกคะแนนหรือไม่ครับอ่ะถ้าพูดประเด็นอย่างเงี้ยเอาเนี่ยมีหลักฐานเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี67นะ
0: ครับครับ
1: เสแมวมองไงโอเคเอาแหละเราอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะตรงๆกกต.มีนอกมีในเราไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่ที่แน่ๆมันมีหลักฐานที่มันอาจจะสอบไปว่าสิ่งที่กกต.พูดนะ
0: ครับ
1: มันอาจจะมีข้อเท็จจริงอยู่หรือเปล่า
0: อันเนี้ยในข้อเท็จจริงมันเพียงเขาสอในเชิงว่ามีเป้าหมายที่อยากจะประสงค์นั่นแหละนะครับแต่มันยังไม่ลงลึกลงไปว่าไอ้กระบวนการที่จะไปจัดการบรรลุไอ้เป้าหมายตรงเนี้ยที่มันจะเห็นภาพชัดนะว่าจริงๆทุจริตไม่ทุจริตนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยที่มันบอกจะมีโพยหรือจะมีรายการเชื้อเชิญอะไรเนี่ยเพื่อแนะนำตัวอะไรต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไปพิสูจน์ทราบจนมีต่างตอบแทนไม่ว่าจะตอบแทนด้วยในอนาคตกันหรือเป็นเงินหรือเส้นเงินอันเนี้ยถึงจะอาการน่าเป็นห่วงอ่ะแต่ว่าสิ่งตรงเนี้ยที่พอกกต.ดำเนินการมาเนี่ยมันจะไปเข้าตามอาจารย์แมวไงคนก็บอกเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมมันเพิ่งมาโผล่ตอนนี้อีกวะได้ประกอบกับกระดาษตอนนี้เนี่ยภาพมันออกชัดว่าคุณเป็นกกต.ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอสีน้ำเงินรอดปั๊บคุณถึงค่อยโผล่ข้อมูลตัวนี้มา
1: คือจังหวะ
0: มันเล่นไงจังหวะมันไม่ดีไงแล้วพี่ถึงบอกแล้วพี่ยืนยันนะไอ้วันที่14จริงๆเนี่ยนะสาระสำคัญเนี่ยที่เงี่ยหูฟังสีน้ำเงินต้องการอย่างเดียวเลยนะต้องการอย่างเดียวว่าอย่าให้21บวก1ที่เป็นสสกับผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยโดนมีความผิดนั่นคือสาระหลักเลยนะเรื่องอื่นเรื่องรองเลยเรื่องอื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้เป็นตามมติอนุ36ที่มันรอบกันทั้งหมดแต่พอดีไอ้ความมันแตกมาก่อนไงไอ้ข้อมูล26 36อะไรมันปูดกันมาหมดใช่ไหมไอ้รอไอ้ติมปูดมามันก็ไม่ได้มันก็เลยต้องครึ่งๆกลางๆโผล่มาผิด77คนเป็นสว26อะไรว่าไปแต่สาระหลักเนี่ยที่ต้องการของสีน้ำเงิน

0: นะต้องไม่ให้มี22คนนี้เพราะว่าไม่งั้นมันไปยึดโยงถูกยุบพรรคยุบพรรคไม่เท่าไหร่มันทำให้ขุนพลสีน้ำเงินเนี่ยตายเรียบถ้าเกิดการเมืองในอนาคตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงต้องไปสู่สนามเลือกตั้งขุนพลตายผู้นำจิตวิญญาณก็ไม่อยู่หัวหน้าพรรคก็ไม่อยู่แกนนำที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีก็ไม่อยู่แล้วมันจะไปสู้ได้ไงอ่ะสถานการณ์ก็เพียงพ้ำอยู่แล้วนะแล้วแกนนำไม่อยู่มันก็เจ๊งสิฉะนั้นสาระหลักวันที่14น่ะมันต้องการอันนั้นแต่ตอนนี้ล่ะพอออกมาปุ๊บเข้าทางแล้วเป็นมติแล้วนี่จบแล้วปลอดภัยแล้วพอก็เส้นปลอดภัยสไตล์น้ำเงินไงก็ต้องตลบกลับมาซัดฝั่งตรงข้ามเลยจนเป็นที่มาวันนี้แบบที่อาจารย์แมวพูดแล้วก็รีบไปเฮ้ยข้อที่จริงข้อที่จริงมายังไงแต่ไอ้จังหวะที่มันนำเสนอเนี่ยมันทำให้จริงๆเนี่ยไอ้กกต.เลยยิ่งไม่มีคุณค่าลงไปอีก
1: ใช้คำนี
0: ้คือจริงๆก็แย่อยู่แล้วนะแย่อยู่แล้วพอเอาจังหวะนี้มาก็กลายเป็นว่าเอ้ยคุณก็ถูกสีน้ำเงินครอบงำอีกแล้ว
1: อ้าว
0: ทำไมคุณไม่เอาออกมาพร้อมกันเหมือนที่อาจารย์แมวว่าจริงๆต้องตึ้งตึ้งตึ้งแต่ว่ามาแถลงเรื่องน้ำเงินก่อนแต่ต้องออกมาหมดนะมันมีทั้งหมด3สำนวน3กลุ่มตึ้งตึ้งตึ้ง
1: ในช่วงแรก
0: แล้วจากนั้นขอน้ำเงินแล้วเดี๋ยวจะมาแถลงแต่อันนี้คุณเงียบๆอยู่ดีๆพอคุณจัดการน้ำเงินปลอดภัยปั้งคุณมาออกเลยเสร็จ
2: คือผมว่าที่มันตลกเนี่ยที่มันตลกคืออะไรรู้ไหมฮะคือเมื่อกี้ที่คุณทินอ่านของคุณธนาธรเนี่ยคือชื่อคุณเนี่ยเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกไหมคุณก็มีหน้าที่คือกำกับรักดูแลการเลือกตั้งถูกไหมครับคือคำถามว่าถ้าสิ่งที่คุณธนาธรเขียนแล้วผิดเนี่ยทำไมคุณไม่ตักเตือนตั้งแต่วันนั้น
3: ตั้งแต่ปี67
2: ตั้งแต่ปี67เนี่ยคือมันเหมือนแบบให้คุณปล่อยให้คนแบบทำผิดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งไปผมรู้ว่าคุณทำผิดแต่ผมจะไม่พูดนะ
3: คือผิดไม่ผิดเรายังไม่รู้นะแต่เขากำลังบอกเฮ้ยอันนี้มันมี
2: เข้าข่ายแต่คือคำถามว่าคณะกรรมการเลือกตั้งที่ต้องมีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยทำไมคุณไม่เขาเรียกนะพูดหรือทักท้วงตั้งแต่วันนั้นถูกไหมฮะแล้วผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เป็นหนังสือชี้ชวนนะแบบประเภทแบบมีนอกมีในก็คือบอกผมฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยสว.คราวนี้มีความสำคัญต่อฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมอ่านเนื้อหามันจะประมาณอยู่แถวๆนี้แต่ถ้าคุณตีทีละบรรทัดเส้นตรงทีละบรรทัดไอ้ขีดมาร์กตรงนี้ทีละบรรทัดตามกฎหมายเนี่ยผมว่าการทำการเลือกตั้งต้องพูดตั้งแต่แรกว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้
0: ต้องส่งสัญญาณ
2: ต้องส่งสัญญาณเลยว่าทำไม่ได้
3: เหมือนดีเลย์ไปหน่อย
0: ก็เหมือนที่ทำโพ
2: ลอ่ะ2ปี
0: ใช่ไหมที่เหมือนที่ทำโพลอ่ะใช่ไหมเพราะถูกไม่ถูกใช
2: ่ไหมฮะ
0: รีบส่งสัญญาณเลย
2: รีบส่งสัญญาณแล้วมันผิดไหมหรือว่าเรื่องนี้ต้องให้ศาลตีความว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องรีบทำถูกไหมฮะมันไม่งั้นคุณก็ปล่อยให้มันเลยเถอะเสร็จแล้ววันหนึ่งมาเป็นก็ได้นะพอคุณก็ได้นะไอ้ที่บอกค้างท่อแล้วคุณดึงมาอย่างท่อเนี่ย
3: ค้างท่อไว้3สำนวน
2: สามสำนวนแล้วคุณค่อยดึงมาแล้วคุณอยากให้ประชาชนเขาสงสัยว่าอะไรล่ะ
3: อันนี้เป็นคำถามที่ดีคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะส่งข้อความเข้ามาตอนนี้นะฮะไลฟ์สดๆตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมเป็นประเด็นหัวสวนี่แหละฮะแฟนรายการถกไม่เถียงนะครับเสือแมวกับอาจารย์แมวครับแฟนรายการถกไม่เถียงสนใจประเด็นนี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือประเด็นที่บอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มไม่เอาสีน้ำเงินใช่หรือไม่เขาถามกันมาเยอะนะฮะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มไม่เอาสีน้ำเงินใช่หรือไม่เนื่องจากว่าอึดอัดกับพฤติการกินรวบของอนุรักษ์นิยมสีน้ำเงินทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปตามครับ

0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยแล้วเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
1: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
4: ้ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดักกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพารสด้วยล่ะคะ
11: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรสทิพรส
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
12: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
13: กลับมากันต่อนะครับผมไปเทในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับทั้ง2ท่านนะครับทั้ง2แมวครับ อาจารย์แมวกับเสแมวนะครับอ่ะไปกันต่อผมขอทวนอีกทีนึงนะครับคือแฟนรายการโทรไปเถียมถามเข้ามาเยอะกันมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอนุรักษ์นิยม เขาเกิดคำถามฮะถามว่าเอ๊ะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยเพราะจากสัญญาณต่างๆที่ออกมาในสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มจะไม่เอาน้ำเงินใช่หรือไม่เพราะอึดอัดกับพฤติการของการกินรวบของอนุรักษ์นิยมสีน้ำเงินใช่หรือไม่ทั้งสองท่านมองในประเด็นนี้ยังไง
14: ครับ
13: ใช่เสียแมวก่อน
14: พี่บอกเนี่ยเขามองถูกแล้วแล้วเราก็ดูจากสิ่งบอกเหตุนะว่าเฮ้ยจากอนุรักษ์นิย
13: ม
14: นะครับแบบเฮ้ยรุ่นใหญ่ต่างๆนะครับมีการส่งสัญญาณออกมาหรือไม่นะครับเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมชั้นสูง
13: คร
14: ับ ก็ไปดูตัวบุคคลที่เป็นฉากทัดถอยไปมาเฮ้ยโผล่มาแต่ละคนท่านอาจารย์วิชาท่านอาจารย์วัดท่านอาจารย์บวรศักดิ
13: ์
14: ท่านนครินทร์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านจรัญอดีตศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์ธงทองท่านอาจารย์กิติพงศ์อดีตปลัดยุติธรรมท่านอาจารย์ชัยยันก็ถามคนเหล่านี้อายุปาเข้าไปเท่าไหร่60 70กว่าก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วอ่ะไอ้แล้ววันดีคือดีออกมาทำไมอ่ะถ้าออกมาเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เจ้าตัวพึงประสงค์ออกมานะเพราะส่วนใหญ่ที่ฟังเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอ้ยจะไม่อยากจะไปขึ้นเวทีอะไรไปเกี่ยวข้องละก็ปล่อยเป็นคนรุ่นหลังว่าไปแต่โผล่ออกมาเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วว่ามันต้องได้รับสัญญาณนะครับเฮ้ยนะครับมันก็เหมือนไอ้ที่กกต.เนี่ยเขาบอกว่าไอ้การวินิจฉัยกกต.เนี่ยมันเป็นไปตามคำขอและคำสั่งไอ้ที่กกต.วินิจฉัยมาเมื่อวันที่14อันเนี้ยก็เป็นสิ่งบอกเหตุนั่นก็คือว่าการที่ออกมาเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าไม่พึงพอใจแล้วและพี่ยืนยันนะในสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยยามเนี้ยมันเป็นการเมืองที่ไม่ปกติถอยฉากทัดไปตั้งแต่มีกระบวนการยึดอำนาจจนมีรัฐบาลสืบทอดอำนาจจนเลือกตั้งมาปัจจุบันเนี่ยมันคือยังไม่ปกติมันจึงต้องพิจารณาปัจจัย3ตัวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือมีฝ่ายค้านหรือสถานการณ์มันจะเดินไปไงปัจจัย3ตัวนั้นคือรัฐพันลึกนะครับไม้คำยันเงาที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นแล้วก็คือนั่นแหละอนุโลมเป็นอนุรักษ์ชั้นสูงจารีตขุนศึกนายทุนอะไรผสมผสานอยู่ในรัฐพันลึกอันที่สองคือไอ้พรรคการเมืองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลและอันที่สามอะไรป่ะกระแสของพี่น้องประชาชนไอ้สามตัวเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ารัฐบาลจะเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์ที่ผ่านมาชั้นต้นเนี่ยใครจะมีน้ำหนักพูดง่ายๆใครจะมีอิทธิฤทธิ์ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐพันลึกมีทีลิตไงมันทำให้เกิดรัฐบาลที่เราเอ้ยมันควรจะจับอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมคำวินิจฉัยกูมันเป็นอย่างนี้วะมันจะแบบย้อนแย้งกับธรรมชาติ
13: อ่
14: ะอันนั้นคืออำนาจจากรัฐพันลึกไงแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับปรากฏว่าไอ้พรรคการเมืองเนี่ยที่เป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่ตัวเองเป็นได้เองนะสุดท้ายมันต้องมีพลังจากตรงนั้นแต่สถานการณ์ที่เรากำลังเกิดความว้าวุ่นสับสนและทุกคนรับไม่ได้เรื่องหัวสวอะไรตรงน
13: ี
14: ้ตรงนี้แหละเหตุปัจจัยตอนนี้ที่มีพลังเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระแสพี่น้องประชาชนเนี่ยมีพลังมาแล้วฉะนั้นรัฐพันลึกเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลจริงแต่รัฐพันลึกเขายังยึดหลักนะยังไงต้องมีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการเสมอแต่ยกเว้นบางครั้งขัดใจบ้างเพื่อตัวเองเอาก่
13: อ
14: นแต่จากนั้นเนี่ยจะเดินตามที่ทิศทางพี่น้องประชาชนส่งสัญญาณมาแต่คราวนี้พอกระแสประชาชนออกมาอย่างเงี้ยมันก็ลามไปรัฐพันลึกซึ่งพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยอยู่ในแกนนั้นก็ส่งสัญญาณมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนเริ่มเห็นกระบวนท่าว่าไอ้นี่ให้โอกาสแล้วมันน่าจะเลยเถิดเว้ย

0: และขณะเดียวกันก็มองว่าสีน้ำเงินเนี่ยก็เหมือนเหิมเกิมอ่
1: ะ
0: เฮ้ยต้องใช้ผมต้องใช้ผมว่าจากกากแดงมาต้องใช้ผมไงก็เข้าใจว่ายังไงก็ต้องใช้ผมก็เลยเหิมเกิมพอเหิมเกิมก็ใกล้วงแตกเพราะว่าเปิดสถานการณ์มาก็น้ำมันลิตร6 บาทไงน่าเริ่มสองแล้ว

0: เดี๋ยวสเตทรัฐล้มเหลวแล้ว
1: เพราะฉะนั้ นการออกมาเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะอาจารย
0: ์แล้ว
1: ถ้าต่อเนื่องจากที่ท่านเสแมวพูดเนี่ยอาจารย์แมวคิดว่าการออกมาแบบเนี้ยสุดท้ายมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตะเบรกหรือว่าส่งสัญญาณแล้วตกไปที่บ่าและไหล่ของผู้ที่กำลังอยู่ในอำนาจได้หรือเปล่า
2: ครับคือพอเราพูดถึงอนุรักษ์นิยมเนาะคือผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราดูเรื่องของที่เราพูดกันว่าสีน้ำเงินกำลังกินรวบอยู่เนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องสำคัญคืออำนาจบริหารเนี่ยคือก็ถูกยึดไปแล้วถูกไหมในนามของรัฐบาลถูกไหมทีนี้อำนาจในนิติบัญญัติมันเราก็เห็นอยู่ว่าอำนาจในนิติบัญญัติเนี่ยไม่ว่าจะทั้งในสภาเองทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยเราเห็นเลยว่าสภาสูงโดยเฉพาะยิ่งสภาสูงเนี่ยสว.เนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจผูกพันต่อการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้พอมันมาเกี่ยวพันเรื่องนี้มันก็โยงไปถึงอำนาจที่สามคืออำนาจของตุลาการซึ่งผมคิดว่าอำนาจตุลาการที่มันเคยเข้มแข็งมาตลอดเนี่ยผมว่าวันนี้อ่อนแ
0: อ
2: แล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอำนาจที่ผมคิดว่ามันเป็นประการด่านสุดท้ายแล้วที่ผมคิดว่าเรื่องอะไรที่มันจะช่วยยึดสังคมมาไว้ในแง่ของเขาเรียกนะช่วยตัดสินหรือช่วยหาทางออกให้กับประเทศในหลายๆเรื่อง
1: กำลังจะบอกว่านี่จะกลับมาเป็นตุลาการพิวัตรอีกรอบหนึ่ง
2: ทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นตัวละครหลายๆท่านที่ออกมานะที่ครูบาอาจารย์ที่เมื่อกี้ที่เสแมวพูดเนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าเขาก็มีลักษณะของความเป็นห่วงคือมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยจากการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะนำไปสู่อีกหลายปัญหา
1: ครับ
2: ถูกไหมในเรื่องของการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆอะไรก็ทีนี้พอมันไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยระบบยุติธรรมก็จะเละไปด้วยนะฮะแล้วทีนี้ผมคิดว่าประเด็นที่เสแมวพูดเมื่อกี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจเกี่ยวว่าและการที่คุณได้ฉันทามติคุณได้อำนาจมาแบบลักษณะเกือบจะกินรวบเนี่ยพูดยังไงคุณยังชอบอ้างสถาบันอีกต่างหากด้วยนะในการที่คุณจะใช้อำนาจอะไรก็ตามเนี่ยคุณชอบอ้างสถาบันซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยผมคิดว่ามีความอ่อนไหวมีความอ่อนไหวผมเลยคิดว่าปรากฏการณ์ของอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยที่ออกมาติงเรื่องนี้ผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มันกำลังจะพูดง่ายมันกำลังจะล่มสลายแล้วกัน
1: ผิดเพี้ยนไป
2: ผิดเพี้ยนไปเนี่ยบวกกับผมคิดว่าวันนี้มีการอ้างสถาบันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมคิดว่าสถาบันเองเนี่ยควรจะถูกยกเอาไว้ไม่ควรจะถูกมาใช้ก็เลยนะ
0: ทางการเมือง
2: ทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนฝั่งนวลนิยมเนี่ยน่าจะเป็นห่วงจุดนี
1: ้
2: คือมันเลยเกิดไอ้กระบวนการอะไรอย่างนี้แหละทีนี้อำนาจบริหารเราก็เห็นอยู่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องที่เสแบลพูดเนาะเรื่องคอร์รัปชันต่างๆในที่ใช้อำนาจบริหารโดยไม่ชอบเนี่ยหรือเรื่องการโกงข้อสอบหรือเรื่องอะไรโอ้มันเละไปหมดอำนาจในบริหารก็เละอำนาจในนิติบัญญัติก็เละโอ้แล้วอำนาจตุลาการก็เละผมว่าแล้วประเทศไทยมันจะไปไงต่อ
1: แต่อย่างนี้มันก็มีข่าววงในนะครับลือกันว่าแรงกดดันของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับรวมถึงข้าราชการระดับสูงในระบบ
2: ครับ
1: บางท่านเริ่มส่งสัญญาณอาจจะเปิดเกมตุลาการพิวัตรหรือไม่อย่างไรเสแม่มองประเด็นนี้ไหม
0: ใช่คือตอนนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นเขาบอกเฮ้ยไอการลุกลามเหตุใหญ่โตเนี้ยมันจะยุติได้เว้ยมันมีเหตุปัจจัยไหนที่จะยุติสถานการณ์นี้ได้ทุกคนก็เสียวูบเหมือนกันอันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยนิติสงครามเคยเห็นละมาใช้ปิดจบได้แล้วก็ยังรู้สึกบรรเทาทำให้มีความราบรื่นต่อมาได
1: ้ครับ
0: กับอีกตัวแบบหนึ่งคือเฮ้ยแอนยึดอำนาจอันนี้ทุกคนบอกเฮ้ยมันตามหลอกหลอนอยู่เว้ยที่มาตรงนี้ไม่อยากให้เกิดคือสิ่งที่ผวากันอยู่เนี่ยไม่อยากให้ตัวแบบที่สองเกิดก็เลยต้องมาหวังจากตัวแบบแรกเพราะสายหน้าสายซ้ายขวาไปมาเฮ้ยมันจะใช้อะไรประจัดการมันวะก็ต้องใช้นิติสงครามเนี่ยซึ่งจริงๆฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่ได้แฮปปี้นะแต่ว่าณสถานการณ์ตรงนี้เราต้องยอมรับแก่นของปัญหามันมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งหมายสุดท้ายมันต้องติดกับดักมันก็เหมือนเหลือเครื่องมือเนี้ยเครื่องมือเดียวแต่ทุกคนก็ยังเหมือนเสียวๆอ่ะแบบที่อาจารย์แมวพูดเฮ้ย ไอ้ตุลาการเราตอนนี้มัน

0: มันหวังได้ 100% ไหมจริงๆคือไม่ร้อยอ่ะแต่ทุกคนก็ยังว่าอ่ะยังดีกว่ารัฐประหารแน
1: ่
0: ๆมันก็เลยเป็นกลิ่นออกมาตรงนี้แล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมขั้นสูงต่างๆเนี่ยรัฐสีน้ำเงินเนี่ยจริงๆตีขุมนะตอนที่เกิดพลิกสถานการณ์มาชนะพรรคแดงอ่ะรักชาติ
1: ร
0: ักชาติเฮ้ยเป็นอนุรักษ์เว้ยอนุรักษ์อนุรักษ์ก็แห่กันมาหมดแต่พอตอนเนี้ยอนุรักษ์ตัวจริงเริ่มโผล่มาเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่อนุรักษ์แล้วเว้ยมันอนุรักษ์เทียมเว้ยมันเล่นแสวงประโยชน์อ่ะพูดง่ายๆแสวงประโยชน
1: ์
0: แสวงจังหวะและเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้พอสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เฮ้ยถ้าปล่อยไปก็บันไลเฮ้ยแต่จะใช้เครื่องมือไหนก็ซ้ายบ่ายขวาก็ไม่ได้แต่ฉะนั้นเราจะเห็นไหมบุคลากรที่ออกมาจากอนุรักษ์นิยมท่านสูงเนี่ยเป็นปีกทางวิชาการกฎหมายทั้งนั้นนะอาจารย์วิชาอาจารย์วัดผู้ปรึกษาอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์นักกลินอาจารย์จรัญอาจารย์ทงทองอาจารย์ชัยยันกิติพงศ์กฎหมายทั้งสิ้นเลยนะฉะนั้นเป็นสิ่งบอกเหตุว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องใช้ทางกฎหมายนี่แหละจัดการก็จึงเป็นเหตุที่เราได้รับเสียงลือเสียงร้องตอนนี้ไง
2: เขาลือกันอย่างนั้น
0: เขาลือ
2: กันอย่างนั
0: ้นแล้วพอถอยฉากทัดไปตัวบุคลากรที่โผล่มาเนี่ยเฮ้ยมันชั้นปรมาจารย์ของประเทศแล้วนะ
2: เรื่องกฎหมาย
0: แล้วก็เหมือนชี้ทิศทางด้วยนะว่าจะจัดการยังไงด้วยนะไม่ใช่ออกมาพูดลอยๆนะแบบอาจารย์จรัญเนี่ยอดีตสารรัฐมนตร
1: ี
0: แทบจะมาชี้วิธีการจัดการแล้วชี้วิธีการจัดการที่จะไปเล่นงานให้กกต.ด้วยซ้ำไป
2: แม้แต่กกต.เสียงข้างน้อยเองคุณสิทธิโชติ เป็นหนึ่งในสองถูกต้องไหมที่ท่านออกมาพูด
0: มาจากตัวแทนศาลฎีกา
2: อาจารย์สิทธิโชติบอกเลยนะมติในกกต.มันจบไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาว่าจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างไ
0: ร
2: นึกออกไหมท่านพูดนี้นะพูดแบบทำนองแบบกระบวนการยุติธรรมมันอาจจะเป็นเครื่องมือสุดท้ายหรือผมไม่แน่ใจว่าท่านกำลังส่งสัญญาณอะไรหรือไม่แต่ถ้าเราวิเคราะห์กันอย่างที่ทั้งสองท่านพูดเรื่องการตุลาการพิพาทหรือไม่อย่างไรแม้แต่อาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์เรื่องของกฎหมายออกมาพูด
3: และอย่างที่ผมบอก
2: ครับคือมันส่องแสงไปทางนี้
3: คืออำนาจตุลาการเนี่ยตอนนี้มันเหลืออำนาจเดียวที่สามารถที่จะผ่าทางตันของประเทศคือผมมองอย่างนี้นะ
0: มันเหลือเครื่องมือเดียว
3: มันเหลือเครื่องมือเดียวเพราะว่าไอ้อำนาจนิติบัญญัติในสภานี้มันไม่ต้องพูดถึงก็อย่างที่เราเห็นอยู่ครับทีนี้ผมคิดว่าถ้าอำนาจตุลาการพังทลายไปด้วยเนี่ยผมว่ามันประเทศไทยมันติดล็อกแล้วผมคิดว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงอนุรักษ์นิยมอย่างเดียวนะคือผมคิดว่าประชาชนในประเทศไทยทุกๆคนเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกเลยว่าประเทศไทยอ่อนแอแล้วถ้าการเมืองไทยยังเป็นอย่างนี้อีกนะครับผมคิดว่าเราสู้อะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับปัญหามันลุมเล้าทั้งภายนอกภายในคือผมคิดว่าถ้าคุณจะใช้เครื่องมือแบบรัฐประหารผมคิดว่าโอ้โหประเทศไทยจะยิ่งลากถอยหลังไปแล้วบอบช้ำกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอำนาจตุลาการก็ต้องทำให้มันเขาเรียกนะทำให้ประเทศไทยอ่ะมันอย่างน้อยทำให้ประเทศไทยมันกลับไปเดินอยู่บนเส้นที่มันถูกต้องก่อนถูกไหมครับคือผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นก็เรียกเป็นทางออกของประเทศผมมองว่าหลายๆคนคงมองอะไรอย่างนี้นะ
2: นี่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับแขกรับเชิญของเราที่พูดมานะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็ว่ามาคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเพราะยังมีประเด็นเรื่องของกกต.แตกคอกันนิดนึงนะฮะก็คือวงแตกว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะคุณสิทธิโชติที่บอกเป็นหนึ่งในสองเสียงข้างน้อยที่ออกมาพูดนะครับเนื่องจากว่าท่านก็ไม่ยอมนะถูกสังคมดาตราหน้านะว่าเนี่ย คุณเข้าไปมีส่วนร่วมท่านบอกไม่ใช่นะ
0: ครับ
2: เลยตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมีประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นที่คุณเอกราชช่างเหลาและพ่อตาของท่านผู้กองธรรมนัสอ้างว่าถูกข่มขู่จนต้องกลับคำให้การทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่มีบารมีมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วมีแบ็คใหญ่อ้างแบบนี้กกต.ควรให้น้ำหนักกับคำให้การครั้งไหนมากกว่ากันสองท่านมองยังไงเพราะจริงๆผมอยากจะให้ประเด็นนี้มันทะลุปูโป่งเลยนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: สิงกระบะเติมน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปรแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ้ ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
8: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
9: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
8: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
7: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
8: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
7: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
10: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
7: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
11: นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคประชาชนตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีกรณีอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทิน1และบุคคลอื่นๆรวม28รายชื่อที่สหรัฐจ่อคว่ำบาตรหลังถูกกล่าวหาเชื่อมโยงสแกมเมอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่ถามอนุทินเกรงใจใครทำไมไม่จัดการอย่างจริงจังหวั่นกระทบความน่าเชื่อถือรัฐบาลและภาพลักษณ์ประเทศติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
12: ซิทคอมหอตัวดีเริ่มวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา6โมงเย็น
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
14: กลับกันต่อนะครับผมประเทศในช่วงนี้ครับยังอยู่ทั้งสองท่านนะครับเอาประเด็นนะฮะที่คุณเอกราชช่างเหลาและคุณพ่อตาของท่านร้อยเอกธรรมนัสนะฮะอ้างว่าถูกข่มขู่จนต้องกลับคำให้การความหมายคือเขาบอกเขาถูกข่มขู่ในการให้การครั้งแรกก่อน
15: ครับ
14: ถูกต้องไหมฮะกลัวถูกข่มขู่ก็เลยไปให้การแบบนั้นเหมือนใส่ร้ายอันนี้ผมสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆนะเหมือนกับใส่ร้ายฝั่งของใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยนู่นนี่นะเพราะว่าโดนข่มขู
15: ่
14: สุดท้ายมากลับคำให้การเมื่อปลายปีที่แล้วเนื่องจากว่ารู้สึกว่าปลอดภัยแล
15: ้
14: วลูกปลอดภัยแล้วก็เลยเฮ้ยจริงๆอ่ะวันนั้นที่ผมพูดอ่ะผมโดนข่มขู่กลัวแต่วันนี้ผมไม่กลัวละผมเลยออกมาพูดความจริง
15: ครับ
14: แต่ตรงนี้เนี่ยท่านสิทธิโชคก็บอกเดี๋ยวก่อนนะคุณมีตำแหน่งทางการเมืองคุณ
15: ถูก
14: ใช่ไหมมีแบ็คใหญ่ขนาดนู้นคุณเอ๊ะมันฟังไม่ขึ้นนะกกต.คุณให้น้ำหนัก
15: ครับ
14: คำให้การชุดไหนมากกว่ากันฮะชุดแรกที่บอกว่าโดนที่เขาอ้างเองนะว่าโดน
16: ไอ้ชุดแรกตอนนี้ประชาชนเชื่อไปทั้งประเทศแล้ว
14: เชื่อว่า
16: เป็นเรื่องจริงส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยคือเรื่องไม่จริงนะครับปัญหาคือตรงนั้นแล้วที่ท่านเสียงข้างน้อยเนี่ยต้องออกมานะพี่ยืนยันเพราะตอนที่ประธานท่านแถลงเนี่ยท่านพยายามจะพูดน้ำหนักเสียงข้างมาก ล้วพูดถึงประสบการณ์ที่ท่านเป็นผู้พิพากษามาใช่ไหมไอ้ข้างน้อยไม่ได้มีสิทธิ์มาเอ่ยปากเลยแต่ตอนนี้ข้างน้อยต้องเอ่ยปากมาเพราะสถานการณ์สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันบอกว่าถ้าไม่โผล่มาเนี่ยมันจะเดินตลาดไม่ได้แล้วนะ
14: โดนเหมา
16: ท่านรู้เป็นกกต.
14: ก็คือท่านน
16: ี้ฉะนั้นเลยต้องออกมาว่าผมกกต.แต่เสียงข้างน้อยนะครับจะได้มีความปลอดภัยก็เลยต้องออกมาแต่ขนาดเดียวกันแล้วถามคนจะเชื่อไหมแบบที่ทินพูดอ่ะเฮ้ยไอ้แต่ละคนที่มันเป็นพยานตรงนั้นมาเนี่ยใครมันจะไปข่มขู่มันกระดูกเบอร์มันมีแต่ว่ามีโอกาสจะไปข่มขู่คนอื่นมากหรือเปล่าเนี่ยนะอันนั้นทุกคนก็เชื่อแต่ตอนที่จะมาเป็นพยานอันแรกเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ผ่านกระบวนการแบบตื้นๆมานะเพราะทั้งเจ้าที่กกต.เจ้าที่ DSI ประมวลไอ้คณะอนุไต่สวน26นั่นแหละมาเฮ้ยไอ้นี่เป็นพยานที่เชื่อถือได้แล้วก็ไปขอความเห็นชอบกกต.ใหญ
14: ่
16: ว่าให้เนี่ยเป็นพยานแล้วคุณก็เห็นชอบเองให้เขามาเป็นพยาน
14: เพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการมันมีอยู่
16: ครบถ้วนแล้วมันเป็นน้ำหนักแล้วจริงๆปรากฏว่าในข้อเท็จจริง

0: ิ่งที่มันพูดตอนอนุ26เนี่ยพอดีมันเกิดการปูดมาเนี่ยคนไปไล่ฉากทัดทอเฮ้ยมันมีข้อเท็จจริงจริงๆนะ
1: ครับสอดคล้องกัน
0: เออมันมีข้อเท็จจริงจริงๆสอดคล้องและจริงๆเนี่ยไอ้ตัวละครที่เกิดกบาลหัวสวมาจริงเนี่ยป้าสุดท้ายเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนพรรคสีน้ำเงินอย่างเดียวเลยนะที่มันเกิดผลลัพธ์ออกมาตรงนี้คือตรงนี้ไอ้สิ่งที่ประชาชนเนี่ยให้น้ำหนักความเชื่อเนี่ยเพราะผลลัพธ์มันออกมาแล้วไงที่เห็นว่าเฮ้ยมันมีหัวสวแง่ไม่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมโปร่งใสแน่ๆคนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผลลัพธ์เนี่ยมันสร้างความเชื่อถือไปแล้วว่าคนว่ามันต้องมีหัวสวในอิทธิฤทธิ์ของสีน้ำเงินแล้วพอข้อเท็จจริงนี้มาปั้งเนี่ยเลยเอ้ยแต่จริงๆนะถ้าเกิดไอ้อนุ26ไอ้ผลของอนุ26กับ36ไม่โผล่มาต่อสาธารณะโดยไอรอไอติมนะเฮ้ยตรงนี้ยากลำบากเลยนะถ้ากกต.ใหญ่เขาชี้เนี่ยคนมันไม่เห็นไงนั่นแหละครับ
2: เสียแมวเชื่อว่ามีการข่มขู่ไหม
0: 100% มันไม่มีการข่มขู่หรอกนะครับไอ้การครั้งแรกเนี่ยไม่มีการข่มขู่และครั้งที่2ก็ยังเชื่อไม่มีการข่มขู่นะแต่มีเรื่องต่างตอบแทนทำให้ต้องเปลี่ยนคำให้การ
2: อุ้ยไอ้ยะมีต่างตอบแทนเพื่อให้เปลี่ยนคำให้การหรือเปล่า
0: แต่ไม่ใช่ข่มขู่
2: เครื่องหมายคำถามผู้ชมแต่มีท่านนึงนะครับพูดในสภาบอกว่ามันมีการข่มขู่พยาน
0: ครับ
2: ก่อนที่จะไปฟังอาจารย์แมวนะไปฟังเขาก่อนไหมอ่ะมาฮะท่านพาราดอนเหมือนกัน
0: ครับ
2: พาราดอนปริศนานันทกุลฮะฟังครับ
3: บอกว่ามีพยาน1ปากคือ16/26พยานปากนี้กลับคำให้การแต่เรื่องกลับคำให้การไม่ใช่สาระครับสาระคือว่าทำไมเขาถึงต้องกลับคำให้การเพราะมีเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบพยาน16/26เนี่ยครับไปข่มขู่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือไม่ให้ความร่วมมือกับดีไซน์แล้วก็ไปสร้างเรื่องครับให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกผมคนที่ไปสอบพยานคนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน16/26เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับนายเอกลินดอนดงเป็นหน้าห้องของสว.ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งคนนี้เคยคนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์คนนี้เป็นผู้สมัครแล้วสอบตกสุดท้ายเป็นผู้ร้องก็เอาลูกน้องตัวเองผมสงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการแล้วสว.ที่สอบตกเป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกับผู้มีอำนาจท่านหนึ่งในขณะนั้น
2: บอกว่ามีอ้าวทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไร ผมต้องไปออนไลน์นะฮะเพื่อไม่ให้ขัดจังหวะคุณผู้ชมครับสแกนเคอร์โค้ดเมื่อสักครู่นี้ไปที่ออนไลน์ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไปเถียงเดี๋ยวไปตามประเด็นนี้กันต่อรวมถึงนะศึกในสภาเดี๋ยวจะเอาไฮไลท์ในสภามาวิเคราะห์กันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับทางทีวีฮะเจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
1: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับดูวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดผ่านแอปวันดี Facebook YouTube นะครับหลายคนบ่นเหมือนกันนะฝนมาตามนัด
4: ค่ะ
3: จริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้มาเตือนกันไว้เพราะว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะใน

0: รุงเทพมหานครคุณผู้ชมดูภาพสงสารเลยอ่ะ
1: คือเดี๋ยวนี้หลายคนเอาบูทมาเลยนะเพราะว่าน้ำมันท่วมต้องเดินลุยน้ำ
0: สงสัยวันนี้ทุกคนจะต้องพกบูทด้วยนะครับเล่าตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะถ้าดูตามภาพเมื่อวานหลายคนบอกว่าติดอยู่บนรถนานมากเลยนะครับเพราะว่าน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายจุดด้วยกันทำให้ผิวการจราจรการเดินทางเมื่อวานนี้โอ้คุณผู้ชมดูรถก็ติดบางช่วงซ้ายเลนซ้ายเนี่ยใช้ไม่ได้เลย
1: นี่ออกจากแกรมมี่ตอนประมาณ4ทุ่มนี่ค
0: ือ ไรครับ
1: โอ้โหรถยังแน่นอยู่เลยพี่หนุ่มคิดดูเมื่อคืน
0: ทีนี้หนึ่งจุดที่มีปัญหาก็คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคมนะครับมีผู้โดยสารจำนวนมากยืนรออยู่บนสถานีเนื่องจากว่าด้านล่างมีน้ำท่วมขังบริเวณทางเท้าเห็นไหมครับบางคนก็ตัดสินใจเดินลุยน้ำไปเลยขณะที่บริเวณแยกเกษตรก็มีน้ำท่วมผิวถนนมอเตอร์ไซค์หลายคันก็พยายามที่จะขี่ฝ่าน้ำนะครับบางคันเครื่องยนต์ดับกลางทางเนี่ยโอ้ยอันนี้ท่วมสูงมากน่าเห็นใจนะครับมิฉะนั้นวันนี้เอามาเตือนกันไว้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะยังคงมีฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่โดยเฉพาะคุณผู้ชมช่วงหลัง 5:00 น.แบบนี้เป็นต้นไปใครที่เลิกงานและคุณต้องกลับบ้านเนี่ยคุณวางแผนด้วยนะมีร่มมีเสื้อกันฝนและเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนที่คุณแจ็คบอกพกบูทหรือว่ารองเท้าด้วยดีกว่า
1: ใช่ค่ะเอาก็จริงๆตอนนี้4โมงครึ่งนะคะถ้าใครเสร็จงานแล้วอย่ารอแล้วค่ะรีบชิงออกก่อนเลยนะคะเอาขอให้ถึงบ้านปลอดภัยนะคะสลับมาดูเรื่องของกีฬากันคุณผู้ชมคะเหลืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะและตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยของเราเดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นและบางชนิดกีฬาเริ่มทำการแข่งขันแล้วด้วยค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทย20คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปถึงญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวลุยศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสมาคมตั้งเป้าหมายไว้2เหรียญรางวัลตัวเต็งสำคัญที่แฟนกีฬาจับตาคือวิวกุลวุฒิในประเภทชายเดี่ยวและเมรัชนกในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับทีมแบดมินตันไทยจะลงแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ค่ะใครต้องเจอกับคู่แข่งจากชาติไหนบ้างเดี๋ยวรอผลการจับสลากก่อนการแข่งขันในแต่ละประเภทด้วยนะคะ
3: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: อีกหนึ่งข่าวที่หลายคนให้ความสนใจนะครับทนายตั้มบ้าพลังใช้คำนี้ละกันคุณผู้ชมยังคงเดินหน้าตรวจสอบไม่หยุดเลยนะครับบุกไป DSI งัดหลักฐานเพิ่มปมเงินบริจาคของกันจอมพลังตั้ง4ข้อสงสัยเอาผิดไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินนอมินีและบัญชีม้าส่วนกันจอมพลังจะหมดพลังหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
4: ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแดชไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
10: รูปา

0: รังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
1: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอร์โอมิรอล
7: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
8: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลักษ์
10: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
11: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับ
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
12: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
13: มีไฟเบอร์สูง
14: มันได้ผักทั้ง5สี
15: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
16: ดื่มง่ายมาก
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
17: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชโกบุต
19: สึลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
20: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
21: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
22: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
23: ฉลากคนใช้ยาม
24: ิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
25: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
2: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาดูมวยคู่นี้ค่ะฝั่งหนึ่งตั้มบ้าพลังอีกฝั่งกันจอมพลังและฝั่งของทนายตั้มยังรุกต่อเนื่องเลยนะคะ
4: แต่ไม่รู้ว่ากันจะบดพลังหรือเปล่านะ
3: เดี๋ยวต้องรอดูล่าสุดก็คือเอาหลักฐานร้องเรียนให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เพิ่มเติมเนี่ยทางทนายตั้มเอาไปส่งมอบให้กับทาง DSI ด้วยนะคะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ปากคำและยื่นหลักฐานเพิ่มเติมตามที่มีการนัดหมายกันหลังเคยยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการระดมทุนของคุณกันจอมพลังและมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ว่าเข้าข่ายความผิดช่อโกงประชาชนหรือกฎหมายอื่นหรือไม่นะคะประเด็นที่ให้ตรวจสอบมี4เรื่องหลักด้วยกันคือเงินบริจาคถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่การจัดซื้อสิ่งของราคาสูงกว่าท้องตลาดมีส่วนต่างหรือเปล่าเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทนอมินีเพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่มีการใช้นอมินีหรือบัญชีม้ารับโอนเงินบริจาคหรือไม่รวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสิ่งของต่างๆด้วยค่ะ
4: ทนายตั้มบอกนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยสงสัยเรื่องทรัพย์สินที่จัดซื้อจากเงินบริจาคโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องช่วงตึกสตง.ถล่มหลังจบงานเนี่ยยังไม่มีการชี้แจงว่านำไปบริจาคต่อให้กับหน่วยงานใดอ้างว่าพบเครื่องปรับอากาศลักษณะเดียวกันอยู่ในสตูดิโอส่วนตัวของกันจอมพลังที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังมีรถโป๊กทริปนะครับอยู่บริเวณสตูดิโอด้วยซึ่งได้มาจากการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือภารกิจชายแดนและมีการเคลื่อนย้ายออกไปในช่วงกลางดึกก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกนำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ทนายตั้มยังนำข้อมูลอื่นมาให้กับ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับทั้งการวิ่งเต้นธนาคารหรือสื่อไม่ให้เสนอข่าวเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นความเชื่อมโยงกับอดีตผบ.เรือนจำเส้นทางทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับส.ส.และเว็บพนันออนไลน์โดยอ้างว่ามีอดีตผู้ร่วมงานทำงานและพยานที่พร้อมจะให้ข้อมูลทนายตั้มเรียกร้องให้อีกฝ่ายชี้แจงต่อสังคมและบอกด้วยว่าหากพบว่ามูลนิธิได้มีการระดมทุนเพื่อฟอกเงินหรือผิดวัตถุประสงค์ก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและพิจารณาสั่งปิดมูลนิธิครับ
5: เปิดใจครับเราอย่าไปคิดว่าคนที่ภาพลักษณ์ดีนะครับจะต้องเป็นคนดีที่จะต้องทำเพื่อสังคมอะไรทุกอย่างเราต้องมาดูต้องตรวจสอบได้ครับเขาดีจริงหรือเปล่ารับหลังเนี่ยเขาเอาของบริจาคไปใช้ส่วนตัวนะครับเอาไปไลฟ์สดนะครับหรือว่าเขาเอาไปเงินส่วนต่างเอามาซื้อบ้านราคา200ล้านหรือเปล่าเป็นคนดีนะครับต้องตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ต้องชี้แจงได้ด้วย
3: อ้าวทีมข่าวก็พยายามติดต่อคุณกันจอมพลังแต่เจ้าตัวยังไม่รับสายนะคะส่วนในเพจมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ไม่ได้แจ้งว่าเจ้าตัวไปไหนแต่อัปเดตการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะซึ่งก็ต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยมาตอบข้อสงสัยต่างๆที่ทนายตั้มมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ค่ะ
4: ส่วนบันเทิงวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆต้องฝากเดียเลยครับเชิญเดียครับ
6: ขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือละครนักตบวัดโคกปังนี่คือละครใหม่ในช่วง1ทุ่มนั่นเองคุณผู้ชมและเขามาพร้อมกับภารกิจใหม่นะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นภาคต่อที่แก๊งนักตบเนี่ยเขาจะมาช่วยกอบกู้วัดโคกปังนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะรวมนักแสดงหลายเจนมากๆคุณผู้ชมค่ะคือรุ่นเด็กอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วใช่มั้ยอ่ะมีรุ่นใหญ่แล้วก็ยังมีรุ่นกลางด้วยนะคะรวมไปถึงรุ่นอาวุโสอย่างอารองเค้ามูลคดีค่ะที่มารับบทหลวงตาสอนนี่ก็คือตัวละครใหม่นะคะเจ้าอาวาสวัดโคกปังค่ะที่เจอวิกฤตหนักจนต้องหาเงินมาซื้อที่ดินวัดคืนจากกำนันแมนงานนี้จ้ะครูแล้วก็ทีมนักตบโรงเรียนวัดโคกปังเนี่ยเขารวมพลังกันคุณผู้ชมเพื่อกอบกู้วัดด้วยการทำอะไรก็แข่งวอลเลย์บอลเนี่ยแหละจ้ะเพื่อเอาเงินรางวัลมาซื้อที่วัดคืนนะคะระหว่างทางมันก็จะมีอุปสรรคแบบเยอะมากแต่นอกจากความสนุกของเนื้อเรื่องแล้วเรื่องนี้นะคะมีการสอดแทรกธรรมะสอนใจจากหลวงตาสอนค่ะคือเป็นข้อคิดที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงเลยนักแสดงในเรื่องเนี่ยเขาก็ทึ่งกับ

0: การทำงานและบทบาทการแสดงของอารองในวัย79ปีค่ะ
1: น่าทึ่งมากอารองเล่นเป็นพระคือเล่นเก่งอยู่แล้วอะแต่ว่าสิ่งที่ชื่นชมก็คือจำบทแม่นมากเป๊ะมากคล่องทุกตัวเลยบีบบังคับให้เราเนี่ยต้องแม่นแล้วก็ต้องอย่าทวงนะครับ
2: เหมือนพระจริงเลยค่ะสมจริงมาก
3: เจอทีไรหนูแบบยกมือไหว้แบบโหแบบสมจริงมากอ่ะเล่นได้เก่งมากๆเลยค่ะ
4: ตอนแรกหนูนึกว่าเป็นพระจริงๆค่ะภาคที่แล้วมันก็จะไม่ได้มีธรรมะแต่ว่าภาคเนี้ยเนื่องจากเรามาช่วยวัดมันก็เลยจะมีพวกธรรมะอะไรอย่างเงี้ยมาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่องด้วยค่ะ
0: มาค่ะรอเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้ทีมนักตบวัดโคกปังแบบติดขอบจอเลยนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันพระหัสบดีนะคะ1ทุ่มตรงวันนี้ด้วยนะ1ทุ่มนะดูทางทีวีช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวค่ะมากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นะคะที่เข้าฉายแล้วค่ะ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะคะคือหลายคนเขาไปดูมาแล้วคุณผู้ชมเป็นรอบพิเศษเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์ Super Feel Good แห่งปีเลยไปติดตามค่ะ
5: ภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์รอมคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Productions ที่ล่าสุดได้รับเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูและถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry's First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: ส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีตอนนี้ขออนุญาตไปเตรียมรับธรรมะสอนใจแล้วก็ชิมเชียร์ทีมนักตบกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สาธุ
7: สาธุครับ
8: เดี๋ยวรอเชียร์ไปด้วยกัน
9: ครับ
8: ได้ธรรมะด้วยได้ความสนุกด้วยนะส่วนเกาะไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชาเดี๋ยวมาดูกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากัมพูชาปฏิเสธตลอดว่าไม่ใช่สแกมโบเดียใช่ไหมคะแต่ล่าสุดสหรัฐจ่อคว่ำบาตรตระกูลฮุนหลังพบเอี่ยวขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและที่น่าตกใจก็คือในกรุงเทพซะเองกลับพบฐานสแกมเมอร์เชื่อมโยงโอสเม็ดเป็นคฤหาสน์หลังโตมูลค่าหลายร้อยล้านบาทค่ะ
10: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
11: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
12: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
13: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
15: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
16: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
20: ปากสะอาด
21: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
22: ดีต่อเหงือกและฟัน
20: รสดีใช้ง่าย
21: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
22: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
1: โมทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
23: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
24: สาม
23: ย
24: ัง
23: ใครตะโกนแบบมาวันแม
25: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
26: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
27: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
26: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
28: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
29: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
26: เฮนรี่ First Day จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
30: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
31: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
32: ้อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
33: ่ Apache
34: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอร์รี
33: ่ I love Apache
35: ลองเลยวันนี้
36: ผิวสวยไว
37: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
38: ์เลกเตอร์ไซ
39: ส์300มิลลิลิตร
40: Be your original
41: เลกเตอร์ไซส์ original number one brand Thailand 300มิลลิลิตร
42: เลกเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า
43: It's real

0: ามหน่อย
1: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาปอรับออยเมนต
2: ์ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
3: ทิวลี่
4: ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
5: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไข่แซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไข่อรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุณคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: แอมพลฟู้ดส์

0: คุณ
1: โอ้ฮาจิมะ
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแชมป์20สมัยอย่างน้ำพึ่งต้องเจอกับความกดดันจากผู้ท้าดวลคนใหม
6: ่เข้ามาเบาไป
7: มันต้องโชว์มากกว่านี้มันต้องแบบฉันแพรว
6: ๆประมาณ
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอนแฟนคอนเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus

0: Aquatic Plus。
1: ไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชานะครับตอนนี้เรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ถ้าจำกันได้คุณมาเน็ตเองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเขาออกมาประกาศให้กับทั่วโลกรับรู้ว่ากัมพูชาไม่ใช่แหล่งสแกมเมอร
2: ์ค่ะ
1: และก็เราก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่โอสเม็ดใช่ไหมครับคุณผู้ชมว่ากัมพูชาเนี่ยคือฐานของสแกมเมอร์ปรากฏว่าพอโอสเม็ดถูกตีไปสแกมเมอร์ย้ายฐานครับและที่น่าตกใจก็คือตามภาพเลยย้ายมาอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร
2: และให้รู้ว่าสแกมเมอร์พวกนี้มีสตางค์มากขนาดไหนเนี่ยมาเช่าคฤหาสน์ในเมืองหลวงของเราเนี่ยตั้งฐานสแกมเมอร์
1: เดือนละ900,000คุณผู้ชม
2: นี
1: ่แต่ถ้าเทียบเป็นมูลค่าบ้านนี่นะ300 ล้านครับ
2: คือเขาประกาศขายอยู่300 ล้านจริงๆค่ะบ้านหลังนี้
1: โอ้โหมีวันนี้กลายเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับนี่เป็นหลักฐานคฤหาสน์หรูแถวๆบางบอนกรุงเทพสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับบุกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับกุมนะครับเขาบอกตรงนี้เป็นฐานปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์ข้างในเนี่ยแบ่งเป็นห้องนะครับห้องแต่ละห้องเนี่ยคุณผู้ชมเขาเอาไว้หลอกเหยื่อมีโพยสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นแล้วพบชุดตำรวจพร้อมตราสัญลักษณ์ปลอมนะครับคือต้องการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะมีการหลอกเหยื่อแล้วหลอกวิธีการเดียวกันเลยคุณผู้ชมมีพัสดุผิดกฎหมายธุรกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินแล้วมีผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติเนี่ย15 คนด้วยกันนะครับรูปแบบของจะของการจัดห้องแบบนี้คุณผู้ชมทำให้เราย้อนกลับไปดูเหมือนกันเด๊ะเลยคาสิโนที่โอสเม็ดของกัมพูชาที่เป็นฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่มีรูปแบบการจัดห้องและการหลอกลวงเหมือนกันหลังทหารไทยของเราคุมพื้นที่เอาไว้นะครับก็ทำให้พวกแก๊งสแกมเมอร์แตกรังมาประมาณ1 ปีแล้วสุดท้ายมาโผล่ใจกลางกรุงเทพของเรานะครับเช่าคฤหาสน์หรูมูลค่า300 ล้านทำมานาน1 ปีแล้วคุณผู้ชมครับจนทำให้หลายคนบอกอ้าวย้ายฐานมาอยู่ในกรุงเทพของเราแล้วเหรอแต่นี่ตำรวจเราสืบมาแล้วจับได้นะครับคุณมาเน็ตก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ยอมรับว่ากัมพูชาเนี่ยมีคาสิโนมากกว่า100 แห่งซึ่งมากเกินไปจึงสั่งให้มีการระงับการพนันออนไลน์ในคาสิโนทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อประกาศว่าตัวเขาเองกับกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่สแกมโบเดียหรือว่าสแกมเมอร์ตามที่หลายฝ่ายกล่าวอ้างนะครับ
2: ถึงแม้เขาจะประกาศแบบนี้แต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสหรัฐเองมีการส่งรายชื่อทั้งบุคคลนิติบุคคลรวม28 รายที่ระบุว่าอาจเข้าข่ายเชื่อมโยงสแกมเมอร์นะคะแล้วก็มีการค้ามนุษย์กระทบไปถึงพลเมืองอเมริกันด้วยในรายชื่อเหล่านี้มีคนใกล้ชิดของคุณเซนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเบนสมิธที่ไทยเราก็ออกหมายจับเหมือนกันยิมเลียกที่ปรึกษารัฐบาลและนักธุรกิจกัมพูชาดีวีเจรองผบตรกัมพูชาและเป็นลูกเขยคุณเซนเองด้วยไหนจะฮุนโตหลานชายของคุณเซนเนตซาเวือนรองนายกกัมพูชาและเป็นอดีตผบตรของที่นั่นนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชาอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกัมพูชารวมอยู่ด้วยนะคะแต่ในรายชื่อนี้ที่เราขึ้นภาพใหญ่ก็คือมีชื่อคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยรัฐบาลอนุทิน1รวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นคุณวรพักก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ฟอกเงินค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติค่ะและตอนนี้กำลังประสานติดต่อขอส่งหลักฐานไปให้หน่วยงานสหรัฐซึ่งจริงๆอ่ะคุณวรพักเคยโดนข้อหาเนี้ยถูกพูดถึงมาตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมคะ
1: ก็เลยทำให้การตั้งครม.
2: ถูกต้องเจ้าตัวก็เลยเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังที่อายุทำงานสั้นที่สุด30 กว่าวันแล้วก็ลาออกไปปีนี้มาโดนอีกแล้วนะคะแต่คุณวรพักยืนยันว่าพร้อมจะให้ตรวจสอบแล้วก็พร้อมจะตอบทุกข้อสงสัยด้วย
1: ทีนี้ไปถามคุณรังสิมันโรมนะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความเชื่อถือน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะการที่นายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้แต่กลับสามารถมาเป็นรัฐมนตรีได้ถือว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลครับ
3: คนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองโดย
1: เอาคุณวรพักยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวพร้อมที่จะชี้แจงนะครับทีนี้ต้องไป

0: ถามนายกอนุทินนายกอนุทินออกมาตอบแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลใครโดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายชี้แจงเองนะครับ
1: ก็นายกบอกว่าก็ไม่ใช่รัฐบาลนี้ถูกไหม
0: ก็ไม่ใช่รัฐบาลนี้เป็นรอบที่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องที่ร้อนไม่แพ้กันถ้าจำกันได้เนิน450อยู่ที่ชายแดนศรีสะเกษที่กัมพูชาเขามีการไปขุดคูเลตดักรถถังล้ำแดนเข้าไทยประมาณ100เมตรแม้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะมีการกลบคูเลตคืนสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ถูกวิจารณ์หนักว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นป่าอุทยานทำให้มันมีข้อจำกัดจนทหารไทยเข้าพัฒนาพื้นที่ได้ช้ากว่ากัมพูชาล่าสุดครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชออกมายืนยันว่าไม่เคยคัดค้านสร้างถนนยุทธวิถีนี่ฮะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ทำแผนที่และก็ทำกราฟิกมาเลยว่าเขาไม่เคยคัดค้านนะบริเวณเนิน450ช่องสะงามเนี่ยเขาไม่เคยคัดค้านแล้วก็สนับสนุนกองทัพภาคที่2อย่างเต็มที่ด้วยที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วไม่เคยคัดค้านตามที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นนะครับ
1: จริงๆตรงนี้สอดคล้องกันนะคะกับที่พลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดในรายการเรื่องใหญ่รายวันเสนงบอกว่าเนิน450มีความสำคัญคือทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำแต่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนและกัมพูชาเข้ามาอยู่แถบนั้นตั้งแต่สมัยเขมรแดงทำให้มีความเชี่ยวชาญพื้นที่มากกว่าไทยและแถบนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยเข้าพื้นที่ได้ค่อนข้างยากกว่านะคะไม่ใช่เพราะว่ากรมอุทยานไปขวางนะซึ่งจุดนี้เสนงมองว่าเกิดการปะทะได้ยากค่ะเพราะว่าทหารไทยและกัมพูชามีการพูดคุยกันตลอดอยู่ด้วยกันมานานคือคุยกันได้ทุกความเคลื่อนไหวของกัมพูชาทหารไทยเรารู้แน่นอนแต่การขุดคูเลตครั้งนี้เป็นคำสั่งมาจากผู้นำตระกูลฮุนสั่งให้ขุดเพื่อสร้างคอนเทนต์ค่ะ
2: ภาคสองก็ไปเคลียร์ได
3: ้
2: เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานไอ้คนสั่งมันตระกูลฮุนมันไม่ใช่ทหารตรงนั้น
3: แต่ทหารตรงนั้นเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้ว
2: รู้อยู่แล้วแล้วตรงนั้นเป็นถ้าเป็นทหารพื้นเขาเรียกว่าทหารบ้านเนี่ยนะก็เป็นแดงเนี่ยก็ยิ่งอยู่กันนาน
3: แต่จะไปถึงขนาดมีรอบ3ในพื้นที่เมื่อวานไหมฮะ
2: ไม่คือเรื่องนี้ยังไม่ใช่เวล
3: า
2: เราไม่รู้รอบ3จะเกิดจากอะไรแต่ที่ว่าเราจะถล่มมาก่อนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเขาจะต้องหาทางเช่นวางกับระเบิดเยอะๆให้คนไทยเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วจะเกิดปัญหาว่าเราจะออกตัวก่อนอย่างเงี้ยเขาต้องการตรงนั้นดังนั้นก
0: ็เอาการวิเคราะห์ของเสโนเองเนี่ยก็สอดรับกับความเห็นของหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาใช้เวลาในการขุดคูเลตนานมากนะครับแต่พอทหารไทยไปสั่งให้กลบกลับยอมกลบง่ายๆนะครับนั่นเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคำสั่งของฮุนเซนที่ต้องการสร้างคอนเทนต์ไม่ได้หวังว่าจะเปิดการประทะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพธิ์เงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงบอกว่าแผนการของฮุนเซนก็คือหวังเพื่อจะสื่อสารกับคนในกัมพูชาของเขาเองว่าเขายังคงต่อสู้และไม่ได้สูญเสียดินแดนตอนนี้ตระกูลฮุนกำลังดิ้นรนรักษาฐานอำนาจของตนเองอยู่หลังถูกฝ่ายค้านก็คือกลุ่มของโสมรังสีโจมตีอย่างหนักว่าทำให้สูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเลนะครับ
1: ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างผลงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้านะคะแล้วมีตำแหน่งสำคัญกว่า 11,000 ตำแหน่งและเจ้าตัวเนี่ยเป็นหัวคะแนนหลักในการเลือกตั้งถ้าเพียงพร้อมบารมีทางการเมืองมันจะเริ่มค่อยๆหมดไปการยั่วยุก็มีเป้าหมายล่อให้ไทยเปิดฉากโจมตีก่อนกัมพูชาก็จะเล่นบทเหยื่อเพื่อไปฟ้องสากลแต่ฝ่ายไทยรู้ทันไม่ตกหลุมพรางค่ะ
4: เราสามารถที่จะขยายประเด็นนี้ได้ถ้าเราอยากจะขยาย
3: ไปในเวไหนอาจารย
4: ์คุณละเมิดไงก็คือคุณเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องระวังคือทำไมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องนี
3: ้
4: เพราะไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่ม
3: ครับ
4: อันที่สองไม่อยากจะให้มันเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเล็กคอร์ดไว้แล้วเอาไปใช้อ้างอีก
3: เ
4: ราถึงพูดน้อยที่สุด บนพื้นฐานที่ว่าฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบพอฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมาย
3: ครับ
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือถ้าฟังจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็คือที่เราไม่พูดเนี่ยเพราะว่ากัมพูชาเขาจ้องจะเล็กคอร์ดเสียงแล้วเอาไปบิดเบือนประเด็นการโจมตีของเราปัจจุบันเนี้ยเราได้เปรียบนะครับอยู่เหนือกว่าก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากเอาคุณผู้ชมไปฟังเต็มๆนะเรื่องใหญ่รายวันนะครับทาง YouTube ข่าวช่องวันนะครับอีกหนึ่งคนที่วันนี้แสดงความคิดเห็นนะครับนานๆจะได้ฟังคนนี้แสดงความคิดเห็นและโพสต์ยาวมากอยู่ใน Facebook นะครับพลตรีณัฐศรีอินทร์รองแม่ทัพภาคที่2ดูแลพื้นที่เนิน450ออกมาเขียน Facebook บอกขอให้ประชาชนเชื่อมั่นทหารไทยเป็นทหารมืออาชีพก การที่บางเรื่องไม่พูด

0: ม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนอาจเป็นการแสดงให้ประชาชนตัวเองเนี่ยเห็นว่ายังมีศักยภาพทั้งการขุดคูเลตและการปรับปรุงที่ตั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดศึกเพราะทหารกัมพูชาไม่กล้าลบกับทหารไทยแล้วเพราะจะโดนหนักกว่าเดิมทะลวงถึงหัวใจแน่จะร้องไห้หนักกว่าเดิมแน่น
1: ี่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันเรื่องของไทยกัมพูชานะคะคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องที่เกาะไม่ปล่อยเหมือนกันโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเดือดมากนะคะเพราะว่านายกอนุทินไม่พอใจมากบอกใครทำผิดเนี่ยต้องจัดการให้หนักเพราะเหมือนมาโกงบนหัวผม
0: นี่คำนี้ก็เลยกลายเป็นหลายกระแสในโซเชียลเลยว่าอย่ามาโกงบนหัวผม
1: และล่าสุดขยายผลค่ะคุณผู้ชมเพราะไปเจอข้าราชการระดับผอ.อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็มีการเรียกรับเงินหลายแสนแลกกับการโกงสอบให้เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยบอกว่ามีการระบุภาพด้วยแหละจริงๆแล้วนะบอกผู้ชายคนนี้เขาเป็นผอ.กองหนึ่งที่อบต.ในพื้นที่บึงกาฬเดิมทีเป็นครูอัตราจ้างอยู่โรงเรียนเอกชนแล้วเข้าสู่ระบบราชการเป็นพนักงานราชการก่อนจะเริ่มมีบทบาทในเครือข่ายจัดหาตำแหน่งตั้งแต่ปี2562นะคะจนมาปี2564มีการอ้างว่าจะจัดหาคนเข้าสู่ตำแหน่งมากกว่า200คนและเรียกเก็บเป็นเงินสดนะรายละ 350,000 บาทถึง 600,000 บาทแล้วลองคิดดูคูณ200ใช่มั้ยฮะมหาศาลขนาดไหนนะคะแล้วถ้าหากใครไม่มีเงินเนี่ยก็จะเอาที่ดินไปจำนองอยากจะเอาเงินมาจ่ายเพื่อจะได้ตำแหน่งนะคะแล้วพอได้บรรจุแล้วเนี่ยก็ค่อยไปหากู้เงินมาไถ่ถอนที่ดินคืนกันอีกทีนึง
0: อีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับคนที่ชักชวนคนอื่นเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเนี่ยก็อาจจะได้รับส่วนแบ่งหรือว่าส่วนลดขณะที่มีข้อมูลเรื่องของการจัดกิจกรรมบายสีสุขวัญ นะครับซึ่งก็จะมีการจ่ายค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาทเพจดังยังให้ข้อมูลอีกนะครับว่าผอ.คนนี้เนี่ยมีบ้านคุณผู้ชมเขามีบ้าน 8-9 หลังซื้อสวนยางอีก3แปลงประมาณสัก40ไร่มีที่ดินเป็นสวนยางพาราหลายแปลงในจังหวัดบึงกาฬซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงในสวนอีกประมาณ20ตัวนะครับก่อนปิดท้ายเชิงตั้งคำถามว่าจะถ้ามีการย้อนกลับไปในปี62เนี่ยผอ.ยังไม่มีทรัพย์สินมากมายจนผิดปกติแต่กลับมีทรัพย์สินเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินของผอ.คนนี้หน่อยนะครับ
1: อ้าวส่วนอีกปมนะคะที่คุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีคณะทำงานของนายกอนุทินอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกก็ทำหนังสือสอบถามไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบความชัดเจนว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ยอมรับว่าใกล้ชิดกันในเรื่องงานจริงๆแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวซึ่งนายกก็บอกกับนักข่าวว่าได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะแต่ว่าขอไม่ลงรายละเอียด
0: ไฮไลท์วันนี้เหมือนที่เราบอกไปนะคุณผู้ชมนะนายกอนุทินเนี่ยเขาก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยใช่ไหมครับเข้าไปประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงมหาดไทยแล้วมีช่วงหนึ่งนะครับนายกอนุทินพูดด้วยน้ำเสียงดุดันเปรียบเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นบอกผมจะไม่ปล่อยให้มาโกงบนหัวผมได้ยังไงนี่ใช้คำนี้คุณผู้ชมทำให้สังคมเนี่ยพิพากษาไปแล้วว่ามีส่วนเอี่ยวด้วยดังนั้นเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดหากพบข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน30กันยายนนี้แค่สั่งย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลครับ
2: การสอบสวนจากการข่าวนะครับจากการเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
0: เอารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมกกลางนะครับวาระสำคัญก็คือต้องเร่งบรรจุคนกลับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหลังจากที่มีการถอนรายชื่อคนที่ทุจริตออกไปแล้วตั้งเป้าว่าจะต้องเรียกบรรจุข้าราชการล็อตใหม่ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่4ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่มีแค่การโกงการสอบบรรจุอย่างเดียวนะคุณผู้ชมอีกรูปแบบคือเรียกรับเงินจากลูกจ้างบ้างเพื่ออะไรให้ต่อสัญญาจ้างล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปจับนายยศพลอายุ65ปีนายกอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ

0: กตนะคะในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบเรียกรับสินประโยชน์ค่ะหลังมีการร้องเรียนจากพนักงานจ้างของอบต.หนองหมีว่านายกอบต.เรียกรับเงินลูกจ้างเพื่อให้ต่อสัญญาจ้างให้นะคะ
1: คือเขาบอกหลักฐานสำคัญสิงหาคมที่ผ่านมามีการประชุมลูกจ้าง25คน

0: ที่อบต.หนองหมีก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับคดีนี้จึงต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและพิสูจน์พยานหลักฐานกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: คุณผู้ชมคะฝนถล่มนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานค่ะและล่าสุดจังหวัดแพร่ชาวบ้านผวาเลยนะคะเจอน้ำป่าหลากดินโคลนถล่มตั้งตัวกันไม่ทันในขณะที่ปภ.เร่งส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนพื้นที่ท้ายน้ำให้รับมือกับน้ำหลากด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้โปรโรงงานมาเองติดตามจากจอยเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส่งความห่วงใยทุกจังหวัดเลยเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยากให้ใส่ใจตัวเองวันนี้ปอโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิกันเลยค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับจอยครับ
2: สวัสดี
3: ว
2: ัน
3: นี้สองท่านด้วยนะครับ
2: สวัสดี
3: และสวัสดีแฟนรายการข่าวเย็นวันพฤหัสบดีทั่วประเทศด้วยนะครับหลายคนดูข่าวเขาอยู่ปรับเปลี่ยนโรงงานนิดนึงครับ17 นาฬิกาอีก9 นาทีวันนี้มาสดๆในสตูดิโอครับเหมือนจอยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่องวัน11ครับหลังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็เลยนิยามนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะจ้อยยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่เอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยซื้อนกบ่อยเพราะราคาแพงแต่หลักการกินนกท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ทำการวิจัยแล้วเนาะมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นแต่เข้าใจได้หลายคนไม่กินทุกวันเพราะราคาแพงต้องจับที่รังนกหน่อยนี่คือรังนกขวดสีทองคำว่าขวดสีทองคือมันจะพรีเมียมขึ้นเป็นสีโกสีพรีเมียมนะปกติขวดสีทองแบบนี้จอยก็เห็นราคาต่อขวดที่เป็นรังนกแท้นะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: จอยซื้อขวดละ120นะคะ
3: ยังต่ำ120 บาทต้องมีกลับไปที่เฟรมเดิมครับทุกคนครับอย่างที่จอยบอกครับขวดนึงประมาณ120 บาทจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษบางทีรอปีใหม่บางทีรอตรุษจีนหรือบางทีรอเหมือนช่วงวันแม่ที่ผ่านมาย้ำอีกครั้งนึงนะหลักการกินนกมันต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามว่านี่คือยาอายุชน
2: ะ
3: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวปกติขวด120 บาทจะซื้อแต่ละทีก็ตัดสินใจยากเนา
2: ะ
3: ตัดสินใจยากแต่วันนี้โรงงานมาเองครับกล้องจับวันที่เซตรังนกหน่อยผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดคือ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,400 กับอีก40บาทลดเท่าไหร่เย็นนี้จอยถึงจะเอาจาก 1,440 ครับ
2: สัก1,000 ถ้วนก็ได้อ่
3: ะ1,000 ถ้วนเนาะปกติขวด120 บาท
2: ค่ะ
3: 12 ขวด 1,440 บาทจอยขอมา 1,000 ผมจัดให้ตามของขอครับเย็นวันนี้นะ17 นาฬิกาอีก11 นาทีใครโทรก่อน17 นาฬิกาอีก20 นาทีน
2: ะ
3: ขวด120 บาท12 ขวด 1,440 บาทจอยขอมา 1,000 ผมจะเดี๋ยว
4: 1,000 ไม่ขาย
3: เดี๋ยวเขากลับไปที่เดี๋ยวยังไงนะฮะ
4: 1,000 ไม่ขายขาย850
3: เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่รายการสดนะ17 นาฬิกา อีก11 นาทีท่านผู้ชมขอประทานอภัยปกติขวด120 บาท
2: ค่ะ
3: 12 ขวด 1,440 จอยขอมา 1,000 จบแล้วเนาะ
4: ไม่ขายค่ะขาย850
3: เดี๋ยวจอยเดี๋ยวแปะเท่าไหร่นะ
4: 850ค่ะ
2: อ้าว
3: เดี๋ยวชัวร
4: ์850
3: 850เพจโปรแก้ยังเอ่ย
4: ยังค่ะรอแป๊บนึงค
3: ่
4: ะ
3: 800ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
4: เหมือนเด
3: ิ
4: มค่ะ
3: อ่ะนั่นเบิกของแถมเข้ามาก่อนยืนยัน850 บาทเนาะอ่ะให้เหมือนเดิม850 บาทให้เหมือนเดิม850 บาททางเช่าได้เหมือนเดิมไหมฮะ
4: ไม่เพิ่มค่ะ
3: อ่ะให้เหมือนเดิมอ่ะให้ทางเช่าด้วยท่านผู้ชมที่ตกใจสุดจ้อยคืออะไรจ้อยเอาตรงๆถ้าหมดเนี่ย1,200เอาไหม
2: โอ้เอาค่ะ
3: 1,100เอาไหม
2: 1,100นี่เอา
3: เดี๋ยวจ้อยเพราะขวดรังนกปกติ120 บาท
2: แล้วนี่ขวดทอง
3: ขวดทอง6 ขวด12 ขวด18 ขวด24 ขวดถ้าขวดละ100อ่ะยังต่ำนะ 2,400 แต่ถ้าขวดละ120ยังต่ำเกือบ 3,000 บาท
2: ใช
3: ่หมดเนี่ย850 บาทจ้อยเอาไหม
2: เอาสิคะ
3: จ้อยที่ว้ากว่านั้นคืออะไรที่ตกใจคืออะไรหรือเปล่าอันนี้คือเดี๋ยวแก้เพจโปรเนา
4: ะ
3: ให้ดูราคาจ้อยดูราคาถังเช่าจ้อยจะตกใจน
2: ะ
3: เอาเฉพาะถังเช่าปกติเราขายที่ไหนครับเซเว่นครับบูธครับวัดสรร CJ บิ๊กซิตัสกล้องจับนะครับ1กล่องจ้อยบอกราคาหน่อยว่าราคาต่อกล่องเท่าไหร่ฮะ
2: เกือบ500ค่ะ
3: 475 บาทเกือบ500ใช่ไหม1กล่อง30แค่ศูนย์กันเองเดือนนะอันนี้คืองบ850 บาทเนา
2: ะ
3: จ้อยจะได้ถังเช่าที่หลับลึกหลับสบายเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายและบำรุงความจำเพราะเราใส่มัลติวิตามินบีเข้าไปเนาะ1กล่องเมื่อกี้จอยบอกคือ475เกือบ500หน่อยเน
2: าะ
3: 1กล่อง500บาท2กล่องประมาณ 1,000 3กล่อง 1,500 4กล่อง 2,000 ถ้าบอกจอยว่าให้ฟรีเอาไหม
2: ให้ฟรี4กล่อง
3: ในงบ850บาท
2: โอ้
3: แล้วตรงนี้ปกติขายตามบูธวสัน CJ วิสิทัศน์จอยดูนะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยนี่คือการการันตีจากร้านวสันว่านี่คือสินค้าขายดีในหมวดถังเช่าแล้วถ้าเซเว่นบูธวสัน CJ วิสิทัศน์ไม่ดีจริงอ่ะเราไปวางจำหน่ายไม่ได
2: ้
3: แต่เวลาส่งให้เงื่อนไขนิดเดียวครับเราจะขอเก็บกล่องที่โรงงานจอยดูเนี่ยการันตีสินค้าเนี่ยจากวสันเลยว่าเนี่ยนี่คือสินค้าขายดีจริงๆ
2: ค่ะ
3: นะกลับไปที่เฟรมเดิมครับแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดจอยเอาเฉพาะราคาถังเช่ากล่องนึงเกือบ

0: 2,500 บาท4กล่อง 2,000 บาทแต่เวลาส่งให้ขอญาติเก็บกล่องช่วงงานจอยเวลาเอากล่องไปทำอะไร
1: ก็ทิ้งอยู่ดีค่ะ
0: แต่ห่อเป็นกระปุกไปให้เนาะกระปุกเราละเอียดแล้วก็มิดชิดแน่นอนจอยหมดเนี้ยยืนยันที่850บาท850บาทใช่มั้ย
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตกใจนะ
1: ตกใจ
0: 1,200
1: เลยอ่ะพันสองก็ถือว่าถูกแล้วนะ
0: เลยเน
1: าะ
0: เพราะอะไรครับเอาเสริมประกอบเรานกทองนั่นเอาเฉพาะเรานกขวดทองจอยสูตรนี้เราเพิ่มเนื้อเรานกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเพราะนี่คือสูตรพรีเมียมเป็นขวดสีทองเนาะเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังขึ้น2เท่าและตัวนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยใครกลัวเรื่องของน้ำตาลไม่ต้องกังวลครับเพิ่มวิตามิน3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเพจโปรเสร็จยังฮะ
2: เสร
0: ็
2: จแล
0: ้
2: วค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเสร
1: ็
0: จแล้วจอยพร้อมขอมาเต็มจอเลยครับทุกชมยืนยันนัดเย็นวันนี้ครับ17นาฬิกาอีก14ทีย้ำว่าเวลาสดและรายการสดนะรังนก24ขวด2โหลยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นแล้วเป็นขวดทองคิดแค่850บาทได้ถึง24ขวดครับทางเช่ากินฟรีอีก4กระปุกกินได้อีก4เดือนหมดหน้าจอ850บาท02ครับ026 5888ยังครับหมดหน้าจอคือ850บาทรังนกทองแท้24ขวด2โหลยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีทางเช่ากับหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำและเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ02-06-5888ครับบางคนอาจจะลังเลจอยฝากเชิญชวนแฟนรายการข่าวเย็นหรือว่าโปรวันนี้น่าสนใจขนาดไหนครับ
1: อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าเราหารังนกราคาเนี้ยยากมากและอย่างคือถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองอะราคานี้เอาจริงก็แอบคิดนะ
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้
0: จอยดูนะหมดหน้าจอ810บาทรังนกทอง24ขวด2โหลรังนกทองยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นทางเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาท902-06-5888ครับให้ดูราคาถังเช่า1รอบจอยถังเช่ากล่องนึงอ่ะหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเกือบ500บาท4กล่องนี่เกือบ 2,000 บาทแต่เวลาส่งให้เก็บกล่องช่วงงานแล้วให้ไปกินฟรีอันนี้ไม่คิดมูลค่าขอโปรรอบที่2ครับเลยครับย้ำนะครับ850บาทครับรังนกทอง24ขวด2โหลถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอ850บาท902-06-5888ยังครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกทอง24ขวดถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาท902-06-5888ขอวิดีโอโรงงานก่อนหน่อยครับช่วงวิดีโอโรงงานเพย์ขอยัดกล้องจับหน่อยเนาะตัวนี้เพิ่งผลิตใหม
1: ่
0: เดือน8ปี2016เก็บได้อีก2ปีนั้นมั่นใจคุณภาพได้แล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนและเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากกันเนาะสิทธิ์เลือกซื้อของเราก็ช่วยเรื่องการนอนอ่ะโปรรอบสุดท้ายก็เป็นอะไรครับย้ำนะครับรังนกทอง24ขวดคิดแค่850บาทถังเช่าฟรี4กระปุกครับบทหน้าจอ850บาท02ครับ0265888ยังว่า02265888ยังดูจบวันนี้รังนกทองแท้24ขวดยังต่ำคนละ100บาท24ขวดนี้2,400วันนี้คิดแค่850บาทถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทครับ02-06-5888เบิ้ล2ชุดมีของแถมพูดเบอร์ครั้งสุดท้ายก่อนดูข่าวเย็นต่อครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: ถ้าโทรทันนี่ประหยัดได้หลายพันเลยนะรีบโทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณ
0: พี่
1: โท
0: ร
1: นะคะคุณผู้ชมยังโทรได้นะติดตามข่าวต่อเลยค่ะ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
4: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: 5โมงเย็น17นาทีนะคะคุณผู้ชมกลับมาข่าวเย็นช่องวันตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันเลยค่ะทางเหนือทางอีสานคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะจังหวัดแพร่นี่ต้องส่งกำลังใจเลยนะคะ
7: คือเซลบอร์ดแคสเตือนอีกแล้วอะฮะ
6: ถึงขั้นส่งเซลบอร์ดแคสเตือนเลยเพราะว่าเจอน้ำป่าถล่มกันแบบตั้งตัวไม่ทันนะคะ
8: น้ำป่ากำลังออกครับไม่กำลังไหลมาขนาดนั้นครับดูอันนี้ผมไม่ได้อยู่ใกล้นะผมยืนอยู่นอกนี่แหละครับเนี่ยมาดูสถานการณ์น้ำครับมันมาแต่ละหีก็น่ากลัวอยู่หนอ
6: จุดนี้คืออำเภอ2จังหวัดแพร่นะคะเมื่อเช้านี้ชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเตือนเลยค่ะให้พื้นที่ท้ายน้ำระมัดระวังกันด้วยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าหลากรุนแรงทำให้สถานการณ์น้ำกลับมาวิกฤตนะคะอีกจุดหนึ่งที่กระทบหนักก็คืออำเภอร้องกวางที่ตำบลไผ่โทนจุดที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบกันหมดนะคะเพราะว่าน้ำป่ามาอย่างรุนแรงมากๆชาวบ้านไม่ทันได้ตั้งตัวอีกเหมือนกันจนที่สุดทางปภ.ต้องส่งข้อความแจ้งเตือนชาวบ้านที่ร้องกวางเป็นการด่วนหลังจากที่มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ยังต้องระวังดินโคลนถล่มสำหรับพื้นที่ริมคลอง พื้นที่อยู่ใกล้ลำน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาต้องยกของไปไว้บนที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินสำคัญไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมทั้งเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะ
7: มวลน้ำบางส่วนคุณผู้ชมครับได้มีการทะลักนะไปที่ผิวการจราจรนะครับถนนสายแพร่น่านฝั่งขาขึ้นบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวางนะครับจนขณะนี้รถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านช่องทางขาขึ้นได้เจ้าหน้าที่ปิดทางเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดแล้วก็เปิดทางเบี่ยงให้ก่อนนะครับให้รถใช้ช่องทางฝั่งขาล่องวิ่งสวนเลนกันส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวก็คือแพร่น่านช่วงอำเภอร้องกวางนะครับขอให้ตรวจสอบสถานการณ์ก่อนออกเดินทางนะแล้วหากไม่มีความจำเป็นควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมไปก่อนนะครับ
6: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะต้องส่งกำลังใจเยอะๆค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอนาน้อยสถานการณ์น้ำป่ายังน่าห่วงนะคะหลังเมื่อวานเพิ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนที่บ้านเชตวันและบ้านสันทะตำบลสันทะมีน้ำป่าดินโคลนไหลเข้าท่วมบ้านเรือน12หลังเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปทำความสะอาดให้ค่ะ
7: ล่าสุดวันนี้ครับสถานการณ์ยังหนักต่อเนื่องนะครับโดยน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าพื้นที่บ้านเปาตำบลน้ำตกฝนตกในพื้นที่ครับมวลน้ำไหลลงสู่ชุมชนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตามระดับน้ำแล้วก็ประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดชาวบ้านบางส่วนนะครับต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ริมน้ำให้เตรียมตัวรับมือเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าน้ำป่ามันจะไหลหลากมาอย่างรวดเร็วครับ
9: เริ่มพังแล้วนะครับตะลิงมวลน้ำมหาศาลนะครับตอนนี้มาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับหลังจากน้ำลดคาดว่านะครับเส้นนี้ก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะขาดละหมู่บ้านท้ายๆน้ำนะครับอย่างบ้านวังกอกบ้านน้ำสะนะครับเตรียมตัวรับมือด้วยนะครับน้ำกำลังลงไปนะครับ
6: เนี่ยต้องแจ้งเตือนหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำน้ำมันกำลังไปหาแล้วนะคะ
7: ชาวบ้านก็น่ารักนะมีการอัดคลิปแล้วก็แจ้งเตือนคนที่อยู่ท้ายน้ำด้วยนะ
6: ช่วยกันละกันนะคนละไม้คนละมือไปดูนาหมื่นสถานการณ์สาหัสเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยมีน้ำป่าหลากบ้านห้วยเราตำบลนาธนุงเบื้องต้นไม่พบความเสียหายกับบ้านเรือนและทรัพย์สินรุนแรงแต่มีบ้านที่อยู่ริมน้ำเหลือเสาอยู่นี่ถ้าคุณผู้ชมเล็กๆเนี่ยหนึ่งเสาดีจะต้านไหวไหมนะคะ
7: น้ำมาแรงกว่านี้สงสัยเสานี้จะไม่ไหวแล้ว
6: เนี่ยเจ้าหน้าที่เลยอพยพกลุ่มเสี่ยงให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันก่อนนะคะ
7: ครับ
6: ปภ.เองก็ต้องส่งเซลบอร์ดคาสแจ้งเตือนประชาชน3อำเภอของจังหวัดน่านค่ะนาน้อยนาหมื่นและบ่อเกลือโดยเฉพาะพื้นที่บ่อเกลือเนี่ยเตือน3ตำบลเลยนะคะคือดงพญาบ่อเกลือใต้และภูฟ้าเนื่องจากยังมีฝนตกเสียงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มค
7: ่ะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับบริเวณฝ่ายหน้าวัดวังโป่งโอ้โหดูกระแสน้ำซะก่อนนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลวังตะพีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยวันนี้ต้องจับตาเฝ้าระวังสูงสุดเพราะว่าช่วงเช้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับจุดนี้เป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากฝนที่ตกลงมาและก็ทางน้ำธรรมชาติโดยรอบเหมือนกันก่อนมวลน้ำเนี่ยจะไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะตอนนี้ให้เฝ้าระวังนะครับบ้านวังโป่งหมู่8ตำบลวังกะพีและพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ที่ต่ำด้านท้ายของฝ่ายนะครับเขาบอกว่าจะหนักหน่อยนะชาวบ้านก็ยังคงต้องสังเกตระดับน้ำบริเวณฝ่ายอย่างต่อเนื่องหากมีฝนตกซ้ำลงมาอีกระดับน้ำก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
6: ส่วนที่จังหวัดตากน่าเห็นใจนะคุณผู้ชมหมู่บ้านรวมไทยพัฒนาตำบลรวมไทยพัฒนาที่พบพระเกิดฝนถล่มหนักมวลน้ำป่าทะลักเข้ากลางหมู่บ้านเลยนะคะชาวบ้านเร่งขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงบางคนบอกทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะหนีไม่ทันก็ได้แต่ดูข้าวของจมน้ำต่อหน้าต่อตา
7: คร
6: ั้งนี้น้ำมันมาไวแบบไปไวนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจุดที่น้ำท่วมขังมันก็ยังมีอบต.เองก็เร่งนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยระบายน้ำคืนพื้นที่ให้ชาวบ้านได้รีบกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะตอนนี้กระทบอยู่4หมู่บ้าน36หลังคาเรือนก็มีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยชาวบ้านเพิ่มเติมต่อไปนะเนี่ยบ้านบางหลังเหมือนกับว่ากลางมุ้งอยู่กลางมุ้งอยู่กลางน้ำ
7: โอ้ระวังพวกสัตว์มีพิษด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปทางภาคอีสานกันบ้างภาคอีสานวันนี้เอาไปยังไงเพราะว่าหลายพื้นที่รายงานเข้ามาตามภาพเลยคุณผู้ชมฝนตกหนักหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะยกตัวอย่างละกันขอนแก่นกับศรีสะเกษอุบลราชธานีเนี่ยแต่พื้นที่ที่คุณผู้ชมเราอยากจะเตือนนิดนึงก็คือเลยแล้วก็หนองคายนะครับคนที่อยู่ริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำระวังน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากรวมทั้ง ดินโคลนท

0: ลมด้วยครับดูภาพรวมของพยากรณ์อากาศกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าดูภาพแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่อนข้างชัดแล้วนะครับละลอกฝนหนักรอบนี้17ถึง20กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็คือเหนือกับอีสานก่อนนะครับ5จังหวัดพื้นที่สีแดงที่ต้องระวังนะก็คือน่านโอ้น่านอีกแล้วครับแพร่อุตรดิตถ์เลยแล้วก็หนองคายตั้งแต่18กันยายนเนี่ยผลกระทบจะขยายลงมาอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับ
1: แล้วก็หลังจากมีการเรียกร้องระบบเตือนภัยมาเป็นระยะเวลานานล่าสุดรัฐบาลเปิดระบบเตือนภัยใหม่นะคะก็คือวันแมปน้ำรวบรวมข้อมูลน้ำและภัยพิบัติจาก4หน่วยงานไว้ในจุดเดียวนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดครบทุกด้านนะก็จะมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจิสด้านะคะสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง BDI เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลกันแบบเรียลไทม์ด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะรับผิดชอบพยากรณ์และออกคำเตือนอย่างเป็นทางการหน่วยงานอื่นๆจะสนับสนุนข้อมูลน้ำภูมิสารสนเทศระบบวิเคราะห์และใช้ AI ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่แดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ค่ะที่ thaiwater.net/newforall นะคะเพื่อตรวจสอบว่าฝนตกตรงไหนน้ำอยู่ระดับไหนแล้วพื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังบ้างเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานีกันบ้างให้จับคนร้ายให้ได้นะครับเพราะว่าพนักงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเป็นผู้หญิงอายุ24ปีคุณผู้ชมเธอถูกฆ่ารัดคออย่างโหดเหี้ยมในหอพักนะครับและพยายามจะคลี่คลายจับตัวคนร้ายนะตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเนี่ยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเป็นหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองครับหลังจากพลเมืองดีแจ้งว่าไปเจอร่างของผู้หญิงอายุ24ปีเธอเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในสภาพก็คือเปลือยและก็ถูกรัดคอนะครับนอกจากนี้ภายในห้องยังพบร่องรอยของการรื้อค้นทรัพย์สินของมีค่าเข้าของต่างๆกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณครับตอนนี้เร่งรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือแฝงเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีพร้อมกับส่งร่างของผู้หญิงคนนี้ครับไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
1: ขณะที่นายประยูรอายุ41ปีพ่อเลี้ยงของผู้ตายนะคะบอกว่าผู้ตายเนี่ยเกิดและโตที่หนองคายตัดสินใจเดินทางมาทำงานที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปี2567หาเงินมาช่วยใช้หนี้ให้ครอบครัวแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์มาคุยกันเมื่อ2วันก่อนมีการตัดเพาะปัญหาชีวิตขอเงินค่ารักษาอาการป่วยไทรอยเป็นพิษมาตั้งแต่เกิด500บาทซึ่งตัวนายประยูรเนี่ยบอกว่าก็ได้โอนให้นะแต่หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกเลี้ยงได้อีกไม่คิดว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะคะเพราะว่าคนร้ายโหดเหี้ยมมากอยากให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็วหากจับได้ก็ขอไม่อโหสิกรรมให้เด็ดขาดค่ะ
2: แกโทรไปขอตังค์ว่าโอนตังค์ให้หน่อยครับ
3: โอนไปเท่าไหร่
2: โอนไป500
3: ครับแล้วแกมีได้พูดอะไรมั้ย
2: ก็พูดอยู่ครับบอกว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านก็ดําเนินคดีค้นหาคนที่ทํากับลูกสาวผมอย่างงี้ให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
0: ต้องฝากคุณตํารวจนะครับเพราะว่าผู้กํากับสภ.เมืองอุดรธานีให้ข้อมูลนะครับจากการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดละแวกจุดเกิดเหตุในห้วงเวลาก่อนที่จะมีการพบร่างของผู้เสียชีวิตไม่กี่นาทีไปเจอกับบุคคลปริศนาแต่งกายมิดชิดสวมหน้ากากและหมวกอำพรางใบหน้าในมือเนี่ยถือถุงปริศนาเดินออกมาจากหอพักดังกล่าวตอนนี้ชุดสืบอยู่ระหว่างติดตามตัวบุคคลนี้มาสอบปากคำเพื่อหาความเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ตายหรือไม่นะครับขณะเดียวกันยังได้มีการเรียกผู้พักอาศัยในหอมีประมาณสัก6คนแล้วก็มีไรเดอร์ที่มาส่งของอีก3คนในวันเกิดเหตุนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีการเก็บ DNA นะครับส่วนปมก่อเหตุเขาตั้งไว้2ประเด็นหลักๆก็คือคนร้ายต้องการจะข่มขืนกระทำชำเราและ2ก็คือประสงค์ต่อทรัพย์หลังพบว่าสร้อยคอทองคำน้ำหนักประมาณ1สลึงหายไปส่วนเงินที่ผู้เสียชีวิตนำแหวนทองไปจำนำที่ร้านทองและได้เงินมา 3,000 บาทเงินจำนวนนี้คนร้ายไม่ได้หยิบไปคือหยิบไปแต่ทองนะครับแต่ไม่ได้หยิบเงินไปด้วยนะ
1: ค่ะส่วนข่าวต่อไปบีบหัวใจมากๆเลยนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกวัยรุ่นอายุ16ปีอยู่ๆมาเสียชีวิตเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอชายชาวจีนขับรถตัดหน้าพอชนกันเสร็จคู่กรณีไม่เหลียวแลเลยนะคะผ่านมาตั้ง7เดือนยังเห็นอีกฝ่ายใช้ชีวิตสุขสบายดีไม่โดนตำรวจจับทั้งที่รู้ว่าที่อยู่ผู้ก่อเหตุอยู่ที่ไหนนะคะนางสาวสายทานพร้อมสามีเป็นชาวต่างชาตินะก็เดินถือรูปลูกชายน้องเป็นลูกครึ่งนะคะอายุ16ปีประสบอุบัติเหตุถูกคนจีนกลับรถตัดหน้ากระทันหัน ันทำให้มอเตอร์ไซค์ของน้องพุ่งชนจนเสียชีวิตเหตุเกิดตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มาร้องกับตำรวจกองปราบหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคู่กรณียังไม่เคยถูกจับคุณแม่บอกว่าวันที่20กุมภาพันธ์ลูกชายซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมดังที่พัทยาขี่มอเตอร์ไซค์ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแต่มีชายชาวจีนที่มีอาการมึนเมาขับรถออกจากร้านอาหารแล้วกลับรถกระทันหันทำให้ลูกชายเบรกไม่ทันพุ่งชนอาการสาหัสแต่ชายชาวจีนคนนี้กลับอาศัยช่วงชุลมุนเดินกลับบ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุไม่มาเหลียวแลสุดท้ายลูกชายรักษาตัวอยู่6วันก็เสียชีวิตในวันที่27กุมภาพันธ์ค
0: ่ะคุณแม่ยืนยันนะครับว่าคืนเกิดเหตุไม่มีตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุเธอต้องรวบรวมหลักฐานเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดที่อยู่กับคู่กรณีแม้ศาลจะออกหมายจับชาวจีนรายนี้ฐานขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแต่ผ่านมา7เดือนกลับไม่ถูกจับทุกวันนี้ยังเห็นให้อาหารสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านอย่างสบายใจแจ้งตำรวจให้มาจับตำรวจก็ไม่ยอมมาครับส่วนรถของคู่กรณีนั้นมีชื่อผู้หญิงไทยเป็นเจ้าของอยากให้ออกมาแสดงตัวเพราะเธอเสียค่ารักษาลูกไป1,200,000 บาทเบิกอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีลายเซ็นคู่กรณีครับ
4: เด็กไทยคนหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตไปตำรวจไทยก็ต้องช่วยคนไทยด้วยค่ะจะไปช่วยคนจีนหนูก็ต้องคิดพิจารณาดูนะคะคุณตำรวจว่าจะจับได้ไหมหมายจับเอกสารหน้าตาบ้านที่อยู่รู้หมดทุกอย่างก็หนูก็มีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าหนูไม่ใช่ตำรวจครอบครัวเราไม่ใช่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะเรียกเขาออกมาคุยได้ค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าเมื่อวานไปร้องเรียนกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะแต่มีเพียงผู้กำกับการสอบสวนนายเดียวที่รอรับเรื่องแล้วก็ยังไม่รู้รายละเอียดคดีมากนักด้วยวันนี้คุณแม่กับสามีก็เลยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่กองปราบเลยค่ะแล้วจะมีการแจ้งความเอาผิดตำรวจสภ.หนองปรือชุดรับผิดชอบคดีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157ด้วยเพราะทำคดีล่าช้ามากซึ่งเบื้องต้นทางกองปราบเองเตรียมสอบปากคำคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตก่อนนะคะเดี๋ยวประสานโรงพักเจ้าของคดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอฟังด้วยนะคะว่าทางสภ.หนองปรือเองนะมีอะไรที่จะชี้แจงความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนึงนะครับเธอถูกโกงออนไลน์เธอก็เจ็บช้ำพออยู่แล้วไปแจ้งความกับตำรวจดีกว่าแต่พอไปถึงโรงพักตำรวจคนนึงนะครับนอนอยู่อีกคนก็เล่นเกมเธอก็เลยอัดคลิประบายความในใจครับ
5: ไม่เห็นอะไรเลยที่มันเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่เขานั่งเล่นเกมอยู่พี่ตำรวจเขาหัวเราะเขายิ้มไม่รู้เขายิ้มอะไรเขาหัวเราะเขาชิลเขาสบายใจมากคือนี่เหรอคะตำรวจนี่เหรอคะตำรวจคนที่เราหวังพึ่งเวลาที่เราโดนทำร้าย
0: คลิปนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับผู้หญิงคนนี้โพสต์คลิประบายความอัดอั้นคือน้ำตาก็ไหลด้วยนะแล้วก็บอกโหนี่หรือการทำงานของตำรวจเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินใจนึงเนี่ยก็คือหวังจะพึ่งตำรวจนะครับก็เลยเดินทางไปที่สถานีตำรวจขอคำแนะนำแล้วก็จะแจ้งความนะครับแต่พอไปถึงเจอตำรวจนายนึงกำลังหลับอยู่จึงเข้าไปลักษณะคล้ายๆปลุกนะฮะแล้วก็แจ้งเรื่องก่อนจะตำรวจนายนี้ก็แนะนำบอกว่าให้โทรศัพท์ไปที่สายด่วน1441และให้ขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณชั้น2เธอถามต่อว่าต้องขึ้นทางไหนกลับได้รับคำตอบว่าอยากขึ้นทางไหนก็ขึ้นทางนั้นแหละครับ
1: ทีเนี้ยก็เลยขึ้นไปชั้น2นะคะปรากฏก็ไปเจอนะมีตำรวจอีกนายแต่ว่าตำรวจนายนี้นั่งเล่นเกมอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: ขนาดเธอบอกว่าถูกโกงมาต้องการความช่วยเหลือคือถ้าเกิดยิ่งช้าเนี่ยเดี๋ยวมันยิ่งกระทบกับการติดตามเส้นทางการเงินก็จะยิ่งยากแต่ปรากฏตำรวจยังคงนั่งเล่นเกมค่ะแล้วก็ปล่อยให้เธอเนี่ยรออยู่แบบนั้นที่ช้ำใจคือท่าทีตำรวจไม่ได้สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนแถมยังมีการหัวเราะด้วยนะคะสุดท้ายเธอเลยตัดสินใจออกจากโรงพักค่ะไม่ได้แจ้งความแล้วก็อัดคลิปทั้งน้ำตาเล่าเหตุการณ์นี้แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียไปเลยค่ะ
0: ทีนี้คุณผู้ชมเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางผู้กำกับสภ.บางละมุงบอกว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าไม่มีเวลา มันไม่มีระบุไว้ในคลิปแต่คุณผู้ชมโดยนัดหมายผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจที่สถานีตำรวจให้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ถามรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อจะให้ความเป็น

0: ำกับทั้งสองฝ่ายถ้าผู้กำกับยังชี้แจงเพิ่มเติมถึงระบบการทำงานว่าในส่วนของคดีอาชญากรรมทางออนไลน์นะคุณผู้ชมฟังนะตำรวจแนะนำว่าในส่วนของคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ของสภ.บางละมุงเนี่ยมีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความ 6-7,000 รายซึ่งทางระบบจะทำการรันก็คืออ่ะตามลำดับอ่ะคุณผู้ชมนัดผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนตามลำดับคิวนะครับมิฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชม 6-7,000 รายเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่แนะนำนะใครที่ถูกหลอกออนไลน์1441คุณต้องโทรเบอร์นี้ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยไปสถานีตำรวจเพื่อจะแจ้งอายัดบัญชีธนาคารด้วยนะฮะ
1: แล้วส่วนประเด็นว่าตกลงตำรวจนั่งหลับไหมคะเอาแต่เล่นเกมหรือเปล่าคะว่าเอ้ยมีชาวบ้านเขามาร้องเรียนแบบนี้เนี่ยจริงๆเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยก็น่าจะมีคำตอบมีหลักฐานนะก็เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะเอาคุณผู้ชมเกิดเรื่องอีกแล้วค่ะรถชนเด็กบนทางม้าลายแล้วมันก็อยู่หน้าโรงเรียนเลยนะคะแล้วสุดท้ายปรากฏว่าขณะขับรถชนเด็กกับคนขับยังขับรถหนีต่อได้ลงคอค่ะมาดูที่เกิดเหตุกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยน่าสงสารมากเลยน้องนักเรียนนะถูกรถชนระหว่างข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนเซนต์แมรี่ร้อยเอ็ดได้รับบาดเจ็บที่ขาขวานะคะเด็กชายเนี่ยข้ามถนนหลังเลิกเรียนพิเศษจะไปอีกฝั่งนึงปรากฏว่าคนขับที่ชนเด็กเนี่ยหลบหนีไปทันทีเลยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะแล้วประเด็นก็คือมีการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าโรงเรียนจุดนี้นอกจากทางม้าลายแล้วก็มีสะพานลอยอยู่ด้วยแต่ว่าเนี่ยทำไมเด็กถึงไม่ขึ้นสะพานลอยอะดูป้ายดูอะไรกันหน่อย
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพบว่าสะพานลอยเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
1: เขาจะ
0: ม
1: ี
0: ป
1: ้
0: ายป้ายเมื่อสักครู
1: ่
0: สะพานลอยเนี่ยมีป้ายปิดทางขึ้นลงและสภาพสะพานลอยก็คือชำรุดหลายจุดมีปูนฉาบมาดุดร่อนมีร่องรอยของสนิมไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กก็บอกว่าสะพานลอยแห่งนี้ชำรุดจนต้องปิดใช้งานมานานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเด็กๆก็เลยต้องลงมาคือมันขึ้นสะพานลอยไม่ได้ถูกไหมล่ะ
1: แล้วดูถนนนะคะถนน4เลนใหญ
0: ่ใช่มันเป็นถนน4เลนและก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเด็กถูกรถเฉี่ยวมาแล้วนะครับ
1: แล้วจะข้ามกันทีค่ะลูกๆก็ต้องแบบวิ่งต้องรีบข้ามให้เร็วที่สุดนะคะแล้วพอฟ้ามืดๆอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งอันตรายแม่ค้าหน้าโรงเรียนบอกว่าถึงจะมีทางม้าลายมีสัญญาณไฟคนข้ามแต่คนขับรถบางคันก็ไม่หยุดให้นะคะแล้วมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกทำให้เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะระหว่างรอซ่อมสะพานลอยเนี่ยจะมีมาตรการอะไรให้เด็กข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไหมนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือเปล่าตอนนี้แขวงทางหลวงร้อยเอ็ดออกมาชี้แจงว่าอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมก็น่าจะได้เริ่มซ่อมเร็วๆนี้นะคะ
0: อันนี้คุณตำรวจแก้ปัญหาให้นะนี่ต้องเอาไอ
1: ้พา
0: เอาป้ายมาแล้วก็พาคนเดินข้ามนะครับคุณผู้ชมครอบครัวนี้เขาตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเขาทำผิดอะไรคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถมารับพ่อเนี่ยพิการที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับมารับที่โรงพยาบาลเขาก็บอกเขาก็จอดรถในช่องจอดรถคนพิการแต่สุดท้ายกลับเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ครับ
2: ดูครับโรงพยาบาลครับพ่อผมพิการนะครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการนะครับผมจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวยวายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการบอกว่าต้องให้คนที่เขาขาขาดเท่านั้นพิการเท่านั้นถึงจะจอดได้แล้วเขาพิการเขาจะขับรถมายังไงผมไม่รู้เข้าใจเลยครับเนี่ย
1: มันก็เลยเป็นข้อถกเถียงว่าคำว่าที่จอดรถคนพิการเนี่ยเอาไว้ให้สำหรับที่เป็นคนพิการจริงๆที่เขาขับรถได้อะแล้วก็มีรถเข็นมาเนี่ยมาจอดเท่านั้นหรือว่าคนปกติขับพาคนพิการมาแบบเช่นกรณีนี้เนี่ยจอดได้ไหมแต่พอคันนี้เขาจอดเนี่ยโดนล็อกล้อ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังไปด้วยคิดไปด้วยแล้วกันนะเขาชื่ออดิศักดิ์อายุ33ปีบอกวันเกิดเหตุเนี่ยขับกระบะไปที่โรงพยาบาลจะไปรับพ่อเนี่ยขาพิการเดินทางมาหาหมอใช่ไหมครับหลังวนหาที่จอดอยู่นานแต่ไม่มีที่ว่างอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจนำรถไปจอดในช่องสำหรับคนพิการเพราะตัวเขาเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจอดได้เพราะกำลังมารับผู้พิการแต่พอเดินกลับมาที่รถกลับพบว่าล้อรถถูกล็อกแล้วครับจึงเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่กลับพูดจาไม่ดีใส่บอกว่านี่เป็นช่องจอดสำหรับคนพิการเท่านั้นต้องให้ผู้พิการขับรถมาจอดเองเขาก็เลยตั้งคำถามว่าหากผู้พิการขาขาดจะขับรถมาเองได้อย่างไรรวมถึงตำหนิการพูดจาของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าหากจอดไม่ได้ก็ควรจะเตือนหรือว่าอธิบายกันด้วยเหตุผลสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงมาปลดล็อกล้อให้นะครับ
1: ค่ะมันสองประเด็นเลยนะจอดได้ไหมเนี่ยประเด็นหนึ่งซึ่งตัวนี้

0: ที่จริงคุยกันได้แต่ประเด็นสำคัญคือคุณสื่อสารน่ะด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีละใช่ไหมคะทีนี้พอหลังเกิดเหตุเนี่ยทางคุณอดิลักษ์ก็เลยเอาคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีโรงพยาบาลนะคะแต่อยากให้ชัดเจนไปเลยว่าตกลงช่องจอดสำหรับผู้พิการเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ยังไงครอบคลุมรถที่มารับมาส่งผู้พิการด้วยไหมและย้ำว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าแพทย์และพยาบาลเนี่ยให้การบริการดูแลรักษาคุณพ่อเป็นอย่างดีเลยค่ะ
1: พูดเหมือนประมาณว่าจะปวดให้มันดีไหมปวดไหมปวดหรือเปล่าจะปวดไหมเหมือนเขาถามวัวถามกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำผิดอะไรในทั้งที่พ่อเราพิการอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะอธิบายหรือตักเตือนในสิ่งที่เรากระทำผิดได้นะครับแต่คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์หรือใช้เหมือนประมาณว่าเบ่งฮะเหมือนดูแลตรงนั้นใช้สถานที่ตรงนั้นเหมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ให้เกียรติผู้ป่วยไม่ให้เกียรติคนที่ไปใช้บริการก็ไม่ใช่เคสผมเคสเดียวนะก็มีคนโทรมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับหลายครั้ง
0: เนี่ยมีหลายคนโดนซะด้วยเห็นไหมคะทีนี้อย่างนี้ต้องฟังอีกฝ่ายแจ้งแล้วนะโรงพยาบาลเขาก็ออกแถลงการเลยคุณผู้ชมสรุปกลายเป็นแบบนี้ค่ะจุดเกิดเหตุที่จอดตรงนี้นะไม่ใช่ที่จอดโรงพยาบาลโดยตรงนะคะแต่เป็นที่จอดของมูลนิธิโรงพยาบาลเอกชนคือเป็นที่เอกชนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถจะไปช่วยบริหารจัดการที่จอดคนพิการตรงนี้ได
2: ้เข้าใจแล้วส่วนพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาลมีการจัดไว้โดยเฉพาะอยู่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้อย่างไรก็ตามแม้เหตุการณ์จะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับประสานไปยังมูลนิธิซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อพูดคุยและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังทางเจ้าของพื้นที่โดยตรงเลยทางมูลนิธิโรงพยาบาลที่ว่าเป็นเอกชนเนี่ยเขาจะออกมาชี้แจงยังไงด้วยนะคะคุณผู้ชมเรายังคงส่งกำลังใจนะกรณีของเด็กชายอายุ1ขวบที่ถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรตัดพลาดแล้วทำให้นิ้วขาดนะคะต้องลุ้นอาการฟื้นตัวของน้องนะแล้วก็ล่าสุดคุณพ่อของเด็กชายเดินทางไปพบสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเพื่อหารือเรื่องสิทธิการรักษาและการช่วยเหลือเยียวยาด้วยค่ะวันนี้คุณพ่อและญาติๆของหนูน้อยไปพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะเพื่อพูดคุยการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากที่น้องถูกผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดนิ้วชี้เด็กขาดสำหรับการเจรจาวันนี้ก็เพิ่งจะได้คุยกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุค่ะนายแพทย์ปฐมพงษ์ปรุโปร่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรบอกว่าอาการของเด็กชายหลังถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีเพื่อผ่าตัดต่อนิ้วน้องอาการดีขึ้นระบบไหลเวียนเลือดและแผลมีแนวโน้มดีนะคะแต่ยังต้องพักรักษาติดตามอาการต่อเนื่องและให้ความมั่นใจกับครอบครัวเด็กว่าน้องจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดค่ะ
2: โดยให้โรงพยาบาลที่เกิดเหตุรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษานะครับรวมถึงเงินช่วยเหลือตามมาตรา41ของพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและให้โรงพยาบาลช่วยเหลือพ่อเด็กกรณีขาดรายได้และต้องดูแลลูกชายครับขณะที่พ่อของเด็กบอกว่าวันนี้มารับทราบสิทธิ์ที่ครอบครัวจะได้รับแต่ยังไม่ได้เรียกร้องเงินค่าเสียหายใดๆเพราะต้องรอดูอาการของลูกให้เกิดว่าดีขึ้นก่อนหรือเปล่านะครับฟังเสียงคุณพ่อครับ
3: อัปเดตอาการน้อง
4: เป็นไงบ้างครับการน้องตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับตามลำดับนะครับแต่ก็ยังรอดูแค่แผลที่นิ้วน้องครับ
3: ล่าเริงนะครับใช่ไหม
4: ครับก็กินข้าวกินนมได้แล้วครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยครับ
3: ส่วนวันนี้ที่มาสอจอก็คือมารับฟังสิทธิ์เบื้องต้น
4: ครับมารับฟังสิทธิ์เบื้องต้น
3: แล้วก็รับฟังแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงอะไร
4: ยังครับ
3: แล้วของคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจ
4: ก็กำลังเห็นน้องอาการดีขึ้นก็พ่อแม่พอดีขึ้นไปตามลูก
0: ให้กำลังใจเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อสู้ๆเลยนะคะเพื่อลูกชายนะส่วนตัวผู้ช่วยพยาบาลนะคะก็ถูกสั่งพักงานแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์น่าจะทราบผลสาธารณสุขจังหวัดยโสธรก็ให้ข้อมูลว่าตัวเองก็คือเจ้าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกเสียใจแล้วก็วิตกกังวลด้วยนะคะแต่ถ้าผลสอบออกมาพบเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็อาจจะต้องเจอโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการส่วนคดีความยังไม่ได้มีการสอบปากคำผู้เสียหายจากตำรวจนะคะก็เลยยังไม่ได้มีการเรียกตัวผู้กระทำผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
2: อีกเรื่องนึงอยากเอามาเตือนนะโดยเฉพาะหลายบ้านที่มีผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กเนี่ยอย่าให้คลาดสายตานะครับเพราะว่าล่าสุดเองเป็นคุณยายอายุ82ปีหายตัวออกจากบ้านไปอย่างไร้ร่องรอยเลยครับ

0: เอาช่วยกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะลูกหลานพร้อมกับชาวบ้านช่วยกันประกาศตามหานะครับชื่อว่าคุณยายเฉลียวโพกพูนหรือเราเรียกว่าคุณยายแกละอายุ82ปีครับยายหายตัวออกจากบ้านพักแถวๆซอยนวมินทร์42หายไปตั้งแต่เช้ามืดประมาณสัก 5:30 ของวันอังคารที่14กันยายนที่ผ่านมาคือหายไปหลายวันแล้วนะคุณผู้ชมลูกหลานเป็นห่วงยายมากเพราะยายไม่เคยไปไหนไกลครับแถมช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นกลัวเหลือเกินว่ายายอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะซึ่งทีมกู้ภัยก็ปูพรมนะคะลงพื้นที่ค้นหาพื้นที่ใกล้ๆบ้านคนในซอยเองก็ไม่เห็นคุณยายเดินออกมาเลยนะคะดูกล้องวงจรปิดหน่อย
0: เป็นยังไง
1: ก็เหมือนจะไม่เห็นคุณยายออกจากบ้านเลยค่ะพอสอบถามข้อมูลจากลูกหลานก็บอกว่าหลังบ้านเนี่ยมีป่าต้นปรือและบริเวณนั้นมันมีร่องน้ำไหนมาดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมสภาพป่าเป็นแบบน
0: ี้มากเลยนะ
1: มันรกมากเลยนะคะปรากฏผู้ชมคะเจอคุณยายอยู่ในป่าตรงนี้จริงๆเอาดูวินาทีเจอตัวหน่อย
2: ไม่งั้นรอเช้าย
3: ายอยู่เฉย
2: ยายยายอยู่เฉยๆนะคะ
3: ผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วย
2: ดีนะเรามาไม่งั้นรอเช้า
4: ขอผ้าหน่อยได้ไหม
2: กลัวผ้า
3: ไปก่อนเลยพี
2: ่เช็ดหน้ายายก่อน
3: มาไว้ก่อนนะยาย
2: โอเคเจอยายแล้วเจอยายแล้วค่ะ
1: โอ้โล่งใจไปทีอุ้มออกมาก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ยาย82แล้วคุณผู้ชมแล้วไปทำไมไปอยู่ในป่าปือแบบนี้กู้ภัยบอกว่าตอนเดินเข้าไปในน้ำนะป่าปือเนี่ยคุณผู้ชมไปเจอยายโผล่หัวขึ้นมาจากร่องน้ำฮ
1: ะ
0: ตะโกนเรียกยายตะโกนเรียกยายคุณยายกระพริบตาตอบรับฮะ
1: ก็คือแม้แต่จะส่งเสียงบอกยังไม่ได้อ่ะ
0: เอาแต่ถ้ากระพริบตาก็แสดงว่ายังมีสติอยู่แต่ร่างกายเนี่ยอ่อนแรงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเบื้องต้นคุณยายปลอดภัยแล้วนะครับแต่มีอาการป่วยติดเชื้อเพราะว่าคุณยายแช่อยู่ในบ่อน้ำนานหลายชั่วโมงมากๆประกอบกับฝนตกหนักหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมนะหลายคนคงจะสงสัยนะว่าเอ๊ะคุณยายทำไมหายไปแล้วไปอยู่ในป่าปือได้ยังไงต้องรอให้คุณยายอาการดีขึ้นนะเดี๋ยวจะสอบถามให้นะครับว่าทำไมถึงไปอยู่ในป่าปือแล้วอยู่ในน้ำแบบนี้นะครับ
1: ค่ะขอให้คุณยายแข็งแรงไวๆแล้วก็ลูกหลานช่วยกันดูแลใกล้ชิดนะส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะคุณแม่วอนช่วยหน่อยนะคะลูกสาวเขาเนี่ย2ขวบ8เดือนแต่น้องเนี่ยมีการพิการแต่กำเนิดด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยนมที่เด็กจะกินได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนมพิเศษทางการแพทย์ซึ่งราคาสูงมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณพ่อมีรายได้เพียงแค่ 12,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ต้องเลี้ยงดูถึง5ชีวิตค่ะครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่บ้านไม้หลังเล็กๆนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวนุจรีขวัญดีอายุ29ปีคุณแม่ของน้องซาฟีร่ามามิอายุ2ขวบ8เดือนต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกซึ่งมีความพิการตั้งแต่กำเนิดโดยมีคุณพ่อเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวแต่ว่ารายได้คุณพ่อค่ะเดือนละ 12,000 บาทต้องดูแลสมาชิกถึง5คนทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอนะคะโดยน้องซาฟีร่าเองต้องไปหาคุณหมอทำกายภาพบำบัดเดือนละ 2-3 ครั้งแล้วเฉพาะค่าเดินทางนะคะครั้งละ 1,000 บาทไปแล้วล่าสุดคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องมีการเจาะหน้าท้องเพื่อให้อาหารเนื่องจากว่าน้องมีปัญหาไม่สามารถกลืนอาหารได้ตามปกติค่ะ
0: นอกจากนี้คุณผู้ชมครับน้องยังต้องดื่มนมผงทางการแพทย์ที่คุณแจ็คบอกคือกระป๋องนึงเนี่ย450บาทครับแล้วเดือนนึงใช้ทั้งหมด16กระป๋องด้วยกันถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายก็ประมาณเดือนนึงนะ 7,200 บาท
1: ก็คือถ้าเอาแค่ค่านม 7,000 กว่าบาทค่าเดินทางประมาณสัก 3,000 เงินเดือนคุณพ่อ 12,000 ก็คือหมดแล้วค่ะ
0: นี่คือเอายังไม่รวมค่าอะไรค่าแพมเพิร์สค่าเดินทางอย่างที่คุณแจ็คบอกครอบครัวมันมีภาระเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องลูกชายอายุ8ขวบพี่ชายของน้องเนี่ยซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นป.2ขาดเรียนบ่อยครับคือที่ขาดเรียนเนี่ยต้องการมาช่วยดูแลน้องสงสารนะ
1: ฮะ
0: แล้วบางครั้งครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะให้น้องไปโรงเรียนนะครับครอบครัวก็เลยวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใหญ่ใจบุญช่วยเหลือในเรื่องของนมทางการแพทย์พวกแพมเพิร์สเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากบางหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับ
5: ได้นมแพมเพิร์สให้ลูกสาวไงค่ะแล้วก็มีลูกชายที่แบบว่าช่วงนี้ก็หยุดโรงเรียนบ่อยอยู่เพราะว่าเงินไม่พอเพราะว่าเนี่ยหมอนัดหนูแล้ว24ไปโรงพยาบาลเพราะว่าต้องย้ายเข้าไปรักษาในตัวเมือง
6: แพมเพิร์สนี่ใช้เยอะต่อเดือนนี่ยังไงซะประมาณนึง
5: เดือนนึงก็ประมาณ 4-5 ห่อค่ะฉี่เยอะๆอ่ะไม่สามารถเอาไว้ได้นานเพราะว่าน้องจะเป็นแผลกดทับข้างหลังอ่ะ
1: โอ้ฟังแล้วเห็นใจจังเลยอะค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ดูข่าวนี้อยู่นะคะอยากช่วยเหลือครอบครัวนี้นะแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆอะทั้งพี่8ขวบทั้งน้อง2ขวบนะคะสามารถประสานไปได้นะเราขึ้นเบอร์ของคุณแม่นางสา

0: สาวนุชรีขวัญดีให้อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ0935736974แคปหน้าจอช่วยเหลือด้วยนะคะน้องพิการตั้งแต่กำเนิดนะรายได้ในครอบครัวนี้ไม่พอนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่ก็เลยร้องทุกข์เข้ามาผ่านเพจข่าวช่องวันวันนิวส์ของเราวันนี้วันช่วยได้ช่วยออกข่าวแล้วแล้วก็หวังจะเป็นสะพานบุญให้คนไทยทั่วประเทศขอช่วยเหลือครอบครัวนี้อีกครอบครัวนึงนะคะส่วนท่านไหนชมรายการอยู่มีความทุกข์เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะผ่านเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์และวันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: เอาอีกข่าวหนึ่งพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงปรากฏว่ามีพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาเก็บแหวนทองได้นะครับพอเก็บแหวนทองได้เนี่ยก็ประกาศตามหาปรากฏว่ามีเจ้าของ2คนฮะมายืนยันว่าไอ้แหวนเนี่ยมันเป็นแหวนของฉัน
0: อ้าว
1: แล้วใครจะเป็นเจ้าของล่ะ
0: ดูยังไงพิสูจน์ยังไง
1: ตำรวจก็งงพนักงานร้านก็งงเหมือนกันแล้วใครคือเจ้าของเล่าให้ฟังแบบนี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงของวันนี้เองนะครับนายอิทธิพัฒน์อายุ23ปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้ออยู่ในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดกำลังจะนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าแล้วเขาเนี่ยไปพบแหวนทองตกอยู่หน้าร้านก็เลยนำไปให้ผู้ช่วยผู้จัดการร้านช่วยโพสต์ประกาศตามหาเจ้าของผ่านทางกลุ่ม Facebook ของจังหวัดตราดแต่ปรากฏว่ามีคนติดต่อเข้ามา2คนครับและ2คนเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าของแหวนวงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
0: แต่ว่าแหวนมันมีวงเดียวอะค่ะ
1: ก็นั่นน่ะสิเอาอย่างนี้ฝ่ายหนึ่งก็คือนางสาวสุจิตราอายุ30ปีเดินทางมาติดต่อขอรับแหวนยืนยันว่าแหวนนี้ของเธอแน่นอนสวมใส่มานาน2ปีแต่ช่วงหลังเนี่ยแหวนมันหลวมเนื่องจากว่ากำลังลดน้ำหนัก
0: อันนี้เขามีภาพให้ดูด้วย
1: เขาก็มีหลักฐานมาถูกไหมน่ะน้ำหนักตัวเขาลดลงไป10กิโลจึงอันเนี้ยค่อยๆจับแหวนไว้ตลอดเวลาเดินทางไปไหนมาไหนแต่วันเนี้ยไม่รู้ว่าแหวนมันหล่นหายไปได้ยังไง
0: ค่ะ
1: นางสาวจุติตาบอกว่าตอนแรกดีใจที่ทราบว่ามีคนเก็บแหวนได้แต่กลับต้องมาแปลกใจเมื่อมีบุคคลอีกคนนึงติดต่อมาบอกเป็นเจ้าของแหวนเช่นกันครับ
2: ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มาแฟนมาถามหาว่าแหวนอยู่ไหนก็เลยเพิ่งเห็นว่ามันไม่อยู
3: ่ถามตอนถึงบ้านแล้วด้วย
2: ใช่
3: แล้วเราก็
2: แล้วก็แบบว่าก็พยายามหาก่อนที่บ้านแล้วก็โทรไปถามแม่ว่าตกที่บ้านไหมเพราะว่าเพิ่งกลับจากบ้านแม่แล้วก็แต่ว่ามันมีแหวนที่หนึ่งก็คือแหวนเซเว่นแล้วก็มีจักร
1: เอาแต่อีกคนเนี่ยทักแชทมาบอกว่าเป็นเจ้าของแหวนเหมือนกันนะครับทีนี้ต้องให้ตำรวจแล้วล่ะตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับตำรวจสภ.เมืองจังหวัดตราดนะครับเบื้องต้นลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแต่ยังไม่ส่งมอบแหวนให้ใครเพราะมีคนอ้างสิทธิ์2คนและให้เอาหลักฐานมาพิสูจน์กันต่อหน้าตำรวจนะครับ
0: ไม่รู้ให้ลองสวมดูได้ไหมเหมือนรองเท้าซินเดอเรลล่า
1: ไม่รู้ต้องเอาภาพหลักฐานมายืนยัน
0: แต่คุณสุจิตามีภาพนะ
1: ค
0: ุณผู้ชมไปดูปัญหาบอร์ดกสทช.กันต่อเลยนะคะอย่างที่เรารายงานล่มมา11รอบวันนี้มีเสียงเรียกร้องมาจากวุฒิสภาบ้างแล้วนะคะอยากให้หาแนวทางปลดล็อกเพราะกลัวว่าเรื่องสำคัญของประเทศมันจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะวันนี้นายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียงวุฒิสภาระบุว่าหลังการประชุมกสทช.ล่มต่อเนื่อง11ครั้งหลายวาระค้างอยู่นะคะมันกระทบกับทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อก็เสนอให้มีกลไกที่จะทำให้กสทช.กลับมาขับเคลื่อนงานแล้วก็จัดประชุมได้
1: นี่แหละฮะอาศาสตราจารย์กิตติคุณพี่ดงรองรามสูตรนะครับกรรมการกสทช.ยอมรับว่าแม้งานส่วนอื่นยังเดินหน้าแต่มันมีคอขวดในเรื่องที่ต้องรีบพิจารณาร่วมกันนะครับหากกลับมาประชุมกันได้ต้องเร่งนำแผนแม่บททีวีดิจิตอลขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกๆเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วส่วนทางออกหากยังประชุมไม่ได้อาจารย์พี่ดงรองระบุว่าอาจต้องขอความช่วยเหลือจากศาลเพื่อพึ่งอำนาจตุลาการเพื่อให้การทำงานของกสทช.เดินหน้าต่อไปได้ครับ
4: เราอยากประชุมและขับเคลื่อนงานให้เดินนะฮะนี่ฉันก็บอกตรงๆว่าก็เบื่อและเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไปดูตัวต้นของปัญหานี่ไม่เกี่ยวกับกรรมการคนอื่นเลยนะกรรมการคนอื่นมารับผลนะฮะถ้าจะต้องขอความช่วยเหลือจากศาลหรืออะไรก็ตามฮะก็ต้องไปทางนั้นแหละเป็นความจำเป็นเพราะเราก็ต้องพึ่งอำนาจทางตุลาการ
0: เดี๋ยวต้องลุ้นน่ะคุณผู้ชมประชุมบอร์ดกสทช.รอบต่อไป23กันยายนนี้จะล่มเป็นครั้งที่12หรือไม่นะคะ
1: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์มากันที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่บอกเลยนะครับว่าถูกใจคุณผู้ชมที่ชอบดูแลสุขภาพแน่นอนติดตามเลยครับ
5: ผลิต ตภัณฑ์เสริมอาหารสามเดลี่เวจี้พลัสร่วมมือกับแอนซีเรียมมอบความสุขสนุกล้นตลาดชวนให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองด้วยน้ำผงผักชงดื่ม1

0: ซองมีผงและสารสกัดจากผักและผลไม้อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดครบ5สีมีคุณประโยชน์ใยอาหารสูงดื่มกันแล้วทั่วไทยกว่า12ล้านแก้วการันตีด้วยยอดขายทะลุ200ล้านบาทรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นเมลอนฉีกชงดื่มตอกย้ำการใส่ใจตัวเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสขอเชิญชวนให้ทุกคนทานผักในทุกๆวันเพราะการทานผักสดเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากมาแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสฉีกชงดื่มวันละ1ซองรวมส่งต่อการใส่ใจตัวเองง่ายๆให้กับคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @gmmveggie
1: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนกันทั้งซอยและไม่รู้ว่าพี่เขาไปโดนตัวไหนมาแท็กซี่คันนี้ถึงทำแบบนี้ค่ะ
2: โอ้โหคือถ้าเป็นเรารู้ตัวเราจะหยุดแล้วนะ
1: แล้วอันดับแรกน้องหมาตัวนี้ก่อนไปก่อนแล้วลูกนี่เขาเรียกเกียร์หมาของจริงเป็นแบบนี้คุณผู้ชมไม่ทันโดนชนแน
2: ่ไม่จับมอเตอร์ไซค์กับข้าวของชาวบ้านน่ะเขาหนีไม่ได้ไงนะจอดกันอยู่อย่างนี้ฮะ
1: ก็ตีสามนะคะโดนชนดะเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคุณผู้ชมรถแท็กซี่คันนี้เข้าไปชนสนั่นอยู่ในซอยเทศบาลบางเสาธงกวาดข้าวของจนพังเสียหายไปหมดชาวบ้านตื่นตกใจออกมาตะโกนบอกให้คนขับแท็กซี่จอดข้าวของเขาพังหมดแล้วแต่เนี่ยค่ะไปอ้าวเลยค่ะมีกล้องหลายมุมจับภาพได้ก็จะรับความเสียหายกันอย่างหนักเลยนะคะชาวบ้านบอกหลังเกิดเหตุไม่ได้นอนเลยต้องรีบออกมาตรวจสอบว่ามีอะไรเสียหายบ้างแล้วเอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดส่งให้ตำรวจสภ.บางเสาธงตามหาตัวคนขับแท็กซี่มารับผิดชอบนะคะซอยเนี้ยเนี่ยความกว้างมันแค่ประมาณสักไม่ถึง3เมตรชาวบ้านบอกว่าจริงๆปากซอยมีเสาเหล็กกั้นเพื่อไม่ให้รถยนต์ผ่านได้ด้วยซ้ำแต่หลังจากนั้นมีการเอาออกเพื่อพัฒนาพื้นที่แล้วก็รถฉุกเฉินรถดับเพลิงจะได้เข้ามาก็เข้ายากอ่ะแต่เขาเอาเสากั้นออกกลายเป็นรถฉุกเฉินไม่ได้เข้าแท็กซี่เข้าแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินตามมาชาวบ้านบอกโอ้โหน่าจะมาบอกกันสักหน่อยนึงมีเหตุจำเป็นอะไรถึงต้องทำแบบนี้ค่ะ
3: มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหายบ้าง
4: ก็มีบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีรถเยอะครับตัวนี้ขี่ไม่ได้เลยครับผมแล้วก็มีรถบางคันอยู่ในซอยก็โดนเล็กๆน้อยๆแต่เขาไปแจ้งความไว้แล้วครับ
5: แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงานหรือว่ามามีงานมันก็ค่อยขยับมันได้เพราะมอเตอร์ไซค์มันเลื่อนได้แต่เนี่ยแท็กซี่มาด้วยความเมาเลยไม่เลื่อนรถอะไรเขาเลยชนรถเขาลูดรถเขาไปเลย
1: โอ้พี่ลูดรถอย่างงี้ไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นรถฉุกเฉินนะก่อนจะเข้าเขาจะบอกชาวบ้านว่าเออรถใหญ่จะเข้าขยับมันก็เลยไม่เกิดปัญหาตอนนี้แกะรอยเจอแล้วเจอแต่รถไม่เจอตัวคนขับนะคุณผู้ชมแท็กซี่คันนี้จอดทิ้งอยู่ริมถนนใกล้โรงเรียนห่างจากจุดเกิดเหตุไป1กิโลเมตรกำลังเร่งติดตามตัวอยู่เจ้าของแท็กซี่เขาบอกว่าปล่อยเช่าให้นายณัฐพงศ์อายุ50ปีเอาไปขับแต่ตอนนี้ก็ยังติดต่อณัฐพงศ์ไม่ได้สงสัยอยู่นะเมาหรือเปล่าสภ.บางเสาธงตามตัวอยู่นะคะ
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับความสนุกกับละคร1ทุ่มเรื่องใหม่นะครับนักตบวัดโคกปังนะครับกับภารกิจครั้งใหม่ๆที่สาวๆของเรานะครับแก๊งนักตบขอมาสู้เพื่อที่จะกอบกู้วัดโคกปังคืนนี้ครับแฟนๆต้องมาเอาใจช่วยเชียร์น้องๆทีมนักตบจากโรงเรียนบ้านโคกปังกันเยอะๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งดีกรีเป็นแชมป์เก่าอย่างโรงเรียนเทพรังสรรค์เนี่ยเขาจะเปิดตัวผู้เล่นที่มาพร้อมกับลูกตบสุดอันตรายติดตามพร้อมกันนะครับกับละครใหม่นักตบวัดโคกปังเวลา1ทุ่มตรงวันนี้นะครับดูทีวีทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวครับ
1: อุ๊ยถอดเสื้อแล้วอ่ะแต่ไม่รู้เป็นใครนะ1ทุ่มต้องรอชมกันนะคะคุณผู้ชมเอาส่วนเหตุการณ์ต่อไปมันลุ้นตำรวจจะจับได้หรือเปล่านะคะที่ขอนแก่นเจ้าหน้าที่ไปเจอหนุ่มวัยรุ่นลักษณะเนี่ยต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์มาดูมีพิรุธปรากฏเจ้าตัวไม่ยอมให้จับซิ่งรถหนีตำรวจ 3-4 นายพยายามจะไล่ติดตามระหว่างทางผู้ก่อเหตุก็แอบโยนเหมือนกับเป็นถุงปริศนาลงข้างทางไว้ก่อนอันเนี้ยชัดเจนและพิรุธแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดหรอกค่ะถูกรวบตัวเอาไว้ได้ในที่สุดนี่จังหวะเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่จับได
2: ้ก็จะหนีทำไม
1: ก็เพราะว่าปรากฏถุงที่ทิ้งไปอ่ะตรวจสอบแล้วเจอยาบ้า2เม็ดค่ะก็เลยต้องนำตัวชายคนนี้ไปสอบปากคำนะคะและเจ้าตัวก็บอกที่หนีนะเพราะว่าเสพยาบ้ามาด้วยแล้วก็ยังมียาบ้าครอบครองอีก2เม็ดนะคะอ้าวก็เลยกลัวจะถูกจับสุดท้ายหนักกว่าเดิมค่ะ
2: เอาไปที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะครับ

0: ุณผู้ชมเรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกับศรีกาคนสนิทข่าวดีนะครับตำรวจเตรียมพิจารณาคืนพื้นที่รวมทั้งเงินในบัญชีวัดที่ถูกอายัดเอาไว้นะครับตำรวจกองปราบนะครับไปตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทนะครับจากข้อหาก็คือร่วมกันเบียดบังเงินวัดนับร้อยล้านเลยแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรในวัดกันอย่างต่อเนื่องยังได้ยินเสียงสวดมนต์กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตำรวจเตรียมพิจารณาคืนพื้นที่พร้อมกับทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะบัญชีเงินฝากของวัดมีอยู่ประมาณ71ล้านบาทล่าสุดมีรายงานว่ายังไม่พบความเกี่ยวข้องกับคดีจึงเตรียมพิจารณาถอนการอายัดเพื่อส่งคืนให้กับวัดได้ไปใช้ประโยชน์ต่อนอกจากนี้รักษาการเจ้าอาวาสเตรียมที่จะปรับปรุงพื้นที่วัดหรือแผงสังกะสีขนาดใหญ่ที่บดบังทัศนียภาพที่สำคัญก็คือเมนเผาศพที่ถูกปิดตายไม่รับเผาญาติโยมมานาน5ปีเพราะอดีตเจ้าอาวาสที่ถูกจับกุมไปใช้ที่นี่เป็นที่เก็บของชาวบ้านบอกว่าก็ดีก็จะได้กลับมาใช้วัดเนี่ยเป็นวัดที่ได้ช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้น้ำพึ่งสาวเสียงหวานจากร้อยเอ็ดก็โตกลับพุทธาดวลอย่างสุดกำลังเพื่อด่านที่สำคัญที่สุดในชีวิตและสุดท้ายด้วยน้ำเสียงใสกังวานก็ทำให้น้ำพึ่งคว้าแชมป์20สมัยมาครอบครองได้สำเร็จพร้อมสะสมวงล้อเงินทุนเพื่อนำไปปิดหนี้ให้ครอบครัวได้ถึง 500,000 บาทวันนี้พบกับผู้ท้าดวลคนใหม่หนุ่มต่างชาติที่ขอคว้าโอกาสบนเวทีเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ
1: ่ปัจจุบันผมทำงานเป็นพนักงานร้านกาแฟครับผมทำอาชีพนี้มาได้8ปีแล้วครับผมสาเหตุที่อยู่นานนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีครับสวัสดิการร้านดีครับผมค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีครับแล้วก็พนักงานทุกคนสามารถพักที่นี่ได้ฟรีครับเจ้านายผมก็จะมี2คนนะครับใจดีมากครับแล้วก็ให้อาชีพให้โอกาสครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกอย่างครับ
2: คุณก็ได้เห็นแล้วว่าเจ้าของร้านเขาหน้าตาดีแค่ไหนนะหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้นะ
3: คือภาพที่เห็นจากพี่น้องบ้านเฮา
4: ผมว่าอ้วนเป็นคนร้องเพลงเก่ง
5: ส่งได้เสียงดี
6: ย้วนทำได้ดีมาก
2: สวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำหมุดเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณเป็นแชมป์ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้ว

0: รถเกี่ยวรถข้าวคูปต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ให้พี่พีเสด็จพี่หนุ่ยสุจิราและคุณสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เช่นเคยมาเช็คก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีพี่น้องทางเหนือเตรียมรุ่นกันกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้ววันพฤหัสแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งฟุตบอลในรังมาจากภาคเหนือสวัสดีคุณเบนครับถ้ากรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าข้อมูลผิดพลาดเรามีวิธีแก้ไขไงครับคุณเบนครับ
2: ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อหรือสกุลหรือที่อยู่ที่กรอกผิดนะคะลูกค้าสามารถแจ้งผ่านแชทใน LINE @กะทิอร่อยดีได้เลยค่ะจะมีแอดมินคอยดูแลลูกค้าแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะคะ
0: ครับผมอยากให้คุณเป็นเศรษฐีอร่อยดีด้วยกันครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคเหนือไม่ต้องรอกันเมินนะวันพฤหัสแบบนี้เป็นคิวผู้โชคของเช้าเหนือฮะและนี่คือผู้โชคดีในวันนี้ทั้ง2ท่านครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคเหนือจริงๆภาคเหนือมีร้านข้าวซอยเยอะต้องใช้กะทิเยอะอย่างแน่นอนและเราก็ไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสฮะและนี่คือ2ร้านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับต้องขอแสดงความดีกับเศรษฐีชาวเหนือทุกท่านในวันนี้ด้วยครับวันพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีจากภาคใต้กับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
4: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
5: ว้าวเสร็จแล้ว
4: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: เด
4: ี
6: ๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
7: ช้
6: าหร
7: ือ
6: ย
7: ัง
6: ใครตะโกนแบบวันแม
8: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
9: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
13: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
14: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
15: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
16: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
17: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
18: ดื่มง่ายมาก
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
13: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
14: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึง

แบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: นู่นเลยตัวเด็ดน้องปารินค่ะกัปตันทีมหัวเสาอายุ14เองแต่ติดเยาวชนทีมชาติ U16 แล้วล่ะค่ะ
2: นี่มันอเวนเจอร์ชัดเลยอ่ะ
3: ปารินเขาเกลียดความพ่ายแพ้ที่สุดแค่เขาขยับตัวเกมก็เปลี่ยนเลยครับ

0: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: ที่เดียว
1: นักตบวัดข้อบาง
2: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา1 ทุ่มตรง
3: พิเศษลูกค้า AS
4: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาท
4: ต่อเดือน
3: กดดอกจัน59
4: ซีเลียน
3: โทรออก
5: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
6: เนี่ยโกงนะ
7: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
6: อาเกสองเป็นรักแรกของอัว
8: หรือ
6: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
5: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
9: แกรู้บ้างไหมอาโกงนะรักที่นี่ขนาดไหน
10: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
11: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
12: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6 โมงเย็น
13: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
14: ้วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
15: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
16: ไม่บาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
18: ต้อนรับเข้าสู่เพลงชิงทุนนะวันนี้คุณจะได้พบกับนักร้องเสียงนุ่มมากความสามารถคนนี้เต๋าพรัญวัฒน์ครับวันนี้มากับเพลงรักร้างรารี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตกลงว่าตอนนี้เต๋าพระรันวัดน้องออกว่าพระรันวัดหรือพระรันวัด
1: พระรันวัดค่ะ
0: พระรันวัดนะชื่อใหม่
1: ชื่อใหม
0: ่แต่มีใหม่กว่าก็คือเพลง
1: ถูกต้อง
0: รักร้างราดรี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งเองด้วย
1: แต่งเองโปรดิวเซอร์เองค่ะ
0: ที่ฟังไปเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันที่3
1: เป็นเวอร์ชันที่3นะคะที่ฟังไป
0: เป็นโปรดิวเซอร์เชิงซ้อนนะฮะทำหลายท่านหลายรอบ
1: ทำหลายๆอัน
0: แล้วทำหลายๆอันทำเป็นเวอร์ชันแรกมาก่อน
1: ใช่
0: แล้วยังไงถึงทำไมถึงมีทั้ง3เวอร์ชันแล้วตอนนี
1: ้ก็คือเพลงนี้เราเขาเรียกว่าด้วยความอยากเนอะโปรดิวเซอร์เองมันก็ได้ยินนู่นได้ยินนี่ค่ะอย่างตัวออริจินอลมันก็จะเป็น
0: เสียงในหัวมันลั่น
1: ซ้ายมันลั่นก็เลยทำเลยอย่างออริจินอลก็จะมีความลูกทุ่งภาคกลางที่จะมีเสียงแอคโคเดียนเป็นตัวนำความแบบมีความวินเทจ
0: เป็นวินเทจ
1: มีความวินเทจอะไรอย่างงี้ค่ะบวกกับดนตรีแบบป๊อปๆผสมเข้าม
0: า
1: ส่วนอีกเวอร์ชันนึงตัวเวอร์ชันที่2จะเป็นสเปเชียลเวอร์ชันถ้าเวอร์ชันนั้นก็จะมีความลูกทุ่งแท้ๆค่ะที่ร้องไว้กับน้องต้นข้าวสุปริยาค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไงเป็นไง
1: ตอนนี้ก็ทะลุล้านวิวไปแล้ว
0: นี
1: ่จริงๆถือว่าเป็นเพลงแรกด้วยที่ขึ้นล้านวิว
0: แล้วตอนนี้ก็ทำเวอร์ชัน3เวอร์ชันเมื่อกี้มาให้ฟัง
1: ใช่ครับ
0: ฝากเพลงหน่อยครับ
1: ค่ะก็รักร้างราตรีนะคะตอนนี้รับฟังนะคะได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็ทาง official ของ GM Grammy Go นะคะ YouTube เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะทุกเวอร์ชันเลือกกันเลยค่ะ
0: เอาล่ะวันนี้พร้อมมอบกําลังใจทุกคนนะครับสวัสดีเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ช่วงหน้าพบกับผู้ท้าดวลคนใหม่ที่ขอมาสู้ต่างถิ่นเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว
3: ปัจจุบันผมทำงานเป็นพนักงานร้านกาแฟครับผมทำอาชีพนี้มาได้8ปีแล้วครับผมสาเหตุที่อยู่นานนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีครับสวัสดิการร้านดีครับผมค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีครับแล้วก็พนักงานทุกคนสามารถพักที่นี่ได้ฟรีครับเจ้านายผมก็จะมี2คนนะครับใจดีมากครับแล้วก็ให้อาชีพให้โอกาสครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกอย่างครับ
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
7: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
9: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
8: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
10: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
11: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
8: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุ

0: เข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
2: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
3: เลกาซี
4: 300มิลลิลิตร Be your originalLactosoy Original Number 1 Brand Thailand 300 million
3: Lactosoy อร่อยคุ้มค่า
4: It's real
5: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
6: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
6: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานนี้แล้วจะสบายกันหรือแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
6: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
7: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปุ๊ก
7: มึงหลอกกู
6: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
7: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
7: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
10: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ุกกี้เผยว่าในซิทคอมหอตัวดีสร้างความท้าทายด้านการแสดงเป็นอย่างมากเพราะเจ้าตัวคุ้นชินกับซิทคอมที่แสดงจบในฉากไม่ได้ร้อยเรียงเรื่องราวค่ะ
1: จะเล่นเป็นฉากๆไปแต่ทั้งนี้เป็นเรื่องราวเลยซึ่งท้าทายค่ะท้าทายความสามารถแบบหน้ามือหลังมือเลยก็ว่าได้เพราะว่าตุ๊กกี้เกิดจากการหล่อหลอมด้วยคำว่าอิมพอไวอยู่ๆแล้วมันถูกตีกรอบให้พูดในส่วนที่เขาต้องพูด
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 회사 마리 화이트닝 로션 필수의 등쇼
1: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
2: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเหอรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: เรายังอยู่กับน้ำผึ้งแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนวันนี้เธอต้องเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่ที่โหดและหินมากกว่าเดิมจะเป็นยังไงบ้างเชิญรับชมเลยครับ
4: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์20สมัยคนล่าสุดของคุณคนไทยทั้งประเทศครับมีเงินทุนสะสมอยู่ 500,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีครับเชิญเลยเป็นไงความรู้สึกตอนนี้โล่งขึ้นไหม
5: โล่งค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะ
4: หลังจากนี้ทำหน้าที่รับใช้ท่านผู้ชมให้ดีที่สุดพร้อมทั้งเก็บสะสมเงินรางวัลเงินทุนต่อไปนะ
5: ค่ะ
4: เอาล่ะด้านต่อไปไม่รอช้าพบกับพนักงานร้านคาเฟ่ฮะที่ขอสู้หารายได้ต่างถิ่นเพื่อสร้างบ้านหลังแรกให้เสร็จอ้วนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: สบายดีเจ้าข้าพเจ้าซื้ออ้วนอายุ29ปีมาจากสปป.ลาวเจ้า
7: 29ปี29
4: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
6: ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ร้านวันสะพอนาทีครับผมเป็นร้านกาแฟ
4: เป็นร้านกาแฟเหรอทำหน้าที่อะไรพี่อ้วน
6: หลักๆจะเป็นทำเครื่องดื่มครับ
4: บาริสต้า
6: ประมาณนั้นครับ
4: นี่ทำมากี่ปีแล้ว
6: ทำมาได้8ปีแล้วครับ
4: 8ปี
6: ครับ
8: ปัจจุบันผมทำงานเป็นพนักงานร้านกาแฟครับชื่อร้านวันอพอร์ตทีครับผมที่ร้านก็จะมีพวกกาแฟสดครับเบเกอรี่ครับผมอาหารเวียดนามแล้วก็เครื่องดื่มครับร้านเปิดอยู่แถวเสรีไทยซอย59ครับที่ร้านก็จะมีพนักงาน6คนครับจะมีหน้าบาร์3คนครับแล้วก็มีพี่ครัว3คนครับหน้าที่หลักของผมก็จะทำเครื่องดื่มครับแล้วก็มีแบบล้างจานเก็บโต๊ะรับลูกค้ารับออเดอร์มีอบขนมบ้างอุ่นขนมเสิร์ฟลูกค้าครับประมาณนี้ครับปกติทำงานก็ตื่น 6:30 น.ครับผมแล้วก็ลงมาทำงาน 7:30 น.ครับมาถึงก็จะเปิดร้านครับแล้วก็เตรียมของหน้าร้านครับจัดพวกขนมจัดของพร้อมเสิร์ฟลูกค้าครับแล้วก็ร้านเปิดอีกที 8:00 น.ครับผมทำอาชีพนี้มาได้8ปีแล้วครับผมสาเหตุที่อยู่นานนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีครับสวัสดิการร้านดีครับผมค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีครับแล้วก็พนักงานทุกคนสามารถพักที่นี่ได้ฟรีครับเจ้านายผมก็จะมี2คนนะครับผมมีพี่แจงกับพี่จี้ครับผมใจดีมากครับแล้วก็ให้อาชีพให้โอกาสครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกอย่างครับสาเหตุที่ผมมาทำงานที่ไทยนะครับเพราะว่ารายได้เยอะกว่าครับแล้วโอกาสในการทำงานเยอะกว่าครับแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็การสื่อสารก็คล้ายกันกับที่ลาวครับชีวิตก่อนหน้านี้นะครับผมก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าถ้าวันไหนไม่ได้ไปเรียนก็จะช่วยพ่อครับผมทำรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ทำไร่ทำนาบ้างครับตอนนั้นก็ลำบากมากครับผมได้เงินไปโรงเรียนประมาณวันละ5บาทครับถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วก็ต้องกลับไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านครับแล้วก็เรียนมาจบม.1 ตอน11ปีครับหลังจากเรียนจบม.1 นะครับผมก็ไม่ได้เรียนต่อครับเนื่องจากว่าทางบ้านไม่มีเงินส่งครับผมก็ออกมาช่วยพ่อผสมปูนครับทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ประมาณ 4-5 ปีแล้วครับผมแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้ทำงานนะครับก็จะไปหาอาหารป่าครับพวกปลาหน่อไม้เห็ดมาทำกับข้าวกินในครอบครัวครับตอนอายุ16ปีนะครับผมก็ได้ข้ามมาทำงานที่ไทยครั้งแรกครับเป็นที่จังหวัดนครพนมครับผมทำร้านอาหารครับทำได้อยู่ประมาณ6เดือนครับผมแล้วก็ตอนนั้นด้วยความยังเด็กครับรู้สึกว่าคิดถึงบ้านก็เลยกลับครับผมกลับบ้านไปครับพอกลับไปอยู่บ้านได้ประมาณสัก2ปีนะครับผมมันไม่ค่อยมีรายได้เท่าไหร่ครับก็เลยตัดสินใจกลับมาทำงานที่ไทยอีกครั้งหนึ่งครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะมาทำงานอะไรอาชีพอะไรจนมาเจอเจ้านายทั้งสองคนนะครับผมก็คือพี่แจงกับพี่จี้ครับเขาก็ได้ให้โอกาสผมครับผมทำงานที่นี่จนอยู่ที่นี่ได้มาถึง8ปีแล้วครับก็อยากจะขอบคุณเจ้านายทั้งสองคนนะครับผมที่ให้โอกาสผมทำงานแล้วก็ทำให้ผมได้มีเงินส่งที่บ้านครับ เป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้นะครับเพราะผมอยากได้ทุนสักก้อนนะครับเพื่อจะไปทำบ้านต่อให้เสร็จครับผมซึ่งทุกวันนี้ก็ทำบ้านได้ถึง 50% แล้วครับผมถ้าบ้านเสร็จแล้วนะครับผมก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่บ้านนะครับขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ

0: ว่าอ้วนเป็นคนร้องเพลงเก่ง
1: ส่งได้เสียงดี
2: พี่อ้วนทำได้ดีมาก
0: เข้ามาเบาไปจริงๆมันต้องแรงมากกว่านี
1: ้ประมาณ
2: มันต้องสื่อสารมากกว่านี้มันต้องโชว์มากกว่านี้มันต้องแบบฉันแพรว
3: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคขอให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ถึงเวลาท้าทายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC120X Series ขนาด120แรงม้าพร้อมระบบเคเทอร์เลี้ยวได้อิสระแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยว
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่โอเค
12: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
13: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
17: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
18: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช
19: ็คก่อนใช้ยาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ามได้ดิ
1: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลาเอะและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง

0: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
2: ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
3: ช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของอ้วนหนุ่มยอดนักสู้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มาสู้ต่างถิ่นเพื่อกลับไปสร้างบ้านให้ครอบครัววันนี้เขาจะทำได้หรือไม่มาเชียร์ไปพร้อมกันเลยครับ
4: พี่อ้วนอยู่ตรงแขวงไหนหรือจังหวัดไหนของสปป.ลาวครับ
5: แขวงคำม่วนครับ
4: แขวงคำม่วนนี่ตรงข้ามกับ
5: ตรงข้ามกับนครพนมครับ
4: ตรงข้ามกับนครพนม
5: ใช่ครับ
4: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

0: การเงินที่นั่นหายาก
1: ยากครับผมเพราะว่างานประจำไม่ค่อยมีครับเลยขึ้นมาหาที่กรุงเทพน่าจะมีงานรับรองเยอะกว่าครับ
0: มาครั้งแรกงานนครพนม
1: นครพนมครับ
0: มาทำอะไรครับ
1: ทำร้านอาหารครับก็ช่วยเขาเสิร์ฟเก็บโต๊ะประมาณนี้ครับ
0: ได้รายได้เท่าไหร่ที่นครพนม
1: ถ้าตอนนั้นน่าจะประมาณสัก200กว่าบาทครับ
0: 200กว่าบาทอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะ
1: 6เดือนครับ
0: 6เดือน
1: ครับ
0: คิดถึงบ้านไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: แล้วมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองอ่ะใช่ไหมใช่ไหมนั่งเรือกลับบ้านเลย
1: ครับผม
0: ค่าเรือเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนนั้นน่าจะ20บาทครับ
0: 20บาทตัดใจง่ายกลับบ้านไหมกลับ20กลับบ้านเลยจ้าไม่รอแล้วใช่ไหมตอนนั้น
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไปอยู่บ้านอีก2ปีคราวนี้การเงินมันติดขัดแบบเดิม
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ตัดสินใจกัดฟัน
1: ขึ้นมาที่กรุงเทพครับ
0: ถึงกรุงเทพเลย
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้20บาทกลับบ้านไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: หางานอยู่นานไหมกว่าจะได้งาน
1: ตอนนั้นขึ้นมาอยู่กับพี่สาวก่อนครับเพื่อที่จะหางานอีกรอบนึงแต่ว่าพอดีเจ้านายพี่สาวเป็นเจ้านายคนปัจจุบันเลยครับพอไปสวัสดีเขาแล้วเขาก็ชวนว่าอยู่บ้านเขารอก่อนพอร้านเสร็จแล้วค่อยย้ายไปทำที่ร้านก็เลยอยู่กับแกมาสักพักหนึ่งครับแล้วค่อยมาทำร้าน
0: มาทำร้านนี
1: ้ร้านนี้ปัจจุบัน
0: ร้านปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้อยู่มา8ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เจ้านายใจดี
1: ใจดีมากครับ
0: ที่อยู่ฟรี
1: ใช่ครับผม
0: ค่าน้ำ
1: ฟรีครับ
0: ค่าไฟ
1: ฟรีครับ
0: ได้เงินส่งกลับไปบ้านเดือนเดือนหนึ่งเท่าไหร
1: ่ถ้าเดือนหนึ่งถ้ารวมๆก็ประมาณสัก 8,000 9,000 ประมาณนี้ครับ
0: มันเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับ
1: เยอะมากครับผม
0: ดีใจไหมที่แบบ
1: ดีใจครับผม
0: ที่ได้มาเจอเจ้านายคนนี
1: ้ครับผม
0: วันนี้มากับใครครับ
1: มากับเจ้านายครับพี่จี้ครับผม
0: พี่จี้สวัสดีครับพี่จี้ครับขอคุยกับพี่จี้หน่อยครับพี่จี้นี่คือสวัสดิการของที่ร้าน
2: ใช่ๆครับสวัสดิการก็คือจะมีที่พักฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ว่าขอแค่อยู่ร่วมกันแล้วก็มาทํางานได้ก็พอแล้วครับอ
0: ยู่ร่วมกันให้ได้
2: ใช่ครับ
0: มาทํางานให้ได้ก็พอ
2: ก็พอแล้วครับ
0: แล้วเป็นยังไงแต่ละคนพนักงานแต่ละคนเค้าพอมันอยู่ร่วมกันเป็นบ้านเป็นครอบครัวอย่างเค้าเค้าเรียก productive ขึ้นมั้ยเค้าทําให้แบบว่ามีเรี่ยวแรงในการทํางานขึ้นมั้ย
3: ผมไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าโอเคขอพูดถึงอ้วนดีกว่าว่าที่รักน้องเหมือนครอบครัวไม่ได้มองว่าน้องเป็นพนักงานเลยครับ
0: เขาสู้กับเรามาตั้งแต่เริ่ม
3: ใช่ครับภูมิใจในตัวเขาครับ
0: ภูมิใจทุกครั้งที่เขาได้ส่งเงินกลับบ้าน
3: ใช่ครับเหมือนว่าแบบเราได้มอบชีวิตให้น้องรู้สึกว่าน้องโตขึ้นจากวันแรกมากๆเลยครับ
0: พี่จี้ในนามของคนไทยทั่วทั้งประเทศผมขอบคุณพี่มากที่พี่ดูแลเพื่อนของเรา
4: เ
0: ป็นอย่างดี
3: ขอบคุณรายการเหมือนกันครับเพราะที่มอบโอกาสให้น้องเพราะน้องเป็นคนคนลาวแล้วเวทีนี้เป็นในประเทศไทยที่แบบให้โอกาสน้องได้แสดงความสามารถตรงนี้ครับ
0: ขอบคุณพี่ชี้เช่นเดียวกันที่ทำให้เรื่องราวของคนไทยได้ไปสู่สปป.ลาวในฐานะคนใจดีจากประเทศไทยครับขอบคุณมากครับพี
3: ่ขอบคุณมากครับ
0: เฮ้ยโชคดีนะ
1: ครับผม
0: โชคดีนะเอานะผมขอพูดจริงๆก็ไม่ใช่ทุกคนในประเทศใจที่จะใจดีนะ
4: ถูกถูก
0: การมาเจอกับครอบครัวนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตเลย
1: ใช่ครับผม
0: แล้วความฝันก็ค่อยๆก่อตัวนั่นก็คือบ้านที่สร้างตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: จากไม่มีอะไรเลยเหรอ
1: ไม่มีอะไรเลยครับตอนแรก
0: จากพื้นดินเปล่าๆ
1: ใช่ครับ
0: กับบ้านผุกๆหลังเก่ามันเติบโตขึ้นมาเป็นบ้าน
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้มันขาดอะไรอยู่พี่อ้วน
1: ตอนนี้ก็จะขาดเป็นประตูครับหน้าต่างแล้วก็กระเบื้องครับ
0: กระเบื้องพื้น
1: ครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ฉาบครับ
0: ฉาบซะหน่อย
1: ครับผม
0: ทาสีสักนิดนึงใส่ฝ้าให้มันไม่ร้อน
1: ใช่ครับ
0: ใช้ทุนเยอะไหมจ๊ะ
1: น่าจะสักประมาณ 200,000 ครับ
0: ประมาณ 200,000 บาทนะ
1: ครับผม
0: เอาล่ะพบสู้นะ
1: ครับผม
0: โอเคเป็นไงครับพี่เต๋าครับ
5: ต้องบอกว่าสุดยอดมากค่ะ1ต้องเค้าเรียกว่าจากบ้านมาไกลแล้วเนอะไม่20บาทแล้วนะเพราะว่าพอกรุงเทพฯมาไกลแล้วก็คือจากบ้านมาไกลมันต้องมีความเค้าเรียกว่าคิดถึงบ้านขนาดเราแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดมาแค่แบบ
0: ลาดลี
5: ลาดลีมากรุงเทพเนี่ยห่าง2ชั่วโมงเรายังมีความแบบว่าอยากกลับบ้านเลยแล้วแบบพี่เขาต้องมันคือการข้ามประเทศมานะคะในแปลกที่แปลกถิ่นแปลกผู้คนเนี่ยแต่ก็ยังยืนหยัดกับเขาเรียกว่ายืนหยัดที่จะสู้เพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวเนี่ยเราว่าเป็นอะไรที่น่านับถือมากแล้วก็สุดยอดมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่วันทำหน้าที่ฝากร้านหน่อยดิฝากร้านหน่อยแล้วร้านที่ไหนอะไรยังไง
1: ขอฝากร้านหน่อยนะครับผมร้านอยู่ที่ถนนเสรีไทยครับผมซอย59ครับ
0: ร้าน

0: วันสะพอนาทีครับผมมาเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ
1: คุณก็ได้เห็นแล้วว่าเจ้าของร้านเขาหน้าตาดีแค่ไหนนะหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้นะเอาล่ะขอหนึ่งเพลงครับเพื่อขย่าบันลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
0: ฝนรินในเมืองหลวงครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: ขอบคุณครับ
1: คุณครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณเป๋า
2: ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแบบเนื้อเสียงเพราะมากนะคะแบบร้องมาคำแรกอุ้ยคนนี้เสียงเพราะจังเลยฟังแล้วแบบมีความเสียงศิลปินนะแต่ว่าวันนี้อาจจะมีความตื่นเต้นสักนิดหนึ่งก็เลยว่า
1: สังเกตนะหายใจสั้นมากเลย
2: ใช่ใช่จะมีความตื่นเต้นแบบสักนิดหนึ่งแต่เข้าใจได้นะคะความตื่นเต้นเป็นอะไรที่ควบคุมยากก็เลยจะมีอาการแบบสั้นๆๆเสียงมาสั้นๆสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพรวมถือว่าฟังไพเราะฟังเพลินแล้วเหมือนเขาเรียกว่าเพลงเข้ามากๆเลยกับ
1: เรื่องราว
2: เรื่องราวชีวิตเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับ
3: การทิ้งถิ่นฐานของอ้วน

0: มันมีความหมายมากเลยนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับการได้ออกจากบ้านมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านกาแฟด้วยนะครับที่แบบโอ้มีเขาเรียกอะไรเป็นผู้มีเมตตามากผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับรักเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีแทนอ้วนนะครับยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับอ้วนครับส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยผมว่าอ้วนเป็นคนร้องเพลงเก่ง
1: อ้
0: วนมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเล่าอารมณ์เทคนิคลูกเอื้อนลูกไรได้หมดเลยครับอ้วนสมาธิไม่ค่อยดีวันนี้นะครับเพราะมันส่งผลท่อนสุดท้ายเห็นชัดเลยเหลื่อมคีย์เลยครับอ้วนเพราะว่าเหมือนสมาธิเราไม่ได้อยู่กับคีย์ของดนตรีมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีผลเห็นได้ชัดก็อยากให้อ้วนหาเวทีขึ้นบ่อยๆนะครับส่วนเรื่องการวิธีการร้องหรือความเก่งเนี่ยอ้วนมีอยู่แล้วนะครับผมสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณครับพี่นุ้ยครับ
2: พี่อ้วนเก่งจังเลยเนาะทำงานไกลบ้านแล้วก็มาอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าพี่อ้วนโชคดีที่เจอเจ้าของร้านที่น่ารักและทำงานมาตั้ง8ปีนุ้ยถือว่าพี่อ้วนแบบโชคดีมากแล้วเจ้านายอุตส่าห์พามาออกรายการทีวีเราได้ออกทีวีพี่อ้วนพี่น้องสปป.เราต้องภูมิใจในตัวเราแล้ววันนี้ก็มาถ่ายทอดบทเพลงของคนทำงานไก่บ้านแล้วเข้าใจเลยว่ายืนตรงนั้นน่ะขนาดนุ้ยเองอ่ะลองไปยืนแค่ถ่ายรูปอ่ะมองย้อนกลับมายังตื่นเต้นเลยมีหลายดวงตามองอยู่แล้วมีพี่มีครูสลามองอยู่ก็ตื่นเต้นนะเนาะแล้วก็คิดว่าปกติพี่อ้วนเวลาร้องเพลงอาจจะแบบไม่ได้ร้องกับทํานองหรือเปล่าหรือไม่รู้ตื่นเต้นหรือเปล่าก็เลยแบบวันนี้อาจจะแบบงับทํานองอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ถือว่าวันนี้พี่อ้วนทําได้ดีมากสมภาคภูมิขอขอบใจ
3: ขอบคุณ
1: ครับต้องขอบใจนะบ้านเราต้องขอบใจใช่ไหมเป็นยังไงครับคุณสลักครับ
3: ก็ดีใจกับเรื่องเล่าของอ้วนนะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นผู้ดูแลนะครับบางทีเป็นเจ้านายลักษณะนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะพื้นที่ของเราอย่างเดียวนะมันอยู่ในฐานะทำหน้าที่แทนประเทศไปโดยอัตโนมัติคุณรู้สึกอย่างนั้นนะทั้งในส่วนที่เป็นอ้วนและก็ของพี่จี้ทางฝั่งไทยต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันเป็นสัญญาณที่อยากจะได้ยินนะครับขอบใจหลายๆวันนี้ส่วนการร้องเพลงวันนี้ครูชอบเสียงชอบทรงได้เสียงดีนะครับวันนี้แต่ว่าประมาจะลืมจังหวะลังเถื่อแล้วก็ท่อนสุดท้ายนี่คือถึงขึ้นเพี้ยนคีย์เลยก็มีบาดแผลใหญ่พอสมควรแต่อารมณ์เพลงดีครับรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ถึงคราวลงสนามของน้ำพึ่งแชมป์20สมัยของเราที่ล่าสุดเธอได้นำเงินทุนไปปิดหนี้ให้ครอบครัวได้สำเร็จแล้ววันนี้เธอจะใช้เพลงไหนโต้กับเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์เอาไว้มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
1: โอ้ยเบาตัวแท้เนาะใช่ไหม
5: ค่ะ
1: มันโล่งมันสบายจริงนะเวลาไม่มีหนี้เนี่ย
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ตอนนี้บวกอยู่สองแสน
5: ค่ะ
1: วางแผนยังไงกับเงินก้อนนี้บ้าง
5: หนูอยากเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องค่ะแล้วก็เก็บไว้ใช้ในครอบครัวค่ะ
1: แล้วทุนนี้จะได้เพิ่มไปจากนี้ล่ะหวังจะเอาไปทำอะไรไหม
5: คิดว่าน่าจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวให้แม่ให้พ่อนี่แหละค่ะ
1: เก็บสะสมไว้ให้เป็นกระแสเงินสดในครอบครัว
5: ใช่ค่ะ
1: เผื่อมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปติดขัดไม่ต้องไปกู้ยืมเขามาอีก
5: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะสู้ให้เต็มที
5: ่
1: หลังจากนี้ทุกเพลงคือรอยยิ้ม1บทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อบนเส้นทางที่ไปได้ไกลอีกมากมายนั่นก็คือเพลง
5: แฟนเก็บค่ะ
1: โอ้

0: 감사합니다. เป็นไงพี่เต๋า
1: เป็นแฟนเก็บที่มีความหวานแต่ว่าแอบสู
0: ้
1: หวานแต่แข็งแกร่งฉันเศร้าแต่ฉันก็ฉันไม่ตกเป็นเบี้ยร่างคุณดอกแน่นอน
0: แต่ถ้าเขามา
1: เขากลับไปอยู่แล้วก็ฟังเสร็จปุ๊บขนาดไม่เคยมีแฟนยังรู้สึกเอ้ยฉันอยากเป็นแฟนเก็บหรือเปล่าเนี่ยเพราะมากๆค่ะสุดยอดมากค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่บี
2: วันนี้ร้องดีแต่มีอาการระวัง
0: อ้าว
2: ระวังนะครับแล้วก็ดูเหมือนมีความไม่มั่นใจเล็กๆอยู่ผสมอยู่ในนั้น
0: กลัวเสียชื่อแชมป์20สมัยครับ
2: จริงๆเราอยากเห็นอะไรมากกว่านี้แหละแต่ก็โอเคแหละวันนี้ก็โอเคแหละก็มันก็เลยทำให้รู้สึกมันกร่อยๆไปบ้างในความรู้สึกของพี่พีนะครับอยากให้เติม
0: มันเป็นยังไงมันคือเขาเบาไปหรือว่าเราคาดหวังเยอะ
2: เราคาดหวังเยอะด้วยพอดีเราคาดหวังเยอะเขามาเบาไปจริงๆมันต้องแรงมากกว่านี้เพราะว่าพอน้องดูเหนื่อยไปเนี่ยมันมีอาการเพี้ยนมาด้วยนะมันติดเพี้ยนมาด้วยเป็นที่สองที่ประมาณนั้นฮะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่นุ้ยคะ
3: คือตอนนี้น้ำผึ้งเนี่ยมาเป็นแชมป์20สมัยแล้วเรื่องเสียงร้องเนี่ยเรียกว่าเป็นการการันตีแล้วว่าเราร้องดีแต่ด้วยความที่เราเป็นดวลเพลงชิงทุนที่มีประสาทสัมผัสหลายอย่างเนาะหูเนี่ยโอ้โหเปิดสกิลหูเคลือบทองและสำหรับน้ำผึ้งเนาะแต่ว่า

0: โถการที่เราเห็นด้วยประสาทสัมผัสด้วยตาของน้ำผึ้งยังทำไม่ได้เราคาดหวังว่าอะไรเนื่องจากว่าเฮ้ยเราน้ำผึ้งปลดหนี้แล้วอ่ะหลังจากนี้เราจะเห็นน้ำผึ้งที่แบบฉันคือน้ำผึ้งที่ไม่มีหนี้ฉันจะ
1: มาโชว์มันไม่ใช่การใช้หนี้มันคือการหาเงินดูแลครอบครัว
0: ถูกต้อง
1: เจ๋งไหม
0: เออมันต้องสื่อสารมากกว่านี้มันต้องโชว์มากกว่านี้มันต้องแบบฉันแพรวมากกว่านี้เพราะว่าเราอยากได้โชว์ที่เป็นโชว์มากขึ้นเพราะสำหรับพี่นุ้ยรู้สึกว่าน้ำผึ้งคือเป็นศิลปินแล้วถูกไหมแล้วเป็นแชมป์20สมัยการันตีหลายๆอย่างแล้วในใจนะน้ำผึ้งอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปนะตอนนี้เราปลดทุกอย่างออกไปแล้วเราจะได้เฉิดฉายสักทีและอยากเห็นวันนั้นที่น้ำผึ้งเฉิดฉายค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ
2: พอได้เป็นแชมป์แล้วมันก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นนะลูกอย่างแรกก็คือยังต้องป้องกันแชมป์แต่อย่างที่สองก็คือการเอาชนะใจคนดูนั่นคือหน้าที่ของน้ำผึ้งลูกเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเรียกร้องจากหนูมากขึ้นไม่ใช่แค่หนูเอาชนะคู่แข่งแต่อยากเห็นหนูร้องในนามเขาเรียกว่าร้องทรงศิลปินไม่ใช่ทรงประกวดตอนนี้ยังอยู่ในทรงประกวดอยู่รอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับครับเอาละฮะวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ดวลกันข้ามฝั่งโขงฮะเพราะว่าคุณท่านในวันนี้ฮะพี่อ้วนจากสปป.ลาวนำเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตเพื่อสร้างครอบครัวมาฝากเราส่วนแชมป์20สมัยคนล่าสุดก็ตอบโต้อย่างเต็มที่2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่ครับผ่านด่านสมัยที่20มาได้ด่านนี้ลุยกันต่อฮะด่านที่ขวางอยู่ก็คือพี่อ้วนจากสปป.ลาวดูซิว่าใครจะออกนำก่อนพี่เสด็จให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมฉันบอกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่นุ้ยจ้ะถ้าเป็นช่วงน้ำผึ้งเธอคือแชมป์สมัยที่21เดือนหน้าสะสมเงินทุนต่อไปถ้าเป็นชื่อของอ้วนเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาหรือว่าจะจบตรงนี้ไปเลยพี่นุ้ยสุจิรามอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งระบอกแชมป์21สมัยจ้าดูคะแนนจากครูสลาครับน้ำผึ้งครับเป็นไงบ้างครับครูครับ
2: ตอนนี้จุดต่างอยู่ที่ความสมบูรณ์ของการร้องนะลูกแต่อย่าบอกว่าอ้วนเนี่ยมีต้นทุนที่ดีนะครูชอบบุคลิกในขณะร้องแล้วก็ชอบแก้วเสียงและพิธีการโดยรวมทั้งหมดลูกเพียงแต่ว่าวันนี้เราตื่นเต้นมันเลยทำให้มีเสียอาการทางด้านเทคนิคเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองอยากให้อ้วนได้ดูตัวเองในวันที่เทปออนแอร์จะได้รู้ว่าเราต้องปรับอะไรบ้างนะครับสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์21สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์21สมัยไปเท่าไหร่ดีชีวิตครอบครัวติดลบ5ตอนนี้บวกอยู่200,000จากการสะสมอยู่500,000บาทในตอนนี้จาก Lucky Frame วันนี้ Lucky Frame จะแจกอีกเท่าไหร่

ันมีตั้งหลายที่มาอยู่ตรง 5,000 นี้สะสมไป 5,000 บาททุนเดิมฮะมีอยู่ 500,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากหม้อหุงข้าว Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาทถ้าไปตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 500,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ตามมาด้วย
1: หนูขอโทษพวกครูด้วยนะคะที่ทำให้เดือดร้อนกันไปหมด
2: พี่ตานี่ระวังค่ะ
3: แต่ถ้าถนนมีปัญหาแบบนี้เราไปแข่งไม่สำเร็จแน
4: ่ขันสีลงไปข้างล่างผมมีวิธีด้วยครับมองนี้เลยครับถ้าเกิดมีดินถล่มผมก็พอกระซิบใส่ทางนี้ลงไปขายของครับแล้วพอขามไปมันก็จะลงไปถึงตีนเขาเลยครับ
2: เอ็มนกมาเลย
5: ไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ด้วย
2: ถึงแล้วนก
0: คือผมเห็นนักกีฬาที่บาดโคกฝังแล้วบ้าน
6: เออบาดโคกฝังไปไหนล่ะครับ
0: ว่าอย่าบ้าเถอะ
6: เขาจะแข่งกันเลยนะครับเนี่ยขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับกับโรงเรียน
7: บ้านโคกฝัง

0: เทพรังสรรค์เอ้าเทพรังสรรค์ตอนนี้มาฮอดแล้วครับสำหรับแชมป์เก่าของเฮานะครับผมโรงเรียนเทพรังสรรค์
1: ยอดมงกุฎแห่งโฟคินภาคอีสานแชมป์ฮาสมัย
0: ครับผม
1: สายาเทพเหนือเทพ
0: โอ้ยจิตยาแ
2: ท้ทำไมเขาถึงได้ฉายาว่าเทพเหนือเทพหรอคะ
3: ก็โรงเรียนนี้นะคะเอานักกีฬาตัวเก่งๆทั่วประเทศไทยมาไว้ที่โรงเรียนตัวเองหมดค่ะบีหลังตัวเทพจากภาคตะวันออกมือเซตตัวเทพจากภาคเหนือลิเบโร่จากภาคใต้และนี่ค่ะนู่นเลยตัวเด็ดน้องปารินค่ะกัปตันทีมหัวเสา
4: คนที่ใส่ฮู้ดน่ะเหรอคะ
3: ใช่ค่ะอายุ14เองแต่ติดเยาวชนทีมชาติ U16 แล้วล่ะค่ะ
4: รวมตัวเทพจากทั้งประเทศแบบนี้นี่มันอเวนเจอร์ชัดเลยอะ
3: เรื่องนี้นะคะต้องยกคุณงามความดีให้กับครูใหญ่ของเราค่ะที่จับฉลากให้เจอแชมป์เก่าในวันเปิดสนามเลยนี่แล้วเราต้องเจอโฟควีนครบทุกทีมด้วยนะ
4: ห่วยแห่งเว้าแห่งใจแป้วเลยค่ะ
5: มาเด็กๆฟังครูเด็กๆเชื่อไหมว่าวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะแชมป์เก่าอย่างบราซิลมาแล้วนะ
3: โอ้ยตอนนั้นเนี่ยจินนี่กรี๊ดบ้านแตกเลยนะคะใครจะไปเชื่อคะตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะชนะบราซิล3โ
5: บแล้วครูก็เชื่อว่าทีมชาติไทยในวันนั้นไม่ได้ลงสนามเพราะคิดว่าตัวเองจะแพ้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดครูเชื่อมั่นในตัวของเธอมา
3: ไป
6: หมู่เฮา
7: บ้านโคกปัง
3: สู้เด้อ
5: ไปสู้นะ
8: ลุยเลยจิตร
9: บังโคบัง
10: เฮ้ยฝั่งโคบังมีสตาร์เป็นพาร์ด้วยว่ะ
4: นี่ไอ้น้องพี่ว่านะใครเจอทีมเทพรังสรรค์เข้าไปนะก็ขาแข้งอ่อนหมดแหละเออก็เลยชวนหลวงพ่อมาเป็นขวัญกำลังใจไง
0: เอาละครับพี่น้องครับเริ่มแล้วครับพี่น้อง
11: ครูให้อะไรข้อมือนี่นะครับ
12: ครับเทพรังสรรค์เป็นใครเสิร์ฟก้อนครับพี่น้องครับ

0: ้มแรกกับลุงจนหายใจน้ำว่าท่านเหรอครับพี่น้องครับนี่พ่อบอกก็หัวได้เนี่ยนึกว่าเป็นรอบชิงอยู่เนี่ยดูเดือดมากมากโอ้ย
1: เด็กมาเด็ก
2: ๆผมปังสุดยอดผมปังสุดยอด
3: ก็ตัวเซตของเราทำได้แค่เซตคิดผิดแล้วล่ะ
4: ลูกเสิร์ฟเคี่ยวจงอาง

0: ลูกนี่น้องมนต์ชนกสมสวยมากครับพี่น้องครับสมแล้วครับที่เป็นตัวเช็ดที่สมได้หิบน้อย
1: เอิ้นว่านางบ่ติดทั้งสนามนะครับ
0: นั่นแล้วบาดตาเนี่ย
1: แต้มที่ทองคือยังเป็นของบ้านโคกฝันครับผม
0: เรียกว่าเล่นแบบบ่เกรงใจสันติแชมป์เก่าเลยครับแบบนี
2: ้ไอ้ก่อนนี่สินะที่แกเตือนฉันให้กำจัดโค้ดสายฟ้า
3: ใช่ครับผมบอกนะครับว่ามันคือของจริง
0: เทพรังสรรค์สีโตขึ้นมาได้ไล่จีสามมาอีกแล้วครับพี่น้องครับ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
0: ่จะบอกว่าเทพรังสรรค์เล่นพิษฟอมกับว่าแมนเนี่ยครับพี่น้องครับแต่บ้านโคกปังเนี่ยเขาบ้าดีเหลือคาดอีหลีครับพี่น้องครับ

0: ครูเจนี่คะฟังนูนเขาเป็นเอียงคะเบิงซ่งคือแปลก
1: ๆเขากำลังกลัวกับตันทีมอยู่ไงคะดูสิคะบีบขวดน้ำแล้ว
0: บีบขวดน้ำบีบขวดน้ำมันน่ากลัวยังไงอะคะ
1: ครูก็ไม่อยากเล่าเลยค่ะแต่มันแปลว่าเขากำลังโมโหแบบขั้นสุดนะคะรู้ไหมครับว่ากัปตันคนนี้เขาโมโหร้ายมากเลยนะคะเนี่ยดู
2: ถ้ายังเล่นได้แค่นี้รู้ใช่ไหมว่าหลังจบเกมนี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าลูกทีมคนไหนของเขาเล่นไม่ดีแล้วก็เขาจะลงโทษอย่างหนักค่ะทุกคนต้องเชื่อฟังเขาแม้กระทั่งโค้ช
3: ไปก่อนเมื่อไหร่ไอ้นางเด็กปาลินนั่นจะลงสนามสักทีแกก็รู้นะว่าเดิมพันครั้งนี้มันสูงแค่ไหนหรือต้องรอให้แพ้ซะก่อน
4: ไม่ต้องห่วงครับปาลินเขาเกลียดความพ่ายแพ้ที่สุดแค่เขาขยับตัวเกมก็เปลี่ยนเลยครับ

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: มามามามามาลูก
2: เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ครับที่บ้านพวกปังโดนตีตื่นขึ้นมาแล้วครับพี่น้องแต่ครับผมว่าสิแก้เกมแบบไหนนะครับฟุตบอลครับ
3: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้นะครับเขาไม่น่านอกเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วครับ
4: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะบีบขวดแค่นี้ฟอร์มดีขึ้นทั้งทีมเลย
1: นี่แหละค่ะครูใหญ่เขาเรียกว่าขับเคลื่อนด้วยความกลัว
0: ไม่เป็นไรนะเด็กๆทำดีมาก
5: ดีอะไรกันล่ะคะครูเขาตามมาทันแล้วเนี่ย
0: พวกเธอลืมอะไรหรือเปล่าว่าใส่อะไรไว้ที่ข้อเท้าน
5: ี่มันเหล็กถ่วงน้ำหนักนี่คะ
0: ข้างละ 1.5 กิโลและทุกคนเนี่ยต้องใส่ไว้ตามข้อเท้าตลอด7วันที่เราอยู่ที่นี
5: ่ฮะจนป่านนี้ยังไม่ถอดอีกเหรอนี่นายคิดอะไรอยู่เนี่ย
0: อ่ะทุกคนถอดได
6: ้เบิ่งดูดิไม่อย่างอ่ะเฮ้ยนักกีฬาบางพวกปังเขาเห็นยังกัน

0: ได้เวลาที่พวกเธอจะติดปีกแล้ว
1: เฮ้ยคุณต่อครับ
2: ครับ
1: มันเป็นผ่าพันขาครับคุณต่อ
2: ไม่ยัง
1: มันคือเหล็กทวงน้ำหนักครับพี่น้องครับทีมบางกอกฟังไส้เหล็กทวงน้ำหนักกันทั้งทีมเลยครับพี่น้อง
3: เพื่อ

0: จะบ้าเหรอเจอทีมเทพขนาดนี้จะไปต่ออะไรเขาทำไม
1: นั่นสิคะถ้าเราถอดเหล็กออกตั้งนานป่านนี้เราคงปิดเสร็จได้แล้ว
2: ผมหวังผลทางจิตวิทยามากกว่ามองไปรอบๆสิคนดูกำลังคิดว่าขนาดเราใส่เหล็กยังสู้กับแชมป์เก่าได้สูสีขนาดนี้แล้วไม่คิดว่ามันจะส่งผลกับจิตใจของนักกีฬาฝั่งนู้นบ้างเหรอ
3: วายเสิร์ฟติดเน็ตจริงๆด้วยค่ะ
4: ต่อให้ร่างกายแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าจิตใจวอกแวกไม่มั่นคงก็ยากที่จะคุมสติได้

วยตัวเบาขึ้นจากที่คู่สายฝ่าบอกอีหลี

0: ครับพี่น้องตอนนี้ทีมเทพรังสรรค์ครับเสียขบวนกันไปแน่แล้วครับพี่น้องอยู่ๆก็ช็อกกันแบบตื้อๆเหมือนทีมเลยครับ
1: ทีมบ้านของปังได้เซตพอยต์แล้วครับ
0: ทีมเทพรังสรรค์รับบอลพลาดอีกแล้วครับพี่น้องอยู่ๆก็เป็นฟรีบอลของบ้านของปังเลยครับ
2: บินไปเลยครับตา
3: ลูกตกสายฟ้า
0: ที่บางโคกปังเก็บไป4แต้มรวดแล้วครับพี่น้องครับเอาชนะเซตแรกไปแล้วครับ
1: และที่สำคัญครับผมได้เซตแรกจากทีมแซมเก่าอย่างเทพรังสรรค์ไปแล้วและตอนนี้ครับทั้งสนามเป็นบ้าไปหมดแล้วครับ
4: นี่มันเล่นบ้าอะไรกันไว้ก่อนฉันบริจาคเงินให้โรงเรียนนี้เท่าไหร่เล่นได้แค่นี้นะ
5: หว่านเมล็ดอะไรไว้มันก็ได้ผลแบบนั้นนะโยมที่โยมพาเด็กไปฝึกพิเศษมันส่งผลได้จริง
6: ต้องชื่นชมเด็กๆมากกว่าครับที่ฝึกหนักไม่มีใครถอดใจเลย
7: ผมว่านะครับถ้าเด็กๆเนี่ยทำได้ดีแบบนี้เรื่อยๆวัดโคกปังของเราเนี่ยมีโอกาสรอดนะครับ
8: โอ้ยเจนนี่ว่านะคะพวกเราเนี่ยอย่าเพิ่งรีบดีใจไปค่ะเพราะว่ากัปตันทีมนู้นเนี่ยยังไม่ได้ลงค่ะ
9: ครูเจนนี่กลัวเกินไปหรือเปล่าคะต่อให้กัปตันทีมนั้นลงมาลินว่าเราก็สู้ได้ค่ะ
8: น้องลินคะพี่เจนนี่พูดเลยนะคะทางที่ดีอย่าให้กัปตันทีมนั้นลงมาดีกว่าค่ะ

0: นุนโดยใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักกลับในถุงเดียว
1: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
2: Based on your notes, there are some great talk.
1: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
6: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
6: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
9: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
14: ์ Want that glass skin plumpFirm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
18: เนสกาแฟ Rich Aroma
19: สูตรใหม่
18: เพิ่มกาแฟ
19: เติมนม
18: อร่อยไปอีก
19: สูตรใหม
20: ่ลองหน่อยนะ
21: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
22: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
23: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
22: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
23: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วนYeah.

0: เธอทำได
1: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
3: ์ว้าว
2: ไม่รีบไม่เหลือนะ
4: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราฟตี้พร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลยมาจิกคล
5: ีนผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
11: บอกใจไว้ยังไว้ไม่หมดกำลัง
12: สนับสนุนโดย
13: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
14: ถอดออกเซตที่ผ่านมาเธอเป็นคนที่เล่นได้แย่ที่สุดในทีมคนที่ทำให้ชื่อเสียงโรงเรียนเราเสื่อมเสียไม่มีสิทธิ์ได้ใส่เสื้อตัวนี้ขอเสื้อออก
15: เราขอโทษเราขอโอกาสแก้ตัวนะปาลิน
14: ขอเสื้อออกก็บอกให้ถอดออกไง
16: ฮาวาหมูของเจ้าก็พยายามดีที่สุดแล้วเหตุจังสี่มันเกินไป

0: แก้วตาอินสุกในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะ
1: นี่เธอรู้จักแก้วตาด้วยเหรอ
0: เธอก็คงรู้อยู่แล้วนะว่าโรงเรียนเทพรังสรรค์มีนโยบายดึงตัวนักกีฬาเก่งๆจากทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือแก้วตาเจ้าของลูกตบสายฟ้า
1: จริงเหรอแก้วตานี่เทพรังสรรค์ดึงตัวเธอเหรอแล้วทำไมเธอไม่บอกพวกเราอ่ะเพราะเฮาบ่ได้คือทีสิไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: เทพรังสรรค์มีโค้ชที่ดีที่สุดสนามที่พร้อมที่สุดและที่สำคัญนะเธอจะได้เล่นกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของประเทศถ้าเธอมาอยู่ที่เทพรังสรรค์เนี่ยเธออาจจะไปได้ไกลถึงทีมชาติเลยด้วยซ้ำแล้วขอให้ผลดีๆหน่อยสิว่าทำไมเธอถึงปฏิเสธ
2: เข้าบ่จำเป็นต้องบอก

ปาลินขอคุยด้วยหน่อยส่วนเธอสองคนไม่มีอะไรก็ไปได้แล้ว

0: มีอะไรคะกำนัน
1: ทำไมเธอถึงไม่ลงสนามถ้าเธอลงไปเนี่ยเราก็ชนะ3เซตรวดล่ะไม่ต้องเสียเวลาแบบนี
0: ้หนูจะลงเล่นก็ต่อเมื่อทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเท่านั้น
1: เธอต้องลงสนามเดี๋ยวนี้เธอได้รับทุนนักกีฬาจากสมาคมศิษย์เก่าที่ฉันเป็นนายกอยู่ฉันสั่งอะไรเธอต้องทำ
0: คนที่สั่งหนูได้มีแค่ตัวหนูเองเท่านั้นค่ะ

0: าปาลินยืนยันจะไม่ลงเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ผมมีวิธีการันตีชัยชนะของเราอยู่นะครับ
1: โอ้ยเอาล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับผมทีมบ้านโคกปังยังฟอร์มดียังต่อเนื่องนะครับ
2: ครับผม
1: ค่อยๆขยับแต้มทีมห้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้แต้มนะครับนั่งไป11-8แล้วครับ
2: บ่ฮู้ว่าโคตรฟังเทพรังสรรค์เราคิดอีหยังอยู่
1: จังวะ
2: คือจังบ่ทรงน้องปาลินลงมาแก้เกม
1: จังวะนี่ล่ะโอ้ย
2: ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู
1: ่
2: พวกเขาสิได้เห็นเทพตกสวรรค์กับบัดนี้ล่ะ
1: เออ

0: ับพี่น้องออกครับนี่กำกึ่งมากๆเลยครับแต่กับบ่ลงเส้นครับพี่น้อง
1: ชาเลยไหมนาย

0: เขียนเสียงอีกแล้วเขียนเสียงอีกแล้วและกรรมการก็ยกท้องว่าออพนาวาเอ้าไม่ได้ชั่นละบัดบ้านโคกปังขอซาเล่นบอลอินเอาครับผมมาลุ้นกันว่าสิได้หรือบ่ได้นะครับ
1: ครับผมพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่บ่ฮู้นะครับว่าการชาเล่นคืออย่างนะครับ
0: ครับ
1: ผมสิเว้าสู่ฟังนะครับผมการชาเล่นนี่ก็คือการขอกรรมการเช็คแต้มที่ผ่านมานะครับว่ากรรมการนั้นตัดสินถูกหรือตัดสินผิด
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ถ้ากรรมการตัดสินผิดก็สิบ่เสียสิทธิ์ชาเล่นนะครับแต่ถ้ากรรมการตัดสินถูกแล้ว
0: ครับผม
1: ฟังที่ขอชาเล่นก็สิเสียสิทธิ์ชาเล่นนั้นไป
0: ซึ่งแต่ละฟังครับสามารถขอซาเล่นได้1เซต2ครั้งหรือว่า2ครั้งต่อ1เซตนั่นเอง
1: เป็นแบบนั้นครับพี่น้องครับ
2: ออกครับเทพรังสรรค์ได
1: ้เอาละครับสรุปว่าลูกเมื่อกี้นี้ออกนะครับพี่น้องลูกเมื่อกี้นี้ออกแสดงว่าทีมบ้านโคกปังท่านเสียสิทธิ์ซาเล่นไปแล้ว1ครั้งครับ
0: ครับผม
3: เอา
4: ออกได้ไง
3: ผมว่าชาเลนจ์ดีกว่า
1: พี่น้องครับทีมบ้านโคกปังขอชาเลนจ์2แต้มติดเลยครับพี่น้อง
2: ออกครับเทพรังสรรค์ได
0: ้ชาเลนจ์พลาดครับผมแบบนี้เท่ากับบ้านโคกปังสิบ่มีสิทธิ์ในการขอชาเลนจ์ในเซตนี้อีกแล้วครับผม
1: โ
3: อ้ผมว่าเซตนี้กรรมการตัดสินแปลกๆนะลูกที่เราควรจะได้ก็ไม่ได้
4: จะบอกว่าฝั่งนู้นซื้อตัวกรรมการเหรอคะก็จะพาเป็นใครล่ะคะ
3: แกตาแกตาไม่ต้องเล่นลูกกำกึ่งนะเอาชัวร์ไว้ก่อน
1: เหมือนว่าที่บ้านโคกปังนี่สิเล่นรัดกุมขึ้นนะครับคุณต่อครับผมว่าตบเขียดเส้นเหมือนลูกก้อนๆครับแต่ว่ากักกายเป็นว่าเฮ็ดให้ที่เทพรังสรรค์น่ะตีโต้ได้ง่ายขึ้นครับ
0: แม่นครับ
1: เออ
4: ปล่อยลูกนี้ออกลูกเมื่อกี้มันออกไอ้ฉันเลยนะคะหนึ่งหันให้ลงอะคะก็เห็นชัดๆกับตาว่าลูกเมื่อกี้มันออกจริง
5: นักกีฬาควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับ
6: ขอโทษจากกรรมการ
4: มันหลายครั้งแล้วนะคะที่ลูกมันออกแต่กรรมการอะเข้าข้างแต่ฝั่งนู้นอะ

0: นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบกกิ้งโซดา
3: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
5: สงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
8: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ Give me more

0: ไปจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
3: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักด่านรู้หมายใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆพร้อมลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยเจรจาการค้าไทยสหรัฐใกล้ปิดดีลเหลือเพียงรายละเอียดสุดท้ายเตรียมต่อสายคุยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเร็วๆนี้พร้อมลุ้นว่าไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีในระดับพิเศษหรือไม่
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้รับชุดไหนดีครับ
5: เอาชุด
6: ออสตางา
7: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
8: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
9: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
10: บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
11: สนับสนุนโดยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
13: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
14: ๆใหม่เรียกประภูมิลิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
15: มันหลายครั้งแล้วนะคะที่ลูกมันออกแต่กรรมการอ่ะเข้าข้างแต่ฝั่งนู้นอ่ะ
16: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นควบคุมตัวเองนะ

0: ในที่สุดกับผมทีมเทพรังสรรค์กับกู้นากลับมาได้ครับผมเอาชนะไป25-20ครับ
1: ฟังบ้านโคกปังครับคือสิบพ่อใจในการตัดสินของกรรมการนี่ล่ะส่วงท้ายเสร็จก็เลยควบคุมอารมณ์บ่ได
2: ้คิงคิงใจเย็นๆนะครูรู้นะว่าคิงหงุดหงิดกับการตัดสินของกรรมการแต่เมื่อกี้ถ้าไม่โดนแค่ใบเหลืองเป็นใบแดงแทนเนี่ยทีมจะมีผลเสียมากเลยนะ
3: ขอโทษค่ะพอหนูเห็นอะไรที่มันไม่แฟร์หนูก็หัวร้อนตลอดอะค่ะ
4: ไม่เป็นไรเราเข้าใจตอนอยู่ทีมเก่าเราก็เจอมาเยอะ
5: ความโกรธก็เหมือนไฟนั่นแหละโยมมันพัดไปทางไหนก็ลุกลามวอดวายไปทั่วนักกีฬาระดับโลกหลายคนเสียหายเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้มานักต่อนักแล้วความเก่งมันช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าเราปล่อยให้ความโกรธครอบงำ
6: ฝั่งนู้นหัวร้อนกันใหญ่เลยไวก่อนแผนของแกเนี่ยได้ผลมากกว่าที่คิดว่ะ
7: ที่กรรมการตัดสินเข้าข้างเราขนาดนี้ฝีมือกำนันใช่ไหมคะ
6: เธอพูดเรื่องอะไรของเธอแต่แบบนี้มันดีกับเราแล้วไม่ใช่หรอเพราะเธอเกลียดความพ่ายแพ้ที่สุดไม่ใช่หร
7: อหยุดทำแบบนี้เถอะค่ะกำนันกำลังทำลายศักดิ์ศรีของโรงเรียนเรา
6: ถ้าเธอไม่ยอมลงสนามฉันทำได้มากกว่านี้อีกทั้งตัดทุนนักกีฬาของเธอตัดงบทีมวอลเล่ย์อ๋อไม่ใช่สิยุบทีมทิ้งไปเลยฉันก็ทำได้

0: เอาล่ะครับพี่น้องครับในที่สุดครับผมตอนนี้ทีมเทพลังสันกับย่อมทรงไผ่รับลงมาครับนั่นคือการทรงกัปตันทีมน้องปาลิ้นลงสนามครับพี่น้อง
1: แปลกจังเลยนะคะปกติรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยน้องเขาไม่เห็นลงเลยนะคะแล้วอยู่ๆทำไมถึงลงแล้วเนี่ย
2: ชื่อปาลินมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้มีความสมบูรณ์พร้อม
3: ป้ามันก็เทพหอดสื่อเลยบ้านนี
2: ้ลงมากกว่าดีพอถ้าเข้าชนะทีมที่ดีที่สุดได้ก็แปลว่าเข้าสู่ชนะได้ทุกทีแล้วพวกเราก็จะเซฟวัดโคกฟังได้ด้วย
4: เราจะทำให้เธอรู้ว่าเธอคิดผิดที่ไม่เลือกทีมเทพรังสรรค์

Looks up.

0: วครับ
1: ครับผม
0: น้องปาลินลงสนามปุ๊บก็โชว์สเต็ปเทพปั๊บเลยครับพี่น้องแบบนี้กำลังใจมากเต็มเลย
2: ยังจะรับได้อีก
3: ปาลินเนี่ยนะคะเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กค่ะเบสิกเขาเนี่ยดีมากๆเลยทุกการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไม่เคยสูญเปล่าแล้วที่สำคัญนะคะเขาเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นดีมากการเคลื่อนไหวของเขาเลยไวเท่ากับความคิดค่ะ
4: พอปาลินลงทีมเขาก็ยกระดับขึ้นจริงๆนะครับโดยมีปาลินเป็นศูนย์กลาง
5: ช่วยกันรับบอกสามให้เสียงกันด้วย
6: ไปแล้ว
5: เร็ว
2: ทีแรกก็คิดว่าเก่งนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าจะเก่งขนาดนี
3: ้นี่เรายังไม่เจออาวุธที่น่ากลัวที่สุดของปาลินลูกตบบั้งไฟ
2: ลูกตบบั้งไฟ
3: ลูกตบของน้องปาลินขึ้นชื่อว่ารับยากค่ะเพราะวิธีของลูกเนี่ยจะสายตอนท้ายทำให้คนรับเนี่ยกะจังหวะไม่ถูก
4: วิธีของลูกนอกจากพุ่งเร็วและยังมีสปินทำให้ลูกสายเหมือนบ้างไฟจริงๆด้วย
3: ยิ่งรับไม่ได้มากเท่าไหร่ยิ่งเสียความมั่นใจ
2: งั้นทำไมไม่ให้หัวเสาเราใช้ท่าไม้ต้านใหม่ไปเลยล่ะลูกเสิร์ฟฝนดอทตบของขิงลูกตบสายฟ้าฟาดของแก้วตาไง
4: ไม่ใช่ไม่ใช้แต่ยังใช้ไม่ได้ถ้าไม่ตายของทั้งคู่เนี่ยยังไม่พร้อม
7: แล้วไม่มีวิธีรับมือลูกตบบั้งไฟเลยเหรอ
4: ลินเดี๋ยวลินไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวฝันอยู่ฝั่งนี้ทั้งคู่ช่วยถ่ายคลิปลูกตบบั้งไฟให้หน่อย

0: านที่พี่น้องปาลินลงสนามครับผมที่บ้านโคกปังกับแพ้ขาดเลยครับผมถึงแม้ว่าโค้ชสิพยายามแก้เกมขนาดไหนกับว่าสามารถสิยุดความรอดแรงของน้องปาลินได้เลยครับ
1: เก่งอีหลีด้วย
0: หอดแท้อีหลีว่ะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็ก
3: สายฟ้าค่ะเมื่อตะกี้มูเฮากับพยายามบอกลูกตบบังไฟแล้ว

0: แล้วสิเฮ็ดจังได๋มันกระบอกบ่อยู
1: ่แล้วพวกเราตั้งใจปิดเกมรุกของปาลินมากเกินไปหัวเสาอีกคนก็ว่างทําคะแนนได้รัวๆเลยค่ะ
2: แปลว่าทางเดียวที่เราจะหยุดเขาได้คือเราต้องรับลูกตบบั้งไฟตรงๆนั้นให้ได
3: ้ตะกี้เห็นคือเอามือไปหับบั้งไฟอีหลีเลยอะทั้งเร็วทั้งซ้ายห่วยไผสิไปหับได้
4: ใจเย็นๆเรายืนระยะมาถึงเซตนี้ได้โดยที่ไม่มีใครหอบแค่นี้มันก็สุดยอดแล้ว
3: แต่ถ้าเขาแพ้เราตกรอบข้าสิบ่มีเงินมาซื้อทีวัดขึ้นนะจ๊ะมูข้าบ่อยากผิดสัญญา
5: เอาเอา
6: ไปดับ
5: ไ
6: ปแข่งไงอ่ะ
7: เอาประกาศประกาศคนประกาศ
8: เอ้าเดี๋ยวรอๆๆพี่น้องครับผมบ่ต้องตกใจเลยครับผมหน้าผมจะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวรอให้แก้สถานการณ์ทางไฟกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮากลับมาแข่งกันในครับพี่น้อง
9: อะไรวะ
10: โอ้เกมกำลังมันเลยเซ็งว่ะ
11: ไหนๆตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเราก็จะปล่อยให้เวลามันเสียเปล่ามานั่งสมาธิทำจิตใจให้มันสงบดีกว่าไหม
2: จะให้นั่งสมาธิตอนนี้เหรอคะ
11: ก็มันที่หลวงพ่อเคยสอนในคาบเรียนไง
6: ก็ดีนะเดี๋ยวครูนั่งด้วยมาเร็วคน
11: หลับตาซะ
12: พวกบังโคกบังอยู่ๆก็นั่งสมาธิกันเฉยเลย
13: เฮ้ยหรือว่าทีมนี้สายมูอ่ะไม่งั้นคงไม่นิมนต์พามาอยู่ข้างสนามหรอกนี่คือประมาณว่าฟิลบางละจานนี้คือแบบอาจารย์ธรรมโชติอะไรแบบนี้นะอ่ะถ่ายไว้เลยเร็วๆ
12: ถ่าย
13: ร
12: ูป
13: ถ่ายไว้เลยทุกคนถ่ายไว้ใครมีกล้องถ่ายไว้กล้องชิ้นไ
14: หนสงสัยพวกนั้นมันคนหมดหนทางกันมั้งครับเลยต้องนั่งสมาธิทำใจ
10: แค่พระวัดกระจกกระจกจะมาสู้พระสมเด็จบนคอฉันได้ยังไงเว้ยนี
11: ่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกโยมขอให้โยมวางทุกอย่างซะวางความโกรธวางความเสียใจวางความกลัววางความคาดหวังรู้ว่าตนกำลังหายใจเข้ารู้ว่าตนกำลังหายใจออก

0: อยู่กับตัวเองอย่างมีสติและโยมจะค้นพบทางออกของปัญหาเอาละลืมตาขึ้น
1: ที่ไฟมากนี่เป็นพอปฏิหารของหลวงพ่อป่ะเนี่ยฮะ
2: สา
1: ศักดิ์สิทธิ์แห้ง
3: ของแค่ดูดิ
4: เอ้ามาได้จังหวะพอดีเลย
5: ใครมา
2: เอ้า
5: หนูนะเฮ้ยคุณหมอคิดหาใครบ้างไม่หมดกำลังใจรักนะก็ใจมันสู้สนดอกว่าสิหยุดสิยอมได้ทั้งใดบอกใจว่าอย่าท้อหนูนะหายก็ดีแล้วรู้ไหมฝั่งหนูน่ะเขามีลูกตบบ้างไฟด้วยนะ
6: มาต่างหวงเข้าศึกษามาแล้ว
5: ศึกษาจากไหนอ่ะ
7: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
14: จะใกล้หรือไกล

0: ผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: Is that good?

0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูง
5: มันได้ผักทั้ง5สี
6: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
7: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
1: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: Nescafe Rich Aroma
11: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
10: อร่อยไปอีกสูตรใหม
12: ่ร้องหน่อยนะ
13: ปากเหม็นแน่ๆ
14: อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
15: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
16: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
17: คิดให้ดี
15: คิดเผื่ออนาคตด้วย
17: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
15: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
18: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
19: เนี่ยโกงนะ
20: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
19: พักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วน
21: หรือ
19: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปพักเกศสองเป็นใคร
18: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
22: แกรู้บ้างไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
20: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
23: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
24: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
25: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
26: ลูกมีแฟนเหรอ
27: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
28: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
29: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมึงหน่อยไหม
30: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่ง
31: ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
32: อย่างไอ้คนที่ชื่อสันติไอ้เนี่ยแพ้รวย
33: สันติว่องบุญ
32: รู้จักมันได้ไง
34: ใต้ล่าคืนนี
35: ้เวลา2ทุ่มครึ่ง

0: หลังข่าวในพระราชสำนัก
1: บอกใจไว้ยังไว้ไม่หมด
2: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
3: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
2: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
4: ่ใครมา
5: เอา
6: หนูนะ
7: หนูนะ
6: เฮ้ยคือถอดไข่บ้า
7: หนูนามาได้ไงอ่ะ
6: ข้าวโพดเด็ดรักนี้มาจากโรงพยาบาลเข้ามากันอีพ
5: ่อสู้ๆนะลูกเด้อจุ๊บๆๆๆสวัสด
6: ีค่ะคือเราทีสำคัญเฮาเศร้าแล้วอีหลีนี่ค่ะคุณยายไปรับรองแพทย์
8: แต่แมงมุมแม่ไม้ดำพิษมันแรงมากเลยนะคนปกติกว่าจะหายก็เป็นอาทิตย์ทำไมถึงหายเร็วล่ะ
6: พี่หนูได้สายย่าวานักล่าแห่งบางหกปังกะย้อนว่าหนูอยู่กับสัตว์มีพิษมาตั้งแต่น้อยถูกมาเล่นสัตว์กัดต่อยเป็นเรื่องปกติค่ะหนูมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าผู้อื่น
9: มันหลุดมาจากหนังมาเวล
10: หนูน่าหายก็ดีแล้วรู้ไหมฝั่งหนูน่ะเขามีลูกตบบ้างไฟด้วยนะนี่พวกเรายังไม่รู้เลยอะว่าจะรับมือยังไง
6: มาต่างห่วงเขาศึกษามาแล้ว
10: ศึกษาจากไหนอะ

0: ที่นายให้ฉันกับครูเรียนถ่ายคลิปลูกตบบังไฟที่แท้ก็ส่งให้หนูนาเหรอ
1: ครูสายฝ่าคะหนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ในที่สุดบ้านโคกปังก็ฟูทีมสักที

0: ไอเด็กคนนี้แหละครับที่มันมารับข้อแทนในสายฟ้า
1: อ๋อนี่ถึงขั้นเข็นเด็กที่เข้าโรงพยาบาลมาลงสนามแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจนตรอกจริงๆว่ะ

0: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้ว
1: ไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกฟังของเรา
2: ลูกตบตั้งไฟ
3: ปาลินเนี่ยมันเอาจริงหรือยังวะ
4: ใจเย็นๆครับกำนัน
5: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง

0: ไอ้คนที่ชื่อสันติไอ้เนี่ยแพ้รวย
1: สันติว่องบุญ
0: รู้จักมันได้ไงพี
2: ่ใต้ล่าคืนนี
3: ้เวลา 20:30 น
2: หลังข่าวในพระราชสำนัก
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
5: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
6: ้น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: มิวเป็นไรอ่ะ
12: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
13: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
14: เดี๋ยวขอเช็คสายซิลิกก่อนพ่อช
15: ้
14: าหร
15: ือ
14: ย
15: ัง
14: ใครตะโกนแบบมาวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี๊ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูต

0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยัง

ทางท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรี

ามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นงานสำคัญของจังหวัดจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดและโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนาราเป็นนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2458ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและงานประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรา54ประเภทการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงงานของดีเมืองนาราครั้งที่49นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนมีกิจกรรมวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่จากทั้ง13อำเภอนิทรรศการผลงานวิชาการจาก26หน่วยงานภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนแบ่งเป็น5โซนอาทิโซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมแห่งแผ่นดินของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงโซนสนองงานพระราชดำริของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหม

0: สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพโซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนอการพัฒนาเด็กและเยาวชนสร้างโอกาสการศึกษาทักษะอาชีพพัฒนานวัตกรรมและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนโซนทรัพยากรและการอนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้ที่สัมพันธ์กันของคนกับป่าการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเรื่องการพัฒนาคนในมิติต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตตราสุสากลจัดชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทอาทิกระจูดใบลานปานันปักผ้าเซรามิกและทอผ้าการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปจากนั้นเวลา 12:39 นเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนนักเรียนและพระราชทานพันไม้ผลทุเรียนพันหมอนทองแก่ผู้แทนราษฎรแล้วส่งเปิดป้ายโรงอาหารพระราชทานจะสร้างขึ้นแทนหลังเดิมที่เสียหายจากอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์จัดสร้าง 3,920,000 บาทแล้วเสร็จเมื่อวันที่26สิงหาคม2567โอกาสนี้ส่งติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริทั้ง8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนนักเรียน411คนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันยึดหลักโภชนาการ5หมู่เสริมด้วยนมกล่อง UHT รสจืดมีครูแม่ครัวและผู้ปกครองหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของชั้นป.4 ถึง 6สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและเข้าชุมนุมเป็นต้นทุนผลิตรวมทั้งปันผลให้นักเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนทำน้ำมันนวดสมุนไพรและบาล์มสมุนไพรตั้งแต่การปลูกพืชจนถึงขั้นการแปรรูปดำเนินกิจกรรมห้องสมุดเช่นอ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์ถ่ายคำสุภาษิตและกิจกรรมรักการอ่านจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการเช่นบันทึกการยืมคืนหนังสือบันทึกสถิติการเข้าห้องสมุดการถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆมีห้องพยาบาลดูแลสุขภาพและสุขอนามัยคัดกรองสายตาและทันตกรรมโรงเรียนบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าการอ่านฉลากสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลอย.น้อยพลัสระดับประเทศประจำปี2568และ2569จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขบรรจุกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในตารางเรียนให้นักเรียนร่วมปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เป็ดปลาดุกปลาทับทิมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในชุมชนด้วยเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนปี2522ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 1,697 คนดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนมีผลการประเมินคะแนน NT และคะแนน O-NET ต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายเช่นทำกล้วยตากธัญพืชจากกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่นผสมธัญพืชเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรเช่นเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและผลไม้นำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันช่วยส่งเสริมอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลไปสู่ผู้ปกครองสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเน้นให้นักเรียนมีความรู้และฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเองนำไปต่อยอดสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างนิสัยรักการอ่านและได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรมาตรวจรักษากว่า 1,000 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและส่งเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.และราษฎรบ้านแก่แม่เก้าที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการโครงการทูบีนัมเบอร์วันมารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมีหน่วยงานผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นทำสละลอยแก้วจัดสวนแก้วแปรรูปเมล็ดกระบกและใบชะมวงทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ เต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ปีบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนเก่งคนดี และเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอย่าง

เป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number 1แล้วได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number 1ต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยอง30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number 1ของจังหวัดระยองผลสำเร็จที่ได้คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 2,301 ชมรมศูนย์เพื่อนใจ685แห่งมีสมาชิกกว่า 131,000 คนได้พัฒนาทักษะชีวิตเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้ามาจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ

มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569นอกจากการถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำ

นักพระราชวังพลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570ประธานแจ้งถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจากนั้นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญมุ่งนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานที่มีคุณค่าและศักยภาพอาทิกุหลาบควีนสุธิดาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์วิจัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกเช่นแก้วมังกรสีเหลืองทองแตงเปรี้ยวเม็กซิกันและถั่วแขกสีเหลืองสีม่วงนำผลวิจัยไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ากว่า857ล้านบาทรวมทั้งพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพ.ศ. 2571ถึง2575การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงองคมนตรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่หอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม800รูปและคนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถขับเคลื่อนงานเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2564รับทราบและเข้าใจนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไปในทิศทางเดียวกันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแผนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2566ถึง2580การจัดงานดังกล่าวยังมีความหมายสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปี2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครเพชรบุรีลำพูนสกลนครและเชียงราย10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทยเยอรมันนายครองศีลวิระเดชะและคณะ
บริษัท ACC Foods จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครราชบุรีชุมพรลพบุรีและหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
6: อร่อยที
7: ่ทำถึง
8: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
9: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
10: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
9: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
11: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
10: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
13: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
6: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
4: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
7: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันนะคะวันนี้เรายังเกาะไม่ปล่อยกับประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ตำรวจตม.บุกไปจับกลุ่มสแกมเมอร์นะคะซึ่งใช้คฤหาสน์หรูเป็นฐานหลอกลวงเหยื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าจับกลุ่มชาวต่างชาติ15คนค่ะหลังใช้คฤหาสน์หรูย่านบางบอนเป็นฐานปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงเหยื่อลักษณะเหมือนกับในคาสิโนที่โอเซเมกของกัมพูชาที่ถูกทหารไทยทลายขณะเข้าคุมพื้นที่เมื่อปีที่แล้วมีความเป็นไปได้นะคะว่าแก๊งนี้อาจจะย้ายมาจากฐานจากกัมพูชาค่ะส่วนเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นวันนี้นายกอนุทินสั่งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงมหาดไทยด้วยน้ำเสียงดุดันบอกต้องจัดการเด็ดขาดแค่สั่งย้ายยังไม่พอต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าทำเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลค่ะ
1: มาโกงกันบนหัวผมถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
0: ส่วนสถานการณ์ฟ้าฝนล่าสุดรัฐบาลเปิดระบบเตือนภัยใหม่ค่ะวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำแล้วก็ภัยพิบัติจาก4หน่วยงานหลักเอาไว้ในจุดเดียวนะคะเพื่อเช็คว่าพื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมือขณะที่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั่วไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มจากภาคเหนืออีสานก่อนขยายไปที่อื่นๆกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำท่วมและดินถล่มค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วจบข่าวคุณผู้ชมติดตามละครใต้ล่ากันต่อสวัสดีค่ะ
2: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
3: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S2DN Fancon
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ฮ้ยล่ะนี่พี่สาวมึงปะวะ
1: แกปล่อยคลิปเขาตอนที่เขาจะไปเรียนต่อใช่ไหมนี่ไงเหมือนที่ฉันนอนอยู่ตอนนี้ไง
2: มีของถูกมาเซลล์เหรอเนี่ยเอ้ตายล่ะกูซื้อพี่มึงต่อนะ
3: ถ้าฟ้าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะล่างั้นเดี๋ยวล่าไปเคลียร
1: ์อาม่าขอล่าใจเย็นก่อนนะตายล่าม
4: ึงพอพี่มึงกูทำเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าทำกูทำไปหมดเลย
1: กาดเป็นลูกพ่อเป็นน้องฮิรันกาดจะบอกเขาว่าอะไรเขาต้องติดคุกนะกาดคนคนนี้ไม่มีอนาคตอีกแล้วนะ
5: พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจำคุก4ปีจำเลยไม่เคยมีประวัติและให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก2ปี

0: ใครมีความสามารถอะไรบอกมาให้หมดนะไม่ว่าจะช่างซ่อมช่างเชื่อมทำบัญชีทำกับข้าวก่อนจะมาติดคุกเนี่ยสามารถทำอะไรมาได้บ้างบอกมาให้หมดใต้ล่าวรากูล
1: ครับ
2: ถ่ายทำภาพยนตร์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวขายของพูดภาษาจีนได
0: ้พูดจีนอะไร
1: จีนกลางครับ
0: แน่นะเว้ย
1: ครับ
0: เอาไปทำบันทึก

ณหมอขอให้ทานอาหารเย็นเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้มียาหลังอาหารหลายอย่างเดี๋ยวยาจะกัดกระเพาะนะคะวันนี้ญาติคนไข้สั่งซุปแล้วก็สเต็กปลาแต่ว่าหั่นเป็นคำๆมาให้แล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวพยาบาลป้อนให้นะคะน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะนี่

0: จะลองทานเองด้วยมือซ้ายดูไหมคะ
1: ออกไป
0: แต่ว่า
2: ออกไป
3: คนไข้ต้องใจเย็นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปรับตัวนะคะ
2: บอกอะไรมึงจะให้กูปรับอะไรมือกูเป็นแบบนี้มึงให้กูปรับอะไรออกไปบอกให้มันออกไปไป

0: เอ้าเฮ้ยเมื่อคืนได้ดูแดงคุ้มขำมากโอ้โหตลกฮะไอ้มุกที่ออกไปไหนอะหยิบวะเอ๊ะเมื่อคืนได้ดูไอ้ทีวีป่ะไอ้แดงคุ้มขำอะที่พี่โน้ตแกชอบไปเล่นตลกตามคุกอะไรเงี้ย
1: เ
0: ออโอ้นี่นะไอดอลกูเลยนะพี่โน้ตอุดมเนี่ยคิดไว้ว่าเมื่อไหร่ที่กูออกไปนะกูจะมีอยู่บนเวทีเหมือนพี่แกให้ได้ขอเชิญพบกับเดี่ยวอ้วนสิทธิ์อุดมดมดมดม
1: ท่านนี้ชื่ออะไรนักมวยฮะ
0: นี่มึงเคยดูไอ้มุกหมอเทวดาหมอเทวดาที่รักษาทุกอย่างด้วยยาพาราโอ้มุกนี้ฮาสุดเลยยังปวดหัวใช่อะไรมึงก็เล่นกับกูหน่อยสิมันไม่ยากก็เวลาโยนไม้ไปงี้มึงก็ตอบว่าพาราแค่นี้ปวดหัวใช้อะไร
1: พารา
0: ทำเสียงให้มันสนุกสนานหน่อยสิวะจะเป็นตลกอ่ะฮะเสียงให้มันสนุกนุ่งหน่อยปวดหัวใช้อะไร
1: พารา
0: ปวดท้อง
1: พารา
0: ปวดหลัง
1: พารา
0: ไส้ติ่ง
1: พารา
0: ไส้เลื่อน
1: มึงพอเหอะกูจะทำงานพี
0: ่วู้มึงนี่ไม่มีจินตนาการเลยนี่อย่าหาว่ากูสอนนะคนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะเว้ยมันยังต้องมีหวังเสียงหัวเราะต้องมีต้องไม่หมดหวังยังหมดหวังพาราวู้อยู่กับมึงนี
2: ่ได้ละ
0: พารา
1: เวลาคุณครับ
2: พัสดีต้องการพบ

0: ักโทษหยางจงเหรียญชาวจีนอายุ67ปีโดนคดีลักลอบนำของผิดกฎหมายเข้าเมืองไทย
1: เสี่ยวเซินหัวทศเปียว
0: พูดฟังภาษาไทยได้นิดหน่อยแต่คุยอะไรยาวๆเนี่ยไม่ได้เลยทีเนี้ยในประวัติของเองเนี่ยพูดภาษาจีนได้งั้นตายก็เป็นพี่เลี้ยงให้ตาลุงนิดหน่อยละกัน
2: ครับ
0: เดี๋ยวพอลุงได้ลงนอนเองก็ย้ายห้องมาอยู่ตาลุงนี้ด้วยล็อกเกอร์ยังว่างใช่ไหม
2: ครับ
0: ใช้ไปด้วยกันเลยอ่ะไปเชิญ
2: เชิญเปียน
3: ลิ่วเตียน起床念经下来洗脚吃饭八点唱国歌然后各去做自己的工作一会儿会有人来告诉要做什么在楼下吃饭到时候会有人来敲钟储物柜的话我们两个人一起用有东西来吗
4: 谁会准备东西来监狱呢

0: ี้ต้องมาติดคุกต่างบ้านต่างเมืองสงสารแกเหมือนกันนะมึงว่ามื้อนี้เนี่ยจะมีคนที่ดื่มด่ำรสชาติอาหารจนน้ำตาหยดแหมะแหมะแล้ววะ
1: ก็มีทุกครั้งเพราะว่า
2: อะไรอ่ะ
0: ขนาดนมสัก2ขวดไหมเตี่ยมึงไม่น่ารอดนะ
1: เอางี้ป่ะล่ะถ้าเตี่ยผมรอด3ขวดเลยไหม
3: ได้สิครับน้อง
1: ชวนนะครับพี่
3: เข้ามาสิ
4: เอากินข้าวกินข้าวมีเวลา

0: พี่เผลอนี่ยกมือเติมเลย
1: อร่อยตายละมึง
0: สามขวดนะมี3จางเป้จื้อ1จางพูดอ่ะตั้งจันโท和蓋的那是廁所深夜要去可以借我
2: 姓去
0: 名字
2: 对
0: 戴辣啊天下
2: 天下是个很好的名字
0: 看你适应的比别人快
2: 即使这里是地狱对我来说也算是一个经验

0: ครับ
1: นม3ขวด
2: คราวนี้แพ้พนันใคร
3: เพื่อนใหม่กูไม่รู้จักหรอก
2: จริงดิกูไม่รู้จักเนี่ยนะมึงบอกชื่อมาเดี๋ยวกูบอกห้องบอกแดนให
3: ้ใต้ล่าวรากูลแน่นิ่งเลยนิ่งเลยบอกแล้วไม่รู้จักหรอกเด็กใหม่กูเพิ่งเข้ามานี่ถ้ามึงเห็นหน้านะมึงจะไม่เชื่อนะหน้าแม่งใสกิ๊บเลยแต่แม่งล่อนิ้วชาวบ้านขาดมึงรู้แมนยูใครลูกเจ้าของเถากุหลาบเป็นไงใจมึงได้บอกแล้ว
4: ผมคิดโทษ
3: สามขวดเน้นๆแม่งเอ้ย
5: พี่อ้วน
4: อ่ะพี่อ้วน
5: วิโย
6: ขอคารวะท่านผู้เฒ่าลิ้นจระเข้แห่งสำนักแดกอะไรก็อร่อย
5: โอ้ยเออพี่อยู่ๆวันนี้เว้ยผมแม่งก็ได้นมฟรีมา3ขวดเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมแบ่งให้พี่ขวดนึงมั้ย
4: แหมคนดีจังนะมึงเนี่ย
5: จิ๋วซินี我才有给你

0: จริญอาหารเหมือนกันนะ
1: จีสือสื่อ地狱有了好哥们也算是幸福
2: เตียงพูดอะไรวะ
3: เขาพูดประมาณว่าต่อให้ที่นี่จะเป็นนรกแต่ถ้าเรามีเพื่อนสักคนเนี่ยก็แฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ย
2: เคเตียงได้วะเอ๊ะเตี้ย
4: อ
2: ืมหลังพูดไทยมั้งดิอยากรู้เรื่อง
3: อ่ะถ้าสว่า你该学会泰文
4: โอเค
2: โอเคนั่นมันภาษาอังกฤษเตี้ยสอนภาษาไทยเตี้ยได้วะ
3: เอาดิ
2: เตี้ยคนไทยนะสวัสดีกวนตีนแล้ว
4: กวนตีนแล้ว
2: เฮ้ยเราเวลาใครเขามาให้อะไรเตะก็ตอบนี่ตอบวันหลังไม่ต้องนะมึงวันหลัง
3: ยาวไปยาวไป
4: วันหลัง
2: ไม่ต้องนะมึง
4: ไม่ต้องนะมึง
2: นี่แหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
3: วันหลังเขารู้เมื่อไหร่ที่เขาโอเคมึงไหมเขาเคโอมึงแน่นอน
2: ใช่ใช่เอาด้วยกินกินกินชนนี่ชน
3: มา
2: ดื่มนี่แต่มึงพูดจีนเก่งไหม
3: พอได
2: ้
3: เดี๋ยวเรา
5: พรุ่งนี้มีประชุมบอร์ดบริหารนะครับหลักๆน่าจะเรื่องของทิศทางบริษัทแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์รวมจากเหตุการณ์คุณนิรันดร
6: ์โอเค
5: ส่วนเรื่องนิ้วเทียมเนี่ยผมติดต่อให้แล้วนะครับที่นี่เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์การเคลื่อนไหวของผู้พิการถ้าคุณฮิรันพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยครับรายละเอียดอยู่ในนี
6: ้ก็ถ้ายังไงก็ส่งผลการรักษาไปให้เขาดูด้วยแล้วกันนะอยากให้มันได้เร็วที่สุด
5: ครับเรื่องสุดท้ายครับพยาบาลแจ้งว่าคุณฮิรันอารวาสหนักแล้วก็ไม่ยอมกินอะไรเลย

0: casa.
1: ผมไม่หิว
0: กลับมาแข็งแรงให้เร็วที่สุดนะพ่อรู้ว่ามันยากแต่ต้องทำกินซะ

0: นี่นอกจากแพ้จนพิการแล้วเนี่ยทนใช้มือข้างที่มันใช้ไม่ได้อีกนะแกไม่คิดจะหัดใช้มือซ้ายมันคล่องจนมันใช้ช้อนใช้ตะเกียบได้คล่องจนควงมีดตีกอล์ฟได้เหมือนเดิมคล่องจนเซ็นเอกสารของเถากุหลาบทั้งหมดแบบไม่อายใคร
1: อ๋อ

คือก็แกคิดว่าไอ้ใต้ล่ามันทำอะไรแกไม่ได้ไงแต่มันก็ทำไปแล้วนี่ไงแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะนอนอยู่ในคุกไอ้คนที่กินนอนไม่ได้น่ะคือแก

แต่ถ้าแกคิดว่าแกจะดูแลเถากุหลาบทั้งหมดที่ฉันทำมาทั้งชีวิตไว้ให้แกก็กินข้าวซะ

องเผินๆเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะเราวัดเฉดสีของผู้ใช้จากทุกจุดเราใช้ถึง5เฉดสีเลยนะคะฝ่ามือหลังมือด้านข้างข้อนิ้วแล้วก็ขอบเล็บเราต้องการให้เหมือนจริงทุกอย่างอะค่ะใช้เพื่อเติมเต็มความสวยงามแต่ว่าไม่ได้ใช้ตอบสนองการใช้งานนะคะ

ไม่ได้อะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

0: ันติไอ้ล่ามันมีอะไรอยากคุยกับมึงอ่ะ
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ฮาจิมะ
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: ไม่มี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโตะ
10: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
11: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
2: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
12: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
11: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: คุ้น
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์นมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี่
8: ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: นมแ

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องร่างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: นุ่นศิรพันธ์เผยแก่นหลักของเรื่องราวในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ที่ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคนตั้งใจถ่ายทอดเพื่อส่งไปถึงคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
11: หัวใจสำคัญของวิมานอากาศคือถ้าบ้านคุณแข็งแรงไม่มีใครมาทำลายบ้านคุณได้หรอกถ้าบ้านเรามีความรักความอบอุ่นที่ดีพอไม่ว่าเรื่องไหนเข้ามามันจะไม่ได้ทำลายแล้วก็บั่นทอน
12: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: เดี
17: ๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี
19: ่เบนโต
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
22: สนับสนุนโดย
23: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์พลัสไม่มีน้ำตาล My Vaseline Gluta Haya Dewy Radiance
24: ไม่รู้ฟ้าวิตาอยู่ไหมแม้ว่านานเท่าไร
25: นี่เลยค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานเอาเมนูมาให้ค่ะ
26: แกคนนั้นน่ะใช่คนในคลิปขายถูกป่ะ
25: ใช่เหรอแก
26: ใช่ดูดีๆสิ
25: ไม่ใช่แกจำผิดคนแล้ว
26: งั้นเอางี้ถ้าใครทายผิดมือนี้คนนั้นจ่ายโอเคไหม
25: โอเค
26: โทษนะคะคือพอดีเมื่อกี้เถียงกันกับเพื่อนนะคะไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยใช่คนในคลิปขายถูกหรือเปล่าคะ
25: ไม่ใช่เนาะเพราะถ้าใช่อ่ะนี่ต้องจ่ายอ่ะแล้วนี่มันกินเยอะซะด้วย
26: แกก็กินเยอะเหมือนกัน
25: สรุปใช่ไหมคะ
26: ไม่ใช่
25: นะเห็น
26: ไ
25: หม
26: ไม่จริงอ่ะนี่ฉันจำผิดเหรอนี่คุณถามจริง

0: คุณ
1: ไม่ใช่อะไรที่จะมาพูดเล่นแบบนี้ได้ไม่ใช่เรื่องสนุกของใครมารยาทหน่อยก็ดีนะคะ
0: นี่คุณ
2: เฮ้ยแก
0: ขอพบผู้จัดการหน่อยค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยเราว่าเราเป็นกันเองมากเลยนะต่อให้คุณจะเป็นแค่พนักงานต้อนรับอะ
1: แต่ความเป็นกันเองของคุณมันล้ำเส้นคนอื่นเนี่ย
3: ครับคุณผู้หญิง
0: คือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่คอมเพลนนะคะแต่เพิ่งว่าเป็นลูกค้าประจำมาทานข้าวที่นี่บ่อยมากก็เลยให้ความเป็นกันเองกับทุกคนแต่พนักงานคนนี้เนี่ยเขากลับมาบอกว่าเราไม่มีมารยาทแต่คือเราเป็นลูกค้าไง
3: ขอโทษคุณผู้หญิงหรือยังเร็วสิ
1: ได้ค่ะแต่คุณผู้หญิงท่านนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันเพราะความเป็นกันเองของคุณมันมีความเหยียดเหยียดตรงคำว่าพนักงานนิดๆไงคะมันก็ไม่โอเคไงถ้าเราบกพร่องเรื่องงานเราขอโทษแต่ยืนยันนะว่าคุณก็บกพร่องเรื่องมารยาท
0: พูดจาดีมากเลยค่ะนี่เตรียมตัวจะเป็นเน็ตไอดอลเหรอคะแต่จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าชีวิตจริงเนี่ยตกงานก็คือตกงานจ้ะ
3: ขอโทษครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้เลยครับ
0: แล้วจะบอกให้นะว่าต่อให้พูดดียังไงเนี่ยชีวิตเธอมันก็ไม่ดีขึ้นมาหรอกแล้วยิ่งทำแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเลยว่าเธอโดนขายถูกมาแล้ว
3: คุณออกไปได้เลยคุณฟ้ารุ่งผมไล่คุณออก

0: เอากลับเร็วจัง
1: ก็เหลือแต่อ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วอะเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวซักคืนให้นะ
0: ควรมากเลยด้วยกวาดบ้านด้วยล้างจานด้วยหัดทำกับข้าวด้วย
1: ถ้าฟ้ามีงานทำที่ดีมีเงินเยอะๆฟ้าจะพามากกับลาบไปอยู่ที่อื่น

0: าเรามีเงินเรากลับไปซื้อบ้านเราคืนดีไหม
1: โหกว่าเราจะมีเงินเยอะขนาดนั้นอะบ้านเราจะเป็นยังไงไปแล้วบ้างก็ไม่รู้

0: นี่ตกลงมึงโดนย้ายทั้งเรือนนอนทั้งกองงานไปอยู่รวมกับคนแก่หมดเลยเหรอ
1: เออก็ผมว่าอย่างทำงานหนักๆอย่างนี้ทุกวันไม่ไหววะพี่อีกอย่างถ้าอยู่คนเดียวก็กลัวไม่รู้เรื่องอีกนายเขาก็เลยบอกว่ามันก็ย้ายตามไปด้วยเลย
0: โอ้ยดีๆแล้วกันมึง
1: อืม
2: องนั้นนี่วัยรุ่นเปรียบเลยระวังโดนเขากระทืบเอานะ
1: มึงอาจจะโดนกูกระทืบ
0: เออนี่มึงอยู่กับเตี่ยแกบ่อยๆเนี่ยเคยถามแกป่าวะแกไปทำผิดอะไรมาวะน่ะ
1: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดว่ะแต่เขาไว้ใจคนผิดนะเตี่ยผมคมปะ
0: เฮ้ยแต่แกพูดจริงเว้ยคือที่อยู่กันในนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีสามประเภท
1: อืม
0: ไอ้พวกติดเพราะทำผิดจริงไก่พวกติดเพราะซวยอย่างเตี่ยมึงน่ะถ้าเชื่อคนผิดก็น่าจะอยู่พวกซวยนี่แหละ
1: อ้าวแล้วอีกแบบอ่ะ
0: อีกแบบนี่คือสมัครใจติดเลยคือกูจะติดอย่างตั้งใจเข้ามาเลย
1: พี่หมายถึงพวกแพ้เหรออ
0: ืมบางคนก็ได้เป็นเงินบางคนก็โดนบังคับ
3: อย่างไอ้คนที่ชื่อสันติไอ้เนี่ยแพ้รวยเขาบอกแม่งเงินเยอะ
1: สันติสันติพ่วงบุญ
0: เออใช่
3: จำมันได้ไง
1: ก็คนที่ทำให้ผมกับเขาต้องมาติดคุกอะเป็นคนคนเดียวกัน

0: อนที่กูพูดชื่อมึงอะไอ้สันติมันเจือนแปลกๆเลยนะเว้ย
1: ติดแล้วพี่ชัวร์ใช่ป่ะเรื่องที่สันติเป็นแพ
0: ้เพื่อนกูบอกมาว่าเมียมันอะมาเยี่ยมมันพร้อมกับเมียสันติมึงไม่งงนะคือเมียมากับเมียมาด้วยกันแล้วก็กลับด้วยกันทีนี้ไอ้พวกผู้หญิงที่หัวติดคุกอะมีอะไรมันก็ปรับทุกข์กันไงมันก็เล่าให้ฟังหมดอะ
1: พี่ว่าผมลองเข้าไปถามเขาตรงๆเขาจะยอมบอกผมป่าววะ
0: มึงเอ๋อป่ะเนี่ยมึงรู้จักแพ้เปล่าแพ้มันก็ร้องแต่แบบแหละถ้าแพ้มันร้องอย่างอื่นก็ซวยหมดดิ
1: เฮ้ยพี่แต่ถ้าเขายอมพูดอะแค่เขาพูดนะเว้ยไอคนที่ทำผิดแม่ก็ได้มารับผิดไง
0: นี่มึงฟังกูนะไอพวกที่เป็นแพ้คือชีวิตแม่งถึงที่สุดแล้วบางคนแม่งก็ติดหนี้ติดบอลติดหวยคือเราไม่มีวันรู้ว่าไอ้พวกนี้มันเข้ามาเพราะอะไรแต่ที่รู้แน่ๆคือมันไม่มีวันบอกมึงหรอกไปไปอะ
1: แต่ผมอยากลองคุยกับเขาวะผมอยากลองคุยกับที่สันติ

0: ไปขึ้นเรือนอนเลย
1: สันติไอ้ล่ามันมีอะไรอยากคุยกับมึงอ่ะ
0: มีอะไรคือผมจำได้ว่าพี่คือ
2: น้องพี่ขอโทษนะน้องขอโทษพี่ขอโทษโอ้โหสิให้พี่นะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นกับพ่อแม่น้องมันเป็นอุบัติเหตุพี่ขอโทษให้พี่นะ
0: พี่ไม่ใช่คือผมจำได้ว่าพี่คือคนที่รับสารภาพในคดีพ่อกับแม่ผมแต่ผมไม่ได้คิดว่าพี่เป็นคนทำนะพี่เราติดคุกเพราะคนคนเดียวกันนะพี่ผมได้ยินมากับหูเองเลยมันเป็นคนพูดว่ามันเป็นคนทำแต่ผมพูดไม่ได้ไม่มีใครฟังผม
2: พี่เป็นคนทำ
0: พี่เป็นคนทำพี่ฟังผมก่อนผมเข้าใจไว้ไม่เป็นไรผมเข้าใจว่าพี่อาจจะ

0: 屁。
1: บอกแล้วนี่นะมึงนะไม่มีวันจะเอาไอ้พวกโจทย์อะไรของมึงเนี่ยมาเข้าคุกได้หรอกกูพนันนมมึง3 ขวดเลยนะ

0: ลงกันได้ก็5ล้านผมจะหาวิธีเอาเงินให้คุณแต่คงโอนตรงๆไม่ได้หนี้บริษัทก็จะหายไปด้วยนะแล้วถ้าคุณออกจากคุกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้กลับเข้าทำงานเหมือนเดิมหรืออาจจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกได้ขออย่างเดียวเรื่องนี้ต้องเป็นความลับ
1: คือผม
0: 5ล้านความลับความลับที่คุณต้องรักษามันด้วยชีวิตของครอบครัวคุณ

0: อาการรวมๆเป็นไงบ้าง
1: ก็ดีครับอีกไม่นานคงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับ
0: ฝึกใช้ตะเกียบไว้หน่อยก็ดีนะพอดีพ่อมีลูกค้าจีนต้องต้อนรับอยู่บ่อยๆ

0: ใครก็ได้ช่วยตะเกียบชุดใหม่มาเปลี่ยนให้คุณฮิรันหน่อย
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องก็ได้ครับผมอิ่มพอดี
0: ถ้าอิ่มแล้วพ่อขอคุยเรื่องงานด้วยหน่อยได้ไหม
2: ครับพอดีพ่อมีความคิดที่จะทำไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ที่สาขาหลักของเราสองสาขาพ่ออยากจะให้มันหวือหวาให้มันน่าสนใจนะจะได้ดึงคนให้มาเที่ยวห้างหลังช่วงโควิดแต่ก็อยากจะให้มันมีความแตกต่างกันลูกก็ลองไปทำกันบ้านมาดูว่าจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็มาพรีเซนต์ให้พ่อก่อนถ้ามันน่าสนใจพ่อจะได้พาไปขายบอร์ด
3: ได้ครับพ่อผมจะพยายามทำให้เต็มที่เลยครับ

0: ว่าไง
1: ผมได้ข่าวว่าสันติมันสติแตก
0: ยังไง
1: มันดันไปอยู่ในแดนเดียวกับเด็กคนนั้นมีคนเห็นมันแอบไปคุยกันไม่รู้ว่ามันไปบอกอะไรถึงขนาดไหนแล้วให้ผมทำไงต่อครับ
0: ไอ้เด็กนั่งต้องปล่อยมันไปเพราะมันเป็นของคุณนิรันดร์เขารอมันออกมาอยู่ส่วนในสันติทำยังไงก็ได้ขู่ๆเตือนๆมันหน่อยให้มัน
1: รู้ว่าถ้ามันปากโป้ง
0: มันจะได้เจอกับอะไร
1: ครับ

0: นี่ผลการเรียนของอากาศนี่ดีมากเลยนะเนี่ย
1: ใช่ครับอีกไม่นานก็จะจบแล้วคุณท่านจะเอาไงต่อครับ
0: จริงๆก็อยากให้เรียนต่อนะแต่ว่าให้รีบกลับมาช่วยงานก่อนดีกว่าฉันกลัวฮิรันเขาไม่อยู
1: ่ก็ดีครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังวางใจไม่ได้คนในคุกของผมบอกว่าสันติได้เจอกับใต้ล่าในคุกแต่ไม่ต้องห่วงครับผมให้คนตามไปแล้ว
0: งั้นก็ดีแล้วแต่ว่าอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะฉันไม่อยากให้มันมีอะไรวุ่นวายมากไปกว่านี้แล้วเราจะมีกระแสลบอีกไม่ได้แล้ว
1: เห็นด้วยครับ
0: ชาติไปจัดการเรื่องเดินทางให้อากาศกับออนเขาด้วยนะบอกเขาไปเลยว่าถ้าอะไรที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้รีบกลับมาเลยแล้วก็ให้คนไปดูเรือนรับรองแล้วก็จัดแจงข้าวของให้พร้อมเข้าอยู่เลยฉันจะให้สองแม่ลูกมาอยู่ที่นี่

0: ช่วยดีๆเก่งๆสักคนนะมาอยู่ข้างๆลูกอ่ะ
1: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
2: ไม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
1: ว้าวเสร็จแล้ว
2: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมไม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
13: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
14: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
13: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่อง

0: เร็วๆแบบนั้นด้วย
1: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
0: พี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
0: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้พวก
4: มึงหลอกกู
0: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
4: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
0: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
4: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
5: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
9: ชั
8: ดย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า Give me more

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันที่22กันยายนนี้ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ออกไปอีก2เดือนด้วยสูตร60-40หลังบอร์ดการกองเห็นชอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพจากวิกฤตพลังงาน
5: ซิทคอมหอตัวดีเริ่มวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 18:00 น.
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมและมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
8: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
9: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
10: สนับสนุนโดยข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราบูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบรีสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ

0: เดี๋ยวผมมาเปิดให้นะครับ
1: ใครมาหรอลูกแหมจะมาหาแม่ทำไมไม่บอกก่อนล่ะว่าไงลูก
2: ผมได้ยินมาว่าพ่อเขาจะพาลูกอีกคนเข้ามาอยู่ในบ้าน
1: ฮะสองแม่ลูกเนี่ยนะ
2: แม่เล่าเรื่องเขาให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ผู้หญิงคนนั้นชื่อสิริออนก็น่าจะเป็นพนักงานบริษัทพ่อเขานั่นแหละแต่เขาคบกันมาก่อนแม่แม่เพิ่งมารู้ทีหลังหลังจากที่คลอดลูกได้ไม่นานตอนนั้นเขาน่าจะท้องประมาณ 3-4 เดือนแล้วพ่อจะให้มันเข้ามาอยู่ในบ้านแต่แม่ไม่ยอมเพราะดูแล้วนะพ่อน่าจะรักผู้หญิงคนนี้ลูกก็อย่าเย็นใจให้มันมากนักนะถ้าพ่อเอามันเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะ

0: งานในแถวกุหลาบแน่แน
1: ่ก็ใช่ไงแม่พ่อจะให้มันมาทำงานคู่กับผมเนี่ยเหมือนพ่อไม่ไว้ใจว่าผมจะทำได้อะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะลูกก็รีบทำให้เขาเห็นสิว่าลูกเอาอยู่ลูกต้องหาผู้ช่วยดีๆเก่งๆสักคนนะมาอยู่ข้างๆลูกอ่ะให้แม่ช่วยหาไหมลูกเอาไหม
1: ไม่เป็นไรแม่ผมหาเองดีกว่า
0: ลูกต้องไม่พลาดอะไรอีกแล้วนะทำไมอย่างนั้นน่ะลูกจะไม่เหลืออะไรเลย

ครับอาจารย์อาจารย์ช่วยเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้ฟ้าลุงทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วอาจารย์อย่าเพิ่งบอกพ่อนะครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับ

0: อ้าวฟ้าวันนี้ลึกเปิดร้านเองเลยเหรอเนี่ย
1: มาตื่นไม่ไหวนะจ๊ะ
0: ดีดีช่วยกันช่วยกันของว่าเอาเหมือนเดิม
1: ได้จ้ะรอแป๊บนะจ๊ะนี่จ้ะ
2: ทำไมไม่ปลุกม่าล่ะวันนี้ต้องไปหลายที่ไม่ใช่เหรอ
1: แค่เปิดร้านเองม่าไม่อยากให้ม่ายกของหนักน่ะลามาสั่งไว้

0: าลุงยังหางานไม่ได้หรอ
1: คงจะเป็นจากเรื่องคลิปนั่นแหละพวกก็ไม่เคยเข้าใจหรอกนะไม่กล้าถามฟ้าลุ่งกับตายล่าคนละแบบกัน
0: อีดูหยิ่งหยิ่งอ่ะไม่พูดไม่จากับใครเท่าไหร่หรอก
1: อีไม่ชอบขายของอีอาย
2: ฟ้าพร้อมทำงานเต็มที่เลยนะคะ
3: ที่จริงคุณสมบัติทุกอย่างคุณฟ้ารุ่งตอบโจทย์เรามากเลยแต่เราเป็นองค์กรเก่าแก่ภาพลักษณ์ของพนักงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะขอให้ผู้ใหญ่พิจารณาก่อนแล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างลูกฮะเหนื่อยไหมหิวไหมนี่มาตั้งข้าวรอไว้แล้วนะทำงานมันหายากขนาดนั้นน่ะก็รอไปก่อนได้ไหมไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยช่วยมาขายของในร้านก็พอกินพอใช้แล้วลูก
1: พอกินพอใช้ฟ้าไม่เอาหรอกนะม่าแล้วไอ้ร้านขายของเนี่ยฟ้าก็ไม่ได้อยากทำเพราะไอ้ชิดบ้านนั่นนะมันเอาฟ้าไม่มีที่ไปแล้วร้านขายของเนี่ยม่าเก็บไว้ให้ล่ามันเถอะฟ้าไม่ได้ฆ่าใครฟ้ายังไม่มีงานทำเลยนับภาษาอะไรกับคนที่เคยติดคุกเคยมีคดีติดตัว
0: ฟ้าอย่าพูดถึงน้องแบบนั้นสิลูก
1: ทำไมอ่ะแล้วจะให้พูดว่าไงอ่ะตาล่าผู้ใส่ดีของม่ามันติดคุกมันเป็นไอ้ที่คุกอนาคตมันหมดไปแล้วแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของฟ้าพังไปด้วยอ่ะ
0: มันต้องมีคนให้โอกาสเราสิลูกคนต้องเริ่มต้นกันใหม่ได้ฟ้าอย่าเพิ่งถอดใจนะลูกนะ
1: คนที่ไม่มีคดีติดตัวเขายังหางานทำกันยากเลยมากโอกาสมันไม่ได้มีพอสำหรับทุกคนหรอกนะ

0: แฟนผมนะเขาเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: รองเท้าข้างเนี้ยแม่พอจะนึกออกแล้วว่าใครให้การ์ดมาทั้งรักทั้งห่วงขนาดเนี้ย
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ได้แล้ว
6: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
9: เดี๋ยวจุกเชิญ
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
12: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
14: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: time now.
1: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
2: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
6: เสาร์นี้ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจีบเป็นลูกผมอะทำแบบนี้ได้ยังไง
7: มันตายอะดีแล้วค่ะ
8: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
9: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะป้าเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันด
11: ีวิมานอากาศ
10: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
11: วันจันทร์อังคาร
10: เวลา2ทุ่ม
11: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
13: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
14: ลุงมีแฟนเหรอ
15: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
16: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
17: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
4: ไลท์เดอะสไซ300มิลลิลิตรBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
8: เดี๋ยวซีนต่อไป
13: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
2: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
5: สนับสนุนโดยท้องอืดแน่นท้องต้อง AirXO AirXO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคนอันฉลาดก่อนใช้ยา

0: 龙，龙，爱八哥。
1: 嗯。哎呦，好可怜啊！
0: ล็อกในนะนั่งดีๆอ่ะ
2: เอ็งมารับลุงหน่อย
0: ลาดไหมเนี่ย

0: อายุเท่าไหร่แล้วเองน่ะ
1: จะ22แล้ว
0: มีเมียหรือยังมีแต่แฟนเหรอ

0: แฟนผมอะโคตรน่ารักเลยแฟนผมนะเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็มีน้ำใจมีน้ำใจกับทุกคนเลยนะ
1: เอาไปเอาฝากก่อน
2: คะ
1: เราซื้อคะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะ
0: ผมไม่ได้ส่งข่าวเลยว่าผมเป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าเขาว่าคงรู้แล้วแหละแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะยังเหมือนเดิมกับผมไหมผมอ่ะชอบชื่อเขาที่สุดเลยมันเจ๋งและผมว่ามันก็เหมาะกับผมด้วยรู้ไหมว่าแฟนผมเขาชื่ออะไร

0: 刚才你在说啥？我听不懂。那咪光速。
1: ผมเล่าเรื่องอากาศอะอากาศที่มีไว้ใช้หายใจ

0: มีอะไรให้แม่ช่วยไหมลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: แม่ว่ากัดเอาแต่เสื้อผ้ากลับไปก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวพวกข้าวของที่ไม่ค่อยสำคัญเนี่ยค่อยส่งตามไปและไอ้พวกข้าวของที่จะทำให้เดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บไว้นะทิ้งๆไปเลย
1: แม่หมายถึงอะไรคะ
0: รองเท้าข้างเนี้ยแม่พอจะนึกออกแล้วว่าใครให้กาดมาทั้งรักทั้งหวงขนาดเนี้ย
1: ใช่ค่ะหวงมากแล้วกาดก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมกาดถึงเก็บไปไม่ได้แล้วทำไมต้องเดือดร้อน
0: นี่กาดฟังแม่นะกาดลองคิดดูดีๆนะว่าถ้าพ่อเขารู้เรื่องใต้ล่าเขาจะทำยังไง
1: กาดทำงานใช้นี่ให้เขานะแม่เรื่องส่วนตัวของกาดก็ไม่เกี่ยวสิน
0: ี่แม่รู้จักพ่อเขาดีนะถ้าเขารู้ว่ากาดรู้สึกยังไงกับใต้ล่าคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือกาดแล้วก็ผู้ชายคนนั้นนะลูกแล้วกาดก็จะกลายเป็นเครื่องมือของเขาขึ้นมาทันทีแม่เสียใจนะที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่กาดเชื่อแม่นะตัดใจซะแล้วอย่าให้ใครรู้เรื่องนี
1: ้ไม่ได้อ่ะแม่กาดรู้นะว่าเขาอาจจะไม่โอเคที่รู้ว่ากาดเป็นลูกใครเป็นน้องใครแต่กาดก็อยากได้ยินจากปากเขาเองกาดถ้าแม่ได้รู้จักเขาอย่างที่กาดรู้จักแม่จะเข้าใจว่าทำไมกาดต้องกลับไปหาเขากาดขอเสียงเถอะแม่แล้วก็ขอให้แม่เข้าใจด้วย

0: ดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pro Defa Sale by O Shopping นะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งมีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้ง2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
1: อันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย
2: แพงขึ้น
1: 1,290 บาท
2: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึง
1: แล้วเดี๋ยว
2: เป็น1,290
1: โปมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแม่
2: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย1,299แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า1,099บาทแม
1: ่
2: ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม
1: ่
2: ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว1,200ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า1,099บาทได้ถึง5กระปุกจากกระปุก 1,200 แม
1: ่
2: วันนี้เหลือแค่200
1: อุ๊ยแค่วันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252วันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้คือวัย50
2: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
1: เป็นฝ้ากระจายแดดกระจายทั่วหน้า
2: ใช่คือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
1: นะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวนะคือเราสวยได้อีก
2: ถูกต้อง
1: มันดูนวลดูผ่อง
2: ถูกต้อง
1: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
2: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
1: ด
2: ีขึ้นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไปคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและ
1: มี
2: ฝ
1: ้
2: ากระเต็มเลยมีฝ้ากระเต็มเลยและผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
1: โอ้ยคุณแพงสวย
2: สวยมากใช่
1: จากใช้ครีมดูดี
2: ใช่ดูดีมาก
1: สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
2: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกในมัน1,290บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะ
1: ขออนุญาตครั้งนึงขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
2: ได้เลยแม่จ๋า
1: ได
2: ้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์โปรตัวแม่จ๋า1,099บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่1,099บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะ
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: รัฐบาลสั่งทบทวนระบบและหลักเกณฑ์การขอสัญชาติไทยพร้อมให้กรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อหาช่องโหว่และความผิดปกติหลังพบคดีนอมินีเชื่อมโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยรวมถึงกรณีใช้ข้อมูลคนไทยจัดตั้งบริษัทเตรียมนำข้อมูลทั้งหมดไปปรับปรุงพ.ร.บ.สัญชาติ2508ให้รัดกุมขึ้น

0: มีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
2: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
1: เนื้อคู่ช้า
3: ๆเป็นต่องานเขาเป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
4: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เก่งนะเนี่ย
1: ตั้งใจนี่为什么坐牢

ไปไงไปไม่ไปเหรอ

0: พูดพวกมึงไปมีเรื่องกับใครมา
1: ผมตกบันไดแล้วก็หน้าไปกระแทกเสามาครับ
0: สันติถ้ากูเดาไม่ผิดมึงก็ตกบันไดมาเหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: ตกบันไดเหมือนกันงั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงสองคนไปรอดท่อน้ำเน่า7 วัน

0: วันนั้นขอบคุณมากนะที่ช่วยแต่ที่หลังต่างคนต่างอยู่จะปลอดภัยกว่า
1: ทำไมอ่ะพี่พูดอย่างกับว่าในนี้มีคนของพวกมันอยู
0: ่คิดว่าที่โดนกระทืบเรื่องบังเอิญไงเนาะที่หลังอย่ามายุ่งกับผมอีก

0: 重新开始，但也不知道如何开始，只知道出去就想把每件事情都搞好。
1: 我爱人，嗯，报答你照顾之恩，原来难。
0: 你他เดี๋ยวรวยขนาดเนี้ยผมขอเดือนละ2ล้านเลยแล้วกัน
1: ขอคิดดูก่อน
2: ไม่ได้กลับมา4ปีดูแปลกตาไปไหมครับ
3: ก่อนมานี้ได้ทราบข่าวเรื่องคุณฮิรันนะคะพวกเราตกใจกันมากเลยไม่รู้ว่าคุณฮิรันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
2: ดีขึ้นมากแล้วครับคุณฮิรันปรับตัวได้ดีครับเดี๋ยวพอย้ายเข้าบ้านแถวกุหลาบเนี่ยที่งานเลี้ยงต้อนรับคุณออนก็จะได้พบคุณฮิรันครับคุณเปี่ยมยศเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณอากาศอย่างดีเลยครับ

0: านเราแล้วนะลูก
1: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกันแล้วเราก็คิดถึงเธอ
2: เราสองคนน่ะจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเถากุหลาบในบ้านจะตีกันยังไงฉันไม่สนต้องทำให้ดีที่สุดแล้วอย่าให้ต้องพูดซ้ำ
3: ฮัลโหลการลีลาเองนะบายล่ะ
4: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เดี๋ยวไอ้วอกไอ้ผีนางรำอ่ะยังมาให้มึงเจออีกเมื่อวาน
1: ไม่เจอหรอกกูถึงท่านต้องไปถามนิติเลยนะว่ามีนางรำมาตายที่คอนโดหรือเปล่ามันก็บอกไม่มีนะเว้ย
0: มันก็ต้องบอกว่าไม่มีสิมันกลัวมีย้ายออกเข้าใจเปล่าเออนี่เมื่อคืนกูคิดได้กูมีไอเดียเจ๋งๆที่จะจัดการกับน้องพริกบูมึงเว้ย
1: ทำไงวะ
0: มึงนอนอยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: เออ
0: มึงเนียนกอดไปเลย
1: กูจะกอดมันเพื่อกูจะไล่มันออกจากห้อง
0: มึงฟังให้จบก่อนได้ปะพอกอดเสร็จปั๊บมันไม่ว่าอะไรใช่ไหมมึงก็เนียนจุกไปเลยแต่พอจุกเสร็จปั๊บไม่ว่าอะไรมึงเนียนออดออดมันไปเลย
2: เดี๋ยวนะไอ้นิติเรีย
0: เลอะเทอะมึงอะไร
2: ถามมึงหน่อยออดออดเขาเสร็จแล้วน้องจะไล่เขาออกจากห้องทำไมวะพี่น้องครับ
0: อันนี้กูคิดไว้แล้วพอออดออดเสร็จไหมมึงบอกเลยอีไม่อร่อยเลยอ่ะเธอออกจากห้องฉันไปได้ละแค่นี้ก็จบเป็นไงเจ๋งอ่ะมึงนิ่งมึงไม่ชอบไอเดียกูเหรอ
1: ไม่กลัวซ่อมเปื้อนกูจะแทงคอหอยให้กูไม่เอาแต่ให้กูไปกอดอีพี่ปูแล้วคนอย่างมันเหรอจะยอมให้กูกอดกูกอดปั๊บมันถีบกูตกเตียงมาดิ
0: ลองดูก่อน
1: เลอะเทอะ
0: จุ่มได้สักครึ่งก็ยังดี
2: มึงก็ดีนะ
0: นี่สวัสดีครับคุณพ่อ
3: สวัสดีพ่อแล้วก็สวัสดีแม่ด้วยนะลูก

0: ค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะ
1: นี่ไลน์มาถามตั้งนานว่าจะกินหมาล่าไหมแต่ก็ไม่ยอมอ่านไลน์ที่แท้ก็คุยกับหนุ่มอยู่นี่เอง
2: ต่อรู้ไหมนี่ตั้งแต่น้องพอใจเขามีแฟนนะเขาสวีทกันมากเลย
1: แล้วอยากสวีทกับเขาบ้างไหมล่ะใช้เบอร์เดิมนะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
2: ตอนรู้ไหมตอนนี้ทิพย์มีผู้ชายอยู่สองคนนะที่จะโทรหาตลอดเลยคนแรกก็คือพ่อ
1: คนที่สองก็คือต่อ
2: มักกระดายยก
0: ใช่ค่ะ
1: นี่วางได้แล้วให้พี่ชายได้คุยกับเธอบ้างเหอะมาคุยเลยนักหนา
0: บอกเขาเองแล้วกัน
1: โอ้คิดว่าไม่กล้าเฮ้ยนี่จะคุยมันถึงพรุ่งนี้เช้าเลยไหมฮะคุยเลยนานจังวะถ้าจะคุยนานขนาดนี้ก็มาขอเลยไหมพ่อก็ดูว่าไอ้เม่งมันคุยกับหนุ่มอยู่นุ่มมันคุยกับแฟนแล้วพ่อเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมเอ้าโอ้น่าชื่นใจนะคุยกับลูกชายบอกสบายดีแค่นี้นะ
0: รู้แล้วที่แนวว่าพ่อรักใครมากกว่ากันอะ
1: จ้ะซื้อหมาล่ามามากินกันดีกว่าพี่ก๊อฟมา
3: อุ๊ยชวนกินกันต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้อายเขาตายเลยกินกันในที่ลับๆดีกว่าค่ะน้องต่อง
1: ั้นก็ไม่ต้องแหลก
3: กินก็ได้
4: ช่วยด้วยมัวแต่บื้อกันอยู่ทำไมพ่อเขาบอกว่าให้บัตรดีแม่ด้วย
5: สวัสดีครับแม
6: ่กูเรื่องอะไรแล้วสบายใจแล้วนะ
4: เราลองมาเป็นผัวเมียกันจริงๆไหมพ
6: ่
4: อ
6: แค่คิดตุ่มกลัวขึ้นแล้ว
7: พ่อครับถ้าอย่างนี้อย่าไปใกล้ครับเดี๋ยวตุ่มขึ้นเชิญนั่งดีกว่าครับ
8: พ่อเข้ามาทำไมเนี่ย
9: ร้านอาหารเขามาทำอะไรกันกูก็มาทำอย่างนั้น
7: ไอ้จวบ
8: ครับ
7: ไปเอาไม้กวาดมาให้พ่อปะวันนี้เราจะกวาดร้านกัน
8: แล้วพ
9: ่อถ้าพวกมึงกวาดกูกวาดด้วยครับ
4: พ่ออยากกินอะไรพ่อสั่งเต็มที่เลยนะแล้วพ่อเลี้ยงหนูด้วย
9: หนูว่าเลี้ยงกูที่แท้ให้กูเลี้ยง
4: โอ้นานๆพ่อมาทีหนูเลี้ยงพ่ออยู่แล้ว
7: เอาเลยครับตามสบาย
10: พ่อมีอะไรบ้างเนี่ย
9: ป๊า
11: ทำอะไรของมึงเนี่ยไปเลยนะเว้ย
1: คุณครับคุณครับ
0: คะ
1: เป็นไรไหมครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วย
1: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
0: พาเขาไปนั่งในร้านก่อนไหมเขาน่าจะช็อกเสียขวัญอยู่อ่ะ
1: ครับพี่หมอนโอ้ยเอกสารมันอยู่ในกระเป๋าผมรถนะครับได้พี่เดี๋ยวผมไปดูให้ครับครับอยู่ครับพี
0: ่โอเคไหมคะพี่เขาชื่ออะไรหรอคะ
12: เป็นต่อค่ะ
0: เป็นต่อเงาคู่ชัดชัด
13: น้องไม่น่าเสียขวัญน่าจะอยากเสียตัวมากกว่า
1: แค่นั้นแหละ
8: ครับ
7: เฮ้ยวอกมานี่เดี๋ยวดิ
9: ไอ้วอกไอ้ยมไอ้อุ้นไอ้มิ้นถ้ามึงจะลุกไปนินทากูพร้อมกันอย่างเงี้ยมึงให้กูไปรอหน้าร้านก่อนดีไหม
7: งั้นพ่อเชิญหน้าร้านเลยครับ
9: พ่ออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไป
7: มีอะไรว่าพ่อมึงต้องมีอะไรกับมึงแน่ๆเลยตั้งแต่เขาเข้ามาเขามองมึงตลอดเลยนะเว้ยแต่พอมึงสบตาเสร็จปั๊บเขาหลบสายตามึงเลย
9: จริง
4: ใช่ว่าจ้างเจมาหรือเจสืบให
7: ้อ้าวอีมิ่งนี่มึงบ้าปะเนี่ยที่กูเรียกมึงมาเนี่ยกูต้องการให้มันจ้างกูแล้วเมื่อกี้มึงจะมาแย่งลูกค้ากูเพื่อ
4: แค่นี้มันต้องขึ้นมึงขึ้นกูกับกูเหรอ
7: ก็ใช่ไงที่กูขึ้นเนี่ยกูต้องการให้มึงกลัวแต่ไอ้สิ่งที่ได้อ่ะมึงไม่กลัวกูไงผมกลัวคุณก็ได้ครับ
14: พี่น้องครับกูเห็นด้วยกับจิมินกับยมด้วยว่าพ่อมึงต้องมีอะไรสักอย่างพี่น้องครับ
7: เอางี้ ถ้ามึงอยากรู้ว่าพ่อมึงมีอะไรกับมึงมึงให้กูกับเจมี่ไปสืบไหมมึงจ้างกูได้คนละพัน
10: พ่อกูถามเองได้ไหม
2: โจรไปยัง
3: นี่มันไปแล้วมึงเข้าไปทำไมเนี่ย
2: แล้วก็ไม่บอกก็รักษาเงินให้เนี่ย
3: ทำดีทำดีไปดีๆซ่อมเงินต่อ
2: โทษนะคะคุณอะไรทำให้คุณคิดว่าพี่ต่อเป็นเนื้อคู่ล่ะคะ
0: ก็นิวไปดูดวงมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนื้อคู่นิวอ่ะจะเหมือนกับว่าแบบสุภาพบุรุษขี่ม้าขาวมาแล้วก็จะมาช่วยนิวตอนที่นิวตกอยู่ในอันตรายแล้วเหตุการณ์เมื่อกี้มันก็ใช่เลยอ่ะ
3: แต่ว่าน้องต่อเขาไม่ได้ขี่ม้าขาวมานะคะเขาแค่วิ่งออกมาเฉย
2: ๆแค่หมอดูพูดนี่ก็เชื่อเลยเหรอคะ
0: เชื่อค่ะก่อนหน้านี้นิวฝันถึงผู้ชายคนนึงหน้าคุ้นๆมากเลยค่ะแต่นิวก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครจนมาเจอพี่ต่อเนี่ยค่ะ
3: ก็เลยคิดว่าน้องต่อคือผู้ชายในฝันว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะ
3: อาจจะเป็นใช่ก็ได้มั้ง
0: นิวมั่นใจค่ะว่าพี่ต่อเนี่ยแหละคือเนื้อคู่นิว
13: โชคดีนะคะน้องพอใจจุ่มในพี่สะใภ้ตัวซีเครตเลย
2: ถ้าอย่างนั้นเข้าไปนั่งรอในร้านก่อนไหมคะเดี๋ยวพี่ต่อก็มา
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
11: แก้วคุณดูแลเรียบร้อย
15: เรียบร้อยครับ
11: แก้วพ่อเขาเลยนะ
9: อะนินทาอะไรกูบอกสิ
11: พวกเรากำลังนินทาพ่อเรื่องบ้าไงพ่อคนนินทาพ่อเขาจะมาบอกพ่อเพื่อ
10: พ่อตกลงพ่อมีอะไรจะคุยกับผมบ้างเน
11: ี่ยถ้าอยากมีเมียเด็กก็บอกคุณไปเลย
9: อะไรทำมึงคิดว่ากูอยากมีเมียเด็ก
11: อ้าวพ่อมันคือความใฝ่ฝันผมเลยนะถ้าผมแก่เท่าพ่อผมก็อยากมีเมียเด็กไงครับ
2: หรือว่าพ่ออยากมีผัว
9: อะไรทำให้แกคิดว่าฉันอยากมีผัว
2: ก็เบื่อเป็นผัวไงก็อยากลองเป็นเมียดูบ้างอะ
10: ฮัลโหลมึงสองคนไปไร้สาระโต้อื่นได้ไหมกูจะคุยกับพ่อกูเนี่ย
11: เ
10: ออทำไมพ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
16: ใช่ครับพ่อจริงจังไปเลยบอกมันไปเลยว่าอยากมีเมียเด็กหรืออยากมีผัวครับพ่อ
2: ค่ะ
9: ถ้าอยากมีผัวก็พ่อมึงเลย
16: หยอกหยอกหยอก
2: เอา
10: เอา
0: เฮ
2: ้
0: ย
11: เฮ้ยพ่อมึงปฏิเสธแค่เรื่องมีผัวเว้ยแปลว่าเขาต้องมีเรื่องอยากคุยอะไรกับมึงแน่ๆเลยวะเอางี้มึงจ้างกูไปสืบให
2: ้จ้างเจ๊ดีกว่าว
11: อโอ้ยมึงจะแยกกูทำไมเนี่ยฮะแต่จางเจมินก็ดีนะงานเขาละเอียด
2: พี่ต่อ
9: น้องเขาไปแล้ว
2: พอจะให้เขาไปรอพี่ต่อในร้านอ่ะ
9: จะให้เขาไปรอพี่ทำไม
2: ก็เขาบอกว่าพี่ต่อนะเป็นเนื้อคู่เขา
9: เนื้อคู่เนื้อคู่อะไรไปเอามาจากไหนเนี่ย
2: เขาบอกว่าหมอดูบอกเขาว่าเนื้อคู่ของเขาคือสุภาพบุรุษที่จะขี่ม้าขาวมาช่วยเขาตอนที่เขากำลังตกอยู่ในอันตรายนะต
9: ่อสวยแล้วสิกู
3: จะสวยได้ยังไงล่ะน้องต่อเจอเนื้อคู่นะและดูจากแววตาน้องนะเขาหมายมั่นปั้นมือจะน้องต่อทำผัวให้ได้ถ้าเอาตัวรอดเลยค่ะน้องต่อ
9: ไม่น่ารอดทิพย์ทิพย์ช่วยต่อหน่อยนะ
2: ไม่ต่อถ้าเกิดว่าทิพย์ช่วยต่อทิพย์ต้องมูสาผิดศีลไม่เอา
9: คุณพระคุณเจ้าครับผมขออนุญาตนะครับขอร้องนะครับให้ทิพย์มูสาผู้ช่วยผมหน่อยนะครับอะไรนะครับได้ด้วยโอเคสาธุทิพย์จ้าท่านอนุญาตแล้วมุสาได
2: ้ช่วยเขาหน่อยเถอะ
11: ห้องน้ำผมอร่อยไหมครับพ
9: ่ออร่อยดี
11: พ่อไปห้องน้ำกันนะ
9: ปิ๊กกระจูมึงไม่ใช่ปิ๊กกระจูกูก็ไปดิ
11: พูดดีตลอดคือตอนนี้ไอ้วอกไม่อยู่ตรงนี้แล้วพ่อมีเรื่องอะไรอยากคุยกับไอ้วอกบอกผมได้เดี๋ยวผมจะจัดการไปคุยกับมันให้เอง
2: อ่ะลักษณะท่าทางกับนี้แสดงว่าไม่อยากคุยกับพี่ยมแกไปยืนตรงนู้นเลยยม
4: คุยอะไรกับหนูพ่อพูดได้เลยจ้ะ
16: ลักษณะท่าทางแบบนี้คงไม่อยากคุยกับเจมินเจมินแกไปยืนข้างอายมเลยพี่น้องครับ
11: น้ำหอมกลิ่นใหม่เหรอกลิ่นนี้ได้เลยกลับห้องกันไหมจ๊ะ
4: ฉันไม่ได้ฉีดให้แกดมฉันฉีดให้ผู้ใหม่ฉันดม
11: สวัสดีครับชื่ออาร์ตครับเป็นผู้ใหม่แล้วไงไม่ไปหรอ
16: เถอะพ่อครับมีอะไรไม่สบายใจอ่ะเล่าให้อู๊ดฟังได้นะครับพี่น้องพ่อครับอู๊ดจะเป็นผู้ฟังที่ดีครับพี่น้องครับ
15: แมวดีกว่าดูจากร่องหนวดมึงเนี่ยเก็บความลับไม่อยู่ไหลหมดกูคุยกับมิ้นดีกว่า

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
3: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
2: แบ็คเหรอ
3: แม่มีแบคทีเรีย
4: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทคอ
5: ยากลองไปโรงเรียนพร้อมกันบ้างครับ
6: เดินกับพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้อง
5: สีเราอะ
6: คู่แข่งกันโดยตรงเว้ย
5: ชิวา
6: แว่นแตก
5: ไม่ใส่แว่นแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย
7: ต้องฝากพี่นิรันดร์ช่วยดูแล้วแหละ
5: ขอบคุณพี่นิรันดร์มากเลยนะครับที่มาส่ง
8: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าชีวาพาเพื่อนเข้าบ้านเนี่ย
5: พี่อยากเล่นเกมไหม
6: ระหว่างร้องไห้ขี้มูกโป่งนะครับถ้าใกล้ขนาดนี้จะมองเห็นป่ะถ้าขนาดนี
9: ้ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้เวลา 14:30 ทางช่องวัน31

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอปวันดี
2: พี่รักวันนี้เขาขอโทษนะไม่ได้ไลน์หาทั้งวันเลยเขาประชุมกับลูกค้านานมากเลย
3: ไม่เป็นไรเลยพี่รักเขาเข้าใจตัวเองนะ
2: โอ้ยน่ารักจังเลย
4: ไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นแต่เอาเสน่ห์เชีย
3: ก็ของมันเคยๆมาตั้งหลายปี
5: พี่เป็นแฟนกับพี่ต่อเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
5: เอ้าก็พี่ทิพย์เขาเป็นคนไม่ชอบอวดแฟนไงคะเขากลัวคนแย่งนะคะแฟนเขายิ่งหล่อๆอยู่ด้วย
6: ดีแล้วค่ะที่ไม่อวดเพราะเดี๋ยวอายเขาเปล่าๆอะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ต้องเลิกกัน
7: น้องคะกินอะไรมาคะถึงได้มั่นอกมั่นใจขนาดนี
6: ้พี่เคยได้ยินไหมคะเขาบอกว่าถ้าเป็นคู่แท้แล้วอะไม่แคล้วกันหรอกค่ะ
2: กูบอกว่ากูจะคุยกับไอ้มิ้นแสดงว่ากูไม่อยากให้มึงนั่งอยู่นี่ให้มึงไปตามไอ้มิ้นมาไม่เข้าใจไงไอ้หนวด
8: เข้าใจครับพ่อครับก็เผื่อพ่อเปลี่ยนใจไงพี่น้องครับ
2: กูไม่เปลี่ยน
8: โอเคไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวไปตามเจมินให้นะพี่น้องครับเนี่ยพ่อก็อยากคุยกับเจพี่น้องครับ
5: จริงเหรอ
8: จริง
9: ไอ้พ่อขา
2: คือพ่อมีความลับจะคุยกับมินเหรอคะ
9: โอ้ยบอกดีๆก็ได้ไม่ต้องตอบเลย
2: คุยกับเขาเนาะ
10: ผมมาแล้วพ่อ
2: เอ้าฉีดเสร็จแล้วเหรอ
10: เสร็จแล้วสิ
2: ขี้ต่อได้ไหมพอดีพ่อมีธุระต้องเสียมึงแ
10: ล้วไปขี้ดิไม่ปวด
2: ถ้าไม่ปวดก็ไปยืนไก่โยมไอ้อุ้ดนนทางนู้น
11: ฮัลโหล
2: ไ
10: ปอะไรวะ
2: คืองี้นะไอ้วอกอ่ะมันมีคู่แฝดแกว่าฉันควรบอกมันยังไงดี
6: แล้วพี่ต่อจะเลิกกับพี่เขาเลยไหมคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายไงคะ
7: น้องคะถ้ารีบขนาดนั้นไม่มาตั้งแต่เมื่อวานหรอคะ
6: สวรรค์ลิขิตไว้แล้วค่ะว่านิวจะต้องโดนโจรปล้นและเนื้อคู่นิวจะต้องมาช่วยนิววันนี้ค่ะ
12: ขออนุญาตนะครับน้องนิวครับคือบางครั้งนี่พี่ว่าหมอดูก็ไม่ใช่ว่าจะดูแม่นทุกเรื่องนะครับ
6: แต่คนนี้เขาแม่นมากๆเลยนะคะพี่ต่อถ้าเขาบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นวันที่17กันยาค่ะ
7: โอ้โหถ้าหมอดูจะแม่นขนาดนี้ก็ต้องยอมเป็นผัวน้องเขาแล้วค่ะน้องต่อง
6: ั้นขอตัวพี่ต่อแป๊บนึงนะคะ
12: สักครู่นะครับ
6: เอาไงดีทุกคนนี่ขนาดบอกว่ามีแฟนแล้วน้องเขายังสู้ไม่ถอยเลย
7: จริง
2: กูดูจากสายตาเจมินที่มองมาม่านตาขยายประมาณ30มิลลิเมตรกูว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ
8: ่ลึกซึ้งมากพี่น้องครับนี่ไปเรียนหลักสูตร FBI มาเหรอถึงได้มองทะลุโป่งๆรูม่านตาเขาขนาดนั้น
2: เปล่าที่กูมองเห็นสายตากูยาวแต่ไม่ต้องห่วงเลยวะเดี๋ยวกูจะคอยอ่านปากเจมินเอง
13: พ่อแล้วคู่แฝดอีกคนของไอ้วอกอยู่ไหนอ่ะ
2: อีเจมินบอกว่าพ่ออยากมีผัวจริงๆเหรอ

0: นเกาหลีแล้วไปเลี้ยงกับพ่อ
1: พ่อแน่ใจนะว่าพ่ออยากมีผัว
2: น้องชายฉันเขาขอไปเป็นลูก
0: แล้วผู้ฝ่ายไอ้วอกชื่ออะไรอ่ะ
1: ถ้าพ่ออยากมีผัวพ่อต้องฝึกล้างตู้เย็นก่อนพ่อเถอะไม่รู้ก็ไม่ต้องพูด
2: ชื่อเวแต่ห้ามแกเอาเรื่องนี้ไปบอกไอ้วอกนะเดี๋ยวฉันหาทางบอกเอง
0: ไม่บอกพ
2: ่อของเราก็เอาไว้กินวอก
3: เจ๊ตกลงพ่อผมเขามีความลับเรื่องอะไรอ่ะ
0: เอาไงดีอะพี่ต่อนี่ขนาดบอกว่ามีแฟนแล้วนะน้องยังสู้ไม่ถอยเลย
1: จริง
3: งั้นเอางี้ทิพย์เดี๋ยวไม่ว่าต่อเล่นอะไรไปเนี่ยทิพย์ก็ตามน้ำไปเลยโอเคป่ะนะ
1: โอเคไปไ
3: หนน้องดิวครับคือพี่มาคิดดูแล้วมันก็จริงอย่างที่น้องว่าถ้าพี่ฝืนเข้ากับทิพย์ไปแล้วมันไม่ใช่ยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องเลิกอยู่ดีทิพย์เราเลิกกันเถอะนะต่อจะได้ปล่อยทิพย์ให้ทิพย์ไปเจอคนที่มันใช่คนที่มันดีกว่า
4: ทำไมต่อพูดกับทิพย์แบบนี้ค่ะ10กว่าปีที่เราคบกันมามันไม่มีค่าเลยเหรอ
5: เล่นตามแต่เอาความหลังมาปนด้วยหรือเปล่า
3: อย่าฝืนลิขิตสวรรค์เลยทิพย์ก็มันไม่ใช่แล้ววันนี้ต่อก็ได้เจอเนื้อคู่ของต่อแล้วอะเราเลิกกันเถอะนะ
4: ไม่ยังไงทิพย์ก็ไม่เลิกกับต่อไม่เลิก
3: เลิกไม่เลิกเหรอ
4: ไม่เลิก
3: งั้นมาคุยกันข้างนอก
4: อุ้ยเอาแล้วพี่ต่อเวอร์ชันเดวิลมาแน
0: ่พี่ต่อเวอร์ชันเดวิลคืออะไรคะ
3: จะเลิกไม่เลิก
4: ไม่มีไงคะพี่ต่อเวอร์ชันเดวิล
6: เวลาที่น้องคิดทำอะไรให้น้องต่อโมโหที่ไหนนะน้องต่อลงไม้ลงมือทุกที
3: ต่อบอกว่าเลิกไง
0: พี่ต่อเขาแกล้งตบพี่ทิพย์ทำไมอ่ะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู
5: ่หรอมึงหยุดเพื่อก็จะโดนตบจริงไปอยู่นะครับ
0: ไปไปสิ
4: แฟนเก่าพี่ต่อนะคะโดนแบบนี้ทุกคนเลยค่ะเวลาพี่ต่อโมโหอ่ะ
0: ไม่กล้าคบพี่ต่อแน่เจ๊บอกเลยนะว่าเรื่องใหญ่มากแต่เจ๊เล่าให้ใครฟังไม่ได้อ่ะพ่อบอกห้ามบอกคนอื่น
7: ไอ้วอกลกเจ๊มินบอกบุญเลยพี่น้องครับบอกคนเดียวเลยรับรองว่าอุ๊ยไม่เล่าให้ใครฟังต่อแน่นอนพี่น้องครับไอ้เรื่องชาวบ้านเนี่ย
0: ก็ได้งั้นเจ๊จะยอมผิดคำพูดกับพ่อนะใครอยากรู้จ่ายมา 5,000
7: โอ้โหตั้ง 5,000 ไม่อยากรู้แล้วก็ได้พี่น้องครับ
8: แต่กูอยากรู้กูยอมจ่ายเลย 5,000
0: รวยๆอย่างแกต้องหมื่นนึงแล้วมั้ง
7: โอ้เจ๊รวยๆอย่างแกยมเนี่ยเหรอไอ้เรื่องอยากรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยมันไม่ยอมควักหรอกหมื่นนึงแน่พี่น้องครับ
8: เอาไปอีก 5,000 เป็นหมื่น
0: ได้ไปโน่นเข้ามุมตั้งใจฟังไอ้วอกมันมีคู่แฝดชื่อเวอามันเอาไปเลี้ยงที่เกาหลี
8: ฮะโอ้โหหมื่นนึงโคตรคุ้มหลบไปไอ้วอกกูบอกเลยว่าเรื่องของมึงเนี่ยโคตรใหญ่เลยอ่ะถ้ามึงอยากรู้จ่ายมา 15,000 แล้วกูจะบอกมึง
0: เจ๊เอา 5,000 เพราะว่า
8: โอ้ยอะไรวะเฮ้ยที่กูยอมเสีย 10,000 เนี่ยคือกูจะมาค้ากำไรกับมัน 5,000 แต่มึงก็จะมาตัดราคากูเพื่อ
4: ไปอ่ะ
8: จริงๆคุยราคากับเขาก็ได้นะเอางี้กูขายมึง 5,000 กูยอมขาดทุน 5,000 อ่ะกูมี 1,000 เดียวฮะ
0: กูจะเล่าให้ฟังเองว่า
7: ตกลงจะเลิกไม่เลิก
4: ไม่เลิก
7: นี
4: ่โอ้ย
0: ต่อเมื่อไหร่ต่อจะเลิกตบสักทีอ่ะสะบัดหน้าจนเจ็บคอไปหมดแล้ว
2: แล้วทิพย์จะสะบัดทำไมต่อไม่ได้ตบหน้าทิพย์สักหน่อยต่อตบมือ
0: เออจริงด้วย
2: โหนี่ขนาดนี้ยังไม่ยอมออกมาแสดงว่ายังไม่เชื่อสงสัยต้องมีภาพจริงประกอบ
0: ฮะเราไปช่วยเขาดีไหมคะ
6: อุ้ยไปช่วยเขาไม่ได้หรอกค่ะนี่น้องต่อเขาเคยทะเลาะกับแฟนแล้วพี่เข้าไปช่วยเขาไปห้ามนะนี่ดูแขนพี่สิเห็นไหมคอกเลยอ่ะนี่น้องต่อแล้วตีหนักยิ่งกว่าบัวขาวอีกค่ะ
3: มาพูดดีๆแล้วไม่รู้เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละ
9: เอาไงเอาไงบอก
4: คำเดียวเอาต่อไปเลยค่ะพี่เฮ้ยเอาไปเลยพี่ไม่เอาแล้ว
10: พี่ทิพย์ใช้อะไรทำเมคอัพอ่ะช็อกโกแลตเบลนี่กับซอสสตรอเบอรี่ค่ะ
3: ว่าจะยอมเลิก
11: น้องนิวครับ
3: พี่เลิกกับทิพย์ได้แล้ว
11: น้องนิวยังจะคบกับพี่ไหม
10: คบสิคะเพราะเราคือคู่แท้กันไงคะ
11: ฮะผมเนี่ยนะมีแฟน
8: ถ้าพ่อไม่โกหกก็คือเรื่องจริง
11: แล้วพ่อกูจะปิดบังกูทำไมวะ
8: กูว่านะจริงๆแล้วว่ามึงอะคือลูกอามึงแต่พ่อมึงไปขอกับอามาเลี้ยงเป็นลูกพ่อก็เลยต้องปิดเป็นความลับไง
7: พี่น้องครับไม่ไหวละมีอยู่200กูอยากรู้เรื่องด้วยได้ไหมครับพี่น้องครับ
0: ถ้ามี200งั้นรู้แค่ว่าพ่อไอ้วอกมีความลับจะบอกไอ้วอกก็พอ
7: สุดยอดเรื่องนี้ผมรู้แล้วพี่น้องครับเอาดีๆสิ
0: ถ้าอยากรู้เพิ่มต้องเติมตังค์
7: โอ้โหทำเป็นละครแนวตั้งเลยโบยเรื่องให้กูอยากรู้และให้กูเติมเงินทีหลัง
12: พ่อผมมีแฟนอ่ะ

0: สำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
4: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
5: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
6: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
7: ไม่ทันแล้วค่ะ
5: ต้องกินตั้งแต่เกิด
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
11: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
10: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
12: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
10: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
15: ้
14: าหร
15: ือ
14: ย
15: ัง
14: ใครตะโกนแบบวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS Cool
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
4: น้องคะน้องไม่กลัวหรอคะถ้าคบกับน้องต่อไปแล้วเกิดน้องไปทำอะไรให้น้องต่อเขาไม่พอใจแล้วเขาจะลงไม้ลงมือเหมือนที่เขาทำกับน้องทิพย์อ่ะ
5: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าพี่ทิพย์ไม่ใช่เนื้อคู่ของพี่ต่อไงคะก็เลยมีเหตุให้พี่ต่อต้องลงไม้ลงมือกับพี่ทิพย์แต่นิวเชื่อนะคะว่าถ้าพี่ต่อได้คบกับเนื้อคู่อย่างนิวอะค่ะพี่ต่อไม่มีวันทำอย่างนั้นกับนิวแน่
6: โลกสวยเหลือเกินแม่คุณ
5: ตกลงเราคบกันแล้วใช่ไหมคะพี่ต่อนิวดีใจจังเลยอ่ะในที่สุดนิวก็เจอหน้าคู่แล้วว่าแต่พาสปอร์ตพี่ต่อหมดอายุหรือยังคะ
7: พาสปอร์ตเอาไปไหนครับ
5: ก็พอดีนิวบนไว้อะค่ะว่าถ้านิวเจอหน้าคู่แล้วนิวจะพาไปแก้บนด้วยค่ะ
7: อ๋อเหรอครับที่ไหนอะ
5: สิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันค่ะ
4: โอ้โหช่างต่อค่ะขี่ม้าขาวมาช่วยครั้งเดียวแต่ต้องบินไปแก้บนตั้งหลายประเทศไงไว้ละคะ
5: นะคะพี่ต่อไปกับนิวนะคะ
8: อีมินกูบอกว่าห้ามบ่อยวอกไงเดี๋ยวกูบอกเอง
9: ปากมันลั่นนะพ
10: ่อมีอะไรจะฟ้องอีมินมันไม่ได้ปากลั่นหรอกพี่น้องพ่อครับมันเอาข่าวมาขายผมขายเดือนหมื่นหนึ่งไอ้บอกพันหนึ่งขายผม200พี่น้องพ่อครับ
11: เนี่ยพ่อไม่ต้องยุ่งเรื่องพวกมันหรอกตกลงผมมีแฟนจริงเหรอ
8: ก็แกอยากมีไงพ่อทำให้แกมีแล้วไง
11: ฮะพ่อรู้เรื่องที่ไอ้บอกกุเรื่องคู่แฝดว่ามีไอ้แว่งอีกคนด้วยเหร
9: อฉันเล่าให้ฟังหมดแล้วจ้ะ
8: แล้วไงเขาเป็นถึงทนายนะเว้ยหน้าที่การงานก็ดีแถมดัดนิสัยแกได้ดีด้วยนี่เดี๋ยวนี้คบไก่ยมมากจนแยกแยะไม่ออกก็เหรอว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ่ะ
11: ทำไมพูดอย่างเงี้ยพูดงี้ขึ้นเลยเนี่ยพ่อคือถ้าไม่ติดว่าเป็นพ่อเพื่อนนะโดนไปแล้วแล้วเราน
12: ี่พ่อคนมันไม่ชอบอ่ะเข้าใจไหมอยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดไม่รู้เขาจะวางกฎเกณฑ์แรงหนาเหมือนอยู่โรงเรียนเลยอ่ะ
8: ถ้าเราเป็นคนดีเราจะไม่อึดอัดกับกฎเกณฑ์เลย
9: นี่ไงนี่พ่อพูดถูกที่สุดเลยตรงนี
8: ้ถูกก็แบ่งครึ่ง
9: ได้พ่อได้มา 11,200 อ่ะงั้นพ่อไป 5,001
8: เฮ้ยเดี๋ยวครึ่งนึงมัน 5,600 ไม่เจออ
9: ีก500ก็ค่าไอเดียหนูไงพ่อ
8: เชื่อกันเหรอก็ได
11: ้พ่อจะไปไหนเนี่ย
8: เอ้าได้เงินแล้วอยู่มาก็ไปเที่ยวในสิ่งที่คนเที่ยวไงเอ๊ะจ๋าป๋ามาแล้ว
11: มึงเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นมึงดูพ่อมึงสิเนี่ยพ่อมึงยังสอนมึงเมื่อกี้ให้มึงเป็นคนดีแต่ตอนนี้หนีแม่มึงเที่ยวเอานวดพ่อมึงไม่ได้เรื่องเลยมึงตัดได้ตัดเลยนะไอ้วอก
13: พ่อ
14: เบน
13: ไม่นับใหญ่เลยพี่น้องครับถ้าไอ้เรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินไอ้ยมไอ้วอกนะไอ้200เศษเนี่ยคืนโอ๊ตเถอะพี่น้องครับ
9: เราไหนฟังกับข้าวร้านเจ๊กำไรจานนึงแค่30บาทเองเท่ากับว่า200ของพี่อู๊ดมีค่ากับเจ๊มากเลยนะกินเต็มที่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ไปใช้เงินก่อนบ๊ายบายพี่ทำอะไรอะคะ
4: ขอโทษค่ะพี่ลมมันตีขึ้นนะคะ
7: โอ้ยอยู่ดีๆลมก็ตีเหมือนกันนะครับโอ้ยสงสัยแก๊สในกระเพาะมันกำเริบนะครับ
4: โอ้ย
5: เอ้ยใช่ค่ะเนี่ยพาไปรักษาตั้งหลายที่นะคะไม่หายเลยคุณนิวพอจะมีหมอแนะนำบ้างไหมคะ
7: มีไหมครับ
5: ไม่มีค่ะนี
7: ่ขอโทษนะครับสงสัยมันจะไม่ได้ออกแค่ปากแล้วนะครับ
5: โล่งเหรอ
7: ค่อยสบายหน่อยครับโล่งแล้วครับต้องพักๆนะครับ
5: เป็นบ่อยไหมคะ
7: ก็ไม่บ่อยแล้วครับก็ในวันหนึ่งก็สัก 2-3 ชั่วโมงเป็นครั้งนะครับแต่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับใช่ครับมันก็จะอยู่ดี

0: เรื่องแต่ที่ผ่านมาคือทิพย์เขารับได้นะครับเพราะว่าทิพย์เขาเป็นโรคเดียวกัน
1: พวกพี่ก็เชิญเขาต่อกันได้เลยนะคะนี่ว่าบางทีหมอดูอาจจะไม่แม่นนะคะ
0: เหรอครับ
2: น้องนิวครับ
0: น้องนิว
3: โอ้โหพี่ต่ออุตส่าห์รับบทเป็นเดวิลแล้วตบพี่ทิพย์ซะน่วมเลยรับได้พอเลยทีเดียวรับไม่ได้เฉย
0: เนี่ยแหละเขาเรียกRed flagของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันไงบางคนเนี่ยโหรับได้กับทุกเรื่องแต่พอมาเจอเรื่องอย่างเนี้ยสกปรกสกปรกก็รับไม่ได
4: ้จริงค่ะเพื่อนพี่นะฮะรับได้หมดแต่พอผู้ชายเอานิ้วก้อยแทะหูกันนั้นมันเลิกเลยบอกทำไมถึงเลิกอ่ะไม่รู้รับไม่ได้
3: แบบนี้แปลว่าเรนส์ของพี่ทิพย์ต้องเป็นคนเจ้าชู้แน่เลยใช่ไหมคะพี่ที่ถึงได้รับพี่ต่อไม่ได
0: ้โอ้ยเรื่องเก่านี่ช่างขุดขึ้นมากัดพี่ระวังเฮ้ย Red flag ของไอ้กันเนี่ยนะอาจจะเป็นไม่ชอบผู้หญิงขี้ขุดก็ได้
4: ไม่เป็นไรกับน้องพ่อใจถ้าเกิดว่าน้องกันเขาเลิกกับน้องพ่อใจนะเดี๋ยวพี่จะยอมเป็นเมียน้องกันแทนพี่มองหน้ากันเลยด่าพี่เถอะค่ะอาจจะเจ็บน้อยกว่าย
0: อมแพ้สู้เขา
3: สู้เขา
4: สู้เขา
5: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: เมื่อไหร่พี่ทิพย์จะมาวะเนี่ย
1: จะมาได้ยังไงก็ยังไม่มีใครโทรตามเลยเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่โทรตามพี่ทิพย์เรา
1: บอกพี่มีอะไรจะคุยกับพี่หรอ
0: ไม่มีอะไรแล้วผมกลับบ้านนะพี่พี่ทิพย์ไม่อยู่อ่ะโทรตามพี่ทิพย์ได้ไง
2: สวัสดีครับคุณเฟย
3: ์สวัสดีค่ะพี่ต่อ
2: แล้วน้องเฟย์คิดยังไงครับกับเรื่องเพื่อนกันกินกันแต่ไม่ต้องเป็นอะไรกัน
3: ธรรมดาเลยค่ะ
4: ถ้าคุณเฟย์ไม่มีที่พักจริงๆนอนห้องผมก็ได
3: ้ขอบคุณนะคะถ้าเงินเพียงนี้เฟย์เมาทิ้งตัวเลยนะคะพี่ต
5: ่อสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจัดทีมอาการจันทภัยรินนะฮะเจอกัน17กันยายนครับผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่มากๆนะฮะในสัปดาห์นี้นั่นคือเรื่องของเกาะไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชาแต่เข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วย้อนกลับไปหลังจากที่ฐานไทยของเราเนี่ยคุมพื้นที่คาสิโนที่โอเสม็ดของกัมพูชาเอาไว้ได้นะครับล่าสุดมาโผล่กลางกรุงที่บางบอนฮะเอาละครับนี่คือหลักฐานที่พบนะฮะในคฤหาสน์หรูย่านบางบอนกรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะหลังจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นบุกเข้าค้นแล้วก็พบว่าในบ้านถูกจัดเป็นฉากเหมือนฉากซิทคอมเลยคุณที่คุณดูเนี่ยมีฐานปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์แบ่งห้องออกเป็นห้องต่างๆมีโพยมีสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นภาษาต่างประเทศแล้วก็เจอชุดตำรวจพร้อมกับตราสัญลักษณ์ปลอมด้วยนะฮะที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกเหยื่อเรื่องพัสดุผิดกฎหมายแล้วก็ธุรกรรมต้องสงสัยจากนั้นก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินโดยรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติไว้ได้เนี่ย15 คนนะฮะรูปแบบการจัดการจัดฐานแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องย้อนกลับไปดูที่คาสิโนโอเสม็ดของกัมพูชาซึ่งที่นั่นเนี่ยคือฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่นะฮะที่เราเคยทลายได้มันมีรูปแบบการจัดการห้องแบบนี้คล้ายๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะหลอกลวงเหมือนกันนะครับทหารไทยของเราเนี่ยคุมพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ได้ทำให้แก๊งสแกมเมอร์นั้นแตกรังจริงๆย้อนกลับไปโอเสม็ดเนี่ยปีนึงแล้วคราวนี้เรามาหาหลักฐานที่ย่านบางบอนก็ปรากฏว่าไอ้คฤหาสน์หลังนี้มันเพิ่งตั้งมาได้ประมาณ1ปีพอดีฮะไทม์ไลน์มันตรงกันช่วงเวลาตรงกันก็สงสัยว่าแก๊งเนี้ยย้ายมาจากโอเสม็ดหรือเปล่าแล้วกล้ามากคือย้ายเข้ากรุงนะคือมาบางบอนส่วนกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาขอให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณามาตรการคว่ำบาตร28รายชื่อที่อาจเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เอาให้ชัดของเรารายงานไปแล้วเมื่อวานนะว่าใครบ้างเนี่ยก็เจอว่าเป็นคนใกล้ชิดฮุนเซนเป็นเครือญาติบ้างแล้วก็มีตำแหน่งทำงานในรัฐบาลกัมพูชาตำแหน่งใหญ่โตทั้งนั้นแล้วก็มีชื่ออดีตรัฐมนตรีว่าการขออภัยครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคือคุณวรพักธัญญาวงศ์ด้านขวาเนี่ยนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยเบื้องต้นเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับส่งหลักฐานชี้แจงแล้วบอกว่ายินดีถูกตรวจสอบนะฮะด้านคุณรังสีบันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะว่าการที่นายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้แต่กลับสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ตรงนี้ตั้งข้อสงสัยไว้ลองฟังคุณรังสีบันโรมครับ
1: ว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองโดย
0: เรื่องนี้ครับคุณกรจาติกาวณิชครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่า28รายชื่อในจดหมายของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะฮะว่ามีความผิดแล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเบาะแสเพียงพอแล้วก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าการที่สหรัฐออกโรงเองแบบนี้สะท้อนว่าเขากำลังมองว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยนั้นล่าช้าหรือเปล่าสหรัฐนั้นจำเป็นต้องลงมือเองเนื่องจากประชาชนของเขาได้รับความเดือดร้อนไม่ได้อดทนที่จะรอคอยเหมือนกับคนไทยซึ่งมันกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็สะท้อนอำนาจที่อำนาจไทยเนี่ยมีความเป็นเป็ดง่อยอยู่พร้อมตั้งคำถามถึงหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่ากลต.ถามว่าเคยขอข้อมูลนายวรพักไปตรวจสอบบ้างหรือเปล่าฟังคุณก่อนครับ
2: อเมริกาเนี่ยพอระบุชื่อคุณวรพักคุณวรพักก็ทันทีทันใดเลยนะครับแจ้งว่าติดต่อไปแล้วเพื่อที่จะพยายามที่จะนำข้อมูลไปเสนอผมขอถามหน่อยทางกลต.ของเราเนี่ยได้เคยติดต่อคุณวรพักไหมแล้วคุณวรพักเคยได้มีความรู้สึกว่าต้องเอาข้อมูลไปชี้แจงกับกลต.ของเราเองไหมซึ่งเท่าที่ผมทราบมาคือไม่เคยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีเหตุที่ทำให้คุณวรพักมีความรู้สึกว่าต้องไปชี้แจงกับทางกลต.มันแปลกไหมนะครับ
0: คุณกรก็ยังบอกว่าเรื่องนี้หากสืบสวนถึงธุรกรรมทางการเงินครับจะพบเส้นสายเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกนะฮะ ไม่ใช่แค่คนเดียวนั่นคือคุณวรพักคนเดียวนะไม่ใช่ส่วนสหรัฐนั้นจะเดินหน้าขยายผลมากกว่านี้หรือเปล่าต้องจับตาท่าทีของมาร์โกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีโอกาสสูงที่กรรมาธิการของสหรัฐนั้นจะรับดำเนินการแล้วขยายผลต่อด้านพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเราไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์โดยเชิญสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศปลายทางไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปราบปรามสแกมเมอร์ในประเทศไทยเพื่อที่จะกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติฟังพลโทพงศกรครับ
3: การทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการฟอกเงินเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเข้ามาเกาะกินถึงระดับอำนาจทางการเมืองแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่ดังนั้นผมขอเสนอเลยนะครับว่ารัฐบาลต้องแสดงว่าประเทศไทยปลอดจากเรื่องนี
1: ้
3: ด้วยการขอให้ทางสหรัฐเนี่ยเข้ามาตั้งศูนย์ปราบปรามเรื่องนี้เริ่มจากสแกมเมอร์ก่อนแล้วทุกเรื่องจะตามมาหมดอ่ะนะครับแล้วก็ดึงประเทศต่างๆซึ่งเป็นปลายทางเช่นพวกประเทศในตะวันตกญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาร่วมกันเป็นขบวนการปราบสแกมเมอร์ในประเทศไทย
1: เรา
3: จะได้ทุกเรื่องใช่เราต้อง
1: ม
3: าห
1: น
3: ักเพื่อแสดงว่าประเทศไทยนั้นปลอดหรืออย่างน้อยคนที่อยู่เคยอยู่ที่มันจะหนีกันหมด
0: อันนี้ความเห็นของท่านนะฮะส่วนอีกท่านนึงก็คือคุณทรงฤทธิ์โพนเงินครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงบอกว่าหากไม่รีบจัดการตอนนี้เนี่ยหากไทยไม่เร่งปราบปรามขบวนการเหล่านี้ก็อาจจะเข้ามากัดกินแล้วก็แทรกแซงแล้วก็ซื้ออำนาจทางการเมืองของไทยในที่สุดด้วย

0: ่วนเรื่องทหารกัมพูชาขุดคูเหล็กที่เนิน450ที่เรารายงานไปเนี่ยนะครับแต่พอทหารไทยไปบอกว่ากลบเดี๋ยวนี้กลบเดี๋ยวนี้ก็ยอมกลบกันง่ายๆเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือคำสั่งของฮุนเซนที่ต้องการสร้างคอนเทนต์เท่านั้นไม่ได้หวังที่จะปะทะแบบจริงจังแผนการของฮุนเซนก็คือหวังสื่อสารกับคนในประเทศว่าตัวเองยังคงต่อสู้แล้วก็ไม่ได้สูญเสียดินแดนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตระกูลฮุนครับกำลังดิ้นรนรักษาฐานอำนาจของตัวเองหลังจากถูกฝ่ายค้านซึ่งนำโดยคุณสมรังสีโจมตีหนักว่าตระกูลฮุนทำให้กัมพูชาสูญเสียดินแดนทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลดังนั้นก็จำเป็นต้องสร้างผลงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้าของกัมพูชาจะมีตำแหน่งสำคัญที่ต้องลงเลือกตั้งชิงชัยกันเนี่ย 11,622 ที่นั่งครับมันเลยสำคัญแล้วเจ้าตัวก็เป็นฐานหลักเป็นหัวคะแนนหลักในการเลือกตั้งหากเพียงพร้ำในครั้งนี้บารมีทางการเมืองของตระกูลฮุนนั้นอาจจะลดลงมากกว่านี้อีกก็เป็นได้นี่แหละฮะนี่คือความคืบหน้าวันนี้นะฮะหลักๆเนี่ยต้องติดตามหน่อยว่าที่บางบอนเนี่ยจะจัดการยังไงทำไมปล่อยให้เข้ามาถึงใจกลางกรุงเทพมหานครได้นะครับสลับไปที่ความบันเทิงฮะต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ไปชมรอบพิเศษพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
1: ภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์รอมคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Productions ที่ล่าสุดได้รับเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูและถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry's First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับไปดูกันทั้งครอบครัวนะฮะได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยกำชับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สักครู่ติดตามครับ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สิงคบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
1: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคบะใช้พาวซ่า
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
4: จะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: เทมเพร่คิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็
6: คฉลากก่อนใช้ยา
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
9: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,230,000

0: 9,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสี

0: นลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำ Clinical Serum Vitamin C แบบขวดและซองลองเลยจากGarnier
1: ผมขาดร่วงเหรออย่าไม่กลัวหรอกใหม่ Pantene แชมพูสูตรไบโอติน ผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผม Pantene ใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เอาให้ชัดครับประเด็นใหญ่อีกประเด็นที่เราก็ไม่ปล่อยกันมาตั้งแต่วันแรกนะครับนั่นคือโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความระทึกมากขึ้นเมื่อรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งให้ฟาดให้ยับนะฮะข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนแล้วขีดเส้นสิ้นเดือนนี้ต้องรู้เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นคนเดียวกันกับนายกนะฮะนั่นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ก็นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนส่วนงานของกระทรวงมหาดไทยก็นั่งอยู่นี่คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะพร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆของกระทรวงนะครับช่วงหนึ่งคุณอนุทินนั้นพูดถึงเรื่องของการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปรียบเหมือนมาโกงกันบนหัวตัวเองตัวเองนี่คือตัวท่านนะครับทำให้สังคมเนี่ยพิพากษาไปแล้วว่ามีเอี่ยวด้วยคือตัวท่านไปมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่าดังนั้นเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยต้องจัดการให้เด็ดขาดหากพบข้าราชการที่มีส่วนต่อการกระทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยใน30กันยายนนี้คือไม่ให้ข้ามปีงบประมาณนะว่าอย่างนั้นแค่สั่งย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ประชาชนเห็นว่าเราดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆฟังท่านนายกครับ
6: การเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่ามาโกงกันบนหัวผมนะครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
5: ก็ดูเหมือนว่านี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่ท่านชัดเจนนะฮะกับประเด็นนี้นะเน้นมากเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่านั่งหัวโต๊ะเองทุกครั้งส่วนประเด็นที่คุณรังสีมันโรมสสพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยบอกว่านายทองเจือซึ่งเป็นคณะทำงานของนายกอนุทินเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนะฮะทำให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกอนุทินนั้นได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเพื่อขอทราบความชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านยอมรับว่ามีความใกล้ชิดกันแค่เรื่องงานแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวไปทำอะไรไว้นายกอนุทินนั้นบอกกับนักข่าวระหว่างให้สัมภาษณ์วันนี้บอกว่าได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับแต่ไม่ขอตอบรายละเอียดของหนังสือตอบกลับว่าเป็นยังไงบอกแค่ว่าเปิดเผยไม่ได้นะฮะเปิดเผยไม่ได้นะอันนี้จะใกล้เคียงกับเรื่องของกกต.หรือเปล่าอันนั้นก็เปิดเผยหนังสือราชการนะฮะอันนี้เปิดเผยไม่ได้ท่านนายกบอกนะครับด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4นะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมอีกชุดหนึ่งคือกกลางนะฮะมีวาระสำคัญก็คือการเร่งบรรจุคนกลับเข้าไปสู่ตำแหน่งหลังจากที่เคยมีการเพิกถอนรายชื่อของผู้ที่ทุจริตออกไปก็ตั้งเป้าครับว่าต้องเรียกบรรจุข้าราชการล็อตใหม่เนี้ยซึ่งถือเป็นล็อตที่4แล้วนะครับต้องเรียกกลับเข้ามาบรรจุให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นะฮะนี่ก็คือเรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ทยอยคืนความเป็นธรรมให้สำหรับคนที่ถูกเบียดตกไปก็จะได้กลับมาอีกครั้งเอาละฮะไปกันที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะครับมีทัพนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันกันหลายประเภทกีฬาแม้ว่าจะยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพิธีเปิดจะจัดขึ้น19กันยายนแต่ว่าผลการแข่งขันวันนี้หลายรายการมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังครับ
7: Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S

0: เริ่มกันที่วอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ลงสนามรอบแบ่งกลุ่มเจอกับคีร์กีสถานแล้วก็เป็นสาวไทยโอวันนี้โชว์ฟอร์มเดือดมากเอาชนะไปได้3-0เซตแล้วดูคะแนนแต่ละเซตนะฮะ25-13 25-7แล้วก็25-7โอขาดเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีก1นัดในวันพรุ่งนี้จะเจอกับไชนีสไทเปในเวลา17:00 น.ไชนีสไทเปก็คือไต้หวันนะครับส่วนทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ลงสนามนัดที่2ก็เจอกับไชนีสไทเปนะครับแม้ว่าทีมนั้นจะโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าสุดท้ายมาพลาดท่าเสียประตูในช่วงท้ายเกมก็แพ้ไปนะฮะ0-1นะทัพชบาแก้วก็ยังมีลุ้นเข้ารอบหากนัดสุดท้ายสามารถเอาชนะเวียดนามได้21 กันยายนนี้ก็รอลุ้นพร้อมกันครับขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นประกาศอัดฉีดเหรียญรางวัลในการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เหรียญทองนั้นรับไป2 ล้านบาทเหรียญเงิน1 ล้านบาทส่วนเหรียญทองแดง500,000 บาทที่สำคัญคือเงินรางวัล นั้นจะถูกเบิกจ่ายทันทีภายใน7 วันหลังจากการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆจบลงครับ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเหมือนเดิมฮะฝนฟ้าอากาศนะครับวันนี้ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกที่แม่ฮ่องสอนนั้นโดนหนักพอสมควรช่วงหน้าบัก
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: นเสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาปัสจันทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
3: ่ซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
3: อุ้ยนมแม
4: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
6: รู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

0: ลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
2: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
3: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
4: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจอันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
1: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
0: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ฝนฟ้าอากาศครับกลับมาติดตามเรื่องนี้กันนะฮะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานได้รับผลกระทบหนักกว่าเพื่อนนะฮะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาล่าสุดค่ำที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลทะลักอย่างรุนแรงที่แม่ฮ่องสอนนะครับท่วมโรงเรียนในอำเภอขุนยวมก็เป็นครั้งที่4ติดต่อกันแล้วนะฮะนี่คือภาพช่วงค่ำที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอขุนยวมที่แม่ฮ่องสอนทำให้หลายจุดเนี่ยถูกน้ำป่าหลากท่วมอย่างรุนแรงจุดแรกก็คือที่บ้านแม่สเปเหนือที่ตำบลขุนยวมน้ำป่าจำนวนมากไหลลงลำน้ำแม่สเปก่อนจะเข้าท่วมพื้นที่บ้านแม่สเปใต้แล้วก็ไหลเข้าโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้นี่ถือเป็นครั้งที่4แล้วนะฮะในปีนี้ที่โรงเรียนแห่งนี้ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมก็น่าเห็นใจเด็กๆครับหลานๆทั้งหลายเนี่ยไปเรียนเนี่ยเผชิญน้ำป่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ฝนตกหนักทั้งเด็กทั้งครูแล้วก็คนในพื้นที่ครับต้องกลับมาเฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำแล้วมีโคลนด้วยในขณะที่บ้านหัวน้ำแม่สะกิดนะฮะที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากลงตามลำน้ำแม่สะกิดแล้วก็มุ่งหน้าไปยังบ้านแม่สะกิดพบกระแสน้ำไหลแรงที่บริเวณด้านหน้าปั๊มปตท.ที่บ้านห้วยคานะฮะล่าสุดปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแม่ฮ่องสอนนั้นส่งข้อความเซลบรอดคาสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่4อำเภอได้แก่ขุนยวมแม่เสรียงแม่ลาน้อยแล้วก็สบเมยเป็นการด่วนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดนะครับจากแม่ฮ่องสอนข้ามฝั่งมาเลยนะฮะแม่ฮ่องสอนนั่นคือตะวันตกของภาคเหนือเรามาตะวันออกของภาคเหนือนะฮะที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับเมื่อวานนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนชาวบ้านที่ตำบลสันทะนะฮะก็เสียหายไป12หลังคาเรือนล่าสุดครับที่นั่นยังหนักนะฮะน้ำป่านั้นไหลหลากเข้าพื้นที่บ้านเปาที่ตำบลน้ำตกเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งติดตามระดับน้ำแล้วก็ประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดในขณะที่ปภ.ก็ส่งเซลล์บรอดคาสต์เช่นเดียวกันแจ้งเตือนประชาชนใน3อำเภอของจังหวัดน่านมีนาน้อยนาหมื่นแล้วก็บ่อเกลือนะฮะเตรียมรับมือเนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างมากนะครับเพราะว่าดินข้างล่างอุ้มน้ำไว้เต็มแล้วเกือบทุกที่อย่างที่ผมเอ่ยชื่อไปภาพรวมฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ภาพค่อนข้างชัดเลยไปกระจุกตัวกันอยู่บริเวณนั้นเห็นไหมฮะระลอกนี้ฝนหนักต้องจับตา 17-20 กันยายนเหนือและอีสานน่านแพร่อุตรดิตถ์ที่ภาคเหนือและเลยกับหนองคายที่อีสาน5จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากนะฮะแล้วก็ตั้งแต่18กันยายนผลกระทบนั้นจะขยายมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างที่ผมบอกว่า20กันยายนล่วงหน้าไปเลยดีกว่านั้นเป็นวันอาทิตย์นะฮะกรุงเทพอาจจะโดนหนักเพราะว่าวันนั้นกรุงเทพเป็นสีแดงขณะเดียวกันหลังจากชาวบ้านเรียกร้องกันมานานครับมาแล้วครับระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่าสุดมีข่าวดีรัฐบาลนั้นเปิดระบบวันแมปน้ำรวบรวมข้อมูลน้ำแล้วก็ภัยพิบัติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวโอ้ขอบคุณรัฐบาลมากนะเป็นบุญหัวเราเลือกเกินเราได้ดูวันแมปแล้วเพราะว่าหน่วยงานราชการมีหลายหน่วยเราจะกรมอุตุนิยมวิทยาดีหรือว่าเราจะไปดาวเทียมจิสดาดีหรือว่าเราจะไปสสนดีหรือว่าเราจะไปสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมเอาไว้ดีเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะฮะติดตามกันได้นะครับที่ thaiwater.net/new แล้วก็เลข4คือ4 all ดูได้ทั้งจุดฝนตกระดับน้ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือได้ทันท่วงทีลองเข้าไปดูกันต้องผ่านเบราว์เซอร์ก่อนนะไม่ว่าจะเป็น Safari หรือว่าจะเป็น Google Chrome สุดแล้วแต่โทรศัพท์ที่ท่านใช้นะครับเอาละฮะได้เวลาไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกันสำหรับน้ำพึ่งป่าเดือน5ติดตามพร้อมกันกับคุณจ๊อบครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมเมื่อกี้พูดถึงน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งป่าเดือน5ครับอีกแล้วเป็นของแท้อีกหลายคนบอกโอ้โหขวดละ 700-800 แน่นอนเลยวันนี้เรามีน้ำพึ่งป่าเดือน5 ในราคาพิเศษถ้าเกิดใครไม่เชื่อเดี๋ยวสาธิตให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้รู้ว่าเป็นของแท้จริงและที่สำคัญคือเจ้าของอยู่ตรงนี้นะครับคุณออยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
4: นี่เลยตัวนี้เห็นบอกว่าขายดีมาก
5: ใช่ค่ะ
4: ครั้งนี้จ๊อบแบบขอมาดูเลยว่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นน้ำผึ้งป่าที่มันแบบมีความพิเศษหอมพิเศษจริงหรือเปล่า
5: ดีเลยค่ะพี่จ๊อบค่ะเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ในจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีค่ะเอกลักษณ์ของเขาคือสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนไม่แยกชั้นนะคะและที่สำคัญคือจุดเด่นค่ะพี่จ๊อบคือเขามีรสชาติหวานหอมนุ่มหนึบที่สำคัญคือกลิ่นเหมือนแบบเกสรดอกไม้108ชนิดจนทำให้ได้รับรางวัลโอท็อปค่ะและบรรจุขวดในโรงงานที่ได้ SACCP สะอาดและวันนี้พี่จ๊อบจะทานชิมโชว์ให้ดูเพราะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
4: คือเมื่อกี้ผมพอรอเทลงมานะ
5: ค่ะอ
4: ย่างแรกคุณผู้ชมโอ้โหสีมันเหลืองทองสวยงามมาก
5: ใช่อ่ะเดี๋ยวลองชิมแบบเต็มๆช้อนพี่จ๊อบเป็นยังไงหลายคนบอกว่าโอ้โหคือหวานเปรี้ยวหวานแหลมหวานขม
4: ไม่ๆๆหวานแบบหวานชื่นใจที่เมื่อกี้ออยบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้กลิ่นอะไรพวกนี้นะมันอยู่ในนี้
5: ใช่ค่ะ
4: มันให้ความรู้สึกแบบนี้แล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่แบบบางคนบอกโอ้ยแหลมแสบค
5: อ
4: นี่คือมันธรรมชาติจริงนะ
5: อร่อยมากอร่อยไหมพี
4: ่อร่อยจริง
5: ๆอร่อย
4: อันนี้ผสมน้ำกินได้กินเปล่าๆได้เลย
5: กินกันนะ
4: กินแต่เดี๋ยวก่อนผมบอกเขาไปว่าขวดละปกติ7-800วันนี้คุณเอาปัวอะไรมาให้
5: ปกติแล้วพี่จ๊อบคือน้ำผึ้งป่าเดือน5 1,000 กรัมนะคะ
4: ไม่ใช่
5: ต
4: ั
5: วนี้ไม่ใช่ถูกๆค่ะ990บาทแต่วันนี้เพิ่มเงินอีก9บาทให้เพิ่มไปอีก2ขวด
4: โอ
5: ้ยังไม่พอพี่จ๊อบวันนี้โปรใหม่เดือนกรกฎาคมเราให้เป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปเราให้เป็นกระเป๋านะคะเก็บความเย็นเพิ่มไปอีก1ใบวันนี้นะคะ
4: 1252 1252นะฮะอันนี้จำง่ายเลยคุณผู้ชมครับมี LINE แอดด้วยนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี
5: ้
4: ย้ำโปรที่คุณผู้ชมเห็นทางหน้าแคปหน้าจอไว้ก่อนฮะคุณออยเอามาให้แค่ร้อยเซตเท่านั้นนะครับผมของแถมใหม่แบบนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวย้ำ999บาทเท่านั้นแต่ที่สำคัญเลยผมขอย้อนกลับมานิดนึงนะมันแตกต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปยังไง
5: ดีเลย
4: เอาบางคนบอกว่าฉันก็ไปซื้อทั่วไปก็ได้มันมีแบบที่มันราคาย่อมเยาวกว่านี
5: ้
4: แต่คุณผู้ชมคำว่าของแท้คำว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ออยบอกว่านานๆมันจะเก็บได้ทีปีละหน
5: ปีครั้งเดียวและการที่เขาเก็บเกี่ยวในฤดูแรงนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำฝนเนี่ยจึงทำให้ได้น้ำผึ้งที่เนื้อหนึบหวานหอมเข้มข้นเนื้อมันจะหนึบเหมือนเจลลี่และกลิ่นมันจะเหมือนกับเกสรดอกไม้108ชนิดแล้วหลายๆคนบอกว่าเหมือนดอกกุหลาบป่าเลยพี
4: ่
5: แล้วตัวเนี้ย
4: มันกินแล้วได้อย่างงี้จริง
5: ๆใช่แล้วก็ได้บรรจุขวดนะคะในโรงงาน SACCP ทั้งหมดเนี้ยเราได้นะคะการตรวจสอบมาทั้งหมดแล้วว่าเป็นของแท้และวันนี้เราจะทดสอบว่าแท้ไม่แท้
4: มาลอง
5: ดูยังไงพี่
4: อันนี้คือการคุณทำไปเลยคุณทำไปเลยฮะ
5: นี่
4: อันนี้คือถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ถ้าเกิดว่าโดนไฟมันจะยังไงฮะ
5: มันก็อาจจะไม่จะเกรียมถ้าเป็นของปลอมหรือ
4: ถ้าของปลอมจะไม่เกรียมโอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้คุณพ่อคุณแม่วันนี้ดูอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะคุณแม่บอกว่าโอ้อยากแล้วน้ำผึ้งเนี่ยนะเอาผสมน้ำก็อร่อยชงกับน้ำอุ่นก็อร่อยบีบมะนาวหน่อยด
5: ีน้ำขิงยิ่งด
4: ีน้ำขิงก็ดีแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งไม่แท้
5: มันจะเตรียมแปลน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมน้ำผ
4: ึ
5: ้งแท้ไม่แพ้ไฟโปรโมชั่นของเราอยากให้ดูชัดๆเลยว่า
4: เด
5: ี๋
4: ยวผมเอาโปรโมชั่นมาฝากนะคุณผู้ชมปกติน้องออยเขาบอกว่า1ขวดใน990ถ้าเกิดว่าสมมติมีโปรโมชั่นนะ
5: ใช
4: ่แต่วันนี้2แถม1แถมกระเป๋าเก็บผ้านวมผืนใบใหญ่มากน
5: ะ
4: แล้วก็มีถุงผ้าน่ารักให้ไปอีกเดี๋ยวขอแยกคะลายให้ไปทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะย้ำนะฮะ999บาทเท่านั้นนะถ้าใครดูอยู
5: ่
4: โทรก่อน1252ย้ำอีกรอบ12ทีมงานเช็คให้ผมหน่อยครับว่าเหลือกี่เซตฮะ
6: ตอนนี้เหลือ50แล้วค่ะ
5: ว้าว
4: คุณ
5: หมดเร็วมาก
4: คือผมขออนุญาตพูดจากใจนะคุณออยเนี่ยเป็นน้องออยจริงๆที่รู้จักกันมานานวันนี้เขาแบบผันตัวไปเป็นเจ้าของกิจการแล้ววันนี้ออยเอาสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยของคนไทยช่วยคนไทยดิ
5: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะจากน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเรานะคะ1ขวดปกติแล้ว990บาทวันนี้แค่เพิ่มเงินอีก9บาทค่ะ

0: เอาไปเลยค่ะ2ขวด 3,000 กรัม3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทและยังไม่พอแถมเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมให้อีก1ใบกระเป๋าเก็บความเย็นให้อีก1ใบ5ชิ้นนี้999บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางโทรมาค่ะที่เบอร์1252โทรค่ะ1252ใครยังไม่โทรรีบโทรเลยจ้า
1: อันนี้คืออะไรครับน้อย
0: คืออันนี้เป็นการทดสอบค่ะในเรื่องของตัวเนื้อน้ำผึ้งนะคะว่าแท้ไม่แท้เพราะว่าตัวนี้นะคะน้ำผึ้งแท้จะไม่แตกตัวในน้ำทันทีอยากจะให้พี่จ๊อบดูและคุณผู้ชมดูนะคะตรงนี้เลยค่ะคือน้ำผึ้งแท้เนี่ยเขาจะเป็นเส้นเป็นสายนะคะและที่สำคัญคือจะไม่แตกตัวในน้ำทันทีนี่คือเนื้อแท้เนื้อเหลืองทองอัมพันสวยงามนะคะต้องบอกว่าเป็
1: นของแท้จริง
0: จังหวัดชุมพรเลย
1: ทั้งเซตนี้999บาทผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนจะได้รู้ว่าของไปถึงหน้าบ้านได้ตามนี้หรือเปล่า999บาท1252ทางไลน์แอดก็ได้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวส่งของหน้าบ้านก็ได้ด้วยนะครับผมคือถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ถ้าเกิดว่าโดนไฟมันจะยังไงฮะ
0: มันก็อาจจะไม่จะเกรียมถ้าเป็นของปลอมหรือ
1: ถ้าของปลอมจะไม่เกรียมโอเคนะ
0: แต่น้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมน้ำผ
1: ึ
0: ้งแท้ไม่แพ้ไฟมันจะยังคงเหลืองมันยังคงทองอัมพันเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญคือต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมขากับโปรโมชั่นพิเศษมากๆเพราะวันนี้ถ้าเกิดหลายคนซื้อน้ำผึ้ง1ขวด990วันนี้เพิ่มเงิน9บาทพี่จ๊อบคือเราให้ไปเลย3ขวด3กิโล 3,000 กรัม
1: เอางี้นะเขาขายอยู่ปกติขวดเดียว990น
0: ะ
1: แต่วันนี้ใครที่ดูอยู่เมื่อกี้แคปหน้าจอทันใช่ไหมฮ
0: ะ
1: 3ขวดพร้อมกับของแถมทั้งหมด999บาทเท่านั้นไม่มีค่าจัดส่งและจริงๆนะคุณผู้ชมครับน้ำผึ้งมันทำอะไรได้หลากหลายจริงๆนะ
0: ใช่แล้วค่ะคือพี่จ๊อบน้ำผึ้งเนี่ยสามารถทำเป็นมันน้ำผึ้งมะนาวโซดามะนาวราดกับแพนเค้กหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะมันจะไม่เกรียมไม่ดำด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยคือน้ำผึ้งเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆอย่างคุณแม่ออยเองเนี่ยแกเอาน้ำผึ้งนะคะไปดองกับเลมอนและอย่างคุณพ่อเนี่ยก็คือเขาจะชอบชงน้ำผึ้งเนี่ยนะคะผสมกับทางด้านของน้ำอุ่นๆเพื่อให้เกิดความชุ่มคอบางทีแกก็ผสมกับน้ำขิงบ้าง
1: ชื่นใจ
0: ใช่เลยพี่
1: รอบสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ของยังมีอยู่นะฉะนั้นโปรนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคุณได้น้ำผึ้งป่าเนี่ยเอาไปทั้งหมด3ขวดของแอนมีสุกนี่นะแล้วมีของแถมใหม่กระเป๋าเก็บผ้านวมกระเป๋าเก็บความเย็นนะฮะอันนี้แคปหน้าจอเอาไว้เพราะคุณได้ครบแบบนี้เลยในราคา999บาทเท่านั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ของไปถึงเมื่อไหร่ค่อยจ่ายตังค์นะครับเอาใกล้หมดแล้วนะฮะฉะนั้นโทรมา1252นะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนโทรมา1252ได้น้ำผึ้งแท้เอาไปทานที่บ้านแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: นะครับโทรมา1252วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เราทิ้งท้ายกันนะครับด้วยข่าวดีนะฮะส่งถึงพี่น้องประชาชนทุกคนกระทรวงการคลังนั้นยืนยันเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อให้2เดือนนะฮะคุณจะใช้เดือนละพันได้อีก2เดือนคือตุลาแล้วก็พฤศจิกายนก็จะเข้าครม.กันวันอังคารหน้าผมเชื่อว่ายังไงโครงการนี้ก็ผ่านแน่นอนการจ่ายนั้นรัฐจ่าย60เหมือนเดิมเราจ่าย40นะฮะยังไม่ได้ปรับเป็น50 50นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นั้นเป็นงบเดิมไม่ได้สะเทือนกับ200ล้านบาทหลังที่จะกู้เอามาเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศอ่ะดีใจด้วยกับเราท่านทุกคนที่ใช้เดือนละ 1,000 บาทต่อได้อีก2เดือนทั้งหมดเกี่ยวให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

พบกับความพิเศษที่จะทำให้คุณฟินไปกับบทเพลงเพราะๆจากแชมป์และเหล่าผู้ท้าดวลพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจมากมายที่จะทำให้คุณอิ่มเองหัวใจในดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุน

0: ใหม
1: ่มันเริ่มยังไงความดื้อของเราตอนเด็ก
2: ๆตอนนั้นติดเพื่อนครับ
1: เสียดายไหมวันเวลาที่เกเรไป
2: เสียดายครับถ้าอยากมันย้อนไม่ได้นะครับแต่เสียดายมากครับ
1: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่างนี
3: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อยค่ะ
1: มาทำบีทได้ยังไงครับ
4: ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีรายการฮิปฮอปฟังแล้วแบบเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับช่วงนั้น
1: ส่งมาเลยมันเริ่มมีความเฟี้ยวชอบ

วันนี้ผมและน้องเชฟอร่อยดีพาคุณมาดูว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีหวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยฟรีจ้าและที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้คือรายชื่อของลูกค้าที่ใช้ทั้ง10ท่านที่สแกน QR code ลงทะเบียนและส่งรหัส14หลักผ่านทางไลน์แอปอร่อยดีมีทั้งพระนครศรีอยุธยาบุรีรัมย์และเชียงรายรับไปเลยรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือ10รายชื่อของร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่ส่งคูปองในลังมีทั้งสระแก้วชัยภูมิและสุราษฎร์ธานีรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะครับอย่าลืมนะลูกค้าที่ใช้เราเปลี่ยนกติกาใหม่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วก็กดส่งรหัสได้เลยร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในลังส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ตรงด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หย่อนเข้ามาได้เลยจ้ามาลุ้นผู้โชคดีแบบนี้ตลอดสัปดาห์5วัน5ภาคทั่วไทยรีบส่งเข้ามาครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มครับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีศาจ

0: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: อร่อยดีดีดีดีเซฟทีน่าใหม่เซฟทีน่า
3: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข
4: ้
1: น
4: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
5: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
6: แสงเธอมันโคตร
7: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
8: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
9: ตลกมีทุกรสชาติ
10: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
11: แอบน้ำตาคลอด้วย
12: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
13: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
14: รับใดที่ฉันยัง
15: สองสาวมิงมิงเนปจูนจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตขอชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมโตเกียวใส่ใจฉันให้เธอลุ้นรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีร่วมชิมโตเกียวสูตรพิเศษจากมิงมิงเนปจูนพร้อมรวมพลพูดคุยเตรียมพร้อมเข้าสู่ EP 3แบบ Exclusive ก่อนใครในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปณล็อบบี้ GMM Grammy Place แฟนๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ
16: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
17: เผาอ่ะพี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
18: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
19: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
20: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะปาเธออาจจะช่วยเพชรได้นะ
21: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันด
22: ี
21: วิมานอากาศ
22: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
21: วันจันทร์อังคาร
22: เวลา
21: 2ทุ่ม
22: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
23: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง

0: มายบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเรสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
2: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนประเดิมช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเพราะๆจากนักร้องหนุ่มมากความสามารถแชมป์ดวลเพลงชิงทุน50สมัยเพชรคทาวุฒิกับเพลงยิ่งโดนยิ่งเดิน

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: กระทิงแดงแจกทองคำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: สวัสดีค่ะวันนี้เจเนฟเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะแกงปูน้ำซุปหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
6: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
5: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
6: ครับสวัสดีครับผมครับ
5: เอาลิ้นกดๆเอา
6: ใช่ไหม
5: กดๆเอาได
6: ้จะไม่มีฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อ่ะเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอ่ะแล้วถามจริงๆไอ้พี่เคยดูไอ้กระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไห
5: มนี่พี
6: ่
5: พี่คิมไตลาจิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
6: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแหละมันดูสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
5: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่มีอยู่มานั่ง17ปี
6: มาภูเก็ตทั้งทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้คนภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
5: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
6: 5นาทีใช่ไหม
5: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได
6: ้ได้ละงั้นพี่ลาเนี่ยน
5: ะ
6: พี่จะไปรีบกดก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
5: ่โทรมาที่1577หรือ Line @Rizina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวนะคะวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทถ้าหมูฮ้องอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้องไตรลาจิน่าค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างดิฉันไม่มานั่งตลาดตีแนะนำให้คนน้นคนนี้ใช้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะโทรมาที่1577หรือ Line @Rizina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิววันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
7: อาทิตย์นี้
8: เราจะให้จำลองสถานการณ์ขอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
9: เฮ้ย
10: วันนี้เท่าไหร่ครับ
9: นี่ห้าค่ะ
10: เวลาเท่าไหร่ครับ
9: จะ5โมงแล้วค่ะ
10: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
9: เวลาอะไรคะ
10: เป็นแฟนกันไหมครับ
9: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู
8: ้เบสพี่ท่านตบมือ
7: รูปใหม่โปรโมชั่น2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
13: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
14: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศ

0: สุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
0: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนกับช่วงที่จะได้พบกับบทเพลงเพราะๆกันแบบเต็มอิ่มพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอจับไมค์เพื่อคว้าโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตในช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากน้ำพึ่งแชมป์เสียงหวานจากร้อยเอ็ดที่เรียกได้ว่าถ้าได้ฟังต้องหลงรักเธอคนนี้อย่างแน่นอนครับ

0: พลงดีมากๆครับแล้วก็วันนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้มาฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งเพลงนี้มันสื่อทุกๆอย่างได้ดีมาก
1: ๆหนูเป็นคนมีครบมากๆหรือกับการเป็นนักร้องหรือว่าเป็นหมอลำแค่เสียงยิ่งร้องยิ่งรู้ว่าโอ้โหคนฟังจะรู้สึกเหมือนครูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันรู้สึกว่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยคือเนื้อเสียงดีมากลูกแล้วก็เป็นเนื้อเสียงที่มันมีน้ำหนักและเป็นน้ำหนักที่เพราะ
2: ครับ
3: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีชีวิตอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
4: เศรษฐีอร่อยนี้เกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยนี้รวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร์
10: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
4: เนี่ยโกงนะ
3: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
4: อักเกสองเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกสองเป็นใคร
5: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
6: แกรู้บ้างไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
7: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
8: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 6:00 น.
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้12:20

10นาทีพบคาลาเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาลาเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาลาเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

0: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคุโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
2: ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
3: ช่วงที่แล้วเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆจากแชมป์เสียงหวานอย่างน้องน้ำพึ่งที่เธอขอใช้ทุกโอกาสบนเวทีในการป้องกันแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ให้ครอบครัวที่เธอรักเรามาประเดิมช่วงนี้ไปกับผู้ท้าดวลหัวใจสู้อย่างแนบหนุ่มนักเรียนกศน.ที่ขอมหาทุนปิดหนี้แทนพ่อแม่หวังชดเชยความผิดพลาดในอดีต
4: ปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับทำก่อสร้างครับก่อสร้างก็ไปช่วยพ่อครับช่วยแบกปูนช่วยผสมปูนผสมทรายครับบ้านผมมีอาชีพทำนาด้วยครับมี10ไร่แล้วก็เป็นที่นาตัวเองด้วยครับระหว่างที่ข้าวจะโตเราก็ต้องดูแลเรื่อยๆครับไม่ให้หญ้าขึ้นแล้วก็ไปเวลาหญ้าขึ้นก็ไปถอนหญ้าออกถ้าในนาน้ำน้อยมีปัญหาครับถ้าน้ำในนาเยอะไปมันจะมีที่ระบายน้ำออกจากนาครับต้องดูแลต้องคอยเช็คเรื่อยๆครับว่าท่อมันจะตันหรือเปล่าที่อยากแบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่ให้มากที่สุดตอนนี้ผมก็เห็นพ่อแม่แก่ลงทุกวันปัจจุบันนี้ผมเรียนกศน.ควบคู่ไปด้วยครับเพื่ออยากได้วุฒิไปเรียนต่อนายสิบทหารครับเพราะผมเคยเป็นทหารมาแล้วครับเป็นทั้งหมด2ปีครับตอนที่ผมเป็นทหารมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับทำให้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตด้วยครับผมอยากเป็นทหารเพราะผมเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ทางครอบครัวผมติดปัญหาเรื่องหนี้สินครับเอาที่ไปจำนองครับไปจำนองกับธนาคารครับจำนองมาสร้างบ้านใหม่ครับรายได้ในแต่ละครั้งทั้งหมดเราต้องมาแบ่งจ่ายหนี้ในทุกๆปีครับบางปีถ้าหาไม่ทันเราต้องผัดผ่อนเขาไปก่อนครับดอกเบี้ยจึงมีการบานปลายจากตอนแรกที่ครอบครัวกู้มา 200,000 บาทแต่ตอนนี้รวมทั้งต้นทั้งดอก 300,000 กว่าแล้วครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงยิงทุนในวันนี้ผมอยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่กู้มาทำบ้านตรงนี้ครับจำนวน 300,000 บาทรายได้ของครอบครัวมันไม่แน่ไม่นอนครับบางปีที่ขายข้าวได้พอจะส่งเสียเขาแต่บางปีที่ขายข้าวไม่ได้เราต้องผัดดอกเขาไปอีกมันก็ยิ่งจะทำให้เงินต้นบวกดอกเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
5: ยังไงมันเริ่มยังไงความดื้อของเราตอนเด็ก
4: ๆตอนนั้นติดเพื่อนครับ
5: ติดเพื่อน
4: ใช่ครับติดเพื่อน
5: กลุ่มไปเป็นกลุ่มมันเท่ดี
4: ใช่ครับส่วนมากโดดที่ข้าไม่ชอบเรียนครับ
5: โดดเรียนไปทีนึงโดดไปทำอะไรกันบ้าง
4: โดดก็โดดไปนั่งเล่นเกมครับ
5: จบม.3 มาเรียนต่อไหมครับ
4: ยังไม่ต่อครับไปช่วยพ่อแม่ก่อสร้างครับ
5: คราวนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ได้สำนึก
4: ใช่ครับ
5: หลังม.3ทำรับจ้างทั่วไปอยู่นานแค่ไหนครับ
4: นานถึงอายุ19ปีครับ
5: 19ปี
4: ใช่ครับ
5: จากนั้นไม่ทำอะไรต่อ
4: สมัครเป็นทหารครับ
5: ไม่รู้สึกอึดอัดเหรอการที่ต้องทำอะไรตามกิจวัตรที่เป็นระเบียบวินัยขนาดนั้น
4: ตอนแรกก็อึดอัดครับตอนแรก
5: แล้วทำยังไงถึงผ่านมาได
4: ้ก็อยู่กันกับเพื่อนครับทำก็ทำตามเขาเพราะมันฝึกไม่นานครับ
5: มันส่งผลดีกับชีวิตยังไงบ้าง
4: รู้สึกว่าเงินมันมั่นคงดีครับมันช่วยพ่อแม่ได้หลายอย่างครับ
5: ถ้าอาชีพทหารนี่มันน่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้
4: ใช่ครับ
5: เลยลงเรียนกศน.
4: ใช่ครับ
5: เสียดายไหมวันเวลาที่เกเรไป
4: เสียดายครับถ้าอยากมันย้อนไม่ได้ครับแต่เสียดายมากครับ
5: ชีวิตคนเรามันย้อนกลับไปแก้อะไรไม่ได
4: ้ครับ
5: เนาะ
4: ใช่ครับ
5: มีแต่มีโอกาสที่จะทำวันข้างหน้าให้มันดีขึ้นได้
4: ใช่ครับ
5: และแนทพร้อมทำไหมครับ
4: พร้อมครับ
5: สัญญากับแม่สิ
4: สัญญาเด้อสิบ่เกเรอีกจักเทื่อ
6: ครับผม
5: ลูก
6: ต
5: ั้
6: งใจทำให้ดีเลยมื้อนี้ขอให้ย่าให้พลาด
4: ครับ
6: ถึงแม้ว่าสิแพ้หรือชนะก็ตามขอให้ลูกตั้งใจ
4: ครับ
6: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับน่ารักมาก

0: คนต่อมาพบกับเรื่องราวของมายสาวอีสานพลัดถิ่นที่ขอใช้เสียงร้องเพลงมาแลกทุนเพื่อปิดหนี้ให้กับตายายสุดที่รัก
1: ปัจจุบันทำอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะ PC คือพนักงานเชียร์ขายสินค้าค่ะไปตามห้างท้องถิ่นเป็นห้างชั้นนำอย่างเงี้ยค่ะไปออกตั้งบูธค่ะแล้วก็เชียร์สินค้างานหนูไม่ได้มีทุกวันค่ะหางานตามกลุ่มค่ะจะมีกลุ่มใน Facebook หรือว่าจะมีกลุ่มตาม LINE ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันใกล้บ้านเราก็ทักไปหาพี่คนที่ติดต่องานนะคะแล้วก็ถามพี่เขาว่าได้คนหรือยังคะอะไรเงี้ยค่ะอาชีพเสริมก็คือขายเสื้อผ้าค่ะถ้าเป็นวันหยุดบ้างหนูก็จะไปตลาดนัดค่ะไปขายแบบเทขายอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook หรือกลุ่มไลฟ์ขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะหนูเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนตอนนั้นหนูอายุ19ปัจจุบันครอบครัวหนูอาศัยอยู่ที่ยโสธรก็จะมีตามียายแล้วก็มีหลาน2คนค่ะส่วนพ่อกับแม่แยกออกไปอยู่บ้านสวนค่ะทุกวันนี้ทำงานหนักเพื่อตากับยายค่ะตากับยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเวลาบอกว่าเหนื่อยยายก็จะบอกว่าสู้ๆมันก็อย่างนี้แหละชีวิตถ้าอยากพักผ่อนก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านยายก็จะบอกว่าสู้ๆเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะหนูก็อยากจะได้รับโอกาสค่ะอยากจะได้ทุนเพื่อที่จะไปปิดหนี้ธกส.ให้ตากับยายนะคะประมาณ 500,000 บาทค่ะเรามีจุดหมายว่าเราอยากทำให้เขาสบายค่ะขอกำลังใจทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะรวมถึงตากับยายด้วยนะคะรักตากับยายค่ะ
2: ที่ร้องไห้นี่ก็คิดถึงตายายเนาะตายายดูแลเราดีแค่ไหนตอนเด็กๆเล่าให้ฟังหน่อย
3: ตากับยายดูแลดีมากเลยค่ะตั้งแต่หนูจำความได้เลยค่ะ
2: เรารู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็รู้สึกว่าโตไปก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะ
2: ๆ
3: จะไม่อยากให้เขาลำบาก
2: หนทางของหนูก็คือการศึกษาถูกต้องไหมพยายามเรียนให้ดีที่สุดระหว่างนี้ก็ทำงานไปด้วยงานขายของนี่มาเจอได้ยังไงคะ
3: ลองเอาเสื้อผ้าตัวเองมาขายดูค่ะ
2: ในขณะเดียวกันการขายเสื้ออย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะตลาดมันก็ไม่ได้เปิดได้แล้วก็ขายได้ทุกวันถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องหาอาชีพเสริม
3: ใช่ค่ะ
2: ทำไมมาเจออาชีพเสริม PC นี้ได้ยังไงคะ
3: ก็มีเพื่อนแนะนำบอกว่างานนี้ได้รายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลอง
2: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่างนี
3: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อย
2: พูดอะไรกับตายายผ่านจอช่องวันไปหน่อยเร็ว
3: รักค่ะรักมากค่ะ
2: อยากจะขอบคุณอะไรบ้าง
3: ขอบคุณค่ะที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีค่ะค่ะ

0: ร้องดีค่ะเพลงนี้ร้องดีแล้วก็คือน้องเขาเป็นคนที่เสียงแข็งแรงมากอะเนาะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีแล้วก็มีพรสวรรค์มาก
1: ๆเด่นที่หนูเหมือนเล่าเรื่องตัวเองมันรู้สึกมันดูจริงมากซึ่งครูจะชื่นชมเสมอกับคนที่เสียงดีมีพรสวรรค์มากเวลาร้องตั้งใจเล่าอารมณ์ให้เราได้รู้สึกซึ่งน้ำพึ่งเป็นแบบนั้นกับเพลงนี
2: ้ผู้ท้าดวลคนต่อมาพบกับเรื่องราวของนายหนุ่มแรปเปอร์แดนใต้ที่ขอจับไมค์ขึ้นเวทีลูกทุ่งหวังชิงทุนเรียนปริญญาตรีด้วยตัวเอง
3: ปัจจุบันผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับคณะวิทยาการจัดการครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอลครับผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วยโควต้าความสามารถทางการร้องเพลงครับและก็ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ครับเป้าหมายสูงสุดของผมก็คืออยากสร้างเกมครับแล้วก็ปล่อยวางขายในแพลตฟอร์มต่างๆครับงานนี้เป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมมากครับความตั้งใจของผมคือการเรียนรู้ให้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องทำมันให้สำเร็จครับนอกจากการเรียนแล้วอาชีพเสริมของผมก็คือการเคาะบีทดนตรีขายครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยมปลายครับที่อยากเริ่มแต่งเพลงอยากเริ่มแร็ปอะไรแบบนี้ครับ

0: เห็นบอกว่าบางครั้งเคยแอบไปทำงานพาร์ทไทม์เล่าพี่ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นที่ไปแอบไปออกบูธคุณแม่ดุเพราะว่างานมันค่อนข้างหนักครับและตอนนั้นผมอายุยังน้อยมากด้วยครับสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยดุผมเลยคือการร้องเพลงครับและก็เกี่ยวกับดนตรีครับผมคิดว่าผมจะใช้ความสามารถในการร้องเพลงเพื่อหาเงินในการแบ่งเบาภาระคุณแม่ครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ครับคืออยากช่วยแบ่งเบาภาระแม่ในการจ่ายค่าเทอมค่าที่พักค่ากินครับในตลอดระยะเวลาจนจบปริญญาตรีครับถ้าได้เงินก้อนนี้มาคงแบ่งเบาภาระคุณแม่ผมไปได้เยอะเลยครับผมเลยอยากจะมาหาทุนตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตคุณแม่ด้วยครับ
2: มาทำบีทได้ยังไงครับ
3: ก็ความชอบเหมือนกันนะครับก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีรายการฮิปฮอปฟังแล้วแบบเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับช่วงนั้น
2: ส่งมาเลยมันเริ่มมีความเฟี้ยวชอบมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวดี
3: ใช่ครับ
2: แล้วทำยังไงถึงได้เรียนรู้ได้ยังไง
3: เซิร์ชใน YouTube เลยครับวิธีการอัดเพลง
2: วิธีการอัดเพลง
3: แค่นั้นเลยครับ
2: แค่นั้นเลย
3: ใช่ครับ
2: นานมากี่ชิ้นจนกว่ามันจะเริ่มมั่นใจว่าเฮ้ยเราน่าจะทำขายได
3: ้ประมาณ50ถึง60ชิ้นอยู่ครับ
2: จากประสบการณ์จากค่าตัว100เดียวตอนนี้ขึ้นมาเป็น
3: 200ครับ
2: ทำไมไม่ขายแพงกว่านี้
3: ใจนึงก็อยากมีฐานลูกค้าเยอะๆครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่แบบทุนไม่มากพอสำหรับการทำดนตรีอะไรแบบนี
2: ้
3: ได้ลองทำด้วยครับ
2: ตอนนี้มีช่องอยู่
3: ใช่ครับ
2: มีกี่ช่อง
3: มี2ช่องคร
2: ับ นี่มี2ช่องช่องนึงเป็นช่องแร็ปของเรา
3: ใช่ครับ
2: อีกช่องนึงเป็นช่องอะไร
3: ช่องเพลงลูกทุ่งครับ
2: เนื้อหา2ช่องไม่เหมือนกัน
3: คนละขั้วเลยครับ
2: คนละขั้วเลยผลงานสำเร็จเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้าง
3: ดีใจมากครับผ
2: ม
3: ที่ได้ทำเป้าหมายที่เราแบบอยากอยากทำให้มันสำเร็จแล้วทำมันได้แล้วครับ
2: ขอให้เราศึกษามันโลกมันพร้อมจะซัพพอร์ตเราเสมอมันจะมีวิทยาการที่ดีๆในทุกวันเริ่มใหม่ขึ้นเสมอขอให้เราเจอแรงบันดาลใจของเราและไปอย่างเขาคนนี้9K

0: คนต่อมาพบกับน้องทับทีมสาวน้อยเรียนดีกิจกรรมเด่นที่ขอคว้าเงินทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม
1: ่ทุกวันนี้หนูก็จะเรียนเป็นหลักค่ะจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนมีการประกวดหรือการทำกิจกรรมหนูก็จะใช้เวลาพักเที่ยงหรือเวลาหลังเลิกเรียนค่ะส่วนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะฝึกร้องเพลงแล้วก็รับงานร้องเพลงบ้างค่ะนอกจากการร้องเพลงหนูก็จะทำงานบ้านช่วยแม่ค่ะเช่นล้างจานกวาดบ้านซักผ้าค่ะนอกจากการทำงานบ้านหนูก็จะช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยค่ะทุกวันนี้หนูก็จะช่วยพ่อแม่ในการรีดทองค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือเท่าที่หนูทำได้ค่ะแรกๆที่หนูฝึกนะคะหนูก็จะทำไม่ค่อยเนี๊ยบมากเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยเก็บงานทีหลังค่ะปัจจุบันหนูก็งานเนี๊ยบประมาณนึงแล้วค่ะแต่หนูก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะครอบครัวหนูมีกัน5คนมีคุณอาคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวหนูเองค่ะอุปสรรคของครอบครัวในตอนนี้นะคะช่วงนี้ทองราคาขึ้นรายได้ของครอบครัวก็เลยลดลงตามค่ะอะไรที่หนูช่วยพ่อแม่ได้หนูก็อยากจะช่วยเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็น

0: การช่วยทำงานที่บ้านหรือการประกวดร้องเพลงอะไรที่หนูทำได้หนูก็อยากจะช่วยพ่อแม่ค่ะทุกวันนี้หนูก็ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะเพื่อพ่อแม่และตัวหนูเองค่ะหนูอยากเรียนให้เก่งอยากเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้มีงานดีๆทำค่ะจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่และคนที่เรารักเป็นอย่างดีค่ะเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้หนูอยากได้ทุนสักก้อนเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเทอมที่ติดไว้ค่ะและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตค่ะ
1: หนูรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าหนูติดค่าเทอมเขาอยู
2: ่รู้ตั้งแต่ตอนประมาณป.4 ป.5 ค่ะ
1: ป.4 ป.5 ตอนนี้ป.6 แล้วตอนที่รู้ว่าที่บ้านมีปัญหาตอนนั้นได้คุยกับคุณแม่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
2: คุยค่ะคุณแม่มาบอกหนูเองค่ะ
1: ว่าไงคะ
2: ตอนนั้นเหมือนช่วงปิดเทอมอะค่ะเขาจะไปรับสมุดพกอะค่ะสมุดใส่เกรดแล้วทีนี้คุณแม่ก็ไปเอาแล้วคันนี้ครูประจำชั้นบอกว่ายังรับไม่ได้เพราะว่าหนูยังจ่ายค่าเทอมไม่หมดค่ะ
1: คราวนี้รู้สึกว่ามันเรื่องใหญ่แล้วก็เลยพยายามจะช่วยที่บ้านถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีพี่คนนึงเขาไปเปิดหมวกหนูก็สนใจอยากจะเปิดหมวกกับเขาด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อตอนนี้หนูก็หัดเปิดหมวกอยู่แล้วได้รายได้เป็นยังไง
2: ก็ไปร้องกับเพื่อนเพื่อนก็จะให้มา500บาทค่ะ
1: โอ้ไม่รู้หรอกว่าเขาได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดหนูไปร้องด้วยเขาจะแบ่งให้หนู500บาท
2: ใช่ค่ะ
1: เขาใจดีมากนะปรบมือให้หน่อยก่อนลุยอยากบอกอะไรคุณแม่บ้าง
2: แม่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะ
3: แม่เป็นกำลังใจให้น้องค่ะทำให้เต็มที่นะคะลูกแม่จะอยู่ตรงนี้

0: ชื่อว่าหลายคนอยากเป็นกำลังใจให้กับหนูอยากดูหนูสู้เพื่อครอบครัวหนูพร้อมสู้ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ดีแล้วค่ะงั้นวันนี้ครับลัคกี้เฟรมมอบชุดลำโพงและไมค์สำหรับการเปิดหมวกให้กับทัพทีมไปเลยนี่คือเซอร์ไพรส์จากลัคกี้เฟรม
2: ดีใจกับน้องทัพทิมด้วยนะครับที่ได้ลำโพงเอาไปเปิดหมวกหลังจากนี้หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆกับน้องทัพทิมนะครับอีกหนึ่งผู้ท้าดวลสุดหินที่น้ำผึ้งต้องเจอคือพลพ่อค้าหมึกย่างที่ขอหาทุนต่อยอดร้านหวังเพิ่มทางเลือกตอบแทนลูกค้า
3: เฮ็ดอาชีพขายปลาหมึกย่างครับชื่อร้านว่าเป็นนึ่งปลาหมึกย่างครับผมร้านนี้ก็เฮ็ดกับหมู่2คนครับเพื่อนซื้อนึงก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าคําว่าเป็นนึ่งปลาหมึกย่างครับก็แบ่งหน้าที่กันครับกับหมู่ก็อยู่หน้าร้านผมก็เป็นคนย่างของอยู่ด้านหลังครับผมเปิดขายมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วครับผมก็หน้านี้ก็พอมีเงินเก็บอยู่ครับขึ้นมาช่วงที่ขายดีนะครับแต่พอมาเจอโควิดแล้วหลังโควิดเนี่ยก็คือเงินที่เก็บนี่ก็ถึงดึงออกมาใส่เป็นต้นทุนครับผมเงินเก็บก็เลยทยอยออกไปเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือน้อยครับผมเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนก็คืออยากมีเงินทุนหมุนเวียนในร้านปลาหมึกย่างนี่แหละครับแล้วก็อยากสิมาโปรโมทร้านให้ผู้คนได้รู้จักหลายขึ้นกว่านี้ครับผมถ้าสมมติว่าร้านเกิดกลับมาขายดีอีกก็จะมีเป็นเงินทุนที่ต่อชีวิตให้ร้านได้อีกยาวนานครับผม
4: เมื่อก่อนจะมีปลาหมึกอาเจนหนวดปลาหมึกกระดองมี

0: มีครบหลายอย่างเลยครับ
1: มีครบหลายอย่างเลย
0: ครับผมแต่พอเจอวิกฤตโควิด
1: เลยจำเป็นต้องยกเมนูบางเมนูออก
0: ครับเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงมาก
1: เพื่อให้มันสต็อกมันอยู่ได้ให้ต้นทุนมันอยู่ได
0: ้ครับ
1: วันนี้ก็เลยอยากจะกอบกู้กิจการอยากได้เงินทุนเท่าไหร่ครับไปดูแลกิจการ
0: สักแสนหนึ่งก็พอครับผม
1: สักแสนหนึ่ง
0: ครับ
1: อยากเป็นผู้ร่วมลงทุนบ้าง
0: ครับผม

0: และด้วยเสียงหวานว่าเสน่ห์ก็ทำให้น้ำพึ่งเอาชนะเหล่าผู้ท้าดวลมาได้พร้อมคว้าแชมป์สมัยที่17มาครอบครองได้สำเร็จ
1: จาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์17สมัยไปเท่าไหร่ดีไปตอนนี้อยู่ 170,000 บาทฮะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมฮะมีอยู่ 170,000 บาทมีรับทุนใหม่จากไมโครเวฟลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 175,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงเธอ
0: เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆและได้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีนี้มากมายสัปดาห์หน้าน้ำพึ่งจะสามารถฝ่าฟันเหล่าผู้ท้าดวลเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแชมป์20สมัยได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: อกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
0: วันนี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูไลน์นิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมขาผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวยเน
1: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพรีที่แบบผ้าจะแบบบางๆพรีแบบพรีแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเนาะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บคุณผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัตไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
1: ฟร
0: ี
1: ค
0: ั
1: ตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
1: แล้วเขาเย็บสวยสวยยันตะแคง
0: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
1: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
1: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
0: ้ค่ะ
1: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
0: ค่ะ
1: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ดูนิดนึงคุณผู้ชม
0: เป็นไงคะ
1: คือเวลาเราซักเราบิด
0: บิดใช่ไหมขยำ
1: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
0: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
1: แล้วปล่อย
0: ค่ะเป็นไงคะ
1: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
0: นี่แหละถูกใจถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชม
1: ต้อง
0: จ
1: ินตนาการ
0: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
1: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
0: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
1: เ
0: นี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
1: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูงอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่ายๆสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
0: ๆ
1: ว
0: ัน
1: นี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63ซิวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,000 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
0: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่1,199เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้มั้ยคะ
1: คนนี
0: ้ไซส์อะไรอ่ะ
1: คนนี้ไซส์ 2XL
0: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
1: สะโพก46
0: มาดูกัน
1: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเค้ามีหน้าขานะคุณผู้ชม
0: แต่มัน
1: อยากให้ดูตรงนี
0: ้
1: หน้าขาของเค้าก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
0: ไม่อึดอัดเลย
1: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
0: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
1: เพราะว่าชาวนาบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
0: ค่ะ
1: นั้นดึงให้ดูว่าน
0: ี่โอ้โห
1: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
0: ดูนะคะ
1: ย
0: ัง
1: ไปขนาดนี้
0: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
1: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสวยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
0: แมทกับอะไรก็สวย
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเปลี่ยนเป็นซาบิน่าเซตเก่าก็ได้นะ
1: ใช
0: ่มาดูกัน
1: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
0: ซักรวมซักรวมมา
1: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
0: โอ้โห
1: ต้องซักต่อ
0: ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
1: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
0: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
1: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเรา

0: ังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
1: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็ได้บ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: รีบโทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่อ่ะแบบนุ้ยใส่ดูโอ้สีเทาก็สวย
0: อุ้ยดูผ้าสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพง
1: ค่ะ
0: มันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม
1: ่เออแต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่ละผ้าไม่ยับนี่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้างาปะแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นท่อนท่อนท่อนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แต่ไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
0: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรทันตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันแล้วส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะพี่ออย
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ย okay. ต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมาก หนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัด

0: ยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีกหนึ่งใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อๆแม่ๆจะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
1: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
0: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
1: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
2: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่อ้อย
1: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
2: พอยอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
1: ชิมเลยชิมเลย
2: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
1: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
2: ดูความ
0: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
1: ยังไง
2: หอมหอม
1: อบในปากมั้ย
2: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่มันขายดี
1: ใช่แล้วที่เราบอกว่าเราเรียนวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณอ้อยเดินมาตรงนี้เลย
0: นะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
1: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจะดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้แล้ว
1: ค่ะเดือดแล้ว
0: แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
0: นี่ก็ยังเป็นความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
1: คุณน้อยตอนนี้แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีคุณแม่ของภรรยาซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
1: ยังไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอ่ะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟดำที่ใส่น้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟแล้วทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ

0: หลาบ
1: ใช่ใช่
0: มันจะชัดขึ้นมา
1: ปากนี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้โอ้สดชื่นมาก
1: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช่และคิดดูแล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมและเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
0: และอย่างนึงเนี่ยคุณอ้อยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
1: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
0: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
1: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
0: ้
1: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดสะอ้านมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: รอทีปีหน้าร
1: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
0: และ
1: ต
0: อนนี้ขวด
1: เลยให้เนื้อเน้นสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
1: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
1: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
0: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งจะเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
1: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
2: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
2: ใช่
1: น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
0: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
3: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: เป็นไรครับคุณวิไลรักเป็นไรครับ
1: พ่อไม่สบายค่ะพ่อไม่สบาย
0: คุณวิไลรักครับฝันร้ายเหรอครับ
1: วิไลฝันว่าพ่อไม่สบายนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะครับฝันร้ายจะกลายเป็นดีไม่ต้องกลัวนะครับ

0: มารอคุณมนเหรอคะ
1: ครับ
0: งั้นเชิญเข้าไปรอในบ้านดีกว่านะคะ
1: ไม่เป็นไรก็ได้ครับผมรอตรงนี้ได้ครับ
0: อุ๊ยข้างนอกนะอากาศมันร้อนค่ะเชิญเข้าไปรอในบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวดิฉันน่าจะให้เด็กๆเอาน้ำเย็นๆมาให้ดื่มถึงที่เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ไม่เป็นไรจริงๆครับผมรอคุณมนตรงนี้ได้ครับ
0: ไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: ไอ้เว่เพื่อนแกพาคุณหนูไปอยู่ที่ไหน
0: นี่ไอ้เว่พูดจากับคุณเขาให้ดีๆหน่อยได้ไหม
2: คุณคืออะไรล่ะคุณต๋อยมันก็เป็นคนขับรถเหมือนฉันเป็นคนใช้เหมือนกันนี่แหละนี่วีแกบอกมาเลยเว้ยว่าเพื่อนแกพาคุณหนูไปอยู่ที่ไหนงั้นจะไปตายแน
0: ่ไอ้เว้ยปล่อยเดี๋ยวนี้นะ
2: ไอ้คุณต๋อย
0: แกน่ะสิจะตายปล่อย
2: เว้ย
0: มานี่เข้าบ้านไปกับฉันฉันบอกให้เข้าบ้านยังอีกยังอีกนี่ดื้ออะไรขนาดนี้มานี่แกมานี่มานี
2: ่อุ้ยดึงทำไม
0: มานี่
3: เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย
4: อะไรมีเรื่องอะไรฮะ
2: ก็คุณต่อยก็ดีมาขวางฉันทำไมก็ไม่รู้ฉันกำลังจะไปถามเพื่อนอาทิตย์เลยว่าอาทิตย์จะมาทางวิไลไปไหน
3: ฮะไอวีมาเหรอเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
0: หยุดเลยถ้าพวกแกอยากโดนไล่ออกก็ไปเลย
4: คุณต่อยหมายความว่าไงคะ
0: พวกแกนี่มันไม่รู้อะไรเอาซะเลยจริงๆนะเอาเป็นว่าฉันสั่งให้ทำอะไรแกก็ทำตามนั้นก่อนแล้วกันแล้วบอกไว้เลยนะว่าอย่าเด็ดขาดเลยนะห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่ว่าใครก็ตามที่จะไปทำกิริยาไม่ดีกับคุณนายวีเพื่อนของคุณมนอะไม่งั้นพวกแกได้เจอดีแน่

0: โทรศัพท์สั่น
1: ฮะอะไรทำไม
2: ฮะอะไรที่ส่งข้อความมา
3: เฮ้ยมันว่างไงวะ
1: ว่างไง
2: เจอกันบ่ายโมงวันนี
0: ้มันบอกกันบ่ายโมงวันนี
4: ้รอนานไหมคะ

0: เดี๋ยวครับขอบคุณครับคุณเคยดูละครที่พี่น้องสองคนพลัดพรากจากกันไหมครับผมว่าคุณกับคุณมนทิราเป็นแบบนั้นเลยครับ
1: เหรอคะเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่คุณพูดจนฉันน่ะชักอยากจะเห็นหน้าของคุณมนทิราแล้วล่ะสิขอแว่นคืนด้วยค่ะฉันมองไม่เห็น
0: โทษครับไปเลยไหมครับ

0: ร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่นี่ครับผมอาหารอิตาเลียนสูตรแคนาเดียนของผมครับ
0: หอมจังเลยค่ะวิไลถอดผ้าเล
1: ยโอ้อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งผมอยากให้คุณวิไลรักได้สูตรกลิ่นของมันชัดๆซะก่อน
0: อาหารอิตาเลียนสูตรแคนาเดียนของคุณอาทิตย์เนี่ยกลิ่นค่อยไปทางสมุทรสาครนะคะชื่อเมนูอะไรเหรอคะ
1: สปาเกตตี้ฟิชแคน
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยวิไลเรียกว่ามาม่าผัดปลากระป๋องค่ะ
1: อ้าวเหรอครับที่ไทยเขาเรียกมาม่าผัดปลากระป๋องนะครับแต่ว่าที่แคนาดาเนี่ยเขาเรียกว่าสปาเกตตี้ฟิชแคนลองชิมดูนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมป้อนให้

0: ไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยค่ะอร่อยที่สุดเลยค่ะ
0: พูดจริงนะครับ
1: จริงสิคะวิไลกินอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีคุณอาทิตย์อยู่ด้วยก็พอค่ะท่านหนึ่งนะคะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: นี่ค่ะ
0: อร่อยจัง
1: หลงตัวเอง
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมแม่จ๋าอากาศมันร้อนจะไปทนได้ยังไงอบอับอยู่ข้างในใส่เสื้อผ้าไม่สบายเปลี่ยนชุดชั้นในที่มันระบายอากาศได้ดีแบบซาบีน่าตัวนี้ดีกว่าแล้วทรงก็สวยด้วยนะเป็นซาบีน่าที่มีนวัตกรรมรู

0: ระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่จ๋า
1: เอ้ยไหนรูระบายอากาศรอบตัวถ้างั้นขอดูให้มันเต็มๆตาหน่อยได้ไหมคะว่ามีรู
0: จ
1: ริ งไหมเพราะว่า
0: ใ
1: ช่มันอยู่ข้างในไง
0: ใช่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวตูนให้ดู
1: จริงกว่า
0: เห็นรูพุนไหมน
1: ี
0: ่คือรูที่เป็นรูระบายอากาศรอบๆตัวแล้วมีทั้งหมดรอบตัวเล
1: ย
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในไม่ร้อนไม่อบไม่อับอยู่ข้างในตัวนี้แม่ให้เลือกตัวนี้เลยจ้าสาวครับไหนไซส์ไหนก็ใส่ได้เพราะว่าเป็นฟรีไซส์จ้า
1: ไม่ต้องเลือกไซส์แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเพราะว่าวันนี้คุณจะได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีก่อนสีฟ
0: ้
1: าสีชมพูและสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีพาสเทลนะคะแถมสีเบสิกไปให้อีก2ตัวเนื้อผ้าเดียวกันแต่ที่สำคัญ5ตัวนี้สีไม่ซ้ำยังไม่พอ
0: ยังไม่หมด
1: คุณได้เสื้อชั้นในไป5แล้วเอากางเกงชั้นในไปด้วยอีก2อันนี้ก็เป็นคลาสสีไปให้ฟรีไซส์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นของซาบิน่าแท้ๆและให้จ่ายแค่ 1,199 บาทมีจำกัดแค่100เซตเฉลี่ยแล้วตรงทั้งตัวละ171บาทเท่านั้น
0: นับถอยหลังเลยค่ะตอนนี้เหลือน้อยลงเต็มทีนะคะ1252โทรมาเลยไม่มีค่าจัดส่งค่ะ
1: ส่งให้ก็ต
0: ีเก็บเงินปลายทางก็ได้สั่งวันนี้อีก 2-3 วันไปส่งถึงหน้าบ้านเล
1: ย
0: ตอนนี้เหลือ96เซตแล้วนะคะรีบสแกน QR Code มาก่อนก็ได้บอกตูนเลยว่าเอากี่เซต
1: เอ
0: าไปขายต่อยังคุ้มแม่รีบเรียกเพื่อนมาหาเลยแล้วมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงอยากใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมทรงก่อนเลยนะตูนตัดสินใจเลือกเสื้อในที่ทรงฟองน้ำมันสูง
1: จริงจริงจริง
0: เนี่ยหันข้างก็สวยเห็นไหมหันข้างซ้ายข้างขวาก็สวยและข้อต่อมาที่ทำให้เลือกซาบีน่าเพราะอะไรรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่อันนี้เป็นนวัตกรรมเฉพาะแบรนด์เขาเท่านั้น
1: มันจำเป็น
0: แล้วมันได้ทั้งตัวแม่เห็นป่ะรูเนี่ยรูพุนรอบตัวแบบนี้ทำให้การระบายอากาศมันดีหน้าอกเราไม่อับไม่ชื้นไม่ร้
1: อ
0: นแล้วนี่จ้ะของเด็ดอยู่ข้างในนี่คือฟองน้ำที่ตูนบอกเลยว่าตูนไม่ชอบใส่ฟองน้ำหนาหนา
1: สีเดียวกันกับชุด
0: ตัวนี้ฟองน้ำไม่หนาแต่ได้ทรงสวยเห็นป่ะความบางบางแค่นี้เองแต่ทรงสวยย้ำทรงสวยคนไม่มีหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆก็ใส่แล้วสวยเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น connected pad คือฟองน้ำเขาติดกันเลยจะไม่แยกซ้ายขวาไม่บนไม่ล่าง
1: เ
0: พราะฉะนั้นโอบอุ้มหน้าอกของเราเอาไว้ได้สวยแน่แล้วก็เนี่ยซีล็อกเห็นซีล็อกไหมคะนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยแหละเขาทำให้หน้าอกของเราอ่ะยังชิดกันได้อยู่สวยแบบนี
1: ้
0: แล้วนอกจากนั้น
1: เฮ้ยขยำขนาดนั้นแล้วมันจะบูบี้ไหม
0: นี่ไง
1: ทรงสวยเหมือนเดิม
0: เลิศตรงนี้ซาบีน่าเขาทำได้แล้วแม่ทั้งสวยทั้งสบายต้องใส่นะ
1: แล้วความสวยไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมขาความสวยของเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ดูนิดนึงด้วยความที่เขาไม่มีโครงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แบบนี้ว่าไม่มีโครง
0: ไม่กดทับ
1: ไม่กดทับแต่เป็นการถักทอช่วยให้แล้วเขาถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมเขาถักทอให้มันแน่นขึ้นโดยที่ไม่เป็นจีบใส่เสื้อผ้าได้สวยมากยิ่งขึ้นเขาทำตรงนี้เป็นคอวีใส่สวยและให้ดูเนื้อผ้าด้านข้างเก็บเนื้อได้อย่างดีเก็บให
0: ้ผ้าเยอะ
1: เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีเนื้อปิ้นอ่ะมันดูมีอายุคุณผู้ชม
0: ใช่เลย
1: ที่สำคัญคุณดูด้านหลังนะด้านหลังคือเป็นทรงโค้งสวยงามเป็นตะขอสามแถวสามตาและ
0: ใส่ง่าย
1: สายปรับได้ด้วยใส่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมแล้วใส่สบายคือมีรูระบายอากาศทั้งหมดทั้งฟองน้ำและเนื้อผ้าชุดชั้นในไปเลย
0: ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเลือกไซส์นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะตูนใส่เสื้อชั้นในไซส์ M ตูนก็ใส่ได้แล้วก็ใส่แล้วอกสวยด้วยหันข้างก็สวยหันหน้าก็สวยแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะเพราะว่าเราจัดมาให้เนี่ยทั้งหมด5สีแบบนี้เลยได้5ตัวสำหรับชุดชั้นในกางเกงชั้นในอีก2ตัวชุดชั้นในที่หน้าร้อนนี้จำเป็นต้องจัดจำเป็นต้องมีนี่แค่ซ้อมร้อนนะยังไม่ร้อนจริง
1: เดี๋ยวจะร้อนจริงกว่านี้แล้วข้างในจำเป็นมากที่จะต้องระบายอากาศได้ดีแล้วใส่สบายแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันแถมให้ฟรีนะจ๊ะตัวน
0: ี้ใช่แล้ว
1: สีไปให้แล้วให้ถึง2ตัวคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่นะแล้วขายดีด้วย
0: ถูกเขาขายจริงๆอ่ะแม่ซื้อชุดชั้นใน1ตัวกับกางเกงชั้นในอีก1ตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: 1,140บาทแล้ว1ชุดแต่วันนี้คุณจ่าย 1,199 บาทแต่คุณได้เสื้อชั้นใน5กางเกงชั้นในอีก2ท
0: ั
1: ้งหมดเนี้ย 1,199 เฉลี่ยแล้วจากชุดชั้นในเสื้อชั้นในเนี่ยนะคะตัวละ750เหลือแค่171กางเกงชั้นในจากตัวละ390เหลือ171รีบโทร
0: โอ้ยรีบโทรตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ1252นะคะสแกน QR Code มาเลยหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบจัดสายให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วอยากให้ดูอีกอย่างนึงค่ะนี่คือหุ่นที่ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ไซส์เราหนุ่ย
1: S
0: XS ตูน ML M ข้างบนข้างล่าง L นะนี่น้องอวบ XL แล้ว2 XL อยู่ข้างล่างนี่เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังเหลือๆนะแม่เห็นไหมเหลือบนเหลือล่างนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในเห็นไหมสะโพก46นะคะยังเหลือๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ด้วยกันได้ทั้งบ้านอ่ะทั้งคุณลูกสาวทั้งคุณแม่เซตเดียวกันนี่แหละเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้
1: ใช่ไม่อบไม่อับไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากคุณผู้ชมนี่นุ้ยไซส์ S นะคุณผู้ชมขารอบอก28นิ้วแต่คนนี้รอบอก46นิ้วเขายืดได้ขนาดนี้รวมถึงสะโพกเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเราข้างบนไซส์ S ข้างล่างไซส์ L ข้างบนไซส์ M ข้างล่างไซส์ XL ใช่มั้ยนี่เป็นฟรีไซส์ไม่ต้องคิดเยอะคุณใส่ได้ทั้ง2ไซส์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและท่อนล่างเนื้อผ้าเดียวกันยืดได้ตามตัวทั้งแต่ผ้าเป้าตรงนี้เลยแล้วก็เสื้อผ้าตรงนี้ใส่สบายหน้าร้อนนี้ต้องมี
0: และถ้าบอกว่าใส่สบายคลายร้อนแบบนี้ต้องพิสูจน์ได้จ้ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่คือไดไอที่เดี๋ยวดูกันว่าชุดชั้นใน1ตัวที่มาทั้งฟองน้ำด้วยนะแม่จะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่า1 2 3
1: เฮ้ยระบายอากาศได้ดีมากแล้วนี่มีฟองน้ำนะ
0: ฟองน้ำนะ
1: เพราะว่า
0: หนึ่งชั้น
1: หน้าร้อนไม่ต้องกลัวที่จะส่งการแล้วใส่ตัวนี้ไปแล้วมันไม่แห้งแล้วมันแห้งไวแล้วมันไม่อบน้ำที่สำคัญให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันใส่สบายเหมือนกันอ
0: ีกหนึ่งชั้นเท่ากับมีผ้าอยู่สี่ชั้นตรงนี้มันยังทะลุออกมาได้เลยอากาศแม่นี่คืออากาศที่ทะลุขึ้นมาจากเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นแม่ๆคนไหนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะวันๆนะเช็ดแต่เหงื่อเลยนะแนะนำว่าให้ลองใส่ชุดชั้นในจากซาบีน่าก่อนถูกสุขอนามัยไว้ก่อนแล้วได้ของแท้ไว้ก่อนกับวันนี้เซตนี้ที่จะให้ไปนี่แหละค่ะได้ทั้งหมดทุกสีที่เห็นอยู่เสื้อชั้นในได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ตัว
1: ใช่
0: กางเกงชั้นในอีก2ตัว
1: ใช่ทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นซามิน่าของแท้นะคะเป็นพรีเมียมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาอะไร171บาทต่อตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทไปส่งให้หน้าบ้านส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรรีบโทร1252สั่งซามิน่าเซตนี้ด่วนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูราคามาดูใกล้ๆกันนะอันนี้คือราคาต่อป้ายนะตัวหนึ่ง750บาทชุดชั้นในที่เป็นเสื้อในกางเกงชั้นในเท่าไหร่คะนุ้ย
1: 390บาท
0: รวมกันสองตัวเท่าไหร่คะ
1: 1,140
0: แต่ถ้าซื้อวันนี้ประหยัดไปได้เยอะมากแล้วได้จำนวนขนาดนี้อะแม่ได้ยกไปทั้งเซตเลยต
1: ้
0: องบอกเลยนะซื้อใส่เองก็คุ้มซื้อไปฝากเขาก็ได้หรือซื้อขายต่ออ่ะมันก็ลดนะแล้วสวยทุกสีเลยสีน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าบวกกับสีเบสิกที่ได้ไปอยู่ในเซตเดียวกันเลยจ้า
1: ใช่แล้วที่สำคัญกางเกงชั้นในที่แถมไปให้2ตัวเนี่ยนะคะเขาสามารถยืดได้ขนาดนี้เป็นฟรีไซส์นะคุณผู้ชมแล้วเวลากลับมาทรงสวยเหมือนเดิมและนวัตกรรมเนื้อผ้าตรงผ้าสะเป้าตรงนี้เขาเป็นการถักทอให้มันหนานุ่มแต่ระบายอากาศได้อย่างดีแน่นอน
0: ถูกต้
1: องจำเป็นมากกับกางเกงชั้นในแบบนี้ไม่อับไม่เหม็นและระบายอากาศได้ดีมากด้วยค่ะ
0: ใช่จ้าเรื่องใส่ไม่ต้องห่วงจ้าSML XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้จ้ะแม่จ๋าตูนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอวบหน่อยเนื้อเยอะเยอะหน่อยแล้วมันร้อนแล้วมันเหงื่อมันออกโทมกาย อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูใส่แล้วจะระบายอากาศดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านข้างได้ดีด้วยนะจะไม่เป็นเต้า3เต้า4เต้า5แม่
1: ใช่แล้วไม่เจ็บ
0: สวย
1: ไม่เจ็บด้วยเวลาที่ใส่นี่ขอโทษนะคะใส่อยู่นะคะ
0: อันแน่
1: เพราะอะไรเพราะเนื้อผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่มันไม่ค่อยระบายอากาศใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าเสื้อชั้นในที่เราใส่ข้างในเนี่ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นแล้วไม่ใช่แค่น้อยน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเขาก็เลือกใส่
0: ถูกต้อง
1: มันสวยจริงแล้วมันสบายจริง
0: เอาจริงๆเดี๋ยวนี้เสื้อชั้นในเนี่ยนะคะมันต้องเป็นคล้ายๆสปอร์ตบาร์แล้วมันจะได้ไม่โป๊มากแล้วก็ทำอะไรในคล่องตัวจะหมดเวลาแล้วจ้ะแม่จ๋าหนึ่งนาทีเหลือ17เซตสุดท้าย
1: เร็วๆเลยทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นเสื้อชั้นใน5ตัวกางเกงชั้นใน2ตัวทั้งหมดนี้1,199บาทจ่ายเงินหน้าบ้านตอนนี้รีบโทรมาจองโปรนี้ก่อน1252 1,199 บาทราคานี้ไม่มีแล้วรีบโทรนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็ดีซื้อให้ลูกใส่ก็ดีมันไม่โป๊ดังนั้นวันนี้นุ้ยกับแม่ตูนไปแล้วโทรให้ทานต่อสายไว้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
2: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
3: สวัสดีครับ
2: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเฟลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
3: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วน

0: ิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเข้าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
1: เฉพาะ
0: ในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
1: ้
0: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้าสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
1: ้
0: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
1: ิน
0: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
1: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณป๋อ
0: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหน

0: ไหนคล่องตัวจําได้นะครับเนี่ยมาร์กก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจําบทสวดได้อยู
1: ่อ่ะเอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างงี้ลําบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ําม
1: ั่นใจได้มั้ยอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกําลังกายทุกเย็นช่วงนึงก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทํางานนี่ว่ายน้ําทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
0: คุ
1: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตสาคัมเจสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแลบวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดเนี่ยครับเราเติมวิตามินบีให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกำเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจําไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สําคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรรมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทําให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับไม่เป็นอันทำอะ
2: ไรคิดได้จ้องตาตาหิวคุณภูครับคุณภูครับคุณภูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคือคุณมนไม่อยู่ครับคุณมนออกไปข้างนอกเมื่อกี้ครับ
3: อ้าวเหรอว้าแย่จังนะ
2: คุณภูครับ
4: คุณภูมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าคะ
3: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับคือเมื่อผมเนี่ยไปประชุมที่พัทยามาผมก็เลยแวะซื้อของฝากเนี่ยมาฝากให้กับทุกคนเลยครับ
4: ค่ะ
3: อ่ะรับไปสิพูดแต่ว่าวิไลเนี่ยไปไหนช่วงนี้ไม่เห็นเลยนะ
2: อ๋อวิไลไม่อยู่อะครับ
4: แกจะอายอะไรล่ะไอ้เวกแกก็พูดความจริงกับคุณภูเข้าไปสิว่าน้องสาวแกน่ะมันหนีตามผู้ชายไป
2: คุณต่อย
4: ทำไมยะฉันพูดความจริงหรือไม่ใช่
3: โทษนะครับคุณต่อยครับคือวิไลนี่หนีตามผู้ชายเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะคือว่า
2: คุณต่อย
3: เฮ้ยเวกอีซี่แมนคัมออนมองคัมออนแมนที่ถามเนี่ยจริงเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนะเห็นว่าวิไลเนี่ยเป็นคนกันเองคือถ้าเกิดพอจะช่วยเหลืออะไรได้เนี่ยก็อยากจะ

0: ช่วยเหลือไงอะว้าว้ามา
1: อ่ำอึ่งอยู่ได้ในเมื่อแกไม่พูดฉันพูดเองก็ได้คืองี้ค่ะคุณภูนางวิไลเนี่ยค่ะมันติดผู้ชายมากแล้วตอนนี้มันก็หนีตามผู้ชายไปโดยที่มันไม่เป็นห่วงเลยนะคะพ่อแม่แล้วก็พี่มันเนี่ยเดือดร้อนใจมากเลยหาตัวมันไม่เจอนะคะมันไม่สนใจจะติดต่อกลับไปด้วยค่ะมันติดผู้ชายค่ะ

0: ณนิรันดร์ชัดเลยครับโป๊ะเทะเลยวิไลเด็กของคุณมนเป็นคนเดียวกับวิไลรักเมียอินทิศมัน
1: ขอบคุณค่ะคุณครูคราวนี้ในอาทิตย์จะได้รับรู้รสชาติของความเจ็บปวดที่แท้จริงสักที

0: เดี๋ยวค่ะคุณวี
1: ครับ
0: คุณวีแน่ใจนะคะว่าคุณวีโอเคอ่ะ
1: โอเคสิครับผมอยากให้คุณมนเจอพ่อกับแม่ผมจริงๆนะ
0: แล้วถ้าเกิดคุณแม่คุณวีไม่ชอบมนล่ะคะคุณวีจะทำยังไง
1: ผมก็จะพิสูจน์ครับพิสูจน์ให้แม่ผมเห็นว่าท่านคิดผิดคุณมนไม่ต้องกังวลนะครับผมจะอยู่ข้างคุณเองเราสองคนจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะ
2: ได้ยินเสียงรถมาถึงตั้งนานแล้วต้องให้ออกมาเชิญให้มันถึงจะเข้าบ้านได
1: ้โห
3: ก็จริงนะคะ
1: คุณมนครับนี่คุณพ่อคุณแม่ผมครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชิญค่ะเชิญค่ะ
1: ดื่มชาสิดื่มเป็นหรือเปล่า
0: เป็นค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อย่าหาว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ เธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อแม่ทำงานอะไร
2: คุณมากไปหรือเปล่า
1: เอ้ามากตรงไหนคะก็นึกว่าก็จะคบกับลูกเราอ่ะเราก็ต้องรู้สิคะคุณคุณนี
0: ่มันเป็นเด็กกำพร้าค่ะพ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กคุณท่านก็เลยเก็บมาเลี้ยงค่ะ
1: เก็บมาเลี้ยงคนใช้เหรอ
3: แม่ครับ
1: หรือว่าไม่จริงแม่พูดผิดตรงไหนฮะ
0: จริงค่ะ
1: เรียนจบอะไรมา
0: จบม.6ค่ะ
1: จบม.6แล้วมาเป็นคนใช้เธอไม่คิดจะเรียนต่อเหร
0: อคิดค่ะมนคิดว่าจะเรียนต่ออยู่พอดีแต่ว่ากำลังเก็บเงินอยู่ค่ะ
1: ตอนนี้ไม่ต้องเรียนแล้วมั้งได้ลูกชายฉันเป็นแฟนอ่ะ
2: คุณ
1: ทำไมคะฉันพูดผิดตรงไหนฮะ
3: แม่ครับคุณมนทาเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ
1: แม่จะไปรู้ได้ไงแม่ไม่รู้จักเขาเนี่ย
3: นี่คุณมนครับคุณอยากเข้าห้องน้ำนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปนะไปครับ
1: เข้าห้องน้ำหลังบ้านนะอย่าปนกับเรา
3: แม่ครับนี่แฟนผมนะครับ
0: ไปค่ะขอตัวนะคะ

0: แม่เล่นละคร
1: แรงไปเหรอคะ
0: มากไปสงสารลูกคุณ
1: สนุกพี่ออกคุณ
2: คุณมนครับ
3: ค่ะ
2: ผมต้องขอโทษแทนคุณแม่ผมด้วยนะครับที่ท่านพูดกับคุณแบบนั้นน่ะ
3: ไม่เป็นไรเลยค่ะมนเข้าใจค่ะ
2: อดทนหน่อยนะครับผมเชื่อว่าคุณจะชนะใจแม่ผมได
3: ้พอเถอะค่ะคืออ
2: ย่าเพิ่งท้อนะครับ
3: เปล่าค่ะคือมนอยากจะเข้าห้องน้ำค่ะเริ่มปวดจริงๆอยู่พอดีเลย
2: ขอโทษครับเชิญเลยครับ

0: คุณคะคุณว่าฉันแรงเกินไปหรือเปล่าอ่ะสงสารตะวีจังเลยอ่ะ
1: สงสารก็เลิกสิคุณ
0: เลิกได้ไงคะคุณจำไม่ได้เลยคะว่าหนูมนอ่ะก็เคยสงสัยลูกเราขนาดนั้นยังไงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าลูกเราอ่ะเป็นคนดีจริงๆไม่ได้ค่ะใจอ่อนไม่ได้ฉันต้องจัดเต็มยิ่งกว่านี
1: ้แล้วมาถามผมทำไม
0: ฉันก็แค่อยากจะระบายไม่ได้ขอความคิดเห็นนี
2: ่ประธานโทษนะคะมีเรื่องอะไรกันเหรอคะชื่อละงงไปหมดแล้วค่ะ
1: นี่ไม่มีอะไรหรอกแม่ชื่นคือเมียฉันเนี่ยนะเขาอยากจะพิสูจน์ใจลูกชายเขาก็เลยให้หนูมนเนี่ยมาช่วยเล่นละครนี่แล้ววันหลังจะเล่าให้ฟังรู้มั้ยสรุปใช
2: ่เล่นละครอะไรคะพอดีมีแขกมาขอเข้าพบค่ะ

0: ่ไหร
1: ่ก็แม่สิไม่ยอมให้ฉันไปไกลเวกอ่ะไม่งั้นนะฉันเจออาทิตย์จะต่อยมันต้องเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงให้มันสลบ
0: แล้วถ้ามันสลบแล้วแกจะรู้ไหมว่าก็พาลูกเราไปไว้ไหน
1: แหมก็ง่ายๆเลยก็รอให้มันฟื้นก่อนแล้วค่อยถามมันได้
0: เขาฟื้นแหละเขาจะบอกแกไหมฮะแหมนี่ถ้าถามว่าเขาพาลูกเราไปเขาโมโหแล้วเขาพาหนีไปจะรู้ไหมชาตินี้จะเจอไหมว่าลูกเราอยู่ที่ไหนให้ไอ้เวทไปคุยกับเขาดีๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาไปให้มันแอบตามไปดูเราจะได้รู้ว่านางวิไลเนี่ยมันอยู่ที่ใจได้ยัง
1: หยุดเข้าใจแล้วหยุดถ้าตีฉันอีกแล้วก็ฉันจูบจริงๆนะว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
0: จูบจูบจูบ
1: นี่จะกินข้าวยังไงอ่ะตี
2: กัน
1: จ
2: ุ๊บโอ๊ยใจร้ายไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้ง
3: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับครูก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
4: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่า

0: ่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลเป็นความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออให้ว่าเป็น
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเง
0: ิน ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ค
0: ีบไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบ

0: ครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้โหแป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้ค
0: ือทําอะไรนี
1: ้โจ๊กโจ๊กก็ทําได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สําคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ําใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่มั้ยต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทําโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่มีหัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: วุ้ยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: เขาติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อยเป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อาทิตย
1: ์เวกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ
0: ไม่มีอะไรเก็บมานี่อย่าบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกพาวิไลคุณวิไลรักไปอยู่ที่ไหน
1: ผมยังบอกไม่ได้ครับแต่ผมฝากไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิไลรักด้วยนะครับที่ผมพาลูกสาวคนหนีมาแบบนี้ที่ผมทำไปผมรักคุณวิไลรักจริงๆนะครับ
0: รักเหรอถ้าแกรักคุณวิลารักจริงอ่ะแกคงไม่โกหกเขาหรอกเว้ย
1: นี่เว้ยหมายความว่าไง
0: ทุกคนเขารู้หมดละเว้ยจริงอ่ะแกไม่ใช่คนขับรถ
2: สงสัยน่าจะย้ายเข้าไปในห้องรับแขกกันแล้วครับ

0: ใครล่ะคะ
1: คุณหญิงฮิรัญญิกาเพื่อนของคุณแม่นะครับสงสัยคุณแม่คงจะชวนมาทานข้าวด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: คุณมนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมว่าวันนี้คงจะไม่สะดวกแล้วล่ะครับผมว่าคุณกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไปส่ง
0: แล้วมนยังไม่ได้ลาคุณพ่อคุณแม่คุณเลยนะคะ
1: อ๋อไม่ต้องลาแล้วครับไปครับไป
2: ตวีจะไปไหน
1: คุณมนครับนี่คุณหญิงฮิรัญญิกาเพื่อนของคุณแม่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เนี่ยเหรอผู้หญิงคนที่ทำให้ลูกชายคุณพัดสอนทิ้งหลานสาวดิฉันมาคบด้วยมาคุยกันหน่อยสิ

0: ฮัลโหลหมออยู่ไหนแล้ววะ
1: ตกลงแกจะบอกได้ยังว่าแกพาคุณวิลาลักษณ์ไปไว้ที่ไหน
2: ผมยังบอกไม่ได้จริงครับ
1: บอกไม่ได
2: ้โอ้ยแต่ผมสัญญานะครับว่าผมจะบอกความจริงกับคุณวิลาลักษณ์อะว่าผมเป็นใครแต่หลังจากนั้นผมจะพาคุณวิลาลักษณ์กลับบ้านครับผมสัญญาจริงนะครับ
3: แกสัญญากับฉันแล้วนะ
2: ผมสัญญาครับ

0: ไหนใครเป็นไรวะ
1: ไอ้หมอฉันกำลังจะตาย
0: เฮ้ยไหนไหนดูดิเฮ้ยอะไรของแกวะดูสบายดีว่ะตัวก็ไม่ร้อน
1: แต่ฉันกำลังจะตายจริงๆนะเว้ยแกต้องช่วยฉัน
0: ฮะ
2: คุณวีอยู่หน้าบ้านนะคะเหรอคุณคะคุณไปดูต้นทางให้หน่อยสิคะถ้าตาวีมาก็บอกฉันคุณคะไปค่ะเร็วๆค่ะไปสิคะไปไม่ชื่น
3: ค่ะแล้วดิฉันจะต้องทำอะไรบ้างคะคุณพัชสอน
2: ดิฉันกับคุณหญิงก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกค่ะแค่เดี๋ยวเราให้หนูมนเนี่ยเข้าไปในครัวกับแม่ชื่นทำทีเป็นว่าหนูมนเนี่ยไปทำกับข้าวพวกเราทานแล้วเราก็มีหน้าที่โขกสับหนูมนแค่นั้นเองค่ะ
4: จะดีเหรอคะคุณป้าคุณอา
2: ดีสิลูกสนุกออกนะคะคุณหญิงเนาะ ไหนๆก็ถึงขนาดนี้แล้วค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วมาพร้อมหมอชบังด้วยคุณ
3: หมอชบังมาหมอชบังรู้จักเจมอน
2: ค่ะเหรอคะ
3: ไปค่ะยังไงล่ะพี่แน่แน
6: ่สวัสดีคร
1: ับ ครับ
6: คุณหญิงสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
2: ดีจ้ะ
6: คุณหญิงครับผมจะขออนุญาตให้หมอชบังเนี่ยอยู่ทานข้าวกับเราด้วยได้ไหมครับไอ้หมอนี่คุณมน

0: าคุณมนครับคุณมน
1: ค่ะ
0: นี่หมอชบังครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณมนครับยินดี
0: เฮ้ยนี่มันคุณ
3: เป็นไรคะคุณหญิงเป็นไรคะ
4: ไม่รู้เลยคนเดียว
0: คุณผู้หญิงเป็นไงครับคุณหญิงเป็นไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกคุณหญิงตาเป็นอะไรอะครับคุณหญิงครับ
2: เดี๋ยวผมช่วยดีกว่า
3: เอาไปอย่าออกไปนอกก่อนเลยออกไปก่อนเลยไม่รู้ว่าทำให้คุณหญิงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ออกไปสิลูก
0: โอเคครับแม
3: ่ไปนอกก่อนไป
2: ไม่เป็นไรแล้วครับ
1: ฮัลโหลคุณภูโทรหามนมีอะไรหรือเปล่าคะ
5: คือเบิร์นวันนี้เนี่ยมีงานเทศกาลอาหารนานาชาตินะครับคุณมนเนี่ยไปกับผมไม่ทราบคุณมนว่างไหมครับ
1: พอดีวันนี้มนไม่ว่างค่ะ
5: ฮะคุณมนไม่ว่างเหรอครับแล้วคุณมนไปไหนอะครับ
1: คือมนออกมาเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนนะคะ
6: ขอบคุณภูมากนะคะ
1: ที่ชวนมนแค่นี้ก่อนนะคะ

0: คุณมนไปไหนแล้วลุงวิกแล้วนะครับคุณอิงมีอะไรครับฮะใช่ผมเนี่ยนะไปเจอพ่อแม่ของวิไลเหรอเรื่องอะไรครับ
1: อะไรนะครับนี่ทุกคนกำลังช่วยกันหลอกไอวีอยู่เหรอครับ
2: เรื่องนี้คุณหมอต้องช่วยฉันกับคุณพัชสอนด้วยห้ามบอกความจริงกับรัตวีเด็ดขาด
1: แต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับแล้วไอวีดูไม่ออกหรอครับก็คุณมนทากับคุณมนทิราเหมือนกันซะขนาดนั้นนะครับ
2: ก็นี่ไงคะเราจึงต้องมาช่วยกันเล่นละครนี่ไงคะ
3: ที่จริงอาก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะแต่ไม่รู้จะขัดยังไง
2: คุณหมออยู่กับพวกเราอยู่แล้วก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันละถ้าอยากช่วยเพื่อนมันก็ต้องช่วยกัน
1: งั้นผมว่าผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับ
4: หมอกลับไม่ได้นะถ้าหมอกลับตวีจะสงสัยถ้าหมอเชื่อในความดีของเพื่อนหมอต้องช่วยอา
1: ครับ

0: ณหมอคุณหญิงเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็โอเคอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก็คงดีขึ้นเดี๋ยวฉันแนะนำอีกทีหนึ่งแล้วกัน
0: คุณหมอครับ
1: พี่หมอฉบังเพื่อนซีผมเองครับไอ้หมอนี่คุณมนทาแฟนฉันเอง
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
3: แม่ว่าตอนนี้ให้แฟนเราอ่ะไปทำอาหารให้พวกเราทานดีกว่าหน้าตาจืดๆแบบนี้ไม่รู้ว่ารสชาติอาหารจะจืดเหมือนหน้าตาหรือเปล่า
1: ไปครับเดี๋ยวผมไปช่วย
3: ไม่ต้องให้เขาไปทางกับไม่ชื่อในครัวนั่นแหละอยากจะรู้นะว่าจะมีฝีมือทำอาหารไหมไปสิ
2: ค่ะ

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าถามจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผลไม้5สีประมาณอ่ะ1น่ะนะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3น
5: ี่
4: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่
4: อง
5: วันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130 เซตตอนนี้เหลือ100 เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
4: ้ใช่
5: ผักชี3ใบ
4: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
5: ก็เคลียร์ออกด้วย
4: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
5: เนี่ย
4: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
5: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
4: ่
5: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
4: มันไม่ครบเลย
5: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
4: ใช่อ
5: ันนี้จำเป็นมาก
4: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
5: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
4: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
5: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
4: จริงจริง
5: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม
4: ่
5: วง
4: สีม่วง
5: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
4: ด์
5: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
4: ่
5: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
4: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์

0: มันมีทอนหลายแบงค์บันมีทอนเป็นร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: หกกล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: อุ้ยลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่เหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณเอ้าตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
1: เอ
0: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ
0: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
1: คือ
0: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได ้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
1: ับ เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1
0: ได้โปรด้วยกันอยู่นะ
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัท1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: รับแล้ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะสุนิสาสุขบุญสังนะคะที่ดำเนินรายการนี้มาเป็นเวลาช่วงหนึ่งนะคะถามว่าอ้อมใช้คำว่าดำเนินรายการที่เป็นเวลาช่วงหนึ่งคือก็เราได้เจอกันกับคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแต่กับบางคนอาจจะได้เพิ่งเจอกันได้เพิ่งเห็นหน้ากันค่ะถามว่าสิ่งที่อ้อมพูดคืออะไรอ้อมกำลังจะบอกว่าบางครั้งการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องมีแรงบันดาลใจเราต้องมีความฝันที่จะทำอ้อมเคยสนใจอยากทำรายการธรรมะนะคะแต่อ้อมก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะได้ทำไหมเมื่อลงมือทำแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเราควรจะถอดใจไหมปล่อยให้มันเป็นไปไหมหรือเราควรจะสู้มันต่อไปอันนี้แค่ตัวอย่างของอ้อมนะคะแต่วันนี้อ้อมก็จะมายืนคุยกับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แต่ในความเป็นจริงชีวิตของคุณผู้ชมค่ะอาจจะมีความฝันเรื่องการเรียนฝันเรื่องการงานฝันเรื่องนั่นเรื่องนี้ฝันเรื่องสุขภาพแต่ความฝันนั้นมันจะเป็นจริงได้อย่างไรจะทำยังไงให้ฝันนั้นเป็นจริงเดี๋ยวเราไปสนทนากับหลวงพี่โบ๊ทกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: จารย์ค่ะ
1: เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมสนทนาธรรมด้านบน
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการหลวงพี่ค่ะวันนี้หลวงพี่สบายดีไหมคะ
1: สบายดีอ่ะ
0: ก็ต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะถ้าถามว่าในวันที่หลวงพี่ยังไม่ได้บวชหลวงพี่เคยมีความฝันไหมคะ
1: ก็เป็นธรรมดาทุกคนที่มีความฝันถึงบวชแล้วก็ยังมีความฝันนะ
0: ก็ไม่กล้าถามความฝันของคนที่บวชแล้วนะคะแต่ตอนที่ยังไม่ได้บวชขอถามอดีตนิดนึงสั้นๆค่ะหลวงพี
1: ่ตอนยังไม่บวชก็ใฝ่ฝันว่าเราโตขึ้นมาแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเหมือนกับญาติพี่น้องที่เราได้เห็นนั้นเราอยู่ในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องที่เจริญเติบโตก้าวหน้าประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานในด้านบ้านเมืองด้านชีวิตนี่เราเห็นแล้วเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นเคยฝันไว้อย่างนั้น
0: นั่นคือความฝันที่เป็นภาพกว้างๆไม่ได้ระบุไปว่าจะต้องอาชีพอะไรยังไงเรารู้แค่ว่าเราควรจะสำเร็จใช่มั้ยคะ
1: ใช่อ
0: ย่างอ้อมเองเนี่ยอ้อมก็บอกคุณผู้ชมไว้เหมือนกันว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอ้อมจะเห็นภาพอ้อมเป็นพิธีกรที่รายการเนี้ยมาหลายปีถามว่ามันเป็นความฝันของอ้อมไหมอ้อมว่าอ้อมเคยฝันอยากจะทำรายการทีวีธรรมะและอยู่ๆมันก็ไม่ได้ทำเกือบจะถอดใจนะคะหนูพี่การถอดใจกับการปล่อยวางมันไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันการถอดใจคือเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นแต่การปล่อยวางคือเราเข้าใจแล้วว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็เราจะไม่ถอยเราจะไม่ทิ้งแต่เราจะพยายามทำความดีต่อไปสร้างเหตุปัจจัยต่อไปบางทีไอเหตุปัจจัยที่เราสร้างมันอาจจะยังไม่พอเหมือนกับถ้าเหตุมันเล็กเหตุมันยังมีน้ำหนักไม่พอมันอาจจะยังทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเราเห็นไม้กระดกไหมที่มีแท่นอยู่ตรงกลาง
0: งัด
1: ๆเราจะให้มันกระดกได้เนี่ยเราต้องมีน้ำหนักไปกดอีกด้านหนึ่งด้านตรงข้ามให้มันพอ
0: ค่ะ
1: ถ้าน้ำหนักตัวนั้นมันยังไม่พอแน่นอนไม้มันยังย่อมไม่กระดกขึ้นถ้าเรานี่คือคนที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เอ๊ะทำไงจะให้ไม้มันกระดกขึ้นนึกไม่ออกคิดไม่เป็น
0: ขออ
1: ย่างเดียวขอไม่ได้เลิกทำแล้วไม่ทำแล้วมันแล้วเมื่อไหร่มันจะกระดกในเมื่อ
0: หรือนั่งดูอยู่แล้วก็คิดว่ามันน่าทำอย่างนี้มันควรทำอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิ
1: แต่ไม่
0: เคยลงมือทำเพื่อที่จะไปกระดกมัน
1: ใช่มันก็ไม่มีวันที่จะทำได้เพราะนั้นเราต้องพยายามดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันกระดกได้นะครับเอารู้แล้วน้ำหนักไม่พอก็เพิ่มให้มากขึ้นไปเหมือนกับหลวงพี่เคยคุยกับโยมบางคนที่ถึงเวลามีช่วงเขาเรียกว่าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้พิจารณาเลื่อนขั้นเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เลื่อนทั้งที่เขาก็ทำงานหนักแล้วนะแต่เขาไม่ได้เลื่อนทีนี้ก็จะไปฟูมไฟเสียใจเขากลับคิดว่าเอ้ยเขาคงจะยังทำดีไม่พอเขาคงจะยังขยันไม่พอเขาคงจะยังไม่ตั้งใจพอก็คิดที่จะตั้งใจเพิ่มคิดที่จะทำดีเพิ่มก็บอกว่าผมจะทำงานให้หนักขึ้นอีกผมจะขยันเพิ่มขึ้นอีกสุดท้ายเขาก็ทำต่อไปจนเขาได้จริง
0: ๆมันเหมือนเขามีเป้าคนหลายๆคนเวลาจะทำอะไรก็จะมีเป้าว่าถ้าเราจะเป็นทหารเราควรจะไปถึงตำแหน่งนี
1: ้
0: ยศนี้ถ้าเราเป็นครูเราควรจะก้าวหน้าไปถึงอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวางความมุ่งหมายเอาไว้ใช่ไหมคะแต่อย่างเมื่อกี้คำที่เราคุยกันนะคะหลวงพี่บอกว่าถอดใจกับปล่อยวางอย่างอ้อมเองเนี่ยอ้อมก็รู้สึกช่วงแรกอ้อมถอดใจนะว่าไม่ทำก็ได้วะถ้ามันจะไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำแต่การถอดใจนั้นมันเหมือนเรายังตีโพยตีพายยังโทษคนอื่นแต่การปล่อยวางเราจะรู้สึกว่ามองกลับไปจริงๆถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีก็ต้องยอมวางมือ
1: ใช่คือไม่ได้มองว่าผิดที่เราจะฝันน
0: ะ
1: ทุกคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ฝันในสิ่งที่เราอยากจะทำบางคนอาจจะฝันตำแหน่งสูงสุดของกองทัพก็ได
0: ้
1: ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรก็ได้ไม่ได้ห้ามคราวนี้ความฝันกับความจริงเนี่ยมันก็ต้องแยกแยะกันใช่ไหมอย่างเช่นกลับมาเรื่องใกล้ๆที่พี่อ้อมบอกว่าเราอยากจะทำรายการธรรมะเนี่ยเป็นความฝันเราทำเต็มที่ของเราแล้วในความจริงมันทำได้ไหมเวลาได้หรือเปล่าทีมผลิตมีไหมพระวิทยากรมีหรือเปล่าเนื้อหาน่าสนใจน่าดึงดูดคนฟังอยากฟังหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ยมันมีหลายองค์ประกอบในความจริงถ้าเราทำแล้วเกิดองค์ประกอบแห่งความจริงมันได้แน่นอนมันผลิตได
0: ้
1: มันก็มีโอกาสที่จะออกอากาศได้แต่ถ้าเผื่อมันยังผลิตไม่ได้มันขาดอะไรไปก็ไปหาตรงนั้นเสริมมา วันนี้มันยังไม่ครบองค์ทั้ง5ที่บอกว่าเวลายังไม่ได้วิทยากรยังไม่ได้ทีมงานยังไม่ได้เนื้อหายังไม่ได้สถานที่ยังไม่งดงามยังไม่น่าสนใจมันก็ยังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อไหร่เราหาไอ้5อย่างนี้ได้ครบเดี๋ยวมันก็ได้เอง
0: คือถ้าอ้อมถอดใจมันจะกลายเป็นว่าโอเคถอดใจไม่ทำแล้วแล้วพอหลวงพี่ยื่นโอกาสมาอ้อมก็ยังปฏิเสธเพราะว่าพอเราถอดใจเราจะเหมือนคนเกเรหน่อยๆไม่ทำในเมื่อฉันไม่ได้ทำของฉันฉันก็จะไม่ทำของคนอื่นเราจะไม่มองโลกในแง่ที่ว่าอ๋อวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ทำอันนี้แต่วันนี้เรามีโอกาสทำแบบนี
1: ้
0: เราก็ได้ทำเหมือนกันนั่นคือการปล่อยใช่ไหม
1: ใช่บางครั้งบางทีทำมาสี่อย่างแล้วจะครบอยู่แล้วนะเหลืออีกอย่างเดียวเนี่ยสมมติมาครบแล้วเหลือเวลาพอได้เวลาทำได้ครบไปทิ้งไอ้สี่อย่างหมดจบเลย
0: ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นต้องพยายามเร่งเพิ่มขยันเพิ่มถ้ายังไม่ครบอย่าไปถอดใจยิ่งยังไม่ได้ยิ่งต้องขยันแต่ในทางขยันหรือในวิธีทางที่ทำให้ครบต้องทำให้ถูกต้องไม่ใช่ไปทำวิธีที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไปโกงไปคอร์รัปชันเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาม
0: ันก็ไม่ถูก
1: ในตำแหน่งที่สูงสุดมันก็ไม่ถูก
0: คือทำทุกสิ่งทุกอย่างบนความถูกต้อง
1: เชิญ
0: พอแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อบางคนเนี่ยมีฝันอ้อมว่าส่วนใหญ่ที่หลวงพี่บอกก็มีฝันแหละและคนที่เขาทำฝันสำเร็จแล้วเขาควรจะวางใจยังไงต
1: ่อ
0: สำหรับคนที่สำเร็จแล้วนะคะแล้วไหนจะคนที่ยังไม่สำเร็จอีกไอ้เรื่องไม้กระดกมันน่าสนใจค่ะเขาจะวางใจกับการกระดกไม้ของเขายังไงคะหลวงพี่
1: เคยคุยกับคนที่ทำฝันสำเร็จนะเขาก็พูดดีเขาบอกว่าวันที่เขาสำเร็จเขารู้สำเร็จเขารู้ว่าเขามาไกลกว่าที่เขาคิดไว้เยอะแล้ววันนี้เขาพอใจพี่นำพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักเดินทางสายกลางรู้จักให้เราจักคำว่าพ
0: อ
1: พระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะมองแล้วพุทธองค์เป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานมากเป็นผู้ที่มองฝันไว้ไกลมากนะถึงเป็นมหาศาสดาเอกของโลกนี่สูงมากแต่วันที่พระพุทธองค์เดินไปถึงจุดนั้นเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเนี่ยถามว่าพุทธองค์วางใจไว้ใจยังไงพระองค์วางใจเป็นกลางไม่มีอคติไม่ไปข้องแวะกับใครแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงหลงในตัวของพระองค์ท่านเองเลย
0: ไม่ได้หลงในความสำเร็จ
1: ไม่เลย
0: อันนี้ไม่ใช่บอกว่าเมื่อฝันสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผล
1: เจริญพร
0: มันมีผลที่ทำให้สำเร็จแล้วเพี้ยนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เจริญพรถูกต้องเพราะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจตรงนี
0: ้
1: บางคนเดินไปถึงจุดที่เรียกว่าถึงจุดสูงสุดแล้วสำเร็จแล้วก็ลืมตัวไปเลยหลงตัวเองไปเลยแล้วก็เป็นอีกคนนึงไปเลยหลายคนบอกว่าตอนเป็นตำแหน่งธรรมดาเล็กยังคุยกันได้ยังคุยกันรู้เรื่องโทรไปหามาพูดจากันไปมาหาสู่กันแต่พอไปถึงจุดสูงสุดกลายเป็นอีกคนหนึ่งโทรไปไม่รับพูดคุยไม่รู้เรื่องไม่สามารถที่จะคุยกันได้เลยอันนี้น่ากลัวนะเพราะนั้นผมพี่คิดว่าสิ่งนี้ต้องระวังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราอยากจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางพระพุทธศาสนาต้องอย่าหลงตัวเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนเมื่อฝันเป็นจริงซึ่งยากที่สุด
0: พอสนทนากับหลวงพี่แบบนี้เลยรู้สึกอันหนึ่งนะคะบางทีการไม่สำเร็จว่าแย่แล้วว่ายาก
1: แล้วยากกว่า
0: ให้สำเร็จแล้วทำใจยังไงให้อยู่กับความสำเร็จได้อย่างเบาสบายแล้วยอมรับอ่ะไม่ง่ายนะคะ
1: ไม่ง่ายบางทียากกว่าด้วยยากกว่าสิ่งที่ไม่สำเร็
0: จมันจะเหลิง
1: มันจะเหลิงมันจะหลง
0: ไงอัตตามันจะหลงเข้าไปอีกอ่ะ
1: ใช่จะหลง
0: คือฉันทำตรงนี้ได้สิ่งแวดล้อมมันจะเปลี่ยนบริบทในชีวิตมันเปลี่ยนทันทีแล้วพอมันเปลี่ยนทันทีสิ่งที่เราลืมดูที่สุดคือใจเรากับความรู้สึกของเรา
1: ใช่เพราะฉะนั้นที่เราคุยกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอัตตามากขึ้นอัตตาสูงขึ้นท่านที่พระพุทธศาสนาสอนว่าจะมีความสุขต้องลดอัตตา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คนเหล่านี้เข้าใจผิดว่าจะมีความสุขต้องเพิ่มอัตตาม
0: ันต้องมี drive ก็คืออัตตามันต้องสูง
1: เพิ่มไปเช่นอีโก้มากอัตตามากมีความแรงทางด้านการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมากนะเหมือนมีข้าราชการผู้ใหญ่คนนึงที่เขาบอกว่าไปสนามบินแล้วเครื่องเอ็กซเรย์เขาขอตรวจตัวตบเลยตบไอ้เด็กที่ตรวจรู้ไหมกูเป็นใคร
0: นะอ๋อก็ดูบัตรประชาชนเดี๋ยวก็คง
1: ตบเลยโอ้โหนี่ตบต่อหน้าคนอื่นไอ้เด็กเนี่ยมันก็เจ้าหน้าที่นะมันเป็นเด็กกันนะอายุแบบเพิ่งเข้าทำงาน20กว่าก็รุ่นลูกเราคิดดูสิลูกเราไปทำงานแล้วลูกเราโดนตบอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นลูกเราไปทำงานแล้วไปเจอคนทำเงี้ยเราจะพอใจกับลูกเราไหมว่าลูกเราโดนแบบนี
0: ้
1: ซึ่งมันไม่เป็นธรรมจริงๆคนเป็นผู้ใหญ่ยิ่งสูงมากยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากสำเร็จมากต้องมีความเมตตามากต้องเป็นอย่างนั้น
0: น
1: ี่คือสิ่งที่ถูกต้อง
0: แล้วมันทำให้เห็นเลยนะว่าบางคนที่ฝันและยังไม่เป็นจริงอาจจะคิดว่าไอ้คนที่มีฝันมันก็ไม่มีทุกข์หรอก จริงๆมันก็มีทุกคนที่คนมีทุกเป็นของตนคนสำเร็จแล้วเขาก็มีทุกแต่เราอาจจะไม่รู้ทุกเขาหรือเขาเองก็อาจจะไม่

0: ไม่รู้ตัวว่าเขากำลังสร้างทุกข์ก็ได้
1: ใช
0: ่แต่อันเนี้ยก็ถือว่าในชีวิตได้ไปเรื่องนึงไอ้กรรมที่เหลือก็ไปดูแลจิตใจเอาเองแต่คนที่ยังไปไม่ถึงฝันเนี่ยสิคะหลวงพี่แล้วเขาควรจะวางใจยังไงกับการที่จะไปให้ถึงฝันให้ได
1: ้ต้องอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยต้องมีวิริยะจำเป็นเพียรที่บอกวิริยะบารมียิ่งเราไปไม่ถึงเราไปช้าต้องยิ่งทำให้มากน
0: ะ
1: เหมือนคนเรียนเก่งหัวดีอ่านหนังสือนี่เดี๋ยวก็จำเราเรียนไม่เก่งหัวไม่ดีต้องอ่านเยอะๆถึงจะจำก็ต้องอ่านหลายรอบซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
0: พอพูดถึงเรื่องนี้มันจะมีเด็กบางประเภทบางคนตอนเด็กบางทีก็มีแหละวูบๆว่าเรียนยังไงก็ไม่ได้ที่1ถึงที่3ช่างมันเถอะก็เอาแค่อะไรก็เอาแค่นั้นประชด
1: ซึ่งไม่ดีนะจริงๆเราไม่ควรที่จะไปทำลายฝันยกตัวอย่างอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้เราเห็นแล้วพระองค์ก็อุบัติและจุติมาในโลกวันนี้ก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราแต่ด้วยฝันที่พระองค์ทรงตั้งไว้เนี่ยน
0: ะ
1: พระองค์ทรงตั้งเป้าหมายไว้สูงมากถึงขนาดที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ในโลกให้พ้นทุกข์ได
0: ้
1: นั่นต้องฝึกให้มากสอนให้มากถึงจะทำให้ได้ฝันตามนั้นได้มากนั่นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงนะครับเป็นสิ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงแต่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรสูงด้วยโยมพี่อ้อมลองนึกกลับไปดูท่านพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียร4อสงไขยแสนมหากัปโอ้โห
0: แสดงว่ามันต้องเผชิญกับการไม่สำเร็จมาก่อน
1: โอ้โหไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแหละพี่อ้อมเขาไม่สำเร็จหรือเอาโลกนี้ใบนี้ก็ได้นอกจากพุทธองค์แล้วลองเอาโลกใบนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นหลวงพี่ทำวัดหลวงพี่ทำวัดจัดตั้งวัดเขาว่ายากโอ้โหกว่าจะได้วัดเนี่ยต้องขออนุญาตต้องอะไรต้องหลายขั้นตอนกฎหมายบ้านเมืองถ้าท้อแท้ก็คงทำไม่ได้นะติดขัดอะไรแล้วก็กลับมาแก้ติดขัดแล้วเราจะไม่โทษเจ้าหน้าที่ไม่โทษว่าโชคไม่ดีไม่โทษว่ายากแต่ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรที่ว่ายากถ้าเราตั้งใจจะทำมันก็ต้องทำได้หลวงพี่ก็ทำตามทุกอย่างอะไรที่ยังไม่ครบทำให้ครบอะไรที่ขาดทำให้มีอะไรที่ไม่ได้ทำให้ได้สุดท้ายทุกวันนี้ได้รับการยกสถานะขึ้นมาเป็นวัดในทางพุทธศาสนาแล้วนะอย่างถูกต้องเพราะอะไรเราตั้งใจทำสิ่งที่มันขาดให้มันเต็มเรียกว่าทำบารมี
0: คือถ้าวางใจอย่างไม่อคติเนี่ยมันจะง่าย
1: เจริญพรถูกต้อง
0: ถูกไหมคะคือถ้ามันก็วางใจว่ามีหน้าที่ทำก็ทำระหว่างทางไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวาว่าแล้วคนอื่นเขาทำไปถึงไหน
1: ถูกต้อง
0: ทำที่ตัวเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขา
1: ใช่ถูกต้องเลยนั้นถ้าเผื่อเราตั้งใจแล้วตรวจสอบแล้วแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราไม่ได้บอกเฮ้ยเราดีแล้วทุกอย่างต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นจะไม่มีทางเจริญไม่มีทางพัฒนาเพราะเราคิดว่าเราสมบูรณ์แบบแล้วเราจะไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราเฮ้ยแล้วเราต้องปรับปรุงต้องพัฒนาเฮ้ยเราต้องพยายามถีบตัวเราเองขึ้นมาแก้ไขปัญหาแก้ไขนิสัยเราอะไรที่ไม่ดีเราต้องลดต้องละต้องเลิกไปอะไรที่ยังไม่ทำเราทำเพิ่มขึ้นมาคิดนี้ได้จะพัฒนาได
0: ้ซึ่งอันนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่เขาก็อาจจะมีความตั้งใจที่จะมุ่งไปข้างหน้ากับเป้าหมายของเขาแต่ในขณะที่บางคนก็อยากจะมุ่งไปข้างหน้าแต่ชีวิตเขาอาจจะมีช่วงนึงที่เขาอยู่กับสิ่งเดิมๆมาตลอดแล้วเขาจะทำยังไงให้เขามีแรงแล้วฮึดขึ้นไปได้คะหลวงพี
1: ่ก็อย่างที่บอกลองคิดถึงอย่าไปมองสิ่งเดิมถ้าอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วหมดแรงแล้วไปมองกับสิ่งเดิมอีกมันก็หมดแรง
0: ต้องมองหาอะไร
1: ต้องมองสิ่งรอบๆข้างนอกไปเรื่อยๆอย่างเช่นหลวงพี่จะให้ฝากพระพุทธองค์อยู่ในวังประทับอยู่ในวังในวังมีสิ่งเดิมๆพี่อ้อมมีนางโลมีเพลงประโคมนะมีอาหารเสวยมีประสาทสามฤดูแล้วมันจะไปบรรลุธรรมยังไงพระองค์ก็ต้องออกข้างนอกต้องมองออกข้างนอกเอาไปดูชาวบ้านนี่เขาเดือดร้อนยังไงมีคนแก่คนเจ็บคนตายโอ้นี่ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
0: คือนี่มันเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเอาง่ายๆพระพุทธองค์ก็ทรงไปทำเพื่อคนอื่นถ้าสเกลของเราเราไปเป็นจิตอาสาได้ไหมคะ
1: ได้
0: การไปเป็นจิตอาสาอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ลดตัวตนเราและเห็นถึงความต้องการของคนอื่นและถ้าเราไปเติมความต้องการของอื่นได้
1: ก้าวหน้าทางงานแน่นอนเพราะการทำงานคือการเติมความต้องการของคนอื่นไม่งั้นเขาไม่จ้างเราไปทำงานเขาขาดตรงนี้ก็ถึงรับสมัครเราเข้ามาทำงานใช่ไหมพี่อ้อมเพราะฉะนั้นการทำงานคือการเติมความต้องการของคนอื่นเติมความต้องการของบริษัทเติมความต้องการของลูกค้าตามเติมความต้องการของตลาด
0: แล้วถ้าเราไปเป็นจิตอาสาเนี่ยมันจะเติมในสิ่งที่สังคมต้องการ
1: ถูกต้องไปเติมในสิ่งสังคมต้องการอะไรใช่ไหมสังคมขาดอยู่เราไปทำให้เราทำให้สังคมได้แล้วก็มาทำให้ที่ทำงานได
0: ้แล้วเราจะเห็นรูปแบบต่างๆในสังคมแล้วเราจะรู้เองแหละว่าแรงบันดาลใจมันจะมาจากอะไรบางครั้งที่สุดแล้ว แรงบันดาลใจก็แค่ทำดีกับคนข้างหน้า
1: ถูกต้องเลยเพราะเราไปทำให้มูลนิธิทำจิตอาสาเนี่ยเราไปเติมความต้องการเติมเต็มให้สังคมโดยที่ไม่ได้รับเงินด้วยนะทำฟรีเรายังทำได้วันที่เรากลับไม่ได้ทำงานเราทำแล้วเราได้เงินด้วยเราได้ผลตอบแทนด้วยเรายิ่งไม่อยากทำเหรอเราก็ต้องทำได้เพราะได้ทั้งงานได้ทั้งเงินอันนั้นทำไปได้งานได้ความดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการไปช่วยจิตอาสาเนี่ยเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจช่วยไปเติมเต็มความต้องการ
0: ที่เอาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสร้างแรงบันดาลใจทั้งให้กับคนอื่นเป็นการส่งต่อความดีก็ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองที่จะละลดตัวตนลงก็ได้
1: เจนพรถูกต้องเพราะฉะนั้นใครที่บอกเบื่อเซ็งยังไม่อยากทำอะไรหาความก้าวหน้าไม่เจอลองไปเป็นจิตอาสาดูนะแล้วท่านจะเห็นว่าชีวิตท่านมีค่าช่วยเหลือสังคมได้อีกมากมาย
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่ในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ
1: พร
0: ค่ะถึงตอนนี้นะคะเราผ่านกันมาจากช่วงที่แล้วนะคะเรื่องช่วงของปัญญาสร้างสุขก็หวังว่าฝันที่มีอยู่ต่อให้มันดับมันก็เกิดขึ้นใหม่ได้นะคะมาถึงช่วงของธรรมะชิวๆกันค่ะคำถามของคุณผู้ชมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะ
2: ชื่อกัญจนาพรตันตุภักดิ์วันนี้มีคำถามมาถามว่าเรียนยังไงถึงจะให้มีความจำดีคะขอบคุณค่ะ
3: คำถามที่ว่าเรียนอย่างไรจะมีความจำดีหลายคนที่เป็นวัยเรียนเด็กๆเนี่ยก็มีความจำที่แตกต่างกันบางคนก็จำได้เร็วบางคนก็จำได้ช้าพระอาจารย์มีข้อที่จะแนะนำว่าถ้าเราอยากจะจำอะไรดีขอให้เขียนด้วยและออกเสียงดังๆประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นจากการดูการเขียนและการออกเสียงเนี่ยถ้ามันครบ3อย่างมันก็จะจำยิ่งถ้าเราได้ถามด้วยถามเสร็จแล้วก็จะมีคนตอบคือคิดในทางสงสัยเอาไว้แล้วครูก็ตอบหรือท่านผู้รู้ก็ตอบก็จะทำให้เรามีความจำได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวท่องอย่างเดียวไม่เขียนนะหรือเขียนอย่างเดียวไม่ท่องความจำมันก็จะไม่ค่อยจะดีจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกความจำได้นะเพราะว่าความจำหรือระบบเมมโมรีของคนเนี่ยมันจำได้ไม่มีขอบเขตจำกัดในเครื่องคอมพิวเตอร์เรายังมีขอบเขตจำกัดนะแต่ถ้าความจำของมนุษย์นั้นสมองของมนุษย์เซลล์สมองของมนุษย์เนี่ยพัฒนาการได้ไม่ว่าอายุขัยจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปตำหนิตัวเองว่าเอ๊ะความจำเราเสื่อมความจำเราไม่ดีเราพัฒนาไม่ได้ขอให้เรามาพัฒนาความจำกันเถอะ

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
2: เป็นสองเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
3: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
4: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติมาอาเกสอง
5: สิทธิ์ของหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็นรางวัลที่1ของหมู่บ้านสุดซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
6: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
7: โอ้ทับทับสัน
8: เอาไปเลยคนละแสน
9: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
10: ช่วยด้วยช่วยด้วยประกันด้วยนะครับ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
13: แค่เราเชิญคนเก่าออกไปยังครับ
12: โอเคเราเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
13: อยู่ข้างใน
12: ใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะนี่ถูกต้อง
14: Can I try
12: ได้ๆๆผมจะมาน่ารักเหรอ
14: เฮ้ยฉันอยากอุ้มเบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
15: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
16: อาทิตย์นี้
17: เราจะให้จำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
18: เฮ้ย
19: วันนี้เท่าไหร่ครับ
18: นี่ห้าค่ะ
19: เวลาเท่าไหร่ครับ
18: จะห้าโมงแล้วค่ะ
19: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
18: เวลาอะไรคะ
19: เป็นแฟนกันไหมครับ
18: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู้
17: เบสถึงท่านตบมือ
16: รู้ไหมกระสุด2026อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: เมื่อวิมานที่กำลังลุกเป็นไฟ
0: คุณยูให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
13: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
4: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
6: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
13: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
8: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
13: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
1: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
11: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
13: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
8: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
5: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
2: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
13: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
12: ีที่ดี
16: วิมานอากาศ
12: Sky Castle Thailand
16: วันจันทร์อังคารเวลา 2:00 น.
12: พิเศษลูกค้า AA
16: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
21: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 อาการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: เจอกันกับรายการโถกระแส
23: หวยคุณลุงหายว่าคนที่เอาไปพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
24: ลุงเริงสวัสดีครับ
25: สวัสดีครับ
24: ลุงครับ
25: ผู้ถูกกล่าวหาม
24: าพร้อมกับทนายจิกปีนครับ
3: พวกหนูอ่ะไม่ได้ยุ่งกับหวยคุณลุงเขาเลยนะคะ
7: ไม่จริง
3: หนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
7: ฝั่งสองคนนั่นแหละที่เอาไป
3: สายตาจดจ้องอยู่กับหวย
9: ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะหนูเอาไปไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม
3: ่ขนาดอยู่ฝั่งดิฉันค่ะ
9: อ้าว
10: แกลมลัสซ่องโจร
24: ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นบริษัทเราพังแน่ฉันนึกออกแล้ว
25: พี่แดนพี่แดนอย่าพี่
26: นี่แกจะทำร้ายคุณป้าทำไมทำร้ายป้าเลยแล้วมาช่วย
27: พี่อ้อยอยากจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนนะทำให้คนไม่กล้าจ้างงาน
28: หน
27: ู
28: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
29: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
30: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
31: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
30: ทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่ง
31: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
30: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
31: เพียง99บาทต่อเดือน
30: กดดอกจัน559ซีเลีย
31: โทรออก
32: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
33: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
32: ค่ะ
33: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
32: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
34: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
35: ให้ฟังแล้วเขาก็เข้าใจในภาษาของเขายิ่งไปกว่านั้นเราจะเห็นว่าภาษาที่มันเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลในสังคมอินเดียบางครั้งบางทีก็ทำให้เราเข้าใจเขวเมื่อเช้าเจอคนอินเดียเข้ามาประชุมสามสิบกว่าคนคนพม่าคนลังกาคนอินเดียคนบรูไนเข้ามา310คนจาก13ประเทศล้วนแต่เป็นเลขานุการของสมาคมต่างๆของนายเชื่อไหมว่าเขาพูดกับอาตมาภาพเขาบอกว่าอาศิรวาดแล้วก็กราบลงแล้วก็อาศิรวาดคนศรีลังกาก็นมัสการนั่นภาษาของเขานะแต่เผอิญว่ามันตกมาถึงบ้านเราเนี่ยเราก็เข้าใจอาศิรวาดเหมือนกันนะเราก็เข้าใจนมัสการเหมือนกันโชคดีที่ภาษามันตรงกันแล้วพูดแล้วเข้าใจกันเหมือนกันเหมือนอย่างที่เรากำลังเรียนภาษาอังกฤษภาษาต่างๆแล้วพูดแล้วเข้าใจกันเลยอันนี้เข้าใจง่ายมากภาษาธรรมล่ะคุณโยมภาษาธรรมเนี่ยยากไหมภาษาธรรมไม่ยากให้ดูที่ภาษาใจภาษาใจคืออะไรภาษาของกิเลสนั่นแหละคือภาษาใจภาษาของธรรมก็คือภาษาที่ลบล้างกิเลสคุณโยมเคยเห็นเครื่องโทรศัพท์เวลาที่เราพูดอะไรก็ตามประเดี๋ยวมันเหมือนมีคนดักฟังอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เขาก็จะมาละขึ้นเรื่องราวต่างๆมาให้รู้เราดูเหมือนเขาดักใจทายใจเราได้เราเล่นอะไรบ่อยสิ่งนั้นก็จะขึ้นมาเรื่อยๆดักใจเราทายใจเราได้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียกว่า AI เนี่ยมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงๆนะ AI ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่จริง CCTV ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยคือใจของเรานี่แหละมันเป็น CCTV ที่จับอยู่แต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจฉะนั้นเจโตปริยญาณญาณอย่างรู้ใจของคนอื่นเนี่ย มันอยู่ในมือถือโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วอยู่ในมือถือของโยมเนี่ยเดาใจทายใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราทุกคนเนี่ยมีสมาธิให้เกิดสมาธิในการรับรู้อารมณ์ให้เกิดสมาธิในการยังรู้อารมณ์ให้เกิดสมาธิก็คือความเสถียรของจิตนั่นแหละสมาธิก็คือความเสถียรของจิตความสงบของจิตรับรู้อารมณ์ได้ถ้าไม่เสถียรเนี่ยรับไม่ได้นะอาตมาภาพขอให้ทรูไปตั้งเสาอยู่ที่เสารับโทรศัพท์อยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนให้พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอยู่ที่ท่านสอนพระอภิธรรมอยู่กลางหุบเขาเลยนะท่านบอกว่ามันไม่เสถียรมันรับไม่ได้พอไปตั้งเสาเสร็จปั๊บเสถียรโอ้โหส่งไปทั่วโลกเลยคราวนี้นั่นมันเสถียรคำว่าเสถียรเนี่ยคือมันมีสมาธิแล้วมันจำได้แมมโมรี่มันดีข้อนี้ฉันใดคำว่าสมาธิเนี่ยแปลให้เป็นภาษาเข้าใจง่ายก่อนนะแปลว่าความเสถียรความมั่นคงความตั้งใจตั้งมั่นชัดเจนในเป้าหมายเอาแค่นี้ก่อนไม่วอกแวกไม่เขวไม่วอกแวกไม่ซัดสายเหมือนเราขับรถเนี่ยเราไม่ซัดสายเราไม่เขวเราไม่วอกแวกเราถึงเป้าหมายไหมไปถึงเป้าหมายขับรถต้องใช้สมาธินะใช้สมาธิอย่างมากเพราะอะไรเพราะมันมีความเร็วความร้อนความแรงและมีอันตรายอยู่ในตัวเสร็จไม่ใช่ว่าเราถูกแล้วจะไม่เกิดอันตรายเราถูกอย่างเดียวไม่ได้คนอื่นก็ต้องถูกด้วยเราแต่ละคนนั่นแหละแต่ละคนก็รับผิดชอบตัวเราเองมีสมาธิในการขับมันก็ปลอดภัยมันมีความเสถียรของคลื่นชั้นใดความเสถียรของจิตก็ฉันนั้นทีนี้กลับมาถึงเรื่องสิ่งที่ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านมีสองอย่างคืออดีตกับอนาคตคุณโยมคงจะจำได้ว่าเวลาที่เราหลับตาลงทีไรนี้ทำไมเรื่องราวมันเยอะจังเลยเพราะจับประเด็นอะไรขึ้นมาเท่านั้นแหละมันวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไปไม่จบเลยนะจนกระทั่งเหนื่อยอ่อนอาตมาภาคก็ไปทำวิปัสสนากรรมฐานที่โยพุทธิกสมาคมหลวงพ่อเฉมเย่มาจากพม่าท่านสอนพระอาจารย์ประจักษ์ท่านก็สอนนั่งสมาธินานมากจนกระทั่งขาหายไปเข่าหายไปตัวตนหายไป3ชั่วโมงก็แล้ว4ชั่วโมง5ชั่วโมงสามารถนั่งสมาธิต่อเนื่องไปได้ถึง5ชั่วโมงผ่านชั่วโมงแรกไปได้เนี่ยถือว่าชนะแล้วชนะอะไรชนะเวทนามองเห็นเวทนาเย็นลงที่สันหลังหลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วเย็นลงที่สันหลังเย็นจะเยือกเลยแต่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่หลังจากนั้นน่ะฟุ้งซ่านบางวันน้ำตาไหลไปทํา7วันน้ำตาไหลขนลุกขนพองก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ครับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันอยู่ตรงไหนที่สอนมาที่ทำมาเนี่ยมันก็เป็นหลักกายเวทนาจิตธรรมก็คือหลักของอารมณ์กายดูที่ไหนดูที่เวทนาจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่อารมณ์ดูสองอย่างท่านบอกดูสองอย่างพออยากเห็นกายเนี่ยไปดูที่ไหนทำไมท่านได้ทำให้เห็นทุกขเวทนาเพราะกายมันไม่ชัดเจนมันเคลื่อนไหวตลอดมันเปลี่ยนอิริยาบถปั๊บเดี๋ยวนั่งพับเพียบเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวนอน เดี๋ยวลุกขึ้นมานอนนานก็เหนื่อยนะเป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์คือมันทุกข์ทุกอย่างแต่ว่ามันพอจะอยู่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนอารมณ์พอเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บโอ้สบายเลยทีนี้คราวนี้จับเลยจับนั่งเลยทุกขเวทนาทางกายเห็นชัดขณะเดียวกันทุกขเวทนาทางจิตโอ้โหทางอารมณ์นี่มันขึ้นมาหมดเลยกว่าจะเอาชนะได้คุณโยมกว่าจะเอาชนะได้ไม่ใช่ธรรมดานึกถึงตอนไหนรู้ไหมนึกถึงตอนที่คนเราป่วยติดเตียงเข้าไปอยู่ในห้อง ICU แล้วลุกไปไหนไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเหมือนเราไม่ได้และไม่ใช่วันเดียวนะเขานอนทำสมาธิเนี่ยเป็นปีๆบางคนเนี่ยกว่าจะตายหรือกว่าจะหายเนี่ยนอนทำสมาธิแบบนั้นน่ะถามว่าทนได้ไหมบางคนก็เป็นแผลกดทับบางคนก็ทุกข์ทรมานทั้งสายยางทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหั่นทั้งตัดทั้งผ่าทั้งดึงเลือดออกมาทั้งเอาเลือดเข้าไปสารพัดอย่างที่เขาจะทำกับร่างกายมันเป็นทุกขเวทนาแต่พอเรามีขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติธรรมแบบนี้แบบมองเห็นทุกข์ตั้งแต่ยังรังสังขารร่างกายยังดีๆอยู่เนี่ยทำให้เราไม่กลัวไม่กลัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผ่านมาแล้วสมรภูมินี้ผ่านมาแล้วเราไม่กลัวเราทำสมาธิจิตของเรามั่นคงแล้วอารมณ์เราไม่เปลี่ยนแปลงจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่อารมณ์ดูสองอย่างท่านบอกดูสองอย่างพออยากเห็นกายเนี่ยไปดูที่ไหนทำไมท่านได้ทำให้เห็นทุกขเวทนาเพราะกายมันไม่ชัดเจนมันเคลื่อนไหวตลอดมันเปลี่ยนอิริยาบถปั๊บเดี๋ยวนั่งพับเพียบเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลุกขึ้นมานอนนานก็เหนื่อยนะเป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์คือมันทุกข์ทุกอย่างแต่ว่ามันพอจะอยู่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนอารมณ์พอเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บโอ้สบายเลยทีนี้คราวนี้จับเลยจับนั่งเลยทุกขเวทนาทางกายเห็นชัดขณะเดียวกันทุกขเวทนาทางจิตโอ้โหทางอารมณ์นี่มันขึ้นมาหมดเลยกว่าจะเอาชนะได้คุณโยมกว่าจะเอาชนะได้ไม่ใช่ธรรมดานึกถึงตอนไหนรู้ไหมนึกถึงตอนที่คนเราป่วยติดเตียงเข้าไปอยู่ในห้อง ICU แล้วลุกไปไหนไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเหมือนเราไม่ได้และไม่ใช่วันเดียวนะเขานอนทำสมาธิเนี่ยเป็นปีๆบางคนเนี่ยกว่าจะตายหรือกว่าจะหายเนี่ยนอนทำสมาธิแบบนั้นน่ะถามว่าทนได้ไหมบางคนก็เป็นแผลกดทับบางคนก็ทุกข์ทรมานทั้งสายยางทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหั่นทั้งตัดทั้งผ่าทั้งดึงเลือดออกมาทั้งเอาเลือดเข้าไปสารพัดอย่างที่เขาจะทำกับร่างกายมันเป็นทุกขเวทนาแต่พอเรามีขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติธรรมแบบนี้แบบมองเห็นทุกข์ตั้งแต่ยังสังขารร่างกายยังดีๆอยู่เนี่ยทำให้เราไม่กลัวไม่กลัวเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผ่านมาแล้วสมรภูมินี้ผ่านมาแล้วเราไม่กลัวเราทำสมาธิจิตของเรามั่นคงแล้วอารมณ์เราไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็เกิดความมั่นอกมั่นใจสามารถที่จะวางได้สมาธิภาวนาได้กลายเป็นเป้าหมายหลักของผู้คนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาสมาธิภาวนาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่คนทั้งโลกเนี่ยมองเข้ามาพุทธศาสนาว่าอ๋อทำสมาธินะนิ่งๆสงบอาตมาเข้าไปในโบสถ์คริสต์ไปเยี่ยมญาติโยมที่ยุโรป20วันส่วนใหญ่กลางวันเข้าไปโบสถ์ไปเที่ยวโบสถ์คุณโยม โบสถ์เขาใหญ่โตมโหฬารเพดานสูงนู้นเพดานในบางแห่งเนี่ย15-16เมตรสูงเหมือนโบสถ์บ้านเรามีความนิ่งความเย็นความสงบมีที่สารภาพบาปแต่ไม่มีคนไปสารภาพแล้วการไปสารภาพบาปก็คือการไปนั่งฟังเล่าให้คนฟังแล้วจะมีบาทหลวงท่านถามแก้ไขปัญหาเป็นจิตแพทย์เหมือนเราไปดูหมอจากพระนี่แหละพระก็จะถามจะซักแล้วก็ให้กำลังใจนั่นก็เหมือนกันพอนั่งเสร็จพูดเสร็จจิตใจก็สบายแล้วก็มานั่งนิ่งๆสงบสติอารมณ์สงบสติอารมณ์ตัวนี้แปลว่าสัมมาสติสัมมาสมาธินะคุณโยมภาษาไทยเราแปลว่าสงบสติอารมณ์ซะมั่งสินั่นคือสอนให้เราไปตั้งสติบ้างไปทำสมาธิบ้างอย่าเอาแต่ฟุ้งซ่านเอาแต่คุยเอาแต่พูดเอาแต่วิจารณ์เอาแต่ฟังมันไม่สงบฉะนั้นการทำสมาธิไม่ใช่เป็นของเกินจริงที่มนุษย์ทำไม่ได้อาตมาภาพจะเล่าให้ฟังว่าสมาธิในพระพุทธศาสนาเนี่ย

มันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเทคโนโลยีทางจิตคุณยอมทราบไหมว่าสมาธิทำให้เกิด

นุสติญาณอติตังสยานลึกอดีตอนาคตังสยานยังรู้อนาคตและยังมีอาสวัคคยญาณด้วยรู้ว่าสิ้นกิเลสบางคนบอกว่าสมาธิทำให้เกิดอภิญญาทำให้ติดทำให้หลงไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ก็มีอาสวัคคยญาณอยู่ในสมาธินั้นอาสวัคคยญาณเนี่ยเป็นตัววิปัสสนากรรมฐานที่มีอยู่ในสมาธิอาสวัคคยญาณตัวนี้เพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันนี้ผลิตโทรศัพท์ขึ้นมาโทรทัศน์ขึ้นมาอันนี้หูทิพย์นะเนี่ยแล้วเป็นตาทิพย์ด้วยดูรูปได้ด้วยนี่อภิญญาจากสมาธิไปถามคนที่เขาผลิตดูนะเขาต้องทำสมาธิเขาถึงจะทำได้ถึงจะคิดได้ถึงจะค้นคว้าเดาใจคนได้เขาต้องทำสมาธิอย่างมากเลยแต่สมาธินั้นเกิดเป็นรูปเป็นภาพสัมผัสถูกต้องได้ตาทิพย์ถ้าอยากจะตาทิพย์อ้าวฉันก็ผลิตโทรทัศน์ให้คุณดูไงหูทิพย์ฉันก็ผลิตโทรศัพท์ให้คุณพูดไงอติตังสยานน่ะคุณโยมอย่างรู้อดีตได้ไหมปัจจุบันนี้ได้สิสมมติว่าเอาก้อนหินก้อนหนึ่งมาอยากรู้ว่าหินก้อนนี้อายุเท่าไหร่รู้ได้ไหมได้เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะเอาขมเหลาเอาสนิมไปพิสูจน์ได้อนาคตังสยานคุณโยมว่าเดี๋ยวนี้อนาคตังสยานเนี่ยเขาทำได้หรือยังทำได้แล้วทำยังไงเขาจะทำนายว่าอีก1เดือนอีก1อาทิตย์อีก5วันอีก3วัน2วันอากาศจะเป็นอย่างนี้นักบินเนี่ยจะรู้เลยทันทีเลยนะว่าอากาศจะเป็นอย่างนี้ก่อนที่เขาจะบินเนี่ยเขาจะต้องมีโฟร์คาสต์ที่เขาทำนายทายทักบอกให้รู้ว่าลมฟ้าฝนเป็นยังไงอุณหภูมิที่นั่นที่นี่จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเสร็จเรียบร้อยเลยเขาจึงจะบินแล้วเครื่องมันก็จะจับได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรดาร์เขาผลิตเรดาร์ขึ้นมาใช้ในทางการทหารทางการวิทยาศาสตร์การบิน DNA ตรวจได้ไหม DNA ตรวจได้บอกได้เลยได้เส้นผมได้น้ำลายได้อะไรนิดๆหน่อยๆมาเนี่ยจับได้เลยว่าคนนี้ตรงกันไหมเดาใจทายใจได้หมดเลยเดี๋ยวนี้มันสามารถผลิตเครื่องจับโกหกก็ได้คุณคิดอะไรอยากได้อะไรยังรู้เลยเนี่ย AI นี่เกิดขึ้นแล้วอภิญญาของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือ AI ยุคใหม่ก็คือสิ่งที่เรียนแบบอภิญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาทำสมาธิถ้าไปถามนักผลิตผู้ออกแบบเทคโนโลยีทั้งหลายล้วนแล้วแต่ต้องทำสมาธิทั้งสิ้นท่านอาจารย์ดร.อาจองชุมสายและวิทยาเนี่ยท่านบอกว่าท่านทำสมาธิไปอยู่นาซาแล้วก็ให้ออกแบบขาเครื่องยนต์ที่จะไปอยู่จะไปลงโลกพระจันทร์ทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำยังไงก็ไม่สำเร็จท่านไปนั่งสมาธิอยู่บนภูเขา1วันเต็มๆภาพมันลอยมาเลยว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ภาพมันลอยมาถ้าไม่ได้ทำสมาธิไม่เห็นภาพเนี่ยก็คงจะทำไม่สำเร็จพอเห็นภาพปั๊บสมาธิในสมาธิปั๊บเท่านั้นแหละกลับลงมาเขียนคิดค้นวิเคราะห์ล้วนแล้วแต่ต้องใช้สมาธิทั้งสิ้นอาตมาภาพไปคุยกับสถาปนิกนะคุณโยมสถาปนิกเนี่ยทำไมถึงออกแบบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นตึกหลังนั้นรูปทรงแบบนี้ได้กลางคืนไม่นอนกลางคืนไม่นอนนั่งหลับตาจินตนาการแล้วก็ออกมาเขียนงานผ่านคอมพิวเตอร์วาดภาพ
ทำสมาธิ

เลียนิเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยมีความรู้ทั้งโอ้โหมากมายหลายสิบศาสตร์นะคนที่ทำสมาธิเขาสามารถที่จะสแกนภาพของมนุษย์ออกมาหมดเลยเขาวาดออกมาเลยนะผ่าศพออกมาแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็จินตนาการภาพต่างๆออกมาให้สวยงามเนี่ยผ่านสมาธิของเขาแต่สมาธินั้นเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านโลกไม่ได้เป็นสมาธิเพื่อละกิเลสโลกของสมาธิจึงเป็นโลกที่ยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าเราไปเห็นวิวัฒนาการของการฝึกสมาธิอย่างเช่นคุณโยมเคยเห็นเขาเล่นกายกรรมไหมเขาต่อตัวไปทุ่งสูงกระโดดขี่จักรยานบ้างยืนขาเดียวบ้างขึ้นไป 4-5-6 ชั่วคนนะแล้วก็ข้างล่างขี่จักรยานอีกต่างหากข้างบนนี่20คนโหนไปโหนมากระโดดไปกระโดดมาถ้าตกรับไม่ได้ก็จบถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากสมาธิทั้งสิ้นเลยแต่มันไม่ใช่สมาธิเพื่อเป็นไปเพื่อละกิเลสหมดการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างที่พระพุทธศาสนาเราพูดถึงแต่เป็นสมาธิที่ทำให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสำเร็จในชีวิต

0: งชั้นในจากซาบีนาค่ะยกกันมาเป็นขบวนพาเหรดนี่คือสีที่คนตามหาส
1: ี
0: ที่คนต้องเก็บสีที่พี่ๆแม่ๆชอบมากแล้วสวยมากๆไม่ว่าจะสวมใส่อยู่ข้างในหรือว่าเราซักตากหน้าบ้านก็ไม่อายใครแน
1: ่ใช่แล้วคือเพราะอะไรทำไมถึงคนถ
0: ึ
1: งซื้อกันเยอะแล้วเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนนี่คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองคุณผู้ชมคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเลือกไซส
0: ์
1: เพราะว่ามันมีไซส์ใช่ไหมแต่ดูนะไซส์ที่เราใส่ที่พวกเราว่าเลือกดีแล้วอ่
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ยังแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นตรงเอวเป็นยางยืดแล้วก็ยืดได้แค่นี
0: ้แค่นั้นเองหรออ่ะก็เลือกไซส์ไปแล้วกันแต่ว่าซาบีนาตัวใหม่ของตูนไม่ต้องเลือกไซส์
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเขายืดได้เยอะมาก
1: พ้นไปไกลมาก
0: นี่คือฟรีไซส์ S M L X L 2 XL
1: ขอบขาล่ะคุณนะขอบขานี้ได้เท่านี้เวลาใส่แล้วเดินคือไม่ค่อยสบายเลยอ่ะ
0: นี่คือขอบขาที่กว้างไปได้อีกค่ะ
1: พี่
0: ขาแม่ขวากล้องตามมาก็จะกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างได้ทุกทิศทางสวมใส่สบาย
1: เธอของฉันมีตะเข็บแต่ตะเข็บของฉันแตกไปแล้วด้วย
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: แตกแล้วเรียบร้อย
0: ของเรามีตะเข็บไหมนะเอาหาก่อนหา
1: ไม่เ
0: จอหาไม่เจอขิงมากแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้แม่ดูผ้านะคะนี่คือผ้าที่ดีจากซาบีนาเป็นแบบนี
1: ้
0: อยากอวดเป้าหน่อยได้ไหม
1: อ
0: ่
1: ะ
0: อวดเป้านิดนึง
1: พอนิดนึงเป้าอันนี้มีตะเข็บนะคะแล้วก็มีผ้า2ชั้นที่แบบตรงนี้ก็คือระบายอากาศค่อยดีมันเป็น2ชั้นเน
0: ี่
1: ย
0: มันหนามันอับชื้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาถักทอด้วยความพิเศษจากแบรนด์ซาบีนาถักทอให้มันมีความยืดหยุ่นแบบนี้แล้วก็เป็นผ้าที่หนากว่าบริเวณอื่นแต่ระบายอากาศนะจ๊ะแม่ๆมันจะไม่อับชื
1: ้
0: น
1: มันมีร่องๆไง
0: มันมีร่องแบบนี้ถักทอพิเศษแล้วมันยืดได้จะออกข้างหรือว่าจะขึ้นบนอย่างเงี้ยก็ยืดได้ตามสรีระในการใช้งานของเราแล้วก็ทรงสวยสีสวยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นมาให้แล้วกับ6สีแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ได้ไปแค่6ตัวนะวันนี้ได้กี่ตัว
1: ให้12ตัวแต่ต้องโทรให้ทันนะคะเพราะให้แค่90เซตเท่านั้นวันนี้ซื้อ6สี6ตัวแบบนี้แถมให้อีก6สี6ตัวทั้งหมดนี้คือ12ตัวจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000
0: ใช่
1: วันนี้วันเดียวเท่านั้นเอาไป999บาทเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยให้แล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ถูกมาก
0: ต้องโทรตอนนี้แหละเพราะว่าค่าส่งก็ยังไม่มี1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้นะคะพี่ๆแม่ๆต้องบอกว่าความสวยมันยังไม่ได้จบเท่านี้เราให้ดูสีไปละแล้วก็ให้ดูด้วยว่าไซส์เนี่ยจริงๆใส่ด้วยกันได้หมดเลย S L XL 2XL
1: ใช่แล้วให้ดูสีตรงนี้นิดนึงคุณจะได้ไปนะคะซื้อ6ตัวแบบนี้สีโกโก้หมอกผ้าลาเต้ยังไม่พอมีสีชมพูสีฟ้าและสีเขียว6ตัว6สีนี้ไม่พอแถมให้อีก6ตัว6สีเป็น12ตัวตามนี้เวลาที่ใส่แล้วตากอยู่หน้าบ้านอ่ะมันสวยไงตากแบบนี้เลย
0: แล้วได้กางเกงชั้นในยกโหลสวยคุณภาพดีพร้อมที่จะเปลี่ยนชุดชั้นในกางเกง

0: เองชั้นในยกเซตไปเลยแม่และในเรื่องของความใส่สบายเวลาเราใส่ไปอยากให้ดูน้องหุ่นตรงนี้นิดนึงนะคะคนนี้จะเป็น SM ในเรื่องของไซส์แล้วก็เวลาใส่ไปอ่ะจะได้ความเอวสูงมันก็จะปิดหน้าท้องท้องน้อยตรงนี้ของเราให้ผ้านะ1 2 3ฝ่ามือและมันยังยืดหยุ่นขึ้นมาได้อีกแบบนี้แล้วขอบเขาเนี่ยที่เอวแม่ดูไม่มียางยืดหยุ่ยๆเอาไปเกาะพุงแล้วทำให้พุงแดงๆคันๆกดทับเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายจากแบรนด์ซาบีน่าแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมว่าเขาเนี่ยต้องเป็นของแท้เท่านั้นถึงจะทำการถักทอแบบลายนูนขึ้นมาแบบนี้ได้นอกจากนั้นด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บอย่างที่บอกไปเห็นไหมเราใส่ช
1: ุ
0: ดเราใส่เสื้อผ้าปุ๊บเสื้อผ้าเราเรียบเนียนไปกับขาเราเลยแล้วด้านข้างก็ยังยืดเก็บสะโพกแบบนี้ขึ้นมาไว้โกยเหนือ
1: ไว้นะ
0: เก็บเอาไว้ได้อีกด้านหลังก็เช่นเดียวกันจ้ะด้านหลังนะจ๊ะเวลาที่เราสวมใส่ไปแล้วก็เก็บเนื้อนะเนื้อก้นบางคนมีก้น3ก้น4ลูก2ลูก3ลูก4แม่โอบอุ้มเอาไว้เนี่ยผ้ามันเหลือมากๆเลยพอเก็บเอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะคะสะโพกอยู่ข้างในผ้าแล้วแล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมไปเดินไปวิ่งไปนั่งไปนอนไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนสรีระไหนหรือว่ากิจกรรมไหนก็ตามเห็นไหมดึงข้างบนข้างล่างไม่สะเทือนเลยจ้ะเพราะฉะนั้นกางเกงในอ่ะมันไม่เข้าวินน่ะชอบมาก
1: ไม่ต้องคอยเกี่ยวออกแล้วสีสวยทุกสีคุณผู้ชมสีโกโก้ก็สวยมากเป็นสีตาลเข้มที่ถูกต้องสีมอคค่าก็แบบน้ำตาลลงมาอีกนิดนึงนะคะเพราะจะมีความเนียนไปกับผิวเวลาที่เราใส่กางเกงสีอ่อนมันจะไม่โป๊สีเนื้อสีลาเต้อันนี้ก็สวยมากคุณผู้ชม
0: อันนี้ผู้ใหญ่ชอบมาก
1: ใช่คือเป็นสีที่เข้ากับเนื้อมากและสีสันสดใสตรงนี้นะคะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีออกนม
0: พาร์ท
1: เทลโอ้ใส่เข้าไปแล้วก็จะดูแบบน่ารักและคุณสามารถใส่เป็นสีมงคลข้างในก็ได
0: ้ถูกต้องใส่เป็นเซตเลยยังได้เพราะว่าชุดชั้นในของซาบีน่าเขามีทั้งข้างบนทั้งล่างขายแต่วันนี้ข้างล่างมาแรงมากเป็นเซตเป็นสีที่ทุกคนตามหากันอยู่วันนี
1: ้ใช
0: ่กลับมาแล้วแล้วมีเพียงแค่90เซตเท่านั้น
1: ใช่
0: นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ
1: เหลือ57เซตแล้ว
0: ก็บอกแล้วว่าไปไวแน่นอน1252สแกน QR code มาก่อนก็ได้ค่ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านก็ได้ค่าส่งมีมั้ยจ๊ะ
1: ค่าส่งก็ยังไม่คิดค่ะส่งให้ฟรีทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทาง999บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83บาท25สตางค์83บาท25สตางค์เท่านั้นค่ะ
0: หารกันยังเลิศเอาไปขายต่อก็เลิศสุดๆเพราะว่ากำไรดีนี่เนาะนุ้ยไม่อยากจะบอกเลยมีคนมาถามว่าตูนกับนุ้ยก็พร้อมผอมลูกๆถ้าแม่ใส่เนี่ยแม่แบบไซส์อย่างนี้เลยนะน้ำหนักแม่ทะลุ60 70แม่ใส่ได้ไหมแม่ดูน้องอวบคนนี้ค่ะน้องอวบคนนี้สะโพก46นะคะกางเกงชั้นในของเราเป็นฟรีไซส์เห็นไหมเวลายืดเอวก็ได้หรือยืดขอบขาให้ดูไหมขอบขายังไปได้ไหมลูกขอบขาไปได้ค่ะพี่ๆแม่มีความสบายนุ่มหยุ่นเห็นปะเวลายืดทีเห็นเนื้อมะเนื้อผ้าคนนุ่มเบาแล้วใส่สบายระบายอากาศดีสุดๆอันน
1: ี
0: ้ตูนกับหนูเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษจริงๆเก็บทุกสีเก็บทุกเซต
1: แล้วเมื่อกี้พูดถึงการระบายอากาศ
0: ใช่ไ
1: หมคะให้ดูนิดนึงอันนี้นี่ให้ไป6ตัว6สีสีแรกสีโกโก้สีมอคค่าสีลาเต้นะคะยังไม่พอให้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียวไปด้วยทั้งหมด6ตัว6สีแบบนี้ระบายอากาศได้ไหม6ตัว12ชั้น
0: อุ้ยแม่จ๋าอันนี้แหละคือซาบีน่าแท้ๆแล้วเป็นซาบีน่าที่ไม่ต้องไปตามหาที่ไหน39เซตสุดท้ายสำหรับวันนี้สำหรับคนที่จะได้ไปยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเซตนี้ตูนไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าเห็นเล่าบอกมาว่าเซตนี้ใกล้ขาดตลาดเต็มทีแล้วต้องรอผลิตใหม่เดี๋ยวมารอนานแม่37เซตสุดท้าย1252สแกนเคียวโค้ดมาก่อนก็ได้999บาทเซตหนึ่ง12ตัว
1: ใช่วันนี้ยังส่งฟรีให้อยู่12ตัวนี
0: ้ราชมด
1: ให้หน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะ999บาทเท่านั้นคุณได้ซาบีน่าของแท้แล้วที่สำคัญเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลใส่ได้แน่นอนเอาไปแบ่งกันใส่ได้เลยผู้หญิงทุกคนในบ้านใส่ด้วยกันได้หมดเลยค่ะ
0: ใส่ได้จริงๆจากตัวละ390เหลือ80กว่าบาทแม่จ๋า12ตัวหารกันสบายมากๆเลย390บาทมีป้ายทุกๆตัวนะคะถ้าเข้ามาดูใกล้ๆพี่ๆแม่ๆเห็นไหมคะไม่เคยโกหกอยู่แล้วป้ายราคานี่คือ390บาทแล้วได้แบรนด์ซาบีน่าแบบนี้แล้วทุกตัวเขาก็จะเกี่ยวป้ายห้อยแบบนี้ไปให้ด้วยจะซื้อใช้เองจะซื้อไปฝากลูกสาวหลานสาวคุณป้าคุณย่าคุณยายแม่ซื้อเลยเซตนี้เพราะว่าคุ้มมากๆไม่ต้องไปกดส่วนลดที่ไหนแล้วเราลดให้แล้วลดหนักด้วย
1: เสียเวลาไม่ต้องรีบตื่นแล้วนี่คือสีน้ำตาลที่ถูกต้องสีน้ำตาลสวยมากนะและความยืดของเขาที่บอกว่าไม่ต้อง
0: เสียเวลาเลือกไซส์มันไปได้อีกจริงๆแขน
2: ไปได้อีก
0: แขนยาวแค่นี้สาวอวบใส่ได้สาวไซส์เล็กใส่ได้จริงๆนะคะสาวสะโพก46คนนั้นเขาก็ยังใส่มาให้ดูแล้วแล้วคือเขายืดอยู่แบบนี้เขายืดเนื้อยืดเยอะขนาดนี้แต่เวลากลับมาคือทรงสวยเหมือนเดิมคุณเห็นไหม
2: ทรงสวยเหมือนเดิม
0: ไม่ย้วยไม่อะไรเลยแล้วคือใส่อย่างเงี้ยใส่สบายไปนานๆเลยนะคะเนื้อผ้าเนียนนุ่มสบายแบบนี้แล้วเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทซาบีน่าของแท
2: ้ใช่ค่ะเวลาใช้งานจริงพวกเราใช้มาแล้วพี่แม่ๆถ้าเคยใช้มาแล้วจะชอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันเอาไปซักมือเนี่ยเบาๆเลยนะแม่เบาๆคราบหลุดเราไปซักเครื่องใส่ถุงซักนิดนึง
0: ผ้าเขาลื่น
2: คราบหลุดเพราะว่าผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าค่อนข้างที่จะพรีเมีย
0: ม
2: เวลาเราซักนะคุณผู้ชมไม่ต้องขยำแรงเบาๆคาบออกหมดเลยตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้าย ในเซตสีที่คนตามหากัน ในเซตที่ไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่าเด
0: ี๋
2: ยวถ้าเขาผลิตใหม่แล้วเขาไม่ทำสีเดิมจะเสียใจมากเลยนะ
0: โอ้ยแล้วรอบหน้าอาจจะขึ้นราคาแล้วก็อาจจะคิดค่าส่งด้วยนะคะอนุญาตพี่นึกว่าเขาเป็นฟรีไซส์ถ้าที่บ้านมีลูกสาวมีคุณแม่มีคุณป้ามีคุณยายมีพี่สาวน้องสาวคุณซื้อไปเซตนี้12ตัวเอาไปแบ่งกันเลยคนละ2ตัว
2: 14เซตสุดท้ายไม่ได้บอกว่าจะหมดแต่หมดจริงจาก90เซตตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะ1,2529 บาทและที่สำคัญคือมันได้ทั้งหมด12ตัว
0: ใช่6ตัว6สีแถมอีก6ตัว6สี12ตัวนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางแค่999 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83.25 บาทราคานี้ซาบีน่าของแท้นะคะ
2: ใช่จ้ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เก็บเงินปลายทางไม่มีค่าจัดส่งนะคะต้องต่อสายเอาไว้เอาเป็นว่าตูนให้ทุกคนแต่ต้องโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดมาก่อนก็ได้9เซตสุดท้ายแล้วแม่รีบโทร
0: แล้วใครโทรทันยินดีด้วยใครยังไม่โทรรีบโทรวันนี้นี่ก็ตัวหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: หายดูมั้ยว้าเฮ้ยใครโยนวะ
1: ของว่าเอง
0: ใครโยนมาใหม่อ่ะ
2: นะตัวเพื่อนตรงอ่ะที่จะขายตึกว่าไม่ได้ขายแม่ว้าโว้ย
0: แล้วใครจะไปรู้อ่ะเพชรมันยืนนิ่งๆอยู่หน้าป้ายอ่ะไม่ว่าแกจะขายแม่กินน่ะอ้าวแล้วมาไม่เข้าบ้านอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อหรอก
1: ขายเท่าไหร่
2: จะขายตึกไม่ได้ขายแม่อ้ว
3: กตึกเนี่ยขายเท่าไหร่แม่หรือจะซื้อไปทำไมล่ะ
2: ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเจ้าของอยากรู้ก็โทรไปถามเจ้าของเอาเองข้าบ้านเดิมมากจะคงมีคนมาซื้อหรือไปจริงๆหรอกไปไป
4: ไ
2: ปทำผมอ่ะ
4: เฮ้ยไปทำผมเหรอโหแกเรียกจะทำไปทำไมนักหนาวะเออเท้าเท้าอย่างว่าว่าไปอย่างโ
5: หใช่นะมาอาอีเนี่ยเขาออกไปทำผมไม่ได้ไปทำนม
4: เออแต่ถ้าเผื่ออีไปทำนมเมื่อไหร่บอกอีอย่าลืมชวนอ้วนด้วยนะ
2: เออตกแล้วตกลงมีคนมาเซ็งร้านอาจั่วเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะ
6: เฮ้ยจัวบอกว่ามีคนมาติดต่อนะป้าแต่ว่าจัวเนี่ยไปทำธุระที่พม่าก็เลยไม่ได้เซ็นสัญญากัน
4: โอ้โหนี่ถ้าหากว่าคนมาซื้อร้านน้องจัวนี่น่าหล่อเหมือนเคนเทเดตก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้มีเพื่อนบ้านหล่อหล
7: ่อแม่ลีหลอกอารมยายแล้วเกิดมาหลงรักอ้วนละยุ่งเลยนะ
0: เขาเกิดมีคนมาเซ็งร้านไอ้จัวจริงนะแล้วเขาไปเปิดเป็นร้านอาหารนะฉันจะได้หลอกกินฟรีแล้วยังหลอกไอ้หวดไว้ไง
2: อะไรกันวะเนี่ยอะไร
4: โอ้ย
2: เอา
5: ใครครับ
2: ก็เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะหลอกเจ้านายผมอะครับ
0: โอ้โหฉันยังไม่รู้จักเจ้านายแกเลยฉันจะไปหลอกได้ไงวะ
2: เจ้านายผมคือคนที่จะมาแซงตึกข้างๆนี่ฮะ

0: เนี่ย
1: พี่เราก็ยี่ให้นั่งด้วย
2: ต้องขอโทษแทนอาม่าด้วยนะอีแก่แล้วอีก็หลงๆลืมๆไปงั้นเลยเออแล้วก็ปล่อยอาป๋องเถอะนะอาป๋องอีก็พูดไปอย่างงั้นแหละอีคงไม่ได้คิดทำจริงจังหรอก
1: เฮ้ยปล่อยมันปล่อยเลยขอบใจไว้ไอ้หัวนี่โอเห็นแกหน้าลื่นน่ะ
3: ดีเหมือนกันนะคะเฮียนานๆจะมีคนเห็นแกหน้าคิงคองของเฮียเนี่ย
2: นี่จะไม่ได้เห็นจริงๆหรอกเฮียครับคือเราเนี่ยต่อไปมันจะเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับ
1: โอ้คงเป็นเพื่อนบ้านกันหรือไม่ได
0: ้โอ้ถ้างักเป็นเพื่อนใจแทงก็ได
4: ้ก็ดีนะ
5: ไปกับเขาเลยลีมาก
1: ที่อ้วบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอ้วจะซื้อร้านนี้ของลือด้วย
2: ซื้อร้านอ้ว
1: ตกลงขาย 500,000 นะ
2: โอเค
1: ยัง

0: รู้เรื่องไงวะยังไงฉันก็ไม่ยอมให้อาม่าฉันอะเซ็นสัญญาขายตึกให้กับแกเพราะตึกหลังเนี่ยมันเป็นสมบัติของลูกและเมียฉันเมียว่าตึกว่า
1: เข้าใจแต่ฉันพูดแทนแกไงแล้วแกจะขาย
0: ไม่ขายว่าใช้โอกาสหรือพูดอีกครั้งหนึ่งตกลงหรือจะขายหรือไม่ขาย
1: ไม่ขาย
2: ไม่ขายจริงหรอ
0: ตกลงจะขายหรือไม่ขายนี่พูดดีๆแล้วนะเนี่ย
1: ก็บอกแล้วไงยังไงว่าก็ไม่ขาย
3: โอ๊ยอาพวกรู้ทำไมเป็นแบบนี้วะอีจะซื้ออะไรก็ขายอีไปเถอะนะว่าแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเอาเส้นเล็กก็เส้นใหญ่ลี
0: โอ้ไม่ได้มาซื้อก๋วยเตี๋ยวอามาโอ้มาซื้อที
3: ่ซื้อที่หรอเออแล้วให้ใส่ถุงหรือใส่ชามลีล่ะไม่เป็นไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปกับเลี้ยวกังผูกกันไปก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะว่าไปซ้อมร้องคาราโอเกะดีกว่าเผื่อจะประกวดสตาร์กับเขามั่งเวอามินิรอหน่อยรอหน่อยเวอามินิรอกล่องรอกล่องชิ้น
0: เนี่ยหรือพูดมาคำเดียวว่าหรือจะขายตึกเนี้ยเท่าไหร่
1: 70,000,000
0: จะบ้าเหรอตึกหลังแค่นี้ขาย70,000,000
1: ยังไงวะก็ไม่ขายหรอกตึกเนี้ยเพราะตึกนี้เป็นสมบัติเก่าแก่ของพ่อแม่วะอะไร

0: 快快！
1: ยืนให้ฉันทำไมเนี่ยให้เรากินนะดิ
2: กินที่ไหนเล่าเอาก๋วยเตี๋ยวค่ะ
3: มีกองมีกินมาแล้ว
1: ขอบคุณครับเอามานี
3: ่กินได้ยังไงนะป๋อง
1: เอาก็ลูกค้าเขาไม่กินแล้วอะแล้วฉันกินเนี่ยมันผิดตรงไหนอะเศรษฐกิจยังแย่อยู่นะเว้ย
4: จำไว้นะคนอย่างอ้วนเนี่ยอยากได้อะไรต้องได้สดอีกทีมียิงนี่หรือลองคิดดูอีกครั้งนะถ้าลื้อตกลงขายบ้านหลังนี้ให้วะลื้อก็จะมีเงินไปซื้อบ้านสวยๆอยู่ไม่ต้องมาอยู่ตึกเก่าๆแบบนี้ยังไม่ได้เดิน
5: งั้นแป๊บนึงนะครับทีนี้เสียตะลุกจะนั่งตรงไหนตามสบายเลยครับ
4: นี่ประชดเหรอ
5: ไม่ชอบเว้ยเก็บ
1: นี่หรือลองคิดดูอีกครั้งนะหรืออย่าบีบให้อ้วต้องใช้วิธีอื่นเลยเฮ้ยกลับเว้ย
4: เดี๋ยวมีร้านอ้ว
6: ป้าผมว่าเราไปแจ้งตำรวจดีกว่านะป้าเผื่อว่าเสียมันจะเล่นไม่ซื
7: ่อไม่มีอะไรหรอกอาตงป้อง
8: ครับ
7: อีกสักชามไหม
8: ไม่ต้องเดี๋ยวอ้วไปทำเองดีกว่าเห็นลึกเกลียดนะ
7: ไม่เป็นไรอะไรอ่ะไม่มีมารยาทอะไรเนี่ย
8: โอ้โหนาทีนี้จะมารยาทจะได้กินเลยหัว

0: Ouais. Ouais. Ouais.
1: แน่ใจนะว่าอาม่าเจ้าของตึกอ่ะอีจะเดินผ่านกลับมาทางนี้แน่ใจครับพูดกับอ้วนอ่ะทำไมไม่หันหน้ามาหันไม่ได้ครับเมื่อคืนนอนตกหมอนครับแล้วลืมแน่ใจใช่ไหมแน่ใจครับเออไม่ใช่แฟนก็ทำแทนก็ได้นะยังไงกับวันเนี้ย เมื่อไหร่มันจะมาหายใจไม่ออกว่ะว่าอยากรู้จริงๆว่าไอ้หน้าคิงคองถ้ามันรู้ว่าอาม่าแม่มันเซ็นสัญญายกตึกให้อัวแล้วเนี่ยมันจะทำหน้าอย่างไร ฉีดก็มันได้ยังไง
2: เต็มเบ้าเลยเสียครับผมอยากจะรู้จริงๆแล้วว่าเสียจะเอาไอ้ตึกนั่นไปทำไมต้องสองห้อง
1: คนในวงการนักเลงอย่างอ้วจะทำอะไรได้นอกจากร้านเสริมสวยอ้วจะเปิดบังหน้าความจริงแล้วเอาไว้ฟอกเงินของเรายังไงล่ะ

0: 开！刘阿妈，
1: 刘亮开阿妈，我养啥人呢？
0: 刘，
1: 买只八窝啊！
0: 我没是โจร八竿，แต่ว่าเป็นแมวมอง，我กำลังมองหานักร้องอยู่。
1: รู้ไม่ได้มาหาซื้อที่เหรอ
0: ไม่ใช่อ้วกำลังมองหานักร้องอยู่คืออ้วซื้อที่เนี่ยเพื่อมาทำค่ายเทปอ้วก็เลยมาสะดุดความสวยของอาม่าซะก่อนอ้วก็เลย
1: จะปั๊มอ้ว
0: ไม่ได้ปั๊มแต่อ้วเนี่ย อยากจะให้อาม่าเซ็นสัญญาเป็นนักร้องกับอ้ว
1: อ้อเหรอเซ็งเลยเซ็งเลยบอกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: สัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาอันนี้ปากกาปากกาปากกาเดี๋ยว
2: ให้ตอนจริงเซ็นด้วยคนนะครับอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนจะไร้ไม่มีใครให้ห่วงจะเจอเธอรักเธอจิตดวงรักดอกบวกเธอลวงให้ช้ำใจ
0: ไอ้จมูกชมพู่นี่ใครเนี่ย

0: ไม่
1: เสียไม่เอาทำไมไม่บอก
2: ก็บอกอยู่นี่ไง
1: มาลวงมาหลอกติงเล่นทำไม
2: ก็บอกอยู่นี่ไง
1: ขอเสียหลายใจ
2: ลำคาญว่าเอาไปยิงทิ้งไป
3: โอ้ยใจเย็นครับเสียครับเจรจาค่อยๆเจรจากันนะครับทำไมไม่เอาพี่นุ่นสิงครับพี่นุ่นสิงเนี่ยเสียงดีนะครับเสีย
2: ดีเอาไปยิงทิ้งอีกคน
3: ว้าวโอ้ยความจริงแล้วพี่นุ่นสิงเสียงไม่ค่อยดีหรอกครับอย่าเอาไปเลยครับพี่นุ่นสิงครับจะว่าเราไปค่ายอื่นดีกว่าครับไม่รู้ค่ายนี้ค่ายนักร้องหรือว่าค่ายมวยกันแน่ครับมาดีกว่าครับว้า
2: วอาม่าครับอาม่าเซ็นสัญญากันเถอะครับนะครับ
4: เซ็นอะไรอ่ะ
2: โอ้นี่จะให้อธิบายทั้งหมดใหม่เลยเหรอเนี่ย
4: เซ็งแปลงนักร้องใช่ไหม
2: ใช่ใช่
4: เลยเลยเลยโอ้โห
2: เซ็นตรงนั้นแหละครับ
4: นี่แล้วมันค่ายเดียวกับบี้เหรอสตาร์ป่ะ
2: โอ้โหใช่เลยครับค่ายเดียวกันเลย
4: ไปเลย
2: โอ้ยขอบคุณมากครับขอบใจนะมาที่เซ็นสัญญาให้อ้วนทำให้อ้วนเป็นเจ้าของตึกอย่างเต็มตัว
4: คือเป็นใครวะเนี่ย
2: ช่างยังไงก็ช่างครับแต่ตึกนี้เป็นของอ้วนแล้ว
4: เพราะว่าพวกนี้นะไปตรวจสมองก็มั่งเหอะหัวเราะอะไรก็ไม่รู้ทั้งวีทั้งหวังหัวเราะอยู่ละอาย

0: ันนี้ได้ไงอ่ะ
1: ไหนกันเหรอคะ
2: เหมาอะไรอ่ะเหมา
0: เฮ้ยเตี๋ยครับ
1: อะไรคะ
0: ใครไม่รู้ครับ
1: นี่ต้องเล่าอะไรกันเนี่ยคะ
2: อะไรกันของรุ่นนี้เอง
3: ใส่หัวพวกลื้อออกไปจากนี่ซะ
4: พูดอะไรมั่งวะ
3: ขนของมันออกไปให้หมดเลย
4: เฮ้ย
3: ต้องไปขนอย่างอื่นก่อนสิ
2: เดี๋ยวอยู่ๆมาบุกรุกบ้านว่าได้ไง
1: โอ้น
2: ั่
1: งส
2: ิเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับข้อหาบุกรุกด้วย
3: มันจะบุกรุกได้ยังไงในเมื่อบ้านนี้มันเป็นบ้านอ้วนแล้ว
2: บุกรุกจะพูดซีซั่วนะบ้านอ้วนจะกลายเป็นบ้านหรือได้ไง
1: น
2: ั่
1: งส
5: ิป้าแจ้งตำรวจจับเลยป้า
3: เนี่ยอย่าแจ้งตำรวจเลยนะ
5: โอ้กลัวดิ
3: กลัวอะไรว่ามีหลักฐานถ้าเรียกตำรวจมาพวกลือก็หน้าแตกกันหมดอ่ะ

0: เน่งอ่ะไม่ใช่สัญญาน่ะสัญญาขึ้นไปเน่งอ่ะสัญญาซื้อขาย
1: เฮ้ย
0: อะแล้วอัวให้อาม่าเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ไงชื
2: ่อนี่ทุกคนจะบอกข่าวดีได้ว่าจะไล่เป็นนักร้องเลี้ยวนะเพิ่งเซ็นสัญญาไปหมาดๆเลยเอ้านี่ไงเจ้าของค่ายเพลงอัว
1: คืออะไรครับมันไม่ใช่เจ้าของค่ายเพลงครับอ่ะมันหลอกให้มาเซ็นสัญญาขายตึกบ้านเราเนี่ยครับ
2: แต่ไม่เป็นไรอ่ะถ้าพวกลูกไม่มีบ้านอยู่นะก็ไปอยู่บ้านบางแขกอ่ะอ้วก็ได
0: ้เฮ้ยอย่ามาเป็นลมหรือเป็นอะไรในบ้านอ้วนอ่ะจะเป็นออกไปนอกเลยไปไปไปหมดเลย
3: สัญญาซื้อขายจริงด้วยครับลุงอ้วนแต่ตรงนี้เซ็นว่าจิตราครับ
4: จิตราเป็นชื่ออ้วนนี่ค่ะ
0: เซ็นผิดก็ไม่เป็นไรครับเรามีสัญญาฉบับนึงครับอาม่าเซ็นใหม่ได้ครับ
5: ไปไปเลยไอ้นาดันออกไปให้หมดเลย
0: จำไว้นะโอ้ไม่จบแค่นี้หรอกเว้ย
5: อะไรอะไร
0: อะไรของเลือก
5: ฮะไปเดี๋ยวนี้นะ
0: ไม่เห็นแล้วมันมีหลายคน
5: ไปเฮ้ยรอกูด้วย
6: พ่อว่าเพราะว่าจับแต่ที่ยังไม่ได้ถูกนี่นะมันไม่ยอมเลิกลากับเราง่ายๆหรอกไอ้พวกเนี้ย
1: โอ้ไม่เห็นยากเลยก็ขายตึกให้มันไปสิ
0: พูดอะไร
1: โอ้ยฉันไม่ยอมให้แกทำอย่างนั้นหรอกเว้ยไอ้ห้วนฉันรู้นะเว้ยไอ้พวกเนี่ยเวลามันอยากได้ที่ของใครนะมันจะทำยังไงอ่ะมันจะเผาไร่ที่ระวังตัวด้วยนะเว้ยฉันไปก่อนละ
7: เดี๋ยวป๋อง
8: มีอะไร
7: ว่าจ้างหรือเป็นยาม 2,000
1: โอ้โหฉันจะไม่ให้ใครมาทำอะไรแกเด็ดขาดไอ้เพื่อนหรอกใจสดนะเว้ย
9: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุขซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
10: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาทโอ้ย
11: ทับสัน
12: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
13: ช่วยช่วยด้วยต้องมาช่วยนะครับ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
16: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
17: ลูกมีแฟนเหร
18: อพวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
19: ตอนนี้พวกยี่ปั๊วมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
3: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: เดี๋ยวคนวันหน้าให้นะเต็ง
7: อ๋อมันมีน้องบัววันหน้าให้อยู่เลยอ่ะ
4: บ้ามึงเก็บของไปไหนอ่ะ
18: ขายหมดหนี้เลยเหรอ
4: พอดีจะเอาเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนอ่ะ
16: นี่
4: กูจะบอกว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน
5: โกหกแค่กูนั่งระแวงอ่ะไหนความไว้ใจอ่ะ
10: คือข้างนิ่มเล่นแรงไปนะนั่นชีวิตคนนะเว้ย
0: กูไปตะคิว
14: อ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
1: ขอโทษครับพี่ไ
5: ผ่ว่านหลายเทคแล้ว
15: พี่ก็ยินยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
10: แล้วที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
4: น่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันอ่ะ
10: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม
19: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่

0: ขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
1: แค่รับเชิญคนเก่าออกไปอย่างครับ
0: โอเครับเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
2: อยู่ข้างใน
0: ใช่เมื่อวานถ่ายไปเสร็จครับผม
3: ไปไหน
0: น
3: ั
0: ่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะไปน่ารัก
4: เฮ้ยฉันอยากอุ้ม
5: เบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
6: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
7: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้12นาฬิกา20นาทีพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
8: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
9: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
10: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ

0: ไปมาก
1: ๆโอ้ยเอา
2: จากหัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออกอาทิตย์นี
5: ้เราจะให้จำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
6: เฮ้ย
7: วันนี้เท่าไหร่ครับ
6: นี่5ค่ะ
7: เวลาเท่าไหร่ครับ
6: จะ5โมงแล้วค่ะ
7: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
6: เวลาอะไรคะ
7: เป็นแฟนกันไหมครับ
6: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู
5: ้เบสพิงท่านตบมือ
4: รู้ไหมประโยชน์2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
8: พอดีเชฟครีนเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้แต่งตัวสวยๆนะคะ
9: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
8: สวยไหมคะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ
9: แล้วเรื่องเงินเดือน
8: เบลรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
9: โอเคค่ะ
8: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมาโปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
10: เขาไม่ถูกกันค่ะ
8: ใครไม่ถูกกันคะ
11: กระโปรวีกระโปรจินค่ะ
8: ฉันพูดเอง
12: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
13: เผาอ่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจีบในรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
14: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
15: ทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะตาเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
0: ีว
4: ิมานอากาศ
0: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
4: วันจันทร์อังคาร
0: เวลา
4: 2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
16: ย่อยพี่ชอตตัวต่อตัว
17: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
16: ค่ะ
17: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
16: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31

0: ฉันได้ค่าจ้างมาจ่ายหวดสามร้อยฉันยกให้แกหมดเลยแล้วกัน
1: คร
0: ับ ผมอะไร
2: แล้วแล้วแล้ว
0: แล้วป่ะ
2: แล้วป๋องจะโกหกเลยครับน้าป๋องได้มา 2,000 รอบเลยเป็นคนบอกตัวเอง
0: โอ้ยรู้ได้ไงวะ
2: ก็ไม่รู้อะถ้าไม่ได้คนละ5

0: ไปช่วย
1: เออใช่
2: ห้าร้อยเชื่อเหร
0: อ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได
1: ้สองพันสี่คนคนละ500ก
2: ็ถึงเลย
0: ขอบคุณครับ
2: เป็นไรหนุ่ม
1: ขอบคุณครับป๋อง
0: ขอบคุณครับโอ้ย
2: อะไร
0: จะบอกครับอันนี้แบงค์ร้อยครับไม่ใช่แบงค์500
2: รู้แล้วก็ฉันจะให้ทีละร้อยเอาไปนับเองแล้วกัน
0: เอามาหมดเลยครับ
2: อ้าวได้ครบยังอ่ะ
0: ครบครับ
2: ไปเลยไปเดินตรวจให้รอบบ้านเลยไปไปไป
0: ก่อนจะไปก่อน
2: เว้ย
3: ไม่มีใครฉลาดเท่าป๋อง
0: แล้วป๋องครับแล้วป๋องพวกแกต้องเดินตรวจรอบบ้านทั้งหมดกี่รอบมาแล้วป๋อง
2: สามรอบแล้วแกก็เดินขึ้นเมนเลย
0: แน่ตลกซะด้วยเออป๋องครับทำไมแจ็คอยู่นี่นะป๋องหันหน้าไปทางนู้นล่ะครับ
2: โอ้ยอย่าเรื่องมากแหละไปเดินให้รอบบ้านเถอะไปดิไปดิ
0: น้าป๋องครับ
2: ก็บอกให้
0: แต่
2: อะไรอะไร
0: จะไปไหนครับ
2: มีปัญหาอะไรกับแกเนี่ย
0: น้าป๋องครับ
2: อะไร
0: ทำไมตาน้าป๋องดูแปลกๆครับมันดูแข็งๆนะไม่รู้ครับ
2: โอ้พอดีวันเนี้ยฉันง่วงฉันก็เลยกินกาแฟมาตามันก็เลยแข็ง
0: ขอโทษครับ
2: โอ้โหไอ้แจ็ค
0: น้าป๋องน้าป๋อง
2: โอ้โห
0: ชัดเลยโกงน้าป๋องโกงเลยครับ
2: โกงอะไรโกงอะไร
0: เดี๋ยวคอยดูนะครับพี่ดุพี่โตมาแจ็คจะฟ้องให้หมดเลยครับ
4: เอ้ยฟ้องอะไรวะ
2: ก็ไปแจ็คอะดิมันคิดโกงอ่ะพอฉันจับได้มันก็เลยใส่ร้ายฉันว่าฉันอาจจะโกงพวกแก
0: เออใช่ครับมีพยานหลักฐานเห็นไหมครับโอ้หลับตาสู้คอยดูนะครับดูแลดูตาแล้วบอกนิดนึงครับนี่หนึ่งสองสาม
4: โอ้โหแล้วป๋องครับแล้วป๋องโกงพวกเรานี่ผู้ท่านแล้วป๋องโกงอย่างเงี้ยเราอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมไปเลยสี่คนดีไหมครับ
0: ดีครับ
2: ดีครับ
4: เอาอย่างนี้สามคนนอนหนึ่งคนเฝ้า
0: เยี่ยมเลยครับ
4: ไอ้ดู
1: ครับพี่โต
4: แกไปเอานาฬิกาพร้อมกับเสือมา
1: ได้คร
4: ับ เร็วนะเว้ย
2: ก็ดีเหมือนกันในฐานะที่ฉันโกงพวกแกฉันขออยู่เวรก่อนก็แล้วกันแล้วคนต่อไปก็คือแจ็ค
0: ครับ
2: ใช่โต
4: ครับ
2: ต่อไปก็เป็นดุก
1: ครับ
2: คนละชั่วโมงโอเคโอเคครับนอนได้เลย
0: นะครับนอนได้เลยอย่าโกงนะครับ
4: อย่าไปเลยอย่าไปเลย
0: ป๋องยังไม่ครบชั่วโมงเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ก็ดูนาฬิกาดิชั่วโมงยังเนี่ย
1: ป๋องเดี๋ยวทำไมมาเร็วจังเลยครับผมยังไม่ได้หลับเลยครับเนี่ย
2: ถึงคิวแกยังเนี่ยคิวแจ็คมันไม่ใช่เหรอมาวุ่นวายอะไรอ่ะ
1: เออใช่ครับ
0: ยังไม่ถึงคิวเราด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่โตครับนอน
2: ไปยืดยามเลยยืดยาม
0: โอ้โหพวกเนี้ยชอบรวมหัวแกงแจ็คได้ไอ้เหลือใช่วิธีนี้ดูตื่นครับหมดเวลาแล้ว
2: โอ้โหอะไรเนี่ยแจ็คยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย
0: ยังไม่นอนเลยครับนี่ถึงเวลาเปลี่ยนเวรแล้วครับนาฬิกาบอกได้
1: อะไรวะ
0: ตาพี่โตมาเลยครับพี่โต
4: เอ้ยไอ้แจ็คฉันเพิ่งนอนเมื่อกี้นะเว้ย
0: ทุกคนมาดูเวลาครับเมื่อกี้ห้าทุ่มเป็นของแจ็คใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: เที่ยงคืนเป็นของใครครับ
2: ของโต
0: ตีหนึ่งเป็นของใครครับ
1: ของพี่หนุ่มครับ
0: ตีสองของใครคร
1: ับ แล้วป๋อง
0: และตอนนี้เข็มใส่ที่เลขสามตีสามเป็นของใครครับ
2: ของแจ็ค
0: ทุกคนนอนได
2: ้นอน
0: ไม่เฝ้าเราเท่านี้จะไม่เฝ้านะครับทุกคนโกงแล้วป๋องโกงครับ
2: ก็คนละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมง
0: แล้วป๋องถูกเวลาก่อนป๋องโกงอ่ะจะก็เลยทำตามครับ
4: เห็นไหมแล้วป๋องแล้วป๋องโกงอย่างเงี้ยเด็กมันก็เลยเอาอย่าง
1: ใช
2: ่โอ้โหฉันเสียมากเลยเอางี้ดีกว่านอนทีเดียว4คน
1: เดี๋ยวฮิ้วห้วนรู้ครับ
2: ไม่เห็นหรอกนะหรือพวกแกจะไม่นอนอ่ะ
4: นอนครับ
2: นอน
4: ครับ
2: เรื่องมากแล้ว
0: นอนนี่ครับ
2: โอ้ไปนอนที่อื่นดิ
5: หลบๆๆๆโอ้โหนอนกันเกินแบบนี้แล้วจะเผาบ้านมันได้ยังไงวะเนี่ยหาแผนใหม่ไป

0: หรือก็ไม่เห็นจะต้องมานั่งเฝ้ากันแบบนี้เลย
1: อาม่าครับที่นั่งเฝ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะอาม่าสวยหรอกครับแต่เฝ้าเพราะกลัวพวกเสียนั่นน่ะมันเผาบ้านเราครับ
0: อ๋อเผาบ้านเราเหรอโอ้ไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยว่าเป็นนักร้องลังนะว่าซื้อบ้านใหม่ให้อยู่กันเลย
2: อาม่าครับเพราะว่านะครับอาม่าเข้านอนดีกว่านะครับไปอาม่าครับ
0: นอนนอนนอน
2: ก็แปลละแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะครับอ้วจะขึ้นนอนแล้วบ่านนี้นะครับน้าป๋องก็คงจะเดินวนรอบบ้านแล้วล่ะครับ
1: วนรอบบ้านหรือว่ากรนรอบบ้านเฮีย
3: ว่าเขาว่างั้นแหละ
2: เอ้ยมาตอนไหนอะป๊า
3: ก็มาตอนที่พวกลืมไม่เห็นนี่แหละ
4: เอ้านี่อป๊ากลับมายังไม่นอนเหรอคะเนี่ย
5: ก็ป้าลือสิตกไม่หยุดเลยทำอ้วกยังหัวไปหมกเลี้ยว
3: ว่าเครียดอะไม่รู้ว่าอาป๋องจะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไงตดยืนยันความเครียดไง
2: อาป้า
3: คราวนี้ไม่ใช่อ้วกอ้
2: าวใครอะ
5: ไม่ใช่อ้วก
3: เอ้าแล้วใครอะ
2: ไม่ใช่อ้วก
4: ไม่ใช่อ้วกนะ
5: ว่าเอง
2: โอ้โหอาม่าครับ
6: เฮ้ยนอนหลับกันเกลื่อนสบายหลับที่ไหนมันนั่งกันอยู่มันจะนั่งได้ยังไงก็เมื่อกี้นอนไปดูแล้วนอนกันหมดเลยนี่ๆๆๆๆหนีไปดิเนี่ยนอนกันหมดเลยบ้าแล้วเอางี้ถ้าอยากรู้นะชัวร์ๆเลยไปดูพร้อมๆกันเลยไป
3: เห็นไหมล่ะมันตื่นกันอยู่
7: บอกแฟนที่จะเผาบ้านเพื่อจะเรื่องอะไร
8: เปล่าครับเปล่าครับพวกเราไม่ได้จะเผาบ้านครับเรามาตามหานักร้องไปเข้าค่ายเทปครับ
9: เราถังน้ำมันมัดทำไมโ
8: อ้ยแม่ครับคือพอดีว่าเราเอาถังน้ำมันมาเผื่อว่านักร้องเราจะมีเหาไงครับถ้ามีเหาเราก็เอาน้ำมันเนี่ยรักษาเหาบนหัว
10: ถ้างั้นพวกเรารักษาเหาพวกมันก่อนดีไหม
11: ไอ้หัว
10: ไอ้หัวไอ้หัวครับ
11: จับคนที่เผาบ้านแกได้ไหม
10: เราจับผู้ร้ายได้แล้วครับ
11: นี่นะครับมันจะเผาบ้านแก
10: เฮ้ยเลย
8: ไม่จริงนะครับพวกเราไม่ได้จะเผานะครับเราโดนพวกนี้ใส่ร้ายครับ
3: หรือจะไปใส่ร้ายเขาทำไมได้เสียนั้นจ้างผมเรื่องมาเท่าไหร
8: ่20,000ฮะไม่ไม่ใช่ครับ
10: โอ้โหจ้างตั้ง20,000ทำไมไม่จ้างฉันวะ
12: เท่าไหร่ฉันก็ไม่เอาน
3: ี่พวกเรือเนี่ยกลับไปบอกเจ้านายพวกเรือเลยว่าอ้วกเกิดที่นี่โตที่นี่และจะตายที่นี
13: ่ใช
3: ่ไม่ว่าพวกเรือจะทำยังไงอ้วกก็จะไม่ไปจากที่นี
13: ่ใช
14: ่ลุงอ้วกครับลุงอ้วกเกิดที่นี่ครับไม่ใช่เกิดที่โรงพยาบาลหรอครับ
5: นี่อาตงมาว่านะรีบไปโทรศัพท์แจ้งตำรวจเลยป่ะ
15: ครับ
16: โอ้ยโตจะไปแล้วโตจะขอโทษครับแค่แจ้งบอกแค่ว่าลุงพวดเกิดที่โรงพยาบาลต้องแจ้งตำรวจจับแจ็คเลยครับ
17: แจ็
16: ค
17: ลงมานี่เลยลงมานี
16: ่
17: ลงไม่ลง
16: ไม่ลงครับ
17: เอาถังมานี
10: ่เอาเอาต่อลูกเร็วเร็วเดี๋ยวมันหนีครับ
3: ไปแจ้งตำรวจเลย
18: สุดยอดก๋วยเตี๋ยวร้านนี้สุดยอด
3: เราจะไปต้องกิน
18: เราอิ่มดีกว่าอย่ามาทำไม
3: จะรีบไปไหนเพื่อนฝูง
18: โอ้ยก็จะไปขับแท็กซี่ไง
3: ก่อนจะไปจ่ายตังค์ก๋วยเตี๋ยวมาก่อนสิ
18: เท่าไหร่วะ
3: 50,000

0: นี่เรารู้จักกันมากี่ปี
1: 40กว่าปีเว้ย
0: ปีหนึ่งมีกี่วัน
1: 365วัน
0: แล้วว่ากินฟรีทุกวันเนี่ยขนาดรถไทยแล้วนะเหลือ 50,000 เนี่ย
1: รถไทยเหลือ 50,000 เนี่ยเหรอโหฉันไม่มีบุญคุณอะไรกับแกเลยไงวะเมื่อคืนฉันก็จับโจรให
0: ้อ้าวนี่รถ
1: เองเลี้ยงสักมือไม่ได้เหรอ
0: นี่รถไทยแล้วไง
1: โถจ่ายก็ได
0: ้50,000
1: ยี่สิเอาไหม
0: เอาครับ
1: เนี่ยไอ้จูไม่ได้ขายที่ข้างบ้านให้เสียแล้วนะแต่ว่ามันขายให้คนอื่นไปแล้วอ่ะ
2: เอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าเจ้าของคนใหม่เขาอยากได้ร้านน่ะเสียแล้วเขามาเผาไล่ที่อีกครับ
0: โอ้ยปากเสียทำงานไปเรื่อยๆ
1: เฮ้ยเดี๋ยวไปส่งฉันหน่อยวะ
3: ได้ครับ
1: พอดีรถน้ำมันหมด
3: ดีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดีครับ
4: ไปก่อนรถไปก่อน
5: สวัสดีค่ะน้าป๋อง
3: มาเลยครับ
5: นี่เฮียอัวอยากรู้เหมือนกันนะว่าใครมาซื้อที่ตรงนี้เอาไว
6: ้เฮียรู
5: ้จริงเหรอใครอ่ะ
6: เฮียเอง
5: ทำเปล่า
6: จริง
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าถามจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
5: อ
4: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1น่ะนะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
4: อ
5: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3น
5: ี่
4: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกอย่างงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
5: ะ
4: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่า

0: อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทํางานเนาะ
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะ

0: อย่างมากก็2ชิ้นอะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
0: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
0: สีม่วง
1: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ด์ฝรั่ง
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่อัน
1: นี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: อุ้ยลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shopone31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่เหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณเอาตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
1: เอ
0: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6

0: กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวค
1: ือ
0: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได
1: ้
0: โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
1: เ
0: ซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1 2 5 2ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจากทีมอาการจันทภัยรินนะฮะเจอกัน17กันยายนครับผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่มากๆนะฮะในสัปดาห์นี้นั่นคือเรื่องของเกาะไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชาแต่เข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วย้อนกลับไปหลังจากที่ฐานไทยของเราเนี่ยคุมพื้นที่คาสิโนที่โอเสม็ดของกัมพูชาเอาไว้ได้นะครับล่าสุดมาโผล่กลางกรุงที่บางบอนฮะเอาละครับนี่คือหลักฐานที่พบนะฮะในคฤหาสน์หรูย่านบางบอนกรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะหลังจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นบุกเข้าค้นแล้วก็พบว่าในบ้านถูกจัดเป็นฉากเหมือนฉากซิทคอมเลยคุณที่คุณดูเนี่ยมีฐานปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์แบ่งห้องออกเป็นห้องต่างๆมีโพยมีสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นภาษาต่างประเทศแล้วก็เจอชุดตำรวจพร้อมกับตราสัญลักษณ์ปลอมด้วยนะฮะที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกเหยื่อเรื่องพัสดุผิดกฎหมายแล้วก็ธุรกรรมต้องสงสัยจากนั้นก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินโดยรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติไว้ได้เนี่ย15 คนนะฮะรูปแบบการจัดการจัดฐานแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องย้อนกลับไปดูที่คาสิโนโอเสม็ดของกัมพูชาซึ่งที่นั่นเนี่ยคือฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่นะฮะที่เราเคยทลายได้มันมีรูปแบบการจัดการห้องแบบนี้คล้ายๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะหลอกลวงเหมือนกันนะครับทหารไทยของเราเนี่ยคุมพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ได้ทำให้แก๊งสแกมเมอร์นั้นแตกรังจริงๆย้อนกลับไปโอเสม็ดเนี่ยปีนึงแล้วคราวนี้เรามาหาหลักฐานที่ย่านบางบอนก็ปรากฏว่าไอ้คฤหาสน์หลังนี้มันเพิ่งตั้งมาได้ประมาณ1ปีพอดีฮะไทม์ไลน์มันตรงกันช่วงเวลาตรงกันก็สงสัยว่าแก๊งเนี้ยย้ายมาจากโอเสม็ดหรือเปล่าแล้วกล้ามากคือย้ายเข้ากรุงนะคือมาบางบอนส่วนกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาขอให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณามาตรการคว่ำบาตร28รายชื่อที่อาจเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เอาให้ชัดของเรารายงานไปแล้วเมื่อวานนะว่าใครบ้างเนี่ยก็เจอว่าเป็นคนใกล้ชิดฮุนเซนเป็นเครือญาติบ้างแล้วก็มีตำแหน่งทำงานในรัฐบาลกัมพูชาตำแหน่งใหญ่โตทั้งนั้นแล้วก็มีชื่ออดีตรัฐมนตรีว่าการขออภัยครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคือคุณวรพักธัญญาวงศ์ด้านขวาเนี่ยนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยเบื้องต้นเจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับส่งหลักฐานชี้แจงแล้วบอกว่ายินดีถูกตรวจสอบนะฮะด้านคุณรังสีบันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะว่าการที่นายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้แต่กลับสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ตรงนี้ตั้งข้อสงสัยไว้ลองฟังคุณรังสีบันโรมครับ
1: ว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะ

0: ว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองโดย
1: เรื่องนี้ครับคุณกรณ์จาติกาวณิชครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่า28รายชื่อในจดหมายของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะฮะว่ามีความผิดแล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเบาะแสเพียงพอแล้วก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วครับแต่ว่าการที่สหรัฐออกโรงเองแบบนี้สะท้อนว่าเขากำลังมองว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยนั้นล่าช้าหรือเปล่าสหรัฐนั้นจำเป็นต้องลงมือเองเนื่องจากประชาชนของเขาได้รับความเดือดร้อนไม่ได้อดทนที่จะรอคอยเหมือนกับคนไทยซึ่งมันกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็สะท้อนอำนาจที่อำนาจไทยเนี่ยมีความเป็นเป็ดง่อยอยู่พร้อมตั้งคำถามถึงหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่ากลอตถามว่าเคยขอข้อมูลนายวรพักไปตรวจสอบบ้างหรือเปล่าฟังคุณก่อนครับ
2: อเมริกาเนี่ยพอระบุชื่อคุณวรพักคุณวรพักก็ทันทีทันใดเลยนะครับแจ้งว่าติดต่อไปแล้วเพื่อที่จะพยายามที่จะนำข้อมูลไปเสนอผมขอถามหน่อยทางกลอตของเราเนี่ยได้เคยติดต่อคุณวรพักไหมแล้วคุณวรพักเคยได้มีความรู้สึกว่าต้องเอาข้อมูลไปชี้แจงกับกลอตของเราเองไหมซึ่งเท่าที่ผมทราบมาคือไม่เคยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีเหตุที่ทำให้คุณวรพักมีความรู้สึกว่าต้องไปชี้แจงกับทางกลอตมันแปลกไหมนะครับ
1: คุณกรณ์ก็ยังบอกว่าเรื่องนี้หากสืบสวนถึงธุรกรรมทางการเงินครับจะพบเส้นสายเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกนะฮะไม่ใช่แค่คนเดียวนั่นคือคุณวรพักคนเดียวนะไม่ใช่ส่วนสหรัฐนั้นจะเดินหน้าขยายผลมากกว่านี้หรือเปล่าต้องจับตาท่าทีของมาร์โกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีโอกาสสูงที่กรรมธิการของสหรัฐนั้นจะรับดำเนินการแล้วขยายผลต่อด้านพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเราไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์โดยเชิญสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศปลายทางไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปราบปรามสแกมเมอร์ในประเทศไทยเพื่อที่จะกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติฟังพลโทพงศกรครับ
3: การทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการฟอกเงินเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเข้ามาเกาะกินถึงระดับอำนาจทางการเมืองแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่ดังนั้นผมขอเสนอเลยนะครับว่ารัฐบาลต้องแสดงว่าประเทศไทยปลอดจากเรื่องนี
4: ้
3: ด้วยการขอให้ทางสหรัฐเนี่ยเข้ามาตั้งศูนย์ปราบปรามเรื่องนี้เริ่มจากสแกมเมอร์ก่อนนะทุกเรื่องจะตามมาหมดอ่ะนะครับแล้วก็ดึงประเทศต่างๆซึ่งเป็นปลายทางเช่นพวกประเทศในตะวันตกญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาร่วมกันเป็นขบวนการปราบสแกมเมอร์ในประเทศไทย
4: เรา
3: จะได้ทุกเรื่องใช่เราต้องไ
4: ป
3: หับเพื่อแสดงว่าประเทศไทยนั้นปลอดหรืออย่างน้อยคนที่เคยอยู่ที่มันจะหนีกันหมด
1: อันนี้ความเห็นของท่านนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณทรงฤทธิ์โพนเงินครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงบอกว่าหากไม่รีบจัดการตอนนี้เนี่ยหากไทยไม่เร่งปราบปรามขบวนการเหล่านี้ก็อาจจะเข้ามากัดกินแล้วก็แทรกแซงแล้วก็ซื้ออำนาจทางการเมืองของไทยในที่สุดด้วยส่วนเรื่องทหารกัมพูชาขุดคูเล็ดที่เนิน450ที่เรารายงานไปเนี่ยนะครับแต่พอทหารไทยไปบอกว่ากลบเดี๋ยวนี้กลบเดี๋ยวนี้ก็ยอมกลบกันง่ายๆเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือคำสั่งของฮุนเซนที่ต้องการสร้างคอนเทนต์เท่านั้นไม่ได้หวังที่จะปะทะแบบจริงจังแผนการของฮุนเซนก็คือหวังสื่อสารกับคนในประเทศว่าตัวเองยังคงต่อสู้แล้วก็ไม่ได้สูญเสียดินแดนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตระกูลฮุนครับกำลังดิ้นรนรักษาฐานอำนาจของตัวเองหลังจากถูกฝ่ายค้านซึ่งนำโดยคุณสมรังสีโจมตีหนักว่าตระกูลฮุนทำให้กัมพูชาสูญเสียดินแดนทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลดังนั้นก็จำเป็นต้องสร้างผลงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้าของกัมพูชาจะมีตำแหน่งสำคัญที่ต้องลงเลือกตั้งชิงชัยกันเนี่ย 11,622 ที่นั่งครับมันเลยสำคัญแล้วเจ้าตัวก็เป็นฐานหลักเป็นหัวคะแนนหลักในการเลือกตั้งหากเพี้ยงพล้ำในครั้งนี้บารมีทางการเมืองของตระกูลฮุนนั้นอาจจะลดลงมากกว่านี้อีกก็เป็นได้นี่แหละฮะนี่คือความคืบหน้าวันนี้นะฮะหลักๆเนี่ยต้องติดตามหน่อยว่าที่บางบอนเนี่ยจะจัดการยังไงทำไมปล่อยให้เข้ามาถึงใจกลางกรุงเทพมหานครได้นะครับสลับไปที่ความบันเทิงฮะต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ไปชมรอบพิเศษพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
4: ภาพยนตร์ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์รอมคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Productions ที่ล่าสุดได้รับเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูและถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry's First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
1: ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับไปดูกันทั้งครอบครัวนะฮะได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยกำชับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สักครู่ติดตามครับ
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
7: ค่ะ
8: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
9: เจอกันกับรายการโถกระแส
10: หวยคุณลุงหาย
9: ว่าคนที่เอาไป
10: คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
9: ลุงเริงสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: ค
10: ุณลุงครับ
9: ผู้ถูกกล่าวหาม
10: าพร้อมกับ
9: ทนายจิกตีนครับ
10: พวกหนูไม่ได้ยุ่งกับหวยคุณลุงเขาเลยนะคะ
9: ไม่จริง
10: หนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
9: ฝั่งสองคนนั่นแหละที่เอาไป
10: สายตาจดจ้องอยู่กับหวย
11: ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะหนูเอาไปไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม
10: ่ทนายอยู่ฝั่งดิฉันค่ะ
11: อ้าว
12: แกลมละซ่องโจร
13: ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นบริษัทเราพังแน่ฉันนึกออกแล้ว
14: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
15: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครเพจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจองการ9 4 4 4
17: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand 2ตอนสุดท้าย
18: ไม่เผาอ่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
19: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
20: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
21: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะฟ้าเธออาจจะช่วยเพชรได้นะ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
10: ี
16: วิมานอากาศ
10: สกายแคสเซิลไทยแลนด
16: ์วันจันทร์อังคาร
10: เวลา2ทุ่ม
16: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
22: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
23: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เอาให้ชัดครับประเด็นใหญ่อีกประเด็นที่เราก่อไม่ปล่อยกันมาตั้งแต่วันแรกนะครับนั่นคือโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความระทึกมากขึ้นเมื่อรัฐมนตรีมหาไทยสั่งให้ฟาดให้ยับนะฮะข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนแล้วขีดเส้นสิ้นเดือนนี้ต้องรู้เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยก็เป็นคนเดียวกันกับนายกนะฮะนั่นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ก็นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนส่วนงานของกระทรวงมหาไทยก็นั่งอยู่นี่คือปลัดกระทรวงมหาไทยนะฮะพร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆของกระทรวงนะครับช่วงหนึ่งคุณอนุทินนั้นพูดถึงเรื่องของการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปรียบเหมือนมาโกงกันบนหัวตัวเองตัวเองนี่คือตัวท่านนะครับทำให้สังคมเนี่ยพิพากษาไปแล้วว่ามีเอี่ยวด้วยคือตัวท่านไปมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่าดังนั้นเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยต้องจัดการให้เด็ดขาดหากพบ ข้าราชการที่มีส่วนต่อการกระทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยใน30กันยายนนี้คือไม่ให้ข้ามปีงบประมาณนะว่าอย่างนั้นแค่สั่งย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ประชาชนเห็นว่าเราดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆฟังท่าน

0: ยกครับ
1: การเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่ามาโกงกันบนหัวผมนะครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
0: ก็ดูเหมือนว่านี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่ท่านชัดเจนนะฮะกับประเด็นนี้นะเน้นมากเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่านั่งหัวโต๊ะเองทุกครั้งส่วนประเด็นที่คุณรังสีมันโรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยบอกว่านายทองเจือซึ่งเป็นคณะทำงานของนายกอนุทินเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนะฮะทำให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกอนุทินนั้นได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเพื่อขอทราบความชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านยอมรับว่ามีความใกล้ชิดกันแค่เรื่องงานแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวไปทำอะไรไว้นายกอนุทินนั้นบอกกับนักข่าวระหว่างให้สัมภาษณ์วันนี้บอกว่าได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับแต่ไม่ขอตอบรายละเอียดของหนังสือตอบกลับว่าเป็นยังไงบอกแค่ว่าเปิดเผยไม่ได้นะฮะเปิดเผยไม่ได้นะอันนี้จะใกล้เคียงกับเรื่องของกกต.หรือเปล่าอันนั้นก็เปิดเผยหนังสือราชการนะฮะอันนี้เปิดเผยไม่ได้ท่านนายกบอกนะครับด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยม.ท.4นะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมอีกชุดนึงคือกกลางนะฮะมีวาระสำคัญก็คือการเร่งบรรจุคนกลับเข้าไปสู่ตำแหน่งหลังจากที่เคยมีการเพิกถอนรายชื่อของผู้ที่ทุจริตออกไปก็ตั้งเป้าครับว่าต้องเรียกบรรจุข้าราชการล็อตใหม่เนี้ยซึ่งถือเป็นล็อตที่4แล้วนะครับต้องเรียกกลับเข้ามาบรรจุให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นะฮะนี่ก็คือเรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ทยอยคืนความเป็นธรรมให้สำหรับคนที่ถูกเบียดตกไปก็จะได้กลับมาอีกครั้งเอาละฮะไปกันที่มหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะครับมีทัพนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันกันหลายประเภทกีฬาแม้ว่าจะยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพิธีเปิดจะจัดขึ้น19กันยายนแต่ว่าผลการแข่งขันวันนี้หลายรายการมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังครับ
2: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
0: เริ่มกันที่วอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ลงสนามรอบแบ่งกลุ่มเจอกับคีร์กีสถานแล้วก็เป็นสาวไทยโอเวอร์ที่โชว์ฟอร์มเดือดมากเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตแล้วดูคะแนนแต่ละเซตนะฮะ25ต่อ13 25ต่อ7แล้วก็25ต่อ7โอขาดเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีก1นัดในวันพรุ่งนี้จะเจอกับไชนีสไทเปในเวลา 17:00 น.ไชนีสไทเปก็คือไต้หวันนะครับส่วนทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ลงสนามนัดที่2ก็เจอกับไชนีสไทเปนะครับแม้ว่าทีมนั้นจะโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าสุดท้ายมาพลาดท่าเสียประตูในช่วงท้ายเกมก็แพ้ไปนะฮะ0ประตูต่อ1นะทัพชบาแก้วก็ยังมีลุ้นเข้ารอบหากนัดสุดท้ายสามารถเอาชนะเวียดนามได้21กันยายนนี้ก็รอลุ้นพร้อมกันครับขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นประกาศอัดฉีดเหรียญรางวัลในการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เหรียญทองนั้นรับไป2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทส่วนเหรียญทองแดง 500,000 บาทที่สำคัญคือเงินรางวัลนั้นจะถูกเบิกจ่ายทันทีภายใน7วันหลังจากการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆจบลงครับ
3: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเหมือนเดิมฮะฝนฟ้าอากาศนะครับวันนี้ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกที่แม่ฮ่องสอนนั้นโดนหนักพอสมควรช่วงหน้าบ้าง
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้า

0: ไทยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และทีม M25
1: เอกสองเป็นรักแรกของอัว
2: เรือ
1: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกสองเป็นใคร
2: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
3: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติของอักเกสอง
4: มาป
5: ๊
4: า
5: ป๊า
6: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน
5: ่ๆมาไหลก็
7: สิทธิ์ของหอตัวดีทุกวันเสาร์18:00น
8: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50มวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกล้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
9: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
10: แค่เราเชิญคนเก่าออกไปอย่างครับ
9: โอเคเราเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
10: อยู่ข้างใน
9: ใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังหนามนะนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะมาหน้าหรอ
11: เฮ้ยฉันอยากอุ้ม
12: เบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว
13: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
14: พี่นัทพี่นัทอย่าพ
15: ี่แกจะทำร้ายคุณป้าทำไม
14: ทำร้ายป้าเลยแล้วมาช่วย
16: พี่อ้อยอยากจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนนะทำให้คนไม่กล้าจ้างงานบวช
17: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
18: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559เหลี่ยมโทรออก
19: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
5: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
19: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
21: ฝนฟ้าอากาศครับกลับมาติดตามเรื่องนี้กันนะฮะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานได้รับผลกระทบหนักกว่าเพื่อนนะฮะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาล่าสุดค่ำที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลทะลักอย่างรุนแรงที่แม่ฮ่องสอนนะครับท่วมโรงเรียนในอำเภอขุนยวมก็เป็นครั้งที่4ติดต่อกันแล้วนะฮะนี่คือภาพช่วงค่ำที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอขุนยวมที่แม่ฮ่องสอนทำให้หลายจุดเนี่ยถูกน้ำป่าหลากท่วมอย่างรุนแรงจุดแรกก็คือที่บ้านแม่สเปเหนือที่ตำบลขุนยวมน้ำป่าจำนวนมากไหลลงลำน้ำแม่สเปก่อนจะเข้าท่วมพื้นที่บ้านแม่สเปใต้แล้วก็ไหลเข้าโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้นี่ถือเป็นครั้งที่4แล้วนะฮะในปีนี้ที่โรงเรียนแห่งนี้ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมก็น่าเห็นใจเด็กๆครับหลานๆทั้งหลายเนี่ยไปเรียนเนี่ยเผชิญน้ำป่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ฝนตกหนักทั้งเด็กทั้งครูแล้วก็คนในพื้นที่ครับต้องกลับมาเฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำแล้วมีโคลนด้วยในขณะที่บ้านหัวน้ำแม่สะกิดนะฮะที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากลงตามลำน้ำแม่สะกิดแล้วก็มุ่งหน้าไปยังบ้านแม่สะกิดพบกระแสน้ำไหลแรงที่บริเวณด้านหน้าปั๊มปตท.ที่บ้านห้วยคานะฮะล่าสุดปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแม่ฮ่องสอนนั้นส่งข้อความเซลล์บรอดคาสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่4อำเภอได้แก่ขุนยวมแม่เสรียงแม่ลาน้อยแล้วก็สบเมยเป็นการด่วนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่ง

0: อย่างใกล้ชิดนะครับจากแม่ฮ่องสอนข้ามฝั่งมาเลยนะฮะแม่ฮ่องสอนนั่นคือตะวันตกของภาคเหนือเรามาตะวันออกของภาคเหนือนะฮะที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับเมื่อวานนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนชาวบ้านที่ตำบลสันทะนะฮะก็เสียหายไป12หลังคาเรือนล่าสุดครับที่นั่นยังหนักนะฮะน้ำป่านั้นไหลหลากเข้าพื้นที่บ้านเปาที่ตำบลน้ำตกเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งติดตามระดับน้ำแล้วก็ประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดในขณะที่ปภ.ก็ส่งเซลล์บรอดคาสต์เช่นเดียวกันแจ้งเตือนประชาชนใน3อำเภอของจังหวัดน่านมีนาน้อยนาหมื่นแล้วก็บ่อเกลือนะฮะเตรียมรับมือเนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างมากนะครับเพราะว่าดินข้างล่างอุ้มน้ำไว้เต็มแล้วเกือบทุกที่อย่างที่ผมเอ่ยชื่อไปภาพรวมฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ภาพค่อนข้างชัดเลยไปกระจุกตัวกันอยู่บริเวณนั้นเห็นไหมฮะระลอกนี้ฝนหนักต้องจับตา 17-20 กันยายนเหนือและอีสานน่านแพร่อุตรดิตถ์ที่ภาคเหนือและเลยกับหนองคายที่อีสาน5จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากนะฮะแล้วก็ตั้งแต่18กันยายนผลกระทบนั้นจะขยายมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างที่ผมบอกว่า20กันยายนล่วงหน้าไปเลยดีวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะฮะกรุงเทพอาจจะโดนหนักเพราะว่าวันนั้นกรุงเทพมันสีแดงขณะเดียวกันหลังจากชาวบ้านเรียกร้องกันมานานครับมาแล้วครับระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่าสุดมีข่าวดีรัฐบาลนั้นเปิดระบบวันแมปน้ำรวบรวมข้อมูลน้ำแล้วก็ภัยพิบัติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวโอ้ขอบคุณรัฐบาลมากนะเป็นบุญหัวเราเลือกเกินเราได้ดูวันแมปแล้วเพราะว่าหน่วยงานราชการมีหลายหน่วยเราจะกรมอุตุนิยมวิทยาดีหรือว่าเราจะไปดาวเทียมจิสดาดีหรือว่าเราจะไปสสนดีหรือว่าเราจะไปสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมเอาไว้ดีเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะฮะติดตามกันได้นะครับที่ thaiwater.net/new แล้วก็เลข4คือ4All. ดูได้ทั้งจุดฝนตกระดับน้ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเราทิ้งท้ายกันนะครับด้วยข่าวดีนะฮะส่งถึงพี่น้องประชาชนทุกคนกระทรวงการคลังนั้นยืนยันเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อให้2เดือนนะฮะคุณจะใช้เดือนละพันได้อีก2เดือนคือตุลาแล้วก็พฤศจิกายนก็จะเข้าครม.กันวันอังคารหน้าผมเชื่อว่ายังไงโครงการนี้ก็ผ่านแน่นอนการจ่ายนั้นรัฐจ่าย60เหมือนเดิมเราจ่าย40นะฮะยังไม่ได้ปรับเป็น50 50นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นั้นเป็นงบเดิมไม่ได้สะเทือนกับ200ล้านบาทหลังที่จะกู้เอามาเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศอ่ะดีใจด้วยกับเราท่านทุกคนที่ใช้เดือนละ 1,000 บาทต่อได้อีก2เดือนทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์เก่านายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิปะทะกับอาชิลูกชายสุดขยันแต่นายก็เชื่อเฉือนเอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่6มาครองได้สำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 85,000 บาท
1: ด้านนี้พบกับนักร้องประจำวงดนตรีล้อมวงศิลป์ฮะที่วันนี้ขอมาหาทุนปรับปรุงรถแห่ตอนนี้อยากพัฒนารถแห่ให้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะก็คือโครงสร้างรถแห่ของหนูก็คือเก่าลงแล้วค่ะแล้วก็เครื่องเสียงยังไม่ได้มาตรฐานค่ะยังเสียงดังฟังไม่ชัดเท่าไหร
1: ่ดังแต่ฟังไม่ชัดเท่าไหร
2: ่
3: ด้วยความเป็นนักร้องนำมันมีครบเลยลูกเสียงเพราะเข้าใจวิธีการร้องไปกับจังหวะเก็บรายละเอียดมีครบหมดเลย
1: สวัสดีครับผมแบงค์ปกรณ์ครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ด้วยเพลงชิงทองทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อกันถึงเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่แจ็คธนพลพี่ชมพู่ทัศิตาและครูสลาคุณวุฒิครับ
4: สวัสดีครับ
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
6: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
8: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
9: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
10: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
11: มีไฟเบอร์สูง
12: มันได้ผักทั้ง5สี
13: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
14: ดื่มง่ายมาก
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
8: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
17: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
18: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
16: ตลกมีทุกรสชาติ
19: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
11: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
16: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
12: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุขซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
0: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
3: โอ้ทับสัน
0: อ
3: เอาไปเลยคนละแสน
14: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย
20: ช่วยด้วย
1: ต้องการ
20: ช
1: ่วยนะครับ
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: คือข้างนิ่มเล่นแรงไปนะนั่นชีวิตคนนะเว้ย
23: กูไปตะคิว
24: อ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
25: ขอโทษครับพี่ไผ่
26: ว่านหลายเทคแล้ว
27: พี่ก็ยินยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
22: แล้วที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
28: น่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันอะ
22: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม
29: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
30: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
31: บอกได้คำเดียวว่ามันเลินเลิศ

0: ต่อไปมาก
1: ๆโอ้ยเอา
2: หัวใจที่บริสุทธิ์
3: ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
3: เชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
6: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
7: ตอนรับกับผู้สูดวนเพลงชิงทุนนะเปิดรายการกันด้วยเพลงจากนักร้องสาวเมืองโคราชเสียงพุ่งมีพลังดีกรีแชมป์ดวลเพลงชิงทุน51สมัยแน่นอนฮะเธอคนนี้ขิมพิชชาพรวันนี้มากับเพลงชาติหน้าฉันได้

0: Ibiza Amanda, สวัสดีครับโอ้ยจะร้องเพราะทุกเพลงเลยนะวันนี้ทำไมเลือกเพลงนี้มาฝากเพลงของกอกี
1: ้ก็เพลงชาติหน้าฉันใดหนูมีโอกาสได้ฟังเป็นเวอร์ชั่นเป็นไลฟ์เซสชั่นของน้องแพรชนาก
0: ับ
1: พี่กอกี้ค่ะก็เลยตามไปฟังต้นฉบับใช่ก็เลยคิดว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นขิมร้องในแนวนี้เท่าไหร
0: ่
1: ก็เลยเลือกเพลงนี้มาค่ะแล้วก็ความหมายดีด้วย
0: ความหมายดีด้วย
1: ไม่ว่าชาติหน้าฉันใดฉันก็จะรักแค่เธอคนเดียวว
0: ันนี้เป็นการกลับมาเยี่ยมบ้านหลังเดิมอีกครั้งหนึ่งตอนที่ขิมมานะขิมมาเวทีนี้ด้วยอยากจะโปะรถให้หมดถูกต้องไหมตอนนั้นรถเหลืออยู่เท่าไหร่นะ
1: 630,000 ค่ะ
0: ตอนนี้โปะหมดไปเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยพร้อมกับอีกหนึ่งฝันของน้องก็คือการเรียนให้จบครูจบหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เย้อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่ให้การสนับสนุนมาตลอดบ้าง
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขิมต้องขอบคุณลมใต้ปีกทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่สนับสนุนขิมอยู่ทุกอย่างต่อมาเลยคือขอบคุณ FC แฟนคลับทุกคนค่ะที่ซัพพอร์ตหนูตั้งแต่วันที่เป็นแชมป์1สมัยจนตอนนี้เป็นศิลปินในบ้านแกมมี่แล้วขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณรายการดนเพลงชิงทุนค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการพี่แฟรงค์แล้วก็พี่ทีมงานแล้วก็คนดูที่น่ารักที่อยู่ในสตูนี้นะคะที่คอยสอนในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการวางตัวและทำให้หนูมีตัวตนมากขึ้นและให้ชื่อขิมพิชาพรนี้ได้อยู่ในใจของทุกคนมากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณขิมเช่นเดียวกันที่มั่นใจในรายการดนเพลงชิงทุนแล้วก็ใช้เวทีนี้เป็นสะพานไปสู่ความฝันแล้วเรื่องราวของขิมก็ได้พิสูจน์ให้กับทุกๆคนเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ฝันและทุกคนมีสิทธิ์ทำตามความฝันของตัวเองและมีโอกาสไปยืนถึงจุดนั้นได้ขิมพิชาพรครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับกับพี่ได้เลย
2: ปัจจุบันนะคะทำอาชีพเป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะอยู่คณะแพทย์มศวค่ะนอกจากทำงานประจำแล้วนะคะหนูก็มีงานเสริมค่ะเป็นรถแห่ค่ะชื่อวงนะคะรถแห่ของหนูก็คือล้อมวงศิลป์ค่ะทำมาได้ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะสมาชิกในตอนนี้นะคะก็จะมีคนในครอบครัวค่ะก็คือคุณพ่อก็จะเล่นเบสนะคะส่วนคุณแม่ก็จะเล่นคีย์บอร์ดค่ะส่วนตัวหนูก็จะร้องเพลงค่ะเป็นนักร้องนำแล้วก็ส่วนน้องชายก็จะตีกลองค่ะ
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะ Yura Anti Melasma Perfect Brightening Cream เป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
3: ใช
0: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระ
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
0: ะ
2: วัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
0: ่
2: ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่
2: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: ไม่ได้
2: ไงล่ะหน้าดำ
0: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตั๊กวันนี้พี่ตั๊กจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
2: เอ
0: าแบบจึ้งๆนะคะ

0: เอาตุ้มๆเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดที่ต้องให้4
1: ยังไม่พอ
0: แถมอีกหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นห้าเป็นห้าแล้วแล้วเรายังมีนี่ครีมประดาวซีสตาร
1: ์ไวท์เทนนิ่งครีมตัวนี้ด้วยนะ
0: ตัวนี้ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3
1: ซอง
0: ให้อีก3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ 1,090 บาทราคานี้เลยนะ
0: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: รีบรีบรีบรีบนิดนึง
2: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
2: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
0: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
2: ไปตอน
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14วัน
0: รู้เรื่อง14วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจาก
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะ
1: จ
0: ากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์สัตว์เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 190 บาทเอาจะให้กี่นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เนาะ
1: ไม่ให้
0: ไม่เอาไม่ใช่พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ
2: ่
0: ะ
2: เอามันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง พี
2: ่ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณก็เติมเข้าไปอีกนิดน
1: ึ
0: งเติมเข้าไปอีกนิดน
2: ึ
0: ง
2: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
2: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทา แล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: บอกเข้าไปช้ำ
1: ๆจริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำห้อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
2: ไปเยอะ
1: หลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
1: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ง่าย
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค่ะ
2: คุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5หลอด
1: น้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมหาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
1: และสังเกตตัวเอง
2: ให้
0: สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: แล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กตีก๊อฟมา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่อโอ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
1: โอ้โห
0: นิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่
0: ะ
1: คุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตักมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตักจริง
0: ๆไม่มีขยันค่ะ
1: 1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
1: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้ว
0: ไป
2: คุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งนะครับชวนคุณผู้ชมคิดอย่างนี้นิดนึงคนทุกคนอ่ะข้างในจิตใจเราเป็นจิตใจดีหมดแหละฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเป็นกังวลแล้วเราห่วงใยอ่ะเราจะห่วงใยคนที่เรารักเสมอเราห่วงใยลูกหลานเราห่วงใยพ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาใช่ไหมฮะร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเรามักจะดูแลและใส่ใจห่วงใยตัวเองช้าที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมพอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันเสื่อมลงไปเยอะแล้วสำคัญที่สุดคุณผู้ชมรู้ไหมเรื่องอะไรฮะดวงตาครับเพราะดวงตาเราใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยแล้วเรารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยโหพอถึงวันนั้นปุ๊บอย่างจ๊อบนะลืมตานี่ลืมตายากมากเพราะมันเหมือนแบบพอตามันแห้งมันกว่าเราจะขยี้ตาหรือแบบดึงตาออกมาได้เนี่ยหรือบางทีเวลาเราเพ่งอะไรนานๆเนี่ยมันเริ่มปวดกระบอกตาคุณผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมฮะกระตูเป็นเหมือนผมไหม
1: เป็นนะจริงๆทุกคนอ่ะตูนเชื่อว่าเป็นอย่างตูนเนี่ยมีลูกแล้วทุกอย่างแห้งหมดค่ะผิวผมเล็บทุกอย่างแห้งแล้วนอกจากที่จะแห้งข้างนอกแล้วเนี่ยในตาก็แห้งค่ะเพราะว่าตาตูนอ่ะมันแห้งจนเรารู้สึกว่าหลับตาปุ๊บโอ้โหทำไมแสบตาขนาดนี้เราต้องลืมตาหลับตาช้าๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ทำอยู่เป็นตัวเร่งหมดเลยไม่ว่าจะหน้าจอแสงสีฟ้าดูโทรทัศน์นานๆหรือว่าโดนแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆแล้วไม่ได้ปกป้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องอาการตา

แห้งแสบตาตาล้าตาผ้าตามัวเนี่ยตูนอ่ะเป็นและที่สําคัญคือช่วงนี้นะเวลาขับรถกลางคืนต้องเพ่งมากกว่าปกติใช้ความตั้งใจในการขับรถมากเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่

0: Extact นี่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการผลิตอาหารเสริมและผลิตยาแห่งหนึ่งของโลกที
1: ่
0: เป
1: ็
0: นบริษัทใหญ่นะฮะ
1: ใช่
0: เราเลือก1ตัวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเปิดดูเว็บไซต์นะคุณผู้ชมนะตัวนี้นะเขาจะมีตัวที่เป็นชื่อว่า Biology Extract ตัวนี้นะเขาจะได้ไบเซอร์ตัวนี้คือบางคนบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยมันต้องลูทิซิเซนทีน
1: ดวงตามันต้องตัวนี้อยู่แล้ว
0: เขาเอาตัวนี้ไปพัฒนาต
1: ่
0: อแล้วก็ได้รางวัลมาเป็นตัวลูทิเจนลูทิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามหน้าเว็บไซต์ตัวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
1: อุ้ยเราเซิร์ชหาได้เลยนะ
0: มั่นใจได้เลยตัวนี
1: ้
0: เขาสกัดมาจากดอกดาวเรือง200ดอก
1: 200ดอกแล้วไม่ใช่ดาวเรืองที่ไหนก็ได้นะคะต้องเป็นฟู้ดเกรดเท่านั้นแล้วก็มั่นใจในคุณภาพได้เลยแล้ววันนี้ค่ะตัวนี้กลับมาแล้ว Visio A Plus หลังจากหายไปนานบางทีหายไปหลายเดือนเพราะว่ามันหมดจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ให้ไปเลยนะคะ Visio A Plus 4กระปุกด้วยกันเท่ากับทานได้นาน4เดือนและมีอะไรมาให้ด้วยไฟเบอร์ให้ด้วยอีก1ตัวตัวที่ทานดีมาก
0: Farm Daily Veggie Pro ตัวนี้ให้ไปอีก1กล่องไปลองนะครับผมทั้งเซตนี้ 1,000 บาททวนเท่านั้นไม่มีค่าจัดส่งนะฮ
1: ะ
0: ย้ำว่าถ้าเกิดว่าอยากดูแลดวงตาเซตนี้ทานได้4เดือนเต็มมีแค่100เซตในรายการนะครับโทรมาก่อน1252จองสิทธิ์เอาไว้ขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมตอนน
1: ี้
0: คุณโทรเข้ามาแล้วนะ
1: เวลาทานเนี่ยนะคะเม็ดเล็กๆแค่นี้เองค่ะแล้วส่วนประกอบเป็นพืชทั้งหมดต้องบอกว่าเม็ดเล็กแบบนี้กินง่ายนะคะมื้อแรกของวันพร้อมอาหารไปเลยหรือถ้านึกไม่ออกไม่ต้องจำค่ะนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ทานตอนนั้นจะบอกว่าทานง่ายมากเดี๋ยวตุ้นทานให้ดู
0: ทานเลยทานเลยคือคนสวยเขาต้องดูแลดวงตานะเอาจริงนะเพราะตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคุณผู้ชมยังมีอีก3สารสกัดสำคัญคุณผู้ชม
1: หนึ
0: ่งตัวใครที่ห่วงเรื่องของตาแห้ง
1: ตาแห้งมากนะ
0: มันไม่ชุ่มชื้นเหมือนตอนวัยรุ่นที่ตาใสแวววาวนะคุณผู้ชมตัวนี้เขามีสารสกัดที่เป็นน้ำมันเมล็ดแฟกเขาจะมีโอเมก้า369ก็คือพืชอะน้ำมันจากพืช
1: น้ำมันน่ะมันช่วยหล่อลื่นอยู่แล้ว
0: ถูกต้องตัวนี้มันมาจากพืชเอาไปดูแลแล้วก็ตัว
1: ที่อีก
0: ต
1: ั
0: ว
1: นึง
0: มาร์กิเบอร์รี
1: ่
0: ที่พี่บ่นว่าพี่ปวดกระบอกตาใช่ไหม
1: ตัวนี้นะ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเอ้ยตายแล้วพอเที่ยงปุ๊บตาฉันตุบตุบตุบตุบมาร์กิเบอร์รี่เนี่ยเอาจริงนะมันก็เหมือนแบบช่วยเรื่องของไหลเวียนอะพอถ้าเกิดเลือดลมไหลเวียนนะมันก็จะไม่ปวดตามที่ต่าง
1: ๆแล้วเมื่อกี้เม็ดเล็กๆที่ตูนทานเข้าไปประกอบไปด้วยมาร์กิเบอร์รี่20เมล็ดในการรับประทาน
0: สกัดออกมานะ
1: สกัดออกมาแล้วอยู่ในรูปแบบฟอร์เมตแบบนี้ค่ะ
0: รวมถึงวิตามิน A นะครับผมช่วยคงสภาพในการมองเห็นด้วยเซตนี้อยากให้ลองเปิดใจหรือไม่ก็โทรสั่งก่อนเลย4กระปุกทานได้4เดือนเพราะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้น
1: อยากให้คนที่เริ่มกระปุกแรกเนี่ยทานวันละ2เม็ดก่อน
0: แล้วก็
1: มันจะได้บูสต์ถูกต้อง
0: แล้วกระปุกที่2 3 4เน
1: ี่
0: ย
1: ค่อยทาน
0: วันละ1
1: เม็ดถูกต้องค่ะ 1,000 บาทจะส่งฟรีนะคะค่าจะส่งก็ยังไม่มี
0: สารสกัดทุกตัวเป็นพืชหมดเลยต้องย้ำว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาทานอาหารในก็หลับพักผ่อนนะครับผมแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับผม
1: จองมาก่อนแม่12521,000บาทสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
2: สวยพิชิตมงเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นHappy Nose Advance สติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์6สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิต้องมาเจอกับนักร้องประจำวงดนตรีที่ขอมาคว้าทุนไปปรับปรุงรถแห่ใครจะเป็นคนที่คว้าชัยไปครองมาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
3: แชมป์ในวันนี้แชมป์6สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 85,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยฮะพี่นายจากชัยภูมินายครับสวัสดีครับมีสาวส่งหัวใจให้นี่พร้อมสู้ต่อนะครับ
4: พร้อมครับผม
3: ด้านนี้พบกับนักร้องประจำวงดนตรีล้อมวงศิลป์ฮะที่วันนี้ขอมาหาทุนปรับปรุงรถแห่แนนจากนครนายกเฮ้ยแนนวันนี้เลยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: สวัสดีค่ะแนนนะคะชื่อจริยาพรสุวรรณูนค่ะอายุ31ปีมาจากจังหวัดนครนายกค่ะ
3: ปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
5: ป
3: ั
5: จจุบันเป็นพนักงานราชการค่ะอยู่โรงพยาบาลส่วนการแพทย์มสวค่ะ
3: อ๋อทำหน้าที่อะไรคะ
5: เป็นพนักงานธุรการค่ะ
3: อ๋อแล้วก็เป็นสมาชิกวงดนตรีล้อมวงศิลป์ด้วย
5: ใช่ค่ะ
3: ล้อมวงศิลป์ชื่อนี้ได้มาจากอะไร
5: เป็นนามสกุลของคุณตาค่ะ
3: อ๋อเป็นวงตั้งแต่สมัยคุณตาเหรอคะสมัยคุณตาเป็นวงแบบไหนอ่ะ
5: คุณตาทำ

0: วงเป็นแบบว่ากองยาวค่ะ
1: เป็นกองยาว
0: ใช่ค่ะ
1: ปัจจุบันพัฒนาเป็นถึง
0: เป็นรถแห่คันที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากค่ะ
1: คันย่อมย่อม
0: คันย่อมย่อม
1: แบบงานบวชอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รถแห่แบบเดินตามถูกต้องไหม
0: สามารถเข้าโบสถ์ได้ค่ะ
1: เข้าไปในโบสถ์ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะเข้าได้ทุกโบสถ์เลยค่ะ
1: เออดูเรื่องราวของแนนกันครับ
2: ปัจจุบันนะคะทำอาชีพเป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะอยู่คณะแพทย์มศวค่ะงานที่ทำนะคะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับธุรการค่ะก็คือจะทำทางด้านเอกสารค่ะเอกสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินเดือนของอาจารย์แพทย์ค่ะแล้วก็เป็นเอกสารการเรียนการสอนค่ะทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มศวมาประมาณ8ปีแล้วค่ะนอกจากทำงานประจำแล้วนะคะหนูก็มีงานเสริมค่ะเป็นรถแห่ค่ะชื่อวงนะคะรถแห่ของหนูก็คือล้อมวงศิลป์ค่ะทำมาได้ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะงานรถแห่นะคะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะส่วนมากนะคะที่วงก็จะรับเป็นงานบวชงานแต่งแล้วก็งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะเป็นงานมงคลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทั้งดนตรีสดอิเล็กโทรนนะคะก็รับประกันเลยนะคะว่ามันสะใจแน่นอนค่ะสมาชิกในตอนนี้นะคะก็จะมีคนในครอบครัวค่ะก็คือคุณพ่อก็จะเล่นเบสนะคะส่วนคุณแม่ก็จะเล่นคีย์บอร์ดค่ะส่วนตัวหนูก็จะร้องเพลงค่ะเป็นนักร้องนำแล้วก็ส่วนน้องชายก็จะตีกลองค่ะจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงนะคะก็คือได้ยินเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะพ่อกับแม่นะคะก็ชอบดนตรีอยู่แล้วอะค่ะได้คุกคีได้ฟังคุณพ่อคุณแม่แกะเพลงอยู่ตลอดอะค่ะก็เลยทำให้เราชอบและก็รักในเสียงเพลงเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะพอโตมาก็อยากร้องเพลงแล้วก็ลองหัดร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะรถแห่ล้อมวงศิลป์นะคะก็สำคัญกับตัวแนนมากค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มีอะไรก็คือเป็นสิ่งที่ครอบครัวเรารักที่สุดละค่ะแล้วก็อยากจะทำให้มันไปได้ไกลที่สุดอยากจะให้เป็นแบบว่าที่รู้จักกับคนทั่วๆไปอะค่ะตอนนี้ก็มีความสุขดีนะคะกับการที่ได้ซ้อมได้ทำค่ะแต่ว่าอุปสรรคในช่วงนี้ก็จะเป็นการที่ว่ารถแห่เรามันมีงานน้อยลงอะค่ะก็คือรถแห่เรามันก็ยังไม่ได้ทันสมัยเครื่องเสียงก็ยังไม่ได้มาตรฐานค่ะทางด้านเจ้าภาพก็จะไปหารถแห่ที่แบบว่าคันใหญ่กว่าแล้วก็เครื่องเสียงได้มาตรฐานกว่าค่ะรถแห่เรามันยังเป็นรถแห่ที่แบบว่ารูปลักษณ์โฉมภายนอกมันยังดูไม่ดีอะอุปกรณ์รถแห่ก็เก่าแล้วค่ะเครื่องเสียงก็ยังดังไม่ดีอะค่ะโครงรถแห่ก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วค่ะเพราะว่าทำมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะเป้าหมายนะคะในการมารายการนี้นะคะก็คืออยากได้เงินทุนค่ะไปปรับปรุงรถแห่ค่ะก็คือจะไปซื้อเครื่องปั่นไฟแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องดนตรีค่ะแล้วก็โครงรถแห่ใหม่หมดเลยนะคะเพื่อจะได้รับงานให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นค่ะจะได้รับงานใหญ่ๆได้ค่ะแล้วก็เพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะอีก2ปีนะคะคุณพ่อก็จะเกษียณแล้วค่ะหลังจากเกษียณเนี่ยก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยมาอยู่กับรถแห่ได้มาทำในสิ่งที่คุณพ่อรักอะค่ะได้อยู่กับเสียงเพลงของคุณพ่อต่อไปอะค่ะ

0: ิ่งที่ชอบในตัวพี่นายมากๆเลยคือน้ำเสียงมีเสน่ห์มาก
1: ๆแต่วันนี้รู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าฟังแล้วเหมือนจะสุดแต่ก็กัก
2: นายอาจจะไม่กักก็ได้อาจจะกลัวก็ได
3: ้
2: คุณรู้สึกอย่างนั้นนะ
4: ไฮลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
5: เพศาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: อยากลองไปโรงเรียนพร้อมกันบ้างครับ
10: เดินกับพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้อง
9: สีเราอ่ะ
10: มันคู่แข่งกันโดยตรงเว้ยชิวาแว่นแตก
11: ไม่ใส่แว่นแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย
12: ต้องฝากพี่นิรันดร์ช่วยดูแล้วแหละ
9: ขอบคุณพี่นิรันดร์มากเลยนะครับที่มาส่ง

0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าชีวาพาเพื่อนเข้าบ้านเนี่ย
1: พี่อยากเล่นเกมไหม
2: ระวังร้องไห้ขี้มูโป่งนะครับถ้าใกล้ขนาดนี้จะมองเห็นป่ะถ้าขนาดนี
3: ้ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
4: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
5: เนี่ยโกงนะ
6: แล้วโกงให้ผมช่วยอะไร
5: อักเกศสองเป็นรักแรกของอัว
7: หรือ
5: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปอักเกศสองเป็นใคร
4: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
8: แกรู้บ้างไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
1: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
9: สิคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6 โมงเย็น
10: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
11: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
12: ลุงมีแฟนเหรอ
13: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
14: ตอนนี้พวกยี่ปั๊วมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
15: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
16: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
18: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
4: ลูกสาวอ่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจีบในรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
13: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
19: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโคชได้แน่นอนค่ะ
20: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะป้าเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
18: วิมานอากาศ
17: สกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 โทรออก
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
21: ดีขึ้นไหม
11: แต่แล้ว
22: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: ยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
23: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
22: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: อิทาปิงคลาภุมนาการัฐาจหัสสรังสีทาวารีจันทาภูสัง
23: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
24: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
23: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
22: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
23: ่กับครูทิม
10: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
22: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนายคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
23: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
13: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
24: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
3: โทรออก
4: รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของแนนนักร้องประจำวงดนตรีวันนี้เธอจะคว้าชัยนำเงินทุนไปปรับปรุงรถแห่ได้อย่างที่หวังหรือไม่เมาใจช่วยเธอกันครับ
5: เชิญจ้า

0: โอ้คำว่าสายเลือดนักดนตรีนี่ก็คือคำประจำของครอบครัวนี้เลยก็ว่าได้ถูกต้องไหมตั้งแต่สมัยคุณตาเลยเหรอ
1: สมัยคุณตาเลยค่ะ
0: คุณตาก็ทำเป็นวงกองยาวมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาปรับเปลี่ยนเขาส่งต่อให้คุณแม่อย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อขอคุยกับแม่ก่อนกันแม่จ๋าสวัสดีจ้ามือคีย์บอร์ดครับวงล้อมวงศิลป์จ้าแม่ตอนที่ตาส่งมอบวงให้แม่น่ะวงมันเป็นแบบไหนรูปแบบวงมันเป็นแบบไหนแม่จ๋า
2: ก็ยังเป็นกองยาวอย่างเดียว
0: แล้วแม่ทำกองยาวต่ออยู่นานแค่ไหนครับ
2: ก็หลายปีอยู่10กว่าปีค่ะ
0: เออแล้วแม่ให้ปล่อยให้ลูกสาวขึ้นเวทีตอนอายุเท่าไหร
2: ่10กว่าปี12ปีอ่ะจ้ะ
0: 12ปีลูกสาวเริ่มมีแววใช่มั้ย
2: จ้ะ
0: ยังจำวันนั้นได้ไหมตอนอายุ12ปี
1: จำได้ค่ะ
0: เราอยากขึ้นหรือว่าเราโดนบังคับขึ้น
1: โดนบังคับขึ้น
0: โดนบังคับขึ้นพอขึ้นไปวันนั้นเป็นยังไงผลการตอบรับ
1: ผลการตอบรับดีค่ะเพราะว่าคุณแม่จ้างขึ้น
0: คุณแม่จ้างขึ้นหลังจากนั้นได้ค่าจ้างปุ๊บ
1: ขึ้นทุกทีทุก
0: ขึ้นทุกทีเลยขึ้นตลอดเลยเฮ้ยเท่มากคุณแม่เล่นคีย์บอร์ดถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อเล่นเบส
1: ใช่ค่ะ
0: เราร้องเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: น้องชายตีกลองเงินไม่กระเด็นไปนอกบ้านสักบาทเลยนะแต่เราทุกคนก็พยายามดูแลวงดนตรีนี้ให้มันดีที่สุดถูกต้องไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออมีความสุขไหมเวลาได้รับงานร่วมกันทั้งครอบครัวแบบนี
1: ้มีความสุขมากค่ะ
0: เออ
1: เพราะว่าได้อยู่กับเสียงเพลงได้อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อฮะ
1: ได้อยู่กันในครอบครัวก็ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันไปด้วยแล้วก็หาเงินไปด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เออแล้วเวลาว่างถ้าเกิดไม่มีงานก็ซ้อมด้วยกัน
1: ใช่ค่ะเวลาว่างไม่มีก็ซ้อมเพลงกัน
0: ตอนนี้อยากพัฒนารถแห่ให้มากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ปัญหาเป็นยังไงนะ
1: ก็คือโครงสร้างรถแห่ของหนูก็คือมันทํามา10กว่าปีแล้วค่ะมันก็เก่าลงแล้วค่ะแล้วก็เครื่องเสียงก็ยังไม่ได้มาตรฐานค่ะ
0: อืม
1: ยังเสียงดังฟังไม่ชัดเท่าไหร่
0: แต่ฟังไม่ชัดเท่าไหร่ก็อยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะไรที่ทําให้ครอบครัวนี้ยังยืนยันที่จะทําวงล้อมวงศิลป์นี้ต่อไป
1: มันเป็นสิ่งที่พ่อกับแม่รักด้วยค่ะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันทํากันมา
0: สร้างกันมาตั้งนานแล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้มันแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไปได้พร้อมสู้มั้ยล่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะแบบแผ่วมากพร้อมมั้ยคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เออเป็นไงน้องขิมครับเรื่องราวของแนน
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แนนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่พี่แนนด้วยนะคะโอ้ยเห็นรถแห่ร้องวงศิลป์รถแห่ซิ่งแล้วคิดถึงช่วงตัวเองร้องรถแห่รถยู่หยุด
0: รถยู่รถยู่เหรอ
3: บ้านหนูเรียกรถยู
0: ่เอาไว้ต้องยู่ไป
3: ใช่ค่ะมันแบบมันเข้าโบสถ์ได้รู้เลยว่าร้องวงศิลป์เนี่ยเกิดจากความรักจริงๆถ้าไม่ได้เกิดจากความรักคงไม่อยู่มาถึง20กว่าปีขนาดนี้แน่นอนยังไงวันนี้น้องขิมขอให้พี่แนนได้เงินทุนไปบูรณะรถแห่ให้มีงานเยอะๆเสียงดังๆฟังชัดๆเลยนะคะ
0: ครับอ้าว1เพลงครับเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์ต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลง
1: ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะ

0: Mandarin เป็นไงบ้างครับน้องขิม
1: โอ้เป็นผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เพราะมากๆเลยนะคะน้ำเสียงพี่แนนนี่สมกับที่เป็นนักร้องประจำวงล้อมวงศิลป์รถแห่ซิ่งมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แนนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดส่งต่อให้กับท่านคณะกรรมการนะคะ
0: ขอบคุณครับยังไงบ้างครับอภิชาครับ
2: ก็เรื่องร้องเพลงนะคือน้องแนนมีทุนทุกอย่างเลยมีทุนทางด้านเสียงมีทุนทางด้านเทคนิคแต่ว่ามันติดอยู่นิดเดียวคือพี่จะใช้คำว่าสุดอยู่มันพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยอินกับเพลงมันเท่าไหร
0: ่
2: ต้องทำการบ้านตรงนี้พี่คิดว่ามันเป็นข้อบกพร่องซึ่งมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันสำคัญในเรื่องในการร้องเพลงเรื่องอารมณ์เพลงมันสำคัญอันนี้ถ้าเราใส่อารมณ์ได้มากกว่านี้เพลงมันก็จะมีอรรถรสมากกว่านี้ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่ผู้ค่ะ
3: พี่ผู้เชื่อว่าตอนที่แบบว่าร้องรถแห่อะเวลาเป็นเพลงเร็วอะแนนจัดเต็มแน่นอนอะต้องมีแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมน่าจะเน้นความสนุกสนานเพราะรถแห่ยังไงมันต้องเน้นเพลงเร็วเพราะคนเขาจะรำจะแบบจะเต้นกันอะไรเงี้ยพอมาเป็นเพลงช้าก็เลยแบบว่า มันได้อารมณ์เพลงเนาะแต่มันก็ขาดเล็กๆน้อยๆอยากให้มันแบบพุ่งมามากกว่านี้อยากให้จัดเต็มมากกว่านี้วันนี้อาจจะเหมือนแบบกักๆไว้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ทำดีแล้วค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
0: ไปออกวงจริงชอบร้องเพลงเร็วใช่ไหม
3: ใช่ไหมอ
0: ันนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยไปแต่พ่อนิ่งๆนิ่งๆนะเป็นไงครับครูครับ
4: แน่นอนด้วยความเป็นนักร้องนำมันมีครบเลยลูกเสียงเพราะเข้าใจวิธี

0: การร้องไปกับจังหวะเก็บรายละเอียดมีครบหมดเลยแต่ขาดอยู่2อย่าง1ก็คือพลังคือผิดคาดนิดหน่อยดูทรงน้องแนนทั้งตัวจริงแล้วก็ดูในภาพเนี่ยมันเหมือนเราจะได้ยินเสียงที่มันแน่นมากกว่านี้แต่พอเรามาเอ้ามันเหมือนมันแผ่วลงอ่ะลูกมันเหนื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าประมาทตื่นเต้นและทําให้การร้องมันเหมือนเลื่อนลอยลูกมันเหมือนเลื่อนลอยแล้วก็ทําให้เสียงมี100ใช้80มันรู้สึกอย่างนั้นอันที่2ก็คือพอเราใช้พลังน้อยนี่มันทําให้คําแต่ละคํามันขาดความกระชับลูกมันก็เลยดูเนิบๆๆไปหมดเลยจุดอ่อนมันมี2อย่างนี่แต่องค์รวมก็ถือว่าทําได้ดีครับเราไปเทียบครับ
1: ขอบคุณครับเซเนลจําพี่ครับ
2: เมื่อแชมป์6สมัยอย่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิเขาจะงัดไม้ตายไหนมาต่อกรคู่ท้าดวลอย่างแนนเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้เรามาลุ้นไปพร้อมกันครับ
1: นายที่บ้านทำเกษตรใช่ไหมครับผม
3: ครับผม
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่
3: ตอนนี้ปลูกสับปะรดครับ
1: ปลูกมาได้กี่ปีแล้วเนี่ย
3: 3ปีครับผม
1: 3ปีเป็นไงผลผลิตปีแรก
3: ปีแรกไม่ได้เลย
1: ชี้ข
3: าครับผมได้จะเป็นแบบไม่กี่หัวครับเพราะว่ากำลังเรียนรู้
1: กำลังเรียนรู้อยู
3: ่ครับผม
1: ปีที่สองเป็นยังไงบ้างก็ได้ผลผลิตขึ้นมาบ้างแหละ
3: ครับผมได้นิดหน่อยครับจะเป็นแบบเหมือนแถวบ้านเอิญกระลองกระแหลง
1: กระลองกระแหลงย่อมมันไม่ได้เกิดมาแบบเต็มที่อย่างที่เราปลูกอัดไป
3: ครับผม
1: ได้ไปปรึกษาใครบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ก็มีถามคนที่เขาปลูกมาอยู่ครับว่าใช้สูตรยังไงวิธีใส่ปุ๋ยยังไงต้องบำรุงรักษายังไงครับ
1: เขาบอกเรามาแล้วเรียบร้อย
3: ครับผม
1: รอบ3ทําแล้วยัง
3: รอบ3นี้รอลุ้นดู
1: ต่อลงไปแล้วด้วย
3: ครับผม
1: รอลุ้นอยู
3: ่ครับ
1: เอาขอให้มันดีขึ้นนะขอให้มันดีขึ้นนะปีนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะ
3: ครับผม
1: พร้อมสู้ต่อมั้ยครับวันนี
3: ้พร้อมสู้ต่อ
1: เขานักร้องวงล้อมวงศิลป์นะฮะ
3: ครับ
1: พร้อมสู้นะ
3: พร้อมสู้ครับ
4: เกิด
1: เอาล่ะสลัดความเขินทิ้งไป1บทเพลงพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
3: นางไอของไอครับ
1: ชอบใส่
5: ในละคร

0: นายครับผมเป็นไงน้องเข็ม
1: สิ่งที่ชอบในตัวพี่นายมากๆเลยคือน้ำเสียงค่ะมีเสน่ห์มากๆแล้วก็นางไอของไอ้จริงๆไม่ต้องไปจุดบั้งไฟบอกพญาแถนแล้วนะคะนางไอนั่งอยู่ตรงนี้นางไอนั่งอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้กับพี่นาย
0: พร้อมทุกวันเลยลูกสาวนางไอด้วยนะ
1: พร้อมกับลูกสาวนางไอด้วยโอ้โหแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ทำได้ดีอีกหนึ่งวันของพี่นายเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่นายนะคะ
0: ครับยังไงครับพี่ยักษ์ครับ
2: ครับก็เป็นมาตรฐานของนายอยู่แล้วนะครับเพลงก็เข้าทางของนายนะครับก็เป็นเพลงแนวที่ถนัดนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ทำไมพี่รู้สึกว่าขึ้นหัวมามันโหยๆยังไงแล้วเพิ่งมาอัดตอนหลังอ่ะตอนท่อนฮุกหลังอ่ะเพิ่งมามี power ตอนนั้นนะครับมันเลยฟังดูมันเอ้ยบางคำมันเหมือนไม่สุดแต่ว่านายเนี่ยมีต้นทุนตรงที่เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์แล้วมันมีเสน่ห์นะครับมันก็เลยฟังเราก็ฟังเพลินๆมันก็เพราะดีแต่ถ้าจะให้ดีพี่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ power มันหนักแน่นกว่านี้เพราะเดี๋ยวถ้าไปร้องทางยาวแล้วเดี๋ยวมันจะแผ่วมันจะแผ่ววันนี้พอเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งๆเนี่ยมันจะพลาดท่าได
0: ้ครับผม
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
3: เพลงนี้ก็ยังเป็นเสน่ห์ของนายเหมือนเดิมเหมือนที่ทุกคนรู้สึกแหละค่ะเป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งแต่วันนี้รู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าเหมือนมันใช้แรงไปบ้างแล้วมันก็เริ่มมีความเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่อยากให้เหนื่อยเลยอ่ะอยากให้แบบทุกครั้งอยากให้สดใหม่เสมอคุณนายอย่างผู้เป็นนักแสดงหรือเป็นแบบเวลาขึ้นเวทีหรือทำงานพิธีกรเงี้ยผู้ก็จะคิดเสมอว่านี่มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้ทำงานก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นเราจะทำให้เต็มที่จะได้ไม่รู้สึกเสียดายอยากให้คุณนายคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนี้เพลงที่ร้องอาจจะเป็นเพลงที่เราได้สำแดงศักยภาพเพลงสุดท้ายก็ได้เราจะได้ปล่อยพลังมาให้เต็มที่ไม่งั้นมันจะเกิดความรู้สึกแบบเหมือนฟังแล้วเหมือนจะสุดแต่ก็กักเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ใช่คนร้องเพลงไม่ดีร้องดีและเก่งเลยแต่อยากให้ฉายแสงให้มากกว่านี้อีกไม่ได้เป็นคีโมหรืออะไรนะคะแต่เป็นแบบโชว์ศักยภาพอ่ะอยากให้แบบสง่างามอย่างเงี้ยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่สุราครับ
4: นายอาจจะไม่กักก็ได้นะอาจจะกลัวก็ได
0: ้
4: คุณรู้สึกอย่างนั้นนะแน่นอนการร้องนางไอของไอ้ก็เป็นเวอร์ชันของนายเลยลูกออกเสียงเป็นตัวเองและก็จุดเด่นที่สุดก็คือเสน่ห์น้ำเสียงแล้วก็อารมณ์เพลงแต่ที่บอกว่าเหมือนกลัวนะมีความกลัวหรือเปล่าเพราะว่าเห็นระวังมากสองท่อนแรกก่อนมาถึงฮุกระวังเหมือนกลัวเนื้อจะผิดหรือว่ากลัวคู่แข่งกลัวน้องแนนก็ไม่รู้แต่ระวังมาก

0: พอระวังมันก็เลยมีอาการหนึ่งก็คือเสียงสั่นในบางคำนะไม่ใช่ตลอดแล้วก็ลูกเอื้อนที่เหมือนจะง่ายแต่ทำไมมันเหมือนแกว่งทั้งสองรอบเลยอีกจักสาดผ้าแดงนางไออะไรนะต่อใหญ่สายแนนสายแนนมันต้องไปจุดโชว์นะเพราะมันเป็นลูกเอื้อนที่เขาดีไซน์ไว้ให้โชว์นะแต่กลายเป็นว่าจุดที่เป็นแผลทั้งสองรอบของนายเลยซึ่งครูมองว่าปล่อยพลังมาไม่พอกับความยากของลูกเล่นมันเลยทำให้มันมีอาการแกว่งอันนี้มาจากหัวใจนะครับก็เลยว่าเนี่ยกลัวคู่แข่งหรือเปล่ารวมไปถึงมีอาการเค้นเสียงซึ่งเป็นวิธีการออกเสียงแบบที่ครูไม่เคยได้ยินจากนายมาก่อนคือร้องเค้นเสียงมันจะมีวิธีการร้องคล้ายๆกับนิกนฤพลในวันเริ่มต้นแต่ไม่เสียหายมากแต่มันทำให้เหมือนไม่มั่นใจนะครับรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับแนนวันนี้ฮะคนที่ได้แชมป์ไปชื่อขึ้นต้นด้วยนอนหนูครับ
2: แน่
1: ขอเสียงงานตัดสินใจครับวันนี้นอนายหรือนอแนนจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองต้องลุ้นกันครับเพราะว่าก็เต็มที่กันทั้งคู่ฮะอาจจะมีความผิดพลาดให้ได้เห็นกันบ้างทั้งคู่เช่นเดียวกันแต่ก็เชื่อว่าทำอย่างเต็มที่แล้วฮะใครจะได้ชัยลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากพี่ชมพู่ครับวันนี้แชมป์6สมัยของเราพบกับด่านนี้ฮะนักร้องนำจากคณะดนตรีล้อมวงศิลป์ในฐานะลูกสาวของหัวหน้าวงซะด้วยดูสิว่าใครจะออกนำก่อนฮะพี่ชมพู่ทัศิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นายครับผมคะแนนต่อไปเขาดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของนายจบตรงนี้ฮะเขาคือแชมป์สมัยที่7ทันทีถ้าเป็นชื่อของแนนเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่แจ็คจบตรงนี้หรือว่าต้องมีฎีกาครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์7สมัยจ้าแจ็คครับนายครับผมเป็นไงครับแบบนี้ครูครับ
0: อันนี้เป็นสงครามรถแห่นะต่างคนต่างร้องเพลงเป็นอยู่แล้วลูกเป็นนักร้องนำทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันจุดต่างอยู่ที่องค์รวมต่างคนต่างไม่ท็อปฟอร์มแต่ว่าดูองค์รวมแล้วเหมือนพี่นายได้เปรียบกว่าเท่านั้นเองนะครับก็อยากให้แนนได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ลูกไปปรับอยากให้มีพลังและก็มั่นใจมากกว่านี้พอดูเหมือนว่าแนนเองก็เกรงๆไม่ต่างจากพี่นายเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่สามารถดึงฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาใช้งานได้เท่านั้นเองสู้ต่อนะครับ
1: ขอบคุณครับอยากชมการแสดงของวงดนตรีล้อมวงศิลป์ติดต่อที่เบอร์อะไรจ๊ะ
3: ติดต่อได้ที่เบอร์0644282379แนนค่ะ
1: ครับผมวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับแล้วขอให้ทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์7สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์7สมัยไปเท่าไรดีจัดเลยบาทครับหมายคือ 600,000 บาท

ะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมี 85,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 90,000 บาทร้องตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญของเราฮะคิมพิชาพรค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรถเพลงชิงเธอ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ชนะฉันแล้วสะใจหรือยังสะใจไหม
1: ไปพัก

0: ฉันขอโทษนะคะที่หลายปีมาเนี่ยฉันอ่อนแอทำให้เลี้ยงลูกของเราได้ไม่เต็มที่
1: คุณมนจำไว้นะคุณไม่ผิดไม่เคยผิดเลยในสายตาของผม
2: อย่าคิดมากเลยนะคะเดี๋ยวร่างกายจะทรุดเปล่า
0: น้องดา
2: ขาคุณพี
0: ่ถ้าพี่เป็นอะไรไปพี่ฝากคุณวรงค์แล้วก็เยลินด้วย
2: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณพี่น้องจะดูแลและรักยาลินให้เหมือนลูกแท้ๆของน้องเลย
0: ส่วนคุณวรงค์หาความสุขใส่ตัวเองให้มาก
1: ๆพ่อขอโทษนะลูก
3: คุณพ่อขอโทษลินทำไมคะ
1: เพราะพ่อลูกคุณดาเขาถึงทำอย่างนั้นกับลูกเพราะพ่อตั้งกติกาขึ้นมาทำให้ลูกๆต้องแข่งขันกันทั้งหมดเพราะพ่อลูกพ่อขอรับความผิดทั้งหมดไว้คนเดียวนะลูกนะ

0: แม่คะนอนพักสักหน่อยนะคะแม่ไม่ต้องคิดอะไรมาก
1: แม่ขอโทษนะที่แม่คิดตื่นเกินไปทำทุกอย่างพังหมด
0: นัทไม่โทษแม่หรอกค่ะนัทรู้ว่าแม่ทำทุกอย่างเพื่อแนท
1: ถ้าจำไว้นะลูกไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองต่อไปเนี่ยห้ามไว้ใจใครง่ายๆเดี๋ยวในบ้านหลังเนี้ยนอกจากเราสามคนแล้วไม่มีใครอยู่ข้างลูกอีกแล้วนะ

0: พ่อตั้งใจแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วลูกว่าจะให้ลูกเนี่ยเป็นประธานต่อจากพ่อแต่พ่อกลัวว่าพี่ๆน้องๆของลูกเนี่ยจะหาว่าพ่อเลือกที่รักมากที่ชังพ่อก็เลยต้องตั้งเงื่อนไขเรื่องการแต่งงานขึ้นมาช่วยเข้าใจพ่อด้วยนะลูกนะว่าเป็นเพราะพ่อรักแล้วก็ห่วงลูกมากที่สุด
1: แปลว่าวันนั้นคุณพ่อเล่นละครเหรอคะเนี่ย
0: ถ้าพ่อไม่จัดเต็มแบบนั้นพ่อกลัวว่าลูกจะไม่เชื่อแต่พ่อขอโทษนะที่วันนั้นทำให้ลูกเนี่ยผิดหวังแล้วก็เสียใจ
1: ลินต่างหากล่ะค่ะที่ต้องขอโทษคุณพ่อที่ผ่านมาลินเข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะว่าคุณพ่อไม่รักลินไม่สนใจลินคิดว่าคุณพ่อรักแต่พี่แนทกับยายพราวลินก็เลยทำตัวไม่น่ารักกับคุณพ่อแล้วก็ไม่เคารพคุณพ่อเลยค่ะลินอยากให้คุณพ่อรู้ว่าลินไม่ได้ตั้งใจให้คุณพ่อเสียใจเลยนะคะแต่ว่าลินแค่อยากให้คุณพ่อเห็นลินในสายตาบ้างก็เท่านั้นเอง
0: พ่อเข้าใจพ่อรู้ทุกอย่างนั่นแหละพ่อเองก็ต้องฝืนความรู้สึกมาตลอดเหมือนกันแต่พ่อแสดงออกมาไม่ได้เพราะพ่อกลัวว่าลูกๆคนอื่นเขาจะเสียใจเข้าใจพ่อนะจากนี้ไปไม่ว่าใครจะคิดอะไรทำอะไรขอให้ลูกรู้ไว้ด้วยว่าทรัพย์สินทั้งหมดในครอบครัวของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของพ่อคนเดียวมันเป็นของแม่ของลูกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกถึงมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นไง
1: ลินไม่เคยอยากได้ทรัพย์สมบัติของคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะสิ่งเดียวที่หนูอยากได้คือความรักจากคุณพ่อก็แค่นั้นเองค่ะ
0: ลูกได้มันมาตลอดอยู่แล้วลูกรู้ไหมว่าในหัวใจของพ่อเนี่ยมีแต่ลูกกับแม่ของลูกเท่านั้น

0: แม่น่าจะอยู่กับเราตอนนี้ด้วยนะคะพ่อลินคิดถึงแม่ที่สุดเลยค่ะ
1: พ่อก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงมาตลอดไม่เคยมีวันไหนเลยที่พ่อไม่คิดถึงแม่ของลูก

0: ร์ดอะไรทำไมต้องเผาแม่ใช่ไหมอ่ะที่เป็นคนเจาะกระปุกน้ำมันเบรกรถของยายลินใช่ไหมแม่
1: เออฉันเอง
0: แม่ทำทำไมอ่ะถ้าคุณพ่อจับได้ขึ้นมาคุณพ่อจะไม่ยกตำแหน่งประธานบริษัทให้แนท
1: พ่อแกเขาตั้งใจยกตำแหน่งประธานบริษัทให้นางลินตั้งแต่แรก
2: ยายลินเป็นคนเดียวที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบและยังมีพ่อหวยแตกอย่างผมอีกผมถึงอยากให้ยายลินเนี่ยได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งเผื่อเขาจะได้ดูแลยายลินได้ดีกว่าผมผมกลัวว่าถ้าผมเกิดเป็นอะไรกระทันหันไปเนี่ยมันจะไม่มีใครยืนเคียงข้างยายลิน
3: คุณก็เลยใช้เหตุผลเรื่องนี้ทำให้คุณลินแต่งงานใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: พ่อแกยื่นเคยเสนอให้นางลินมันแต่งงานเขาเพราะห่วงมันอยากให้มันได้คนดีๆคนที่คู่ควรและจะได้ยกตำแหน่งประธานบริษัทเรื่องนั้นโดยที่ไม่มีใครว่าได้ว่าไม่ยุติธรรมอย่าลืมนะว่าแม่แกเนี่ยมาที่หลังคนที่เป็นลูกเมียหลวงคือนางลินคนที่พ่อแกรักที่สุดคือนางนั้นไม่ใช่แกเพราะฉะนั้นคนที่แกควรจะรักและเชื่อฟังก็คือฉันที่เป็นแม่ของแกแม่คนเดียวของแกไม่ใช่พ่อที่แกต้องแชร์ร่วมกับพี่น้องคนอื่นเข้าใจไหม

0: ตุลผมว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะพี
1: ่แกพูดเรื่องอะไรของแก
0: ก็ตอนนี้คนที่จะได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทแน่ๆก็คือพี่ลินไม่ใช่พี่แนท

0: ียใจด้วยนะพี
1: ่อ๋อโชคดีนะที่ผมไม่ออกตัวแรงกับพี่ลินตั้งแต่แรกผมว่าผมคงต้องแปรพักละเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าพี่เนี่ยคือคนของพี่นัทถ้าพี่ลินได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทเมื่อไหร่คนที่อยู่ยากเนี่ยก็คือพี่เอ้าแค่นี้ก็ต้องหงุดหงิดนะ
2: ไม่รู้ว่าคุณวรงคุยอะไรกับคุณลินหายเข้าไปในห้องนานแล้วนะคะเนี่ยนั่นสิคะเหนียวใจคอไม่ดีเลยนะคะหรือว่าคุณท่านจะดุคุณลินคะไม่ได้แล้วค่ะเหมียวว่ามีเหมียวต้องเผื่อแล้วล่ะค่ะ
3: เฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยมันใช่เวลาไหม
2: ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเจ้านายเขา
4: ก็เหมียวเป็นห่วงคุณลินน่ะ
5: โอ้แต่ผมว่าพี่เหมียวก็พูดถูกนะครับอย่างน้อยๆเราน่าจะไปดูหน่อยว่าคุณลินเป็นยังไงบ้าง
2: โอเคค่ะงั้นเราไปกันหมดนี่เลยเผื่อว่ามีเรื่องอะไรจะได้ช่วยกันแก้ทัน
4: ดีค
2: ่
4: ะ
2: ไปค่ะลินคุณวรงค์คะคุณดุคุณลินอีกแล้วเหรอคะ
3: อ
2: ้
3: าว
2: ทำไมคุณต้องดุคุณลินด้วยอ่ะไม่ว่าคุณลินจะทำอะไรก็ดูขัดหูขัดตาขัดใจคุณไปหมดเลยอะค่ะ
3: คุณนัท
2: ไม่ต้องพูดไม่ต้องแก้ตัวค่ะนัทไม่อยากฟังแล้วคุณลินคะคุณลินมานี่ค่ะยืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะจะพาคุณลินไปหาอะไรทานอร่อยๆนะคะจะได้สบายใจใครที่ไม่รักไม่สนใจลินไม่แคร์เลยค่ะ
6: คุณป้องนันทคะจริงๆแล้วลินกับคุณพ่อเราเข้าใจกันแล้วค่ะ
7: คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอ friend
8: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: มันจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: จากวันแรกที่เวกจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวกจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1

0: เบอร์สูง
1: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
3: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจ
5: อแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้จริงๆแล้วลินกับคุณพ่อเราเข้าใจกันแล้วค่ะ
1: จริงเหรอครับจริงถือว่าอย่าคิดว่าฉันเป็นคนขี้โกหกอ่ะ
7: เปล่าเปล่าครับคือผมดีใจครับ
8: เหมียวก็ดีใจจริงๆเลยค่ะ
9: ในที่สุดสงครามก็ยุติสักทีนะคะ
10: ดีใจด้วยนะครับ
1: แกไม่ต้องมาดีใจฉันมีเรื่องต้องคุยกับแกแกก็ได้ยินหมดทุกอย่างแล้วนะ
10: ครับ
1: และก็คงจะเข้าใจได้ว่าในวันข้างหน้าตำแหน่งประธานบริษัทก็จะเป็นของยายลินอย่างแน่นอน
10: คุณพ่อตาอยากให้ผมทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
1: ระหว่างนี้ที่ฉันยังไม่ได้ยกตำแหน่งให้กับยายลินอย่างเป็นทางการเนี่ยห้ามให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างแกกับยายลินอย่างเด็ดขาดเพราะเงื่อนไขที่ฉันตั้งไว้ก็คือยายลินจะต้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์คงจะเข้าใจนะ
10: ผมเข้าใจดีครับท่านแล้วผมก็จะทำให้ดีที่สุดด้วย
1: ขอบใจแต่ฉันมีเรื่องต้องขอร้องแก

0: คุณพ่อเรียกคุณไปคุยเรื่องอะไรอ่ะ
1: ก็ท่านเรียกผมไปเตือนว่าในระหว่างที่รอการแต่งตั้งคุณเป็นประธานบริษัทอย่าให้เราสองคนมีปัญหากันไม่งั้นเดี๋ยวพี่สาวคุณจะใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างปัญหาได
0: ้แค่นี้แล้วทำไมเขาไปคุยนานจังเลยอ่ะ
1: ก็เราสองคนจิบกาแฟแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆแบบชิวๆอ่ะหลังจากที่คุณลินได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทแล้วผมต้องหย่ากับคุณลินเหรอครับ
2: ใช่เพราะถึงยังไงนะแกก็ไม่เหมาะสมกับยายลินอยู่ดีถ้าแกอยากให้ยายลินทำตามความฝันสำเร็จช่วยทำตามที่ฉันขอร้องด้วยแกจะทำเพื่อยายลินได้ไหม

0: แบบนี้พี่แนทก็อดได้ขึ้นเป็นประธานแล้วนะสิ
1: อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรแบบนั้นนะยาพาวพี่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆพี่ก็แค่ถอยมาตั้งหลักเท่านั้นเอง

0: ่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราก็จะไม่ทิ้งพี่แนทเราจะอยู่เคียงข้างพี่แนทนะคะ
1: เรามีกันแค่สองคนพี่น้องนะยายพราวเราต้องรักกันนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าฉันกับแม่เกลียดใครแกก็ต้องเกลียดด้วยเข้าใจไหม
0: เข้าใจค่ะ
1: ถ้าพี่ได้ดีแกก็จะได้ดีตามพี่

0: ผมก็ต้องอยู่กับคุณลินตัวน้อยอีแม่เสียงผมไปอยู่ใส่ล่ะครับอย่าไปกวนเพิ่นเลยมีหยังก็เว้ากับผมนี่ล่ะเบิ่งแล้วนี่อีแม่เป็นตามักคุณลินหลายเนาะสงสัยผมสิเป็นหมาหัวเน่าแล้วล่ะเนี่ยครับครับครับเดี๋ยวผมสิบอกคนให้เด้อฮักเด้อพ่ออีแม่เอ้ยกินฮอดหลายหลายแล้วพอกันครับกุดไนจุบจุบจุบุจุบุครับครับเฮ้ยใช่ไหมเกือบเสียลูกคุณมาตอนไหนเนี่ย
1: คุยกับแม่เหรอ
0: คุณได้ไปทําเสน่ห์อะไรใส่คุณแม่ผมเท่าเนี่ยฮะทําไมท่านถึงบ่นคิดถึงคุณทุกวันเลยสงสัยผมต้องเสียตําแหน่งลูกรักให้กับคุณแล้วล่ะผมให้คุณหมดเลยรวมถึงตัวผมด้วย
1: ไม่เอาหรอกตัวคุณเอาไปทําไมหรอก
0: เฮ้ยคิดดีๆไม่คิดเงินเลยนะ
1: ไม่เอา
0: หาไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: คุณคิดดีเหรอ
1: คุณน่ะเข้าบ้านได้แล้วพูดเยอะ

0: คุณพ่อเรียกนัดขึ้นมาทำไมคะถ้าจะพูดเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้นัดรู้สึกดีขึ้นมาหรอกค่ะ
1: ถึงรู้ไม่อยากฟังพ่อก็ต้องพูดลูกพ่อขอโทษถ้าลูกจะโกรธจะเกลียดจะโทษใครสักคนก็ขอให้เอาความรู้สึกทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมาลงที่พ่อคนเดียวนะอย่าไปโทษคนอื่น
0: คุณพ่อนี่รักยายลินจังเลยนะคะถึงขนาดที่ยอมรับผิดทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียว
1: พ่อไม่รู้นะว่าแม่เขาเป่าหูอะไรแนทมาบ้างแต่แนทคือลูกของพ่อพ่อไม่มีวันที่จะทิ้งแนท
0: นี่แนทต้องทราบซึ้งไหมคะ
1: แนท
0: คุณพ่ออย่าพูดเลยค่ะยิ่งพูดมันก็เหมือนยิ่งแก้ตัวในเมื่อต้นเหตุทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดมาจากคุณพ่อรักลูกไม่เท่ากันคุณพ่อทุ่มเททุกอย่างเพื่อยายลินทำทุกอย่างเพื่อยายลินโดยไม่ได้คิดถึงจิตใจของแนทเลยว่าแนทจะรู้สึกยังไงคุณพ่อมาสร้างความหวังให้แนททำไมอะคะ

0: ว่างให้แนทแล้วก็ทำลายมันตรงหน้าแนทอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อรู้ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยแนททุ่มเทแรงกายแรงใจอะไรที่คุณพ่อต้องการทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวแนทพยายามอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้คุณพ่อมีความสุขเพื่อให้คุณพ่อพอใจ
1: แนทพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษ
0: คำขอโทษของคุณพ่อคงไม่ได้ช่วยแนทรู้สึกดีขึ้นในเร็ววันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะต่อไปนี้แนทจะเลิกหวังแนทจะเลิกทำตามความต้องการของคุณพ่อแนทจะอยู่เพื่อตัวของแนทเองพอกันทีนะคะกับความเสียสละที่แนททำมาทั้งชีวิต

ร้องเลยร้องออกมาเลยร้องให้เต็มที่ผมสัญญาว่าต่อไปนี้คุณจะไม่ต้องร้องไห้อีกเพราะผมจะช่วยเอาตำแหน่งประธานบริษัทกลับมาเป็นของคุณให้ได้

0: พ่อขึ้นหอดหนูลิ้นแล้วเนาะไปหาหนูลิ้นกันดีเปล่าเป็นอียังกับบ่ฮู้เนี่ยคือข้อยขึ้นหอดอยากไปหาอยากคุยนั่นน่ะถึงชะตาจังได๋กับบ่ฮู
1: ้ก็ไปติละแม่พ่อก็ขึ้นหอดหนูลิ้นคือกันแล้วแม่ฮู้บ่บ้านหนูลิ้นอยู่ไส
0: บ่ฮู
1: ้เอาแล้วสิไปได้จังได๋
0: เอาก็ถามคนที่ฮู้จ้ะเนาะ
2: อีเมียครับผมบ่ฮู้อีหลีว่ามาปกป้องกับคุณลิ้นอยู่ไส
3: มาเน
2: ่
3: บอกให้มาเน่
2: เจ้าก็เป็นอะไรครับเท่ดูเนี่ยโอ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
4: มึงฮู้บ่ส่วนใดของร่างกายที่มันขีดตัวบ่ได
2: ้ส่วนไหนล่ะครับ
4: น้อยตาจังได๋ล่ะมึนตาเมื่อนตาเดี๋ยวนี
2: ้
4: มึงเมื่อนตาเดี๋ยวนี
2: ้
4: คันบ่เมื่อนตากูสิจิ้มมึงให้ตาแตกเลย
2: เมื่อนก็ได้เมื่อนตาแล้วจะเห็นหมดจะปล่อยเมื่อนตาแล้วเนี่ยอุ้ยพ่อเอ้ยจะให้ผมลำบากใจถอปล่อยผมไม่ถ
0: อแฮงเว้าจังซี่เนี่ยมันแฮงหน้าสงสัย
2: ถึงผมพูดเนี่ยผมก็บอกบ่ได้หรอก
0: มันแน่นี่แสดงว่าโตหูความจริงมันบ่ว่าหนูลิ้นกับตาปกป้องของแม่อยู่ใส่แต่ว่าไม่ยอมบอกแม่เป็นอีหยังฮะความลับอีหยังมันหลายแท้จังไม่ยอมบอก
2: อุ้ยผมขอร้องละผมบ่ฮู้อีหลีปล่อยผมไปเถอะ
0: พ่อ
3: เฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อ
2: เอามือถือผมไปยังเงี
3: ้ยแม่ไล่หาปกป้องถามว่ามันอยู่ใส
2: ่ที่แม่เอาพี่โ
0: อ้ยเฮ้ยอีพ่อเนี่ยจะเป็นสลาดอีหลีเลยถ้าเขาไล่ไปทานเองรับรองลูกต้องบอกแน
3: ่
0: เลยพ่อหน้าจอมันหลอก
2: แล้วหาปกป้องมาได้ด้วย
0: หน้าจอมันหลอกแต่ว่า
2: เสียยังไงเนี่ย
0: เอาน้ำมานี่ยุ่งซื้อพ่อได้แล้ว

0: ทานยาแล้วก็นอนพักเยอะๆนะคะคุณพ
1: ่อพ่อไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวพ่อจะไปทำงาน
0: ห้ามดื้อค่ะต้องเชื่อฟังว่าที่ประธานบริษัทรู้ไหมคะ
1: จ้า
2: ขอโทษนะคะคุณลินไปทำงานได้แล้วค่ะไม่ต้องห่วงคุณพ่อเดี๋ยวนะดูแลต่อให้เองค่ะ
0: ขอบคุณนะคะนัทงั้นลินไปก่อนนะคะฝากเด็กดื้อด้วยนะคะ
2: ตั้งแต่คืนนี้กันเนี่ยยิ้มไม่หุบเลยนะคะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยผมโง่เองแหละที่ไปตั้งแง่กับลูกโดยไม่มีเหตุผล
2: รู้ก็ดีแล้วล่ะค่ะต่อไปก็ต้องรักษาน้ำใจให้มากๆนะคะอย่าใช้อารมณ์อีก

0: คุณพ่อคุณเป็นยังไงบ้าง
1: นานัทคอยดูแลไม่น่าเป็นห่วงหรอกค่ะ
0: พ่อกับแม่ผมกลับไปแล้วเดี๋ยวถ้าได้คนมาส่งของที่นี
1: ่งั้นเดี๋ยวเราให้แม่บ้านเราไปก็ได้ค่ะ
2: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอ
3: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไหนล่ะรัฐก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ๊ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
4: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
8: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 02-206-5520 ไทยประกันชีวิต

0: ถามหน่อยดิ
1: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
4: ไอ้แดง
2: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
9: ้าหรือ
8: ย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
7: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
2: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
3: ลุงมีแฟนเหรอ
4: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
5: ตอนนี้พวกยี่ปั๊วมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
6: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
7: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
8: ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เลยโทรออก
9: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับนายกอบตในจังหวัดศรีสะเกษถูกกล่าวหารีดเงินพนักงานจ้างแลกการต่อสัญญาขู่ไม่จ่ายจะตกงานน้ำป่าทะลักท่วมแม่ฮ่องสอนรอบใหม่อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมหลายพื้นที่ถูกตัดขาดชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวนมากกรมอุตุเตือนไทยมีฝนตกหนัก 70% ทั่วทุกภาคอีสานฝนหนักสุด 80% ของพื้นที่วอนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: พ่อตะปองแช่โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวสิแช่ให้พ่อด้า
1: ได้แล้วแม่
2: อีแม่อีพ่ออันผมไหวเจ้าสองคนแล้วละจะไปหามันทอบักปุกป้องนะไม่ต้องไปหรอก
1: เป็นอย่างไม่ต้องหามกูนั่งก็แค่พ่อผัวแม่ผัวสิไปงามลูกไ
0: พ่แมนเฮ็ดต่อมีพิรุธเด้เนี่ยเฮ็ดให้แม่สงสัยแล้วล่ะเนี่ยว่าเป็นหยังตับป้องจังฝ่าแต่งงานกับหนูลิ่นฮะเป็นเพราะอีหยังกันแน
2: ่บ่มีหยังดอกถึงมีหยังก็บ่มีหยังบ่มีหยังอีหลี
1: บ่มีก็บ่มีติล่ะแต่เป็นหยังบ่ต้องเงียบแตกปานนี่นํา
2: บ่แตกแต่จังได๋มันฮ้อนเหนืออากาศมันอบอ้าวก็จังฝนตกนี่ล่ะ
3: อีแม่อันขอยขอมือถือขอยขึ้นได้บ่
0: ได้แต่ว่าแม่จะต้องได้เจอตะป่องสักก่อนไปอีพ
2: ่อโอ้ยเดี๋ยวจะพาไปอย่างเกมอะไรผมก่อน
0: บอก
3: เฮ้ยตะป่องช่วยแล้วมึงเนี่ยตีนอกบ้าง

0: สวัสดีครับพี่ลินพี่ปกป้องสวัสดีครับ
1: มีอะไร
0: จะมีอะไรล่ะครับผมก็แค่เข้ามาทักทายตามภาษาคนในครอบครัวเดียวกัน
2: นุคิดจะทำอะไรเนี่ย
3: คุณอยู่เฉยๆนะ
1: เดี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละมีอะไรก็พูด
0: คือผมจะบอกว่าผมนายพิษณุน้องเขยของพี่ลินคนนี้เนี่ยเต็มใจยินดีจะช่วยเหลือพี่ลินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็ตามพี่ลินเลือกใช้ผมได้เลยนะครับผมพร้อมจะทำให้พี่ทุกอย่างและถ้ายังไงเนี่ยพี่ลินครับช่วยเมตตาน้องเขยคนนี้ให้มากๆนะครับ
4: จะทำทุกอย่างที่บอกเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผมเนี่ยจะทำด้วยใจเลยครับ
4: ดีถ้าอย่างนั้นช่วยไปไกลๆไปแบบไม่ต้องกลับมาเห็นหน้าอีกเลยได้ไหม
0: ได้ครับพี่ลินผมเนี่ยจะไปให้ไกลไม่ต้องมาให้พี่เห็นหน้าอีกเลย
2: วิ่งเกียดหมด
0: ไปไกลๆครับ

0: ันนี้คุณพ่อให้แนทดำเนินการประชุมได้เลยเนื่องจากคุณพ่อไม่ค่อยสบายนะคะ
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ
2: ขอโทษนะคะที่มาช้าแต่ว่าคงไม่ช้าเกินไปใช่ไหมคะ
3: ออกไปคุยกันข้างนอก
2: คุยกันตรงนี้แหละค่ะจะได้ยินกันให้หมด
3: นี่แกจะหักหน้าฉันเหรอ
2: ทำไมมองลินในแง่ร้ายขนาดนั้นล่ะคะพี่แนท
4: ขออนุญาตค่ะคุณวรงส่งข้อความให้ดิฉันมาบอกทุกท่านว่าการประชุมวันนี้คุณวรงจะให้คุณลินเป็นผู้ดำเนินการแทนค่ะและถ้าหากต้องตัดสินใจเรื่องไหนก็ขอมอบอำนาจให้คุณลินเป็นคนตัดสินใจได้เลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะพี่ทิพย
4: ์นี่ค่ะข้อความจากคุณวรงขออนุญาตเอามือถือคืนนะคะ
2: เรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คุณยังซิดอยู่เลยนะคะนัดว่าคุณเข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนดีไหมคะ
1: อยู่ในบ้านมันก็อุดอู้คุณออกมาสูดอากาศอย่างนี้ดีแล้วสดชื่นดี
0: ดื้อจริงๆเลยตามใจค่ะถ้าอย่างนั้นนัดจะไปชงชาร้อนมาให้นะคะ
1: เยี่ยมดอกกุหลาบแดงที่คุณชอบออกดอกแล้วคุณมนปลูกมาตั้งนานไม่เคยเห็นมันออกดอกเลยฮะหรือว่าคุณจะให้อภัยผมแล้วเรื่องเลลินใช่ไหมใช่ไหม

0: ของมาส่งให้คุณปกป้องเหรอคะ
1: ใช่จ้ะคือเราเอาขนมมาฝากนะจ้ะขอให้เราสองคนเข้าไปรอข้างในสักหน่อยได้ไหมจ้ะ
2: เราสองคนเป็นพ่อกับแม่ของปกป้องกับหนู
1: ว้ายพ่อพ่อไม่หนูเลี้ยงพันกับลำด้วยคือกันแท้เนี่ยบ้านหลังใหญ่
2: ๆป้องเนี่ยมันตาแหลมกับพ่อพี่พีทเลยได้เมียเป็นเศรษฐีเมืองกรุงส่วนพ่อเนี่ยได้เมียเป็นเศรษฐีอีสาน
3: มาหาใครกันเหรอครับ
1: สวัสดีค่ะมหาหนูลินค่ะ
3: อ๋อเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเก๋จัง
1: อ๋อขนมค่ะขนม
3: ขนม
1: ค่ะ
3: โอ้โหนี่สุดยอดไอเดียของเด็กรุ่นใหม่เลยนี่นี่นี่นี่ขนมใส่ฉลอมแบบคนรุ่นเก่าร
2: สชาติขนมก็แซ่บด้วยนะครับ
3: นะครับ
2: เป็นฝีมือของยี่พ่อยี่แม่ปู่ย่าตายายเราทำไม่มีผิดเลยครับ
3: อย่างนั้นเลยแหละครับไม่ได้ทำเองฮะ
1: ไม่ได้ทำเองหรอกค่ะพอดีไปกินที่ร้านแล้วมันอร่อยค่ะ
3: แล้วครับ
1: ก็เลยเนี่ยคิดว่าซื้อมาฝากหนูลินกับเจ้าปกป้องดีกว่า
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสองคนรู้จักไอ้ปกป้องด้วยเหรอ
2: เรียกเจ้านายแบบนี้ได้ยังไงฮะทำไมต้องขึ้นไอ้ด้วย
3: โอ้โหไอ้ปกป้องเนี่ยเหรอเจ้านายฉัน
2: เออปกป้องเป็นสามีของหนูลินเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยคนสวนอย่างแกพูดจาให้เกียรติสามีเจ้าของบ้านด้วย
3: ไอ้ตาต่ำถ้าไม่ใช่คนสวนว้ย
2: ทำไมจะไม่ใช่ดูสารรูปสิคนสวยสักสักเลยอ่ะเฮ้ยขอโทษมาขอโทษมาแล้วจะไม่บอกปกป้องลูกชายสันว่าแกพูดถึงเขาว่ายังไง
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายแกพูดว่าลูกชายเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ปกป้องนี่เป็นลูกชายแกสองคน
2: ใ
3: ช่ไม่น่าล่ะสันดานถึงเหมือนกันเปียบไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
2: อ้าวบ้านี่ว้าวจังสิตีปากแตก
3: มาดิมาเข้ามาเข้ามา
2: แกเป็นใครถึงมาว่าพวกเราไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
3: ก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สิเว้ยเป็นพ่อของยายลินที่แกพูดถึงนี่แหละ
2: ไม่จริง
3: ไม่เชื่อเชื่อยังเชื่อแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันได้แล้ว
2: ทำไมต้องออกไปในเมื่อฉันมาหาหนูลินกับปกป้องลูกชายฉันไม่ใช่คุณ
3: ไอ้นาดาเจ้าของบ้านอะไรยังไม่ไปไอ้คนไม่มีมารยาท
2: คนไม่มีมารยาทคือคุณต่างหาก
3: แก
2: ยังไม่ได้สนิทอย่ามาขึ้นแกหยาบคายเอ้ยเอา
3: แก
1: พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาอย่างนี้ให้ฉันเนี่ยได้เจอลูกชายฉันกับลูกสะใภ้ก่อนแล้วฉันค่อยกลับ
3: ไม่ให้เจอมองหน้าทำไมพูดไม่เข้าใจเหรอไม่ให้เจอคือไม่ให้เจอ
1: เฮ้ย
2: มาตะคอกใส่หน้าเมียฉันได้ยังไงวะโอ๊ยข้าเอ้ย
3: ทำไมจะตะคอกไม่ได้ก็ในเมื่อบ้านนี้เป็นบ้านของฉันฉันจะพูดอะไรทำอะไรก็ได้จะให้ใครอยู่ให้ใครไปก็ได้ทั้งสิ้น
4: ออกไปจากบ้านของฉัน
3: เดี๋ยวนี
2: ้ไม
3: ่ออกออกไป
2: ไม่ออก
3: ออกไป
2: ไม่ออก
3: ไม่ออก
2: โอ้ยเอาคุณ
1: น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดค่ะหยุดหยุดค่ะหยุดคุณว่าร้องหยุดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
5: ป้องปักป้องเบอร์ยังวะกูจำไม่ได้เฮ้ยกูจดไปอยู่นี่วะใช่ล่ะนั่นกูว่าแล้วกูจำได้เลยว่ากูจดเอาไว้อืมปกป้องกระสายเลยเพี้ยนกระสายกูนะเฮ้ยปกป้องเกิดอะไรไงล่ะมึง
6: คุณลินลินพ่อแม่ผมกำลังจะไปหาคุณที่บ้าน
1: ฮะไม่ใช่ว่าให้คนไปส่งของเหรอ
6: พ่อแม่ผมโกหกนี่ถ้าพ่อแม่ผมเจอกับพ่อคุณความลับของเราจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป
1: ค่ะนันท์ฮะไม่ทันแล้วคุณ
0: พ่อกับแม่คุณเจอพ่อฉันแล้วว่ะ
7: ช่วยแล้วช่วยแล้ว
8: นัทต้องขอโทษด้วยนะคะ
9: ขอโทษทำไม
8: คือคุณวรงเขายังไม่รู้ความจริงนะคะตอนแรกก็เลยทำอะไรออกไปแบบนั้นนะคะ
10: ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเองก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะคะที่มาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลย
9: รู้ตัวกันดี
8: เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะขอให้จบลงตรงนี้แล้วกันนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้แล้วกันไปเถอะค่ะยังไงเราก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะ
9: ครอบครัวเดียวกันที่ไหนผมไม่มีวันนับยายไอ้ปกป้องหรอกเด็ดขาด
8: คุณมาลง
2: แล้วคิดว่าฉันอยากจะนับญาติกับแกนักหรือไงเฮ้ยเฮ้ยชี้เป็นคนเดียวเลยเว้ยชี้เป็นมันกัน
8: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้คุณมาลงไอ้เอาสิคะ
9: ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วออกไป
2: ไปเนี่ยแต่ยังไม่ไปจนกว่าจะเจอลูกชายฉันก่อน
9: ไอ้บ้าเอ้ยทำไมนี่ทำไมพูดไม่รู้เรื่อง
8: คุณมาลงไปคุณมาลงค่ะพ่อไป
9: เลยไปเลย
8: พ่อเถอะเสาเสาเสาหัวเสาเลยพอได้แล้วค่ะ
9: พ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อ
7: พ่อพ่อแม่
9: ยายนินดูพวกมันดิ
11: คุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโนริน
12: โอ้ยดีใจคักหลายที่ได้เจอนะเนี่ยคิดถึงจะคิดถึง ก็เลยมาหาแต่ว่าไม่คิดว่าจะทำให้เรื่องมันยุ่งยากขนาดนี
11: ้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่มาที่นี่ได้ตลอดเลยนะคะ
9: ใครอนุญาตบ้านหลังนี้เป็นของพ่อพ่อไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าคนไหนเขาเข้าออกออกตามอำเภอใจหรอกนะ
12: คุณพ่อคะแต่นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณปกป้องเลยนะคะ
9: เป็นพ่อเป็นแม่ไอ้ปกป้องแล้วยังไงยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ไอ้ปกป้องพ่อยิ่งไม่อยากให้เข้าบ้านใหญ่ไม่อยากเสวนาใกล้ชิดหรือแม้แต่หายใจอากาศเดียวกับมัน
11: คุณพ่อ
9: เพราะว่าพ่อไม่เคยเห็นมันเป็นลูกเขยของพ
2: ่อพูดแบบนี้ก็สวยตี
9: พ่อจะยืนไหน
2: พ่อไม่ยากแล้วมันยืนได้พี่กันสี่ดอก
9: แล้วแกจะทำอะไรฉันได้ไอ้พวก18มงกุฎไอ้คนจนจนแล้วยังไม่เจียมตัวแล้วโอบโลภมากคิดว่าจะมาหลอกลวงลูกสาวอันแสนซื่อของฉันได้อย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะไม่มีวันที่แกจะมาสูบเงินสูบทองจากลูกสาวฉันได้สำเร็จหรอก
11: คุณพ่อ
2: มันไหวแล้วจะพาขวบเลย
9: เ
13: จ็บน่ะดีแล้วล่ะจะได้เห็นเอียงมีสติสักหน่อยแน่เห็นแก่หน้าลูกได้เห็นแก่หน้าลูกป้องพาพ่อไปไปไปเขา
9: ไปไปไปไปไปไป
13: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
9: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: 喂，喂，不喊开人喂，那些婆地白乜只扯乜事嚟收白马？
1: โอ้ยสิเฮ็ดจังซั่นได้จังได๋ทำร้ายร่างกายผู้อื่นน่ะถูกจับเด้อผิดกฎหมายนำเบิ่งส่งนี่พ่อหนูลิ้นน่ะเป็นพวกที่กัดบ่ปล่อยนำถ้าเรื่องนี้เกิดเรื่องเล่าขึ้นมารับรองได้เลยว่าบ่ได้ผ่านไปได้ง่ายๆแน่นอน
0: อ้ายฮู้แต่บางที่มันดูถือเข้าบางที่มันเฮ็ดกับบักป้องค่ำก็จน2ค่ำก็จนกูบ่ได้จนวะ
1: แล้วอีสบอยก็ฮู้แล้วแม่ก็บ่โหบ่ตายจากพ่อดอกถ้าเกิดว่าเฮาหุนหันพันแล่นหยังขึ้นมาเนี่ย

0: ป้อนที่เสียคุณเนี่ย
1: ป้องเนี่ยบักป้องเนี่ยลูกชายเฮาป้อง
2: รักแม
0: ่แม่ฮู้หรือตนโตแท้แม่ฮู้แม่เห็นแล้วล่ะเนี่ยว่าเจ้าอยู่พี่ในสถานะจังไดลูกนี่สิลำบากใจร้ายเนาะพวกเขาเนี่ยเพื่อสิเฮ็ดให้ลูกเนี่ยต้องซ้ำใจมาตลอดเลยแม่บ่ลูก
1: เอาแล้วเอาแล้วเคาะแล้ว
3: มันสมควรแล้วที่จะต้องโดนแบบนี้ลูกเพราะพวกมันเป็นคนผิดไม่ใช่พ่อ
4: ที่เขาผิดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่ของคุณปกป้องแค่นั้นใช่ไหมคะ
3: ก็ใช่สินั่นแหละความผิดมหันต์เลย
1: คุณพ่อคะแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านดีกับลินมากๆเลยนะคะ
3: ก็โธ่ลูกเจอหนเดียวลูกจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนดีคนสมัยนี้เนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจเห็นโง่เฮงมันก็รู้แล้วว่ามันจะมาปลอกลอกลูกส่งลูกชายคนนี้มายังไม่พอยังส่งโคตรเงาสักไรเอาพ่อแม่มันมาใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้มันก็พาลุงป้านะอาปู่ย่าตาทวดฝั่งมันฝั่งพ่อฝั่งแม่มันมาหมดเลยคอยดู
1: คุณพ่อคะลินแน่ใจจริงๆค่ะลินสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่คุณพ่อคุณแม่ท่านมีต่อลินจริงๆค่ะคุณพ่อ
3: มันกำลังเล่นละครหลอกลูกวันนี้มันพาพ่อแม่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็พาญาติโกโหติกามันมาทั้งโคตรนั่นแหละ
4: คุณวรงค์คะเขาจะพาญาติเข้ามาทำไมคะ
3: เอ้าก็มาปอกล่อมาสูงเงินสูงทองอย่างยายลินไง
5: มันคืนว่าสมบัติของมันนี่หลายคักเตะมันจะได้ดูถูกมึงยังยอมเด้อบักบังมึงต้องเฮ็ดให้มันหูว่ามึงรวยซ้ำใดรวยก็สู้มันเอง
2: พอไปบอกจังสันบ่ได้เด้อ
5: เป็นหยังคือสิบอกบ่ได
0: ้อ้าวนี่หนูลินยังบ่ฮู้บ่ว่าลูกเป็นไผน่ะ
2: บ่ครับผมบ่ได้บอก
5: อ๋อย่านจังบ่บอกมันจะได้เหยียดหยามขนาดนี้มึงบ่เว้ากูสิว่ากับมันเองกูสิไปโอเวอร์ให้มันเห็นว่าเฮาคืออภิมหาเศรษฐีมันสิได้ก้มหัวให้เฮามันสิได้เว้าจามวนๆแล้วก็ค้านเข้าเขามาหาเฮามึงถามอ่ะ
2: พอผมขอร้องละพอคันคุณลินหัวผมตัวเพิ่นคือสิเครียดผมหลายหลายแม่พอผมเสียแม่ยิ่งผู้นี้ไปบ่ได
1: ้คุณพ่อคะลินรู้นะคะว่าคุณพ่อรักแล้วก็เป็นห่วงลินมากๆเลยอะแต่คุณพ่อช่วยเชื่อใจลินสักครั้งได้ไหมคะลินมั่นใจจริงๆค่ะว่าลินดูคนไม่ผิดอะคุณปกป้องเป็นคนดีนะคะคุณพ่อรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านด้วยอะเขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณพ่อพูดหรอกค่ะ
3: เนี่ย
4: คุณวรงคะนัดยืนยันอีกเสียงนะคะว่าคุณปกป้องเป็นคนดีจริงๆ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาเช้าช่องวันครับศุกร์ที่18กันยายนกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบมิติวัน31นะครับรวมถึงผ่านแพลตฟอร์มที่แอปพลิเคชันวันดีกันได้สดๆเลยนะครับแล้วก็ YouTube Facebook ก็ติดตามได้ที่วันนิวส์กันครับ
1: เรื่องของฝนนี่มีมาให้ได้เตือนกันทุกวันนะครับเพราะว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ให้ดีอย่างฝนตกหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยปรากฏว่าเมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาน้ําป่าในลําน้ําแม่ลาน้อยหลากเข้าท่วมนะครับนี่เป็นภาพตอนประมาณ1ทุ่มนะครับแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนนี่แหละฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้ลําน้ําแม่ลาน้อยเนี่ยน้ําก็ล้นแล้วก็ไหลท่วมพื้นผิวถนนปรากฏว่าไอ้ตอนน้ําท่วมเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งปรากฏพอน้ำลดเหลือโคลนทิ้งโคลนเอาไว้นะ